0: โดยในวันนี้ครับบัวขาวจะนำทีมเพื่อนร่วมอาชีพและบรรดาครูมวยไทยทำกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมมวยไทยมาสเตอร์คลาสโดยจะเป็นกิจกรรมสร้างความรับรู้และเผยแพร่มวยไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งจะเป็นกิจกรรมเปิดคลาสถ่ายทอดแม่ไม้มวยไทยส่งมอบให้กับชาวญี่ปุ่นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากชาวญี่ปุ่นแล้วเนี่ยชาวยุโรปเองก็สนใจมวยไทยไม่แพ้กันนะคร
1: ับ ค่ะถ้าไปญี่ปุ่นนี่คือบัวขาวนี่คือหล่อมากนะคุณผู้ชม แล้วก็ นักมวยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ชื่นชอบในตัวบัวขาวด้วยอย่างคุณโคตะเนี่ย โคตะเนี่ยคือก็เหมือนกับเป็นน้องคนหนึ่งของบัวขาวเลย
0: คือไปยืนเทียบกันคนญี่ปุ่นน่าจะกรี๊ดบัวขาวมากกว่าโคตะนะ
2: ใช่ส่วนโคตะมาไทยเนี่ยคนไทยกรี๊ด
1: ใช่
3: สลับกัน
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้ไปดูภาพบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยยามเช้าที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับกับเช้าวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

Huh?

Bye.

Oi.

Hey,

Oh, sorry. Oh, yeah.

Hmm? Ow! Elbert! Hello?

0: Let me make the taxi.
1: Whoa. Yes.
2: What's right?

Simple.

Oh.

Oh, ha ha ha. Allez!

Right.

Oh,

Huh?

Huh?

Huh?

Huh?

Roar!

Ha ha ha!

0: วาดวงกลมซ้อนลงไปแล้วก็จุดจุดจุดจุดตัว V ตัว V
1: หมูหมูจริงๆ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 นทางช่องไทย PBS
3: จับตรงนี้แล้วก็ค่อยค่อย
4: จากไข่สีชมพูแปลงร่างกายเป็นหอยเชอรี่สีทอง
5: อันนี้ตัวเมีย
6: ตัวเมียจะตูดดำ
7: ตัวผู้ตูดมันเป็นสีทอง
8: มันเดินแล้วแล้วเหมือนเยลลี่เลย
9: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
10: คิดเดนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปบุกตะลุยถึงโรงงานลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและเครื่องจักรกลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่นี่คือโรงงานอะไรเครื่องจักรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลอย่างไรไปค้นหาคำตอบและพิชิตภารกิจสุดท้าทายกับเหล่าสปายเดนเจอร์กันได้ในคิดเดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 นกดหมายเลข3ช่องไทย PBS
11: ไทย PBS Kids Club
12: เปิดบ้านต้อนรับน้องเอวามาเล่าข่าววิทยาศาสตร์ให้ฟังแบบเพลินๆในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
13: มาเนี่ยเมคชวนทุกคนมาเสกผงขมิ้นเป็นฝนดาวตกแค่โรยปุ๊บก็ว้าวปั๊บ
12: แล้วมาชมการแสดงโขนจากน้องปกป้องโขนจิ๋วทรงพลังในเด็กมหาสน
13: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา7:30 น
12: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
13: มาเจอกันนะเด็กๆ
12: มาเจอกันนะครับ
14: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้ความเข้าใจผิดของเต่านำไปสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่
15: เป็นหน้าที่ของ The Flash ผู้นี้ครับ
14: และเมื่อบอลอกหักโดนแฟนทิ้งทุกคนเลยช่วยกันปลอบใจพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
16: ไทย PBS นักคิดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 ถึง 8:30 ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
17: เรียกแล้วว
16: ันอาทิตย์เวลา 6:05 การ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชันแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 มินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
18: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
16: 6:35 Endless Wonder
19: พันลวดเพื่อให้ขนลวดหนาแน่น
16: 6:45 ตาตาตีตีโตโต้ไดโนมหัศจรรย์

0: 18:50 น.สอนศิลป์เจอร์นี่ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7:00 น.กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ7:10 น.หม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆ อาหารไทยยั่งยืน7:30 น.เมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ7:50 น.บัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน8:00 น. Experimental Art Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBSความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง1มิถุนายนเซอร์เดวิดแอทเทนเบอร์เรอร์จะมาเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลซึ่งสมบูรณ์เท่าที่เคยพบอสุรกายยักษ์แห่งทะเลจูราสสิก2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้น

0: าซากดึกดำบรรที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
2: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจใบเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
3: กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมืองแบงคอกพิชเป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z แบงคอกวอยซ์หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survivalละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิติมันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราในพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างวันหยุดเฉยๆวันวิสาขาบูชาไปใช้เวลาวันหยุดที่ไหนไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้ได้ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันหยุดชดเชยแบบนี้หลายคนอาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะหลายๆที่เนี่ยบางคนก็จะไปไหว้พระทำบุญกันมาเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห
0: ์จริงๆชีวิตพวกเราตอนนี้นะคุณผู้ชมเราเริ่มคุยกันเรื่องอ่อมแก่ก
1: ็
0: คือบางทีเนี่ยเราเห็นแดดปุ๊บ
1: เราอยากซักผ้าน
0: ะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราไม่อยากไปไหนเลยค่ะคุณผู้ชมต
1: ่
0: อให้เราไปเที่ยวปุ๊บเราก็แค่อยากนอนอยู่ที่ห้อง
1: เริ่มรู้สึกว่ารำคาญและเบื่อคนเยอะๆใช่ไหมชอบอยู่กับบ้านชอบซักผ้าเวลาเห็นแดด
0: ใช่ไหม
1: แล้วยิ่งช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยด้วยพอแดดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะรีบฉวยโอกาสเอาไปตากผ้า
0: อยากซักผ้าอย่าเอาที่นอนไปตากอย่างนี้อยากซักตุ๊กตาตัวโปรดอะไรแบบนี
1: ้อยู่ไหนทำอะไรกันอยู่วันนี้ชวนคุยในรายการกันได้นะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากวันนี้จะเป็นวันหยุดชดเชยคุณผู้ชมครับเรายังมาพูดถึงสุขภาพกันหน่อยเดี๋ยวนี้คนก็เลือกที่จะกินนะและหลายคนเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเวลามีอายุเยอะขึ้นอย่างเรากับยุ้ยที่พูดกันเมื่อกี้สิ่งที่สำคัญคือแคลเซียมแล้วก็กระดูกใช่ไหม
0: ใช่เรื่องแคลเซียมความกรอบแกรบต่างๆจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงนะคุณผู้ชมมันเป็นการจำเป็นสำหรับคนทุกวัยแหละ อย่างเด็กๆก็ต้องการแคลเซียมเพื่อไปเจริญเติบโตถูกไหมแล้วหนึ่งในสารอาหารที่ได้รับความนิยมว่าเราคุ้นเคยกันมานานก็คือนมนั่นเองค่ะ
1: เพราะนมเป็นแหล่งโปรตีนที่หาง่ายแล้วก็เข้าถึงกันได้นะครับวันนี้เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันที่เรียกว่า World Milk Day ครับวันดื่มนมโลกวันนี้มาหาความรู้กันนะครับว่าดื่มนมยังไงให้ได้ประโยชน์ในทุกเพศทุกวัยในรู้ทันกันได้ครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับตอนเด็กๆเนี่ยหลายคนอาจจะดูคุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องดื่มนมนะเพราะร่างกายจะได้แข็งแรงนมครับเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็สารอาหารนะวิตามินบีอะไรต่างๆก็จริงทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยบางทีบางช่วงเราใช้ชีวิตใช้ร่างกายเปลืองนุ่งยุ้ยเราอาจจะดูแลสุขภาพได้ไม่ดีเท่าไหร่จนมาวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราต้องเห็นความสำคัญของกระดูกแล้วก็แคลเซียมนี่พอวัยแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องการที่จะเติมให้แข็งแรงเพราะยังอยากจะใช้เงินที่หามาหลอด40ปีอยู่ยังไม่อยากไปไหนไง
1: นอกจากแคลเซียมแล้วนมยังมีโปรตีนและวิตามินต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะแต่ณวันนี้ทางเลือกนมเรามีให้เลือกเยอะมากขึ้นค่ะไหนจะนมวัวไหนจะนมพืชหรือแม้กระทั่งนะคะมีข้อกังวลเรื่องของการย่อยนมนะคะซึ่งในวันนี้วันที่1มิถุนายนตรงกับวันดื่มนมโลกเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมความสำคัญนี้เป็นอย่างไรและในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนมยังคงเป็นสารอาหารที่ยังมีความสำคัญและเราจะดื่มได้อย่างไรให้ถูกต้องนะคะเอานี้รู้ทันกันได้ไปด้วยกันกับอาจารย์สง่าดามพงศ์ค่ะที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะอาจารย์สง่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณชมครับ
0: อีกหนึ่งตัวอย่างของคนดูแลสุขภาพ
1: นี่เลยค่ะ
0: อาจารย์ดูแข็งแรงกว่าเราสองคนวันนี้อีกนะครับอาจารย์สง่าถามถึงความเป็นมากันหน่อยครับวันนี้เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลก1มิถุนายนมันมีเหตุผลไหมครับหรือว่ามันมีเขาเรียกว่าสถิติอะไรเราถึงต้องมาดื่มนมกันในวันน
2: ี้ร้อยกว่าปีที่แล้วตอบทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปและเอเชียบางประเทศเนี่ยใช้วันที่1มิถุนาเป็นวันออกมารณรงค์ให้คนทั้งโลกดื่มนมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติที่เรียกว่า FAO ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเอาวันที่1มิถุนาให้ทุกประเทศทั่วโลกมารณรงค์ให้คนทั้งโลกดื่มน
0: ม
2: เหตุผลเหมือนที่ต๊อบกับยุ้ยพูดเมื่อสักครู
1: ่
2: ว่านม

0: มันมีประโยชน์แต่ที่เรายกตัวอย่างมากที่สุดพอพูดถึงนมปุ๊บเรานึกถึงโปรตีนกับแคลเซียม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยุ้ยรู้ไหมหลายคนไม่ค่อยนึกถึงโปรตีนนึกถึงเฉพาะแคลเซียมถ้าบอกนมปุ๊บบอกแคลเซียมแคลเซียมแต่แท้ที่จริงแล้วผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการผมบอกเลยว่าพอพูดถึงนมปุ๊บโปรตีนอันดับหนึ่งแคลเซียมตามมาอันดับสองเหตุผลเพราะว่าโปรตีนในนมเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ที่สุดวัดจากอะไรวัดจากกรดอะมิโน
2: ครับ
0: กรดอะมิโนที่อยู่ในนมนั้นเนี่ยมีอยู่9ตัวที่ร่างกายสร้างไม่ได้แต่มีอยู่ในนม
2: ครับ
0: พอกินเข้าไปปุ๊บมันไปเสริมกล้ามเนื้อไปเสริมสมองนะฮะอันนั้นคือเหตุผลส่วนแคลเซียมเนี่ยมันเป็นแคลเซียมที่อยู่ในนมที่มีปริมาณที่เยอะกว่าเล็กกว่านมอื่นๆและที่สำคัญก็คือดื่มเข้าไปแล้วมันย่อยและดูดซึมได้ดี
2: อ๋อนี่คือสาเหตุคืออาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้มันมีอะมิโน9ตัวที่ร่างกายเราอะ
0: สร้
2: างไม่ได้แต่มันจำเป็นต้องใช้
0: ถูกต้อง
2: แปลว่าอะไรเราก็ต้องไปเติมจากข้างนอกเข้ามา
0: จากนม
2: ก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทีนี้อาจารย์ครับนมมันก็จะมีหลายประเภทวันนี้วันดื่มนมโลกต้องให้ข้อมูลคุณผู้ชมบางคนอาจจะแพ้แลคโตสอย่างป้างป้างเคยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์จนทุกวันนี
0: ้
2: จากดื่มนมไม่ได้เขาดื่มได้แล้วทีนี้นมก็จะมีทั้งจากพืชจากสัตว
0: ์ใช่
2: มันต่างกันยังไงแล้วคุณค่าทางสารอาหารได้เท่ากันหรือเปล่าครับ
0: คือนมเอานมมันมีหลายประเภทถ้าเป็นนมวัวก็มีพาสเจอไรซ์ UST อย่างที่เรารู
1: ้
0: นะฮะหรือเซอรีไรซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นไม่มีเวลาพูดถึงแต่ตัวที่มาแรงตอนนี้ก็คือนมพืชกับนมวัวตอนนี้นมพืชมาแรงบ้าง
1: ยุ้ยค่ะ
0: ยุ้ยเห็นแล้วใช่ไหมว่านมพืชเนี่ยมาแรงมากๆเหตุผลเพราะว่าหลายคนกลัวการดื่มนมวัวแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเลยหันไปดื่มนมพืชทีนี้ถามว่านมพืชกับนมวัวเทียบคุณค่าทางโภชนาการแล้วต่างกันอย่างไรจะบอกว่าโดยทั่วไปแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการบางตัวที่ใกล้เคียงกันแต่ตัวที่ต่างกันมากที่สุดคือตัวแคลเซียมกับโปรตีนที่เป็นพระเอกของนมผมเทียบเลยนะฮะนมวัวประมาณ100ซีซีเนี่ยประมาณ200ซีซีจะมีโปรตีนจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ230มิลลิกรัมแต่สำหรับนมพืชมีแค่36
2: น้อยมาก
0: อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเขาเลยเติมแคลเซียมลงไปในนมพืชนะฮะบางตัวเพราะนั้นก็เลือกดื่มก็อยู่ที่ตัวเราว่านมวัวนมพืชสลับกันไปนะครับแต่ตัวที่ต๊อบถามเมื่อสักครู่ว่าบางคนดื่มนมไม่ได้
2: ท้องอืด
0: ดื่มแล้วท้องอืดท้องเดินเหตุผลเพราะว่าน้ำย่อยเราที่ในกระเพาะไม่มีน้ำย่อยย่อยน
1: ม
0: ที่เรียกว่าแลคเทสในนมมันมีน้ำตาลแลคโตสเราไม่เคยดื่มนมเลยกระเพาะเลยไม่สร้างน้ำย่อยพอดื่มเข้าไปปุ๊บจุลินทรีย์ตัวอื่นย่อยแทนก็เลยบูด
2: ก็เลยท้องเสีย
0: สร้างแก๊สขึ้นมาท้องเสียวิธีง่ายนิดเดียวที่เคยแนะนำปังไปป
2: ัง
0: ก็ทำได้จิบทีละนิดหลังกินอาหารมื้อหลักจิบทีละนิดทีละนิดติดกันไม่เกิน5วันแล้วคุณจะกลับมาดื่มนมได้และถ้าไม่อยากจะดื่มนมเลยไปดื่มพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเพราะไอ้นั้นจุลินทรีย์เขาย่อยแลคโตสเรียบร้อยแล้วและดื่มไม่ได้จริงๆก็ไปดื่มนมพวกพืชที่เติมแคลเซียมลงไปสังเกตดูเวลาหยิบนมกล่องขึ้นมาไฮแคลเซียมโลชูการ
2: ์
0: นั่นแหละ
2: ดื่มได
0: ้ดื่มได้เลย
2: ทีนี้ดื่มต่อคนต่อแก้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งดื่มเท่าไหร่ดีเอาไล่กันไปตั้งแต่ยันเด็กใหญ่วัยโตจนถึงสูงอายุครับ
0: เอาอย่างนี้เราแบ่งเป็น3ช่วงแล้วกัน
2: ครับ
0: ตอบช่วงแรกก็คือวัยเด็กวัยเด็กโดยเฉลี่ยแล้วก็ดื่มนมประมาณ 2-3 แก้วเด็กเล็กก็อาจจะ3เด็กโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะ2แต่ไม่อยากให้ต่ำกว่า2
2: ทุกวัน
0: ทุกวันแต่วันนี้เด็กไทยดื่มนมวันละแก้วเท่านั้นเอง
2: ซึ่งน้อยไปใช่ไหม
0: น้อยไปไม่พอโปรตีนแคลเซียมสารอาหารอื่นไม่พอแต่นี้มาวัยทำงานอย่างพวกเราหลายคน
2: วัยใช้แรงงาน
0: วัยทำงานแล้วอย่าไปดื่มนมเลยนมเป็นเรื่องของเด็กนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนไทยดื่มนมน้อยเหตุผลนี้ผมจะบอกเลยว่าวัยทำงานจำเป็นต้องดื่มนมเพื่อจะเอานมนั้นไปสร้างกล้ามเนื
2: ้
0: อและสมรรถภาพในการทำงานให้พลังงานได้จากนมโปรตีนแคลเซียมวิตามินและธาตุอื่น
2: ๆครับ
0: สำหรับวัยผู้สูงอายุ
2: ยิ่งต้องกินเลย
0: ยิ่งต้องกินเพราะว่ากล้ามเนื้อเริ่มรีบ
2: ครับ
0: โรคซาร์โคพีเนียเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเยอะมากถ้าดื่มนมที่มีโปรตีนเข้าไปแล้วโรคซาร์โคพีเนียหรือกล้ามเนื้อรีบจะลดความเสี่ยงน้อยลง
2: เดี๋ยวผู้สูงอายุนี่กินจำนวนเท่าไหร่ดีครับ
0: ผู้สูงอายุวันหนึ่งก็ประมาณ 1-2 แก้วแต่ต้องเป็นนมลดจืดไขมันเพราะมันเนย
2: ต้องไม่ใส่น้ำเติมไม่เติมน้ำตาลไม่มีไขมัน
0: ไม่มีไขมันแต่สำหรับวัยทำงานอย่างเราก็ประมาณ 1-2 แก้วเช่นเดียวกัน
2: มากกว่านั้นได้ไหมอาจารย
1: ์
0: ไม่ควรจะเกิน3
2: เพราะอะไรครับ
0: เหตุผลเพราะว่าเราได้สารอาหารอย่างอื่นด้วยเราไม่อยากจะได้จากนมเพราะต้องยอมรับว่านมมีไขมันสูงถ้าเรากินนมอย่างเดียวแล้ว

0: เยอะๆเนี่ยโอกาสไขมันจะเข้าไปสู่ร่างกายมากนะครับ
1: นะคะที่นี้ถ้าเกิดเราพูดถึงนมนมเนี่ยรสชาติมันก็เยอะไปหมดเลยค่ะอาจารย์สง่าคะไหนจะนมจืดรสหวานร่องมันเนยไขมันแบบเต็มหรือว่าเป็นแบบไร้ไขมันที่เป็นไขมัน 0% ก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะคะเลือกแบบไหนดีคะ
0: อยู่ที่วัยอยู่ที่ความรู้สึกของเราแต่โดยกลางๆแล้วประเทศไทยออกมาลงให้คนไทยดื่มนมรสจืดโดยเฉพาะเด็กเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะยุ้ยณวันนี้เมื่อก่อนเนี้ยคนไทยดื่มนมรสหวานเยอะมากตอนนี้พอเราลงกันอย่างจริงจังเด็กไทยดื่มนมจืดมากขึ้นแล้วตอนน
2: ี้ตอนเด็กเรากินแต่หวานนะกินสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเพราะว่ามันหวานมันก็เลยจะกินง่าย
0: มันเติมน้ำตาล
2: เด็กก็เลยจะได้กินทีนี้อาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารจากอย่างอื่นแล้วได้สารอาหารอื่นด้วยบางคนตัดสินใจอาจจะไม่อยากกินข้าวกินนมแทนมื้อหลักมื้ออาหารเลยอาจารย์มีความเห็นว่ายัง
0: ไงไม่ได้ไม่กินข้าวเลยแล้วไปกินนมแล้วคิดว่าจะไปทดแทนอาหารมื้อหลักมันไม่ครบ5หมู่ไงต๊อปนมมันมีโปรตีนแคลเซียมสูงก็จริงแต่นมวิตามินแร่ธาตุไม่พอต้องได้จากผักโปรตีนจากนมก็อาจจะยังไม่พอต้องไปกินจากอาหารมื้อหลักเนื้อสัตว์ไข่นะฮะแล้วพวกคาร์โบไฮเดรตที่จะมาให้พลังงานจากนมก็ไม่พอเพราะฉะนั้นนมคืออาหารว่างนมคืออาหารเสริมที่วิเศษที่สุดแต่ไปแทนอาหารมื้อหลักไม่ได้
2: จำเป็นไหมฮะอาจารย์มีคุณผู้ชมถามมาว่ากินแค่นมก็พอถ้าจะเสริมเพื่อสารอาหารโดยเฉพาะกระดูกแล้วก็โปรตีนวิตามินอะไรที่เป็นเม็ดๆเนี่ยไม่ต้องมากินในความเห็นอาจารย์อาจารย์
0: ถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่ทุกมื้อทุกวันแล้วดื่มนมเสริมเป็นอาหารเสริมวันละ 1-2 แก้วอาหารเสริมไปไกลๆ
2: ไม่เปลืองเงินด้วย
0: ไม่เปลืองเงินยกเว้นคุณไปตรวจสุขภาพแล้วร่างกายคุณอ่อนแอโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ
2: ์
0: หรือคนที่ขาดสารอาหารก็ไปกินอาหารเสริมตามที่หมอแนะนำ
2: ดังนั้นการตรวจร่างกายก็ยังคงเป็นอะไรที่จำเป็นอยู่นะยุ้ยนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในมุมของอาจารย์สง่าเองเนี่ยณวันนี้ที่มีอาหารทางเลือกต่างๆมากมายนมเป็นหนึ่งในอาหารพื้นฐานจำเป็นถูกไหมคะ
0: แน่นอนเพราะว่าคนมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยดื่มนมมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีแล้วดื่มกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยแล้วดื่มอย่างพอดีผมบอกว่านมให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข่าวที่ออกมาว่าดื่มนมแล้วเป็นมะเร็งดื่มนมแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นการวิจัยที่เชื่อถือไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ค่ะจะสง่าคะฝากถึงคุณผู้ชมในทุกช่วงวัยเรื่องของการดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลกค่ะ
0: คืออย่างนี้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ดื่มนมโลกในปีนี้เราก็รณรงค์กันอย่างจริงจังหลายหน่วยงานมาระดมกันแต่ในปี2570ปีหน้าในวันที่1มิถุนายนประเทศไทยอยากจะยกระดับอัตราการดื่มนมของคนไทยจาก121ขึ้นไปเป็น125แต่ทั่วโลกเขา136
2: เขานำไป
0: เรายังต่ำเพราะฉะนั้นขอรณรงค์ว่าเราจะรณรงค์ในกลุ่มเด็กวัยเรียนนะฮะกับอนุบาลเพื่อที่จะให้เด็กดื่มนมวันละ2กล่องเป็นนโยบายของกรมอนามัยร่วมกับกรมปศุสัตว์และเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันรวมทั้งสสส อสคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสวันที่1มิถุนายนเป็นวันเริ่มต้นการดื่มนมให้กับทุกเพศทุกวัยนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าความสำคัญในวันดื่มนมโลกนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นอาหารทางเลือกต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าหนึ่งในอาหารพื้นฐานที่เราสามารถหารับประทานได้ง่ายและมีคุณค่าต่อโภชนาการทางร่างกายนะคะนั่นก็คือนมนั่นเองค่ะเอานี่ขอขอบพระคุณนะคะทางดร.สง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอบพระคุณอาจารย์สง่านะคะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้นอกเหนือจากร้องทุกข์ครับวันนี้เรื่องที่น้องอ้อมและทีมงานจะชวนคุยเป็นเรื่องราวดีๆครับไปร่วมกันส่งน้ำใจนะครับกับวันรวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเบตงที่ยะลาครับกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตงเขาจัดงานครับเป็นงานประเพณีของดีเมืองเบตง 12-21 มิถุนายนนี้ไปดูภาพบรรยากาศนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้น้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวกันด้วยซึ่งนี่เขาจัดการ10วัน10คืนเลยค่ะครั้งนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้มีแต่เรื่องดีๆนะคะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามวันนี้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

ไฟดับถนนพังสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันด้วยใครจะเจอปัญหาแบบไหนสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะโทรศัพท์มาเลยค่ะ027902111ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอเลยค่ะหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS admin อ้อม

ขนลงมาที่บริเวณบ้านพักในอำเภอเบตงโดยมีนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางนูรีซันยาโกนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงแล้วก็สมาชิกกิ่งกาชาดรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินสดค่ะจากหน่วยงานราชการผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ภายใต้กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2569ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือของรางวัลค่ะสำหรับการออกร้านนาวากาชาดในงานประจำปีประเพณีของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2569ค่ะถือว่าเป็นงานประจำปีที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นความหวังของคนในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับงานประเพณีครั้งนี้ค่ะเขาจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลย10วัน10คืน12ถึง21มิถุนายน2569ค่ะที่บริเวณหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์และสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงค่ะภายในงานนอกจากของรางวัลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเขาก็จะมีการออกร้านนาวากาชาดแล้วก็การแสดงรวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของดีประจำท้องถิ่นค่ะแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมีกิจกรรมบนเวทีนะคะตลอดงานเลยน่าสนใจมากๆซึ่งรายได้ทั้งหมดค่ะนอกจากการจัดงานในครั้งนี้นะคะการออกร้านนาวากาชาดค่ะทางอำเภอเขาก็จะนำเงินนี้นะคะไปทำสาธารณกุศลไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่หรือเอาไปสงเคราะห์ค่ะผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอเบตงตามวัตถุประสงค์รวมทั้งใครที่มีความเดือดร้อนในช่วงที่อาจจะเกิดภัยพิบัตินะคะก็จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยแหละไปเป็นทุนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เลยอยากจะเชิญชวนค่ะทั้งคนในพื้นที่อำเภอเบตงนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยค่ะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะคะที่เทศบาลเมืองเบตงนะคะนอกจากจะลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อไปท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทุกคนค่ะมีส่วนร่วมที่จะเป็นการให้แล้วก็เป็นพลังที่เยียวยาคนในพื้นที่ด้วยนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เดือดร้อนแล้วก็สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคุณผู้ชมวันที่12ถึง21มิถุนายนใครอยู่ในพื้นที่หรืออยากจะไปท่องเที่ยวก็ไปได้เลยนะคะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของตู้ปันสุขคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอไปว่าตู้แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเขาก็จะเอาเข้าของเครื่องใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไปไว้ที่ตู้แล้วก็ให้คนที่เดือดร้อนหรือคนที่จำเป็นต้องการเนี่ยนะคะไปหยิบกันแต่พอดีแต่ครั้งนี้ค่ะมอบเป็นข้าวหมูแดงเสิร์ฟร้อนๆให้กับประชาชนในพื้นที่200กล่องด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะข้าวหมูแดงร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วนะคะต่อแถวมารับจากมือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเลยค่ะเป็นอาหารจากโครงการตู้ปันสุขที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะโดยคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเขามีผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนโดยคุณปิยะรัชตะวรคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกและคุณพงศกรเถระบัตรผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกตอนล่างร่วมสนับสนุนข้าวหมูแดงจำนวน200กล่องค่ะแล้วก็น้ำดื่มเติมเต็มตู้ปันสุขให้กับประชาชนซึ่งตู้ปันสุขนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่สะท้อนถึงการแบ่งปันจากทุกภาคส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็เป็นการส่งต่อความห่วงใยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจหรือเป็นที่พึ่งยามยากเห็นไหมข้าวเต็มตู้เลยคุณผู้ชมจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากจัดกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าต้องขอบคุณน้ำใจจากผู้ใจบุญนะคะจิตอาสาต่างๆที่ร่วมการเติมเต็มรอยยิ้มให้กับประชาชนเพราะว่าความสุขที่แท้จริงค่ะนั่นก็คือการได้แบ่งปันแล้วก็การช่วยเหลือเล็กๆเนี่ยแหละมีส่วนสำคัญเลยค่ะมีความหมายมากๆต่อผู้ที่รับแล้วก็ยืนยันว่าจังหวัดชลบุรีนะคะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งกันร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งน้ำใจให้ชลบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับโครงการตู้ปันสุขนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เคยบอกไปว่าดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเขาก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันไปใส่ไว้ที่ตู้ปันสุขเนี่ยแหละแล้วก็ให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีหรือใครที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยแหละค่ะไปหยิบนะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาในช่วงที่ข้าวของมีราคาแพง

0: ขึ้นประชาชนสามารถหยิบไปได้เลยแต่เน้นย้ำค่ะว่าใส่ตู้ไปแล้วอิ่มใจแต่หยิบไปให้พออิ่มท้องนะคะเพื่อที่จะได้กระจายความสุขให้ทั่วทั่วกันทีนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจจะนำไปมอบให้ก็ไปได้ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะหรือใครที่จำเป็นต้องการก็สามารถไปหยิบได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอนาคตตู้นี้ก็จะขยายนะคะไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบของจังหวัดชลบุรีนะคะครั้งหน้าจะมีการมอบอะไรให้กับประชาชนเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อนะคะป่ะไปต่อกันที่ป้ายที่3ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการทำความดีครั้งนี้ไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นการจัดกิจกรรมเก็บขยะรอบชายหาดเลยค่ะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐบาลนะคะร่วมการเก็บขยะชายทะเลค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาครค่ะนี่เลยมีทั้งพี่ๆทหารหน่วยงานราชการมีเด็กๆนักเรียนนะคะมาช่วยกันเก็บขยะค่ะนำโดยคุณอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาครเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและชายทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลนะคะซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากๆเลยต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศเรื่องนี้นาวาเอกณัฐกฤตปุณปาริศรองผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์นอกจากจะสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของภาคประชาชนเด็กๆนักเรียนนะคะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดชายฝั่งทางทะเลและร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติสืบไปคุณผู้ชมเห็นไหมว่าขยะเนี่ยโหเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกันคนละไม้คนละมือนะคะนอกจากกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วใครที่ไปท่องเที่ยวเองเห็นขยะตามชายทะเลก็สามารถร่วมกันนะคะเก็บได้1คน1ชิ้นขยะก็จะหายไปแล้วก็คืนความสวยงามให้กับชายหาดได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้นะคะในทุกพื้นที่เลยนะคะนี่ก็เป็น3โครงการดีๆค่ะ3กิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่ยุ้ยค่ะวันนี้งดเรื่องร้องเรียน1วันนะคะแต่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาดูว่ากิจกรรมดีๆในประเทศไทยของเรามีเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บขยะหรือว่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะ
1: ก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนมิถุนายนด้วยเรื่องราวดีๆนะครับแต่หลังจากนี้น่าจะมีเรื่องให้ทางร้องทุกลงป้ายนี้ช่วยอยู่อีกหลายเรื่องเลยนะครับอ้อม
0: พร้อมรับมืออย่างแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากครับน้องอ้อมครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับจากร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวที่เรานำมาฝากในช่วงสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ว่าไปเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันมาครึ่งปีแล้วนะคะ
0: ครึ่งปีแล้วนะไวนะ
1: กำลังจะเข้าสู่เดือนที่6ของปี
0: เอาจริงนะ5เดือนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะทั้งในชีวิตเราแล้วก็ชีวิตของคนทั้งโลกทั้งประเทศเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: ใช่ใชเหตุการณ์ที่เราคนทั้งโลกเผชิญร่วมกันเยอะมากคุณผู้ชมลองคิดเล่นๆดูค่ะว่าเอ๊ะที่ผ่านมากี่เรื่องแล้ว
0: แล้วในหนึ่งเรื่องใน1วันเนี่ยไม่เคยพอนะโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยไทยแลนด์แดนดราม่าของเราเน
1: ี่ย1วัน1 situation
0: 1 situation หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินที่วาไรตี้หลากหลายไม่เคยหมดไปช่วงนี้ทุเรียนคุณผู้ชมครับยังคงได้กินกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมผมเองในฐานะนะฮะลูกค้าเองเนี่ยนะครับเป็นคนซื้อเป็นผู้บริโภครู้สึกว่าปีนี้คุ้มค่ามากในราคาทุเรียนราคามันเข้าถึงได้อยู
1: ่ใช่แล้วค่ะเอาพาไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนเองเนี่ยนะคะเค้าก็มีเรื่องของการกระจายผลผลิตทุเรียนทั้งเกรดเยี่ยมราคาดีแล้วนำมาเป็นหนึ่งในกลไกในการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการตลาดระหว่างจังหวัดกันด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศก่อนอันนี้เป็นงานประชุมใหญ่ประจำปีของสหกรณ์การเกษตรชั้นแนวหน้า2แห่งของจังหวัด101คือสหกรณ์การเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยและสหกรณ์การเกษตรอำเภอสุวรรณภูมินะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้2แห่งนี้สมาชิกกว่า 20,000 ครัวเรือนค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเขาตรงกับช่วงที่ผลผลิตของเครือข่ายสมาชิกที่เป็นคู่ค้ากำลังออกสู่ตลาดค่ะเพื่อเป็นการระบายสินค้าเพื่อประโยชน์ต่อกันปีนี้ก็เลยประสานงานไปที่สหกรณ์เครือข่ายชาวสวนทุเรียนจากอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่นำเอาผลผลิตเป็นทุเรียนหมอนทองเกรด A 10ตันคัดเกรดมาแล้วมาจำหน่ายให้สมาชิกกันแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ประชาชนทั่วไปจะได้บริโภคของดีมีมาตรฐานราคาก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากสมาชิกที่มารับเงินปันผลและประชาชนทั่วไปมาอุดหนุนกันอย่างคึกคักก็คือทุเรียนเอามามีอยู่แล้วนะคะทุเรียน10ตันเพราะอะไรคนมาประชุมประมาณ 20,000 ไง
0: โอ้โหแป๊บเดียวก็หมดวางได้เท่าไหร่กิโลกรัมละ135บาทลูกใหญ่พลูหนามากคุณผู้ชมครับกิจกรรมนำทุเรียนมาขายในครั้งนี้คือกิจกรรมการเชื่อมโยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการช่วยระบายสินค้าและผลผลิตตามฤดูกาลครับของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทั่วทั้งประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อกันและกันตามนโยบายของคุณนิรันดร์ บูลธิดาครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในทุกช่วงการผลิตตลอดทั้งปีเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการระบายสินค้าในแต่ละภูมิภาคเอาไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดในทุกภูมิภาคขับเคลื่อนไปด้วยกันและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งนอกจากช่วยระบายสินค้าแล้วนะครับเช่นการนำทุเรียนเกรดคุณภาพมาขายแบบนี้ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าถึงแล้วก็กินทุเรียนเกรดดีเกรดส่งออกที่ต่างจากตลาดทั่วไปที่หาบริโภคได้ยากแล้วก็มีการรับประกันมาตรฐานสินค้ามั่นใจได้ด้วยว่าตลาดนั้นเนี่ยรองรับแล้วก็เป็นของดี
1: ซึ่งการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ร้อยเอ็ดนะคะยังมาจากสหกรณ์ทุกภูมิภาคในทุกฤดูที่ผลิตนะคะเข้าทางด้านของอย่างต่อเนื่องตลอดมาเลยค่ะอย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรทุ่งกุลาเขาเด่นการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเขาก็จะไปเชื่อมโยงกับสหกรณ์ภูมิภาคอื่นๆก็ขนข้าวไปขายก็จะซื้อผลผลิตสหกรณ์ทุกจังหวัดที่ไปเพื่อแลกเปลี่ยนแลกไปสินค้ากลับมาเอื้อประโยชน์แบบต่างพึ่งพาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดจริงๆในยุคประวัติศาสตร์อ่ะเขาก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะเป็นนโยบายที่ดีมากๆค่ะส่งเสริมผู้ค้าทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่เกรดดีราคาเป็นมิตรกันแบบนี้ด้วยค่ะ
0: โอ้คุณยุ้ยคุณไม่กินทุเรียนนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่พรภาคก็กินก็เล็กน้อย
0: อุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที
1: คุณดูมีความสุขนะเมื่อเช้า
0: หมูกรอบก็ไม่กินทุเรียนก็ไม่กิน
1: คุณกินทุกอย่างบนโลกที่ดิฉันไม่กินอ่ะแทนดิฉันแล้วเป็นที่เรียบร้อยดิฉันภูมิใจในตัวคุณมากดิฉันมีเพื่อนที่หล่อหุ่นดีแล้วยังรับประทานหมูกรอบรับประทานของทอดรับประทานทุเรียน
0: เราก็ใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้วคุณอะไรที่คุณแบบคิดว่ามันจะไม่ดีคุณลองซะหน่อย
1: เคยลองแล้วไม่อร่อย
0: หรอคุณเจอของไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยที่นี่เขาจัดของเขายกของดีมา
1: ก็ขอชิมเล็กๆก็พอคำสองคำพอเป็นแบบพิธีไม่ต้องเป็นพิธีบวงสรวงหรอกเดี๋ยวมันเต็มโต๊ะ
0: ผมว่าคุณไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้เกลียดอะไรหรอกคุณ
1: กลัวติดใจเดี๋ยวมันยาว
0: เดี๋ยวเรื่องไปยาวอ่ะไปกันในเรื่องของการทำความดีไม่ใช่แค่กับวัดทำความดีให้กับโลกใบนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าธรรมชาติเนี่ยช่วงนี้เอาคืนนะอย่างเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะครับผมนอนอยู่ที่บ้านประมาณสักเที่ยงคืนฟ้าร้องดังมากฟ้าร้องหนักมากฝนตกหนักกว่าเมื่อก่อนครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของชุมชนแล้วก็วัดนั้นเราใกล้ชิดกันอยู่แล้วที่วัดจากแดงนะครับที่นั่นเขามีการเปลี่ยนขยะไร้ค่านั้นแล้วก็เป็นการคืนคุณค่าบางอย่างให้กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยครับ หลายๆคนมองว่าวัดเนี่ยก็ต้องเป็นที่ที่เข้าไปทำบุญนู่นนี่นั่นอย่างเดียวใช่ไหมแต่ที่วัดจากแดงที่นี่คุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งฮับเป็นอีกหนึ่งแหล่งใหญ่ในการรวบรวมขยะแล้วเปลี่ยนมันเพื่อคืนคุณค่าบางอย่างให้กับสิ่งแวดล้อมครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ชุมชนบางกระเจ้าครับที่นั่นเขาเอาขยะเหลือใช้กลับมาสร้างคุณค่ากันก็เริ่มต้นจากการที่มีปัญหาขยะภายในวัดเลยครับก่อนที่ทางวัดจะพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างที่เห็นตั้งแต่การคัดแยกแปรรูปรีไซเคิลไปจนถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและยังสร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกและถุงแกงที่ถูกเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงขวดพลาสติกที่ถูกรีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับผลิตจีวรรวมถึงโฟมที่ถูกนำไปทำเป็นอิฐบล็อกส่วนขยะอินทรีย์เนี่ยก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยใช้กันในชุมชนครับก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงครับ
1: โดยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ยังสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เปลี่ยนมุมมองของคนในชุมชนให้เห็นว่าขยะไม่ใช่ของไร้ค่าหากได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็สามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้อีกครั้งค่ะ
2: ถ้ามองในบริบทของโลกร้อนก็เป็นวิกฤตของโลกร้อน

0: ้อนเอลนีโญกำลังมาแรงแล้วก็เมื่อเกิดฝนตกก็จะเกิดพายุอย่างรุนแรงอันนี้คือในทางโลกเนี่ยมันจะเสียหายประมาณนี้แต่ในช่วงที่วิกฤตเนี่ยคนที่ใช้ปัญญาไปแก้วิกฤตมันจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ถ้าขยะเหล่านี้เราคิดใหม่ว่านี่คือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเราสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบไม่ต้องไปอะไรมากพอเราแค่คัดแยกขยะเหล่านี้กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาทันทีถ้าไปรีไซเคิลล่ะมันมีมูลค่าเพิ่มอีกถ้าไปอัพไซคลิงล่ะมีมูลค่าขึ้นมาอีกทำด้วยจิตอาสาเพื่อให้โลกนี้มันสะอาดล่ะมูลค่าสูงขึ้นอีก500เท่านะเพราะนั้นคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหล่านี้เราสามารถคิดต่อยอดต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นอยากเปลี่ยนความคิดของคนว่าของที่เราใช้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไหมเช่นเอาไปบริจาคหรือทำความสะอาดนะที่ไหนก็ได้แต่ที่ตอนนี้ไม่ใช่ที่วัดจักรแดงแห่งเดียวมีหลายที่แต่ถ้าคิดที่ไหนไม่รู้จะเอาไปไหนดีเอามาที่วัดจักรแดงก่อนนะมีแนวความคิดให้อันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆคิดแบบว่าเราจะจัดการเองหรือให้คนอื่นจัดการแต่ต้องมีการบริหารจัดการนั่นคือปลายทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าคิดแล้วใช้แล้วทิ้งอันนั้นคือทิ้งปัญหาให้กับทุกคนถ้าคิดว่าใช้เสร็จแล้วเราจะจัดการอย่างไรดีนั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดขอเจริญพร
1: ที่วัดจากแดงนะครับของชุมชนคุ้มบางกระเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชนสีเขียวที่สะท้อนให้เห็นว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างการคัดแยกขยะนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันครับ
2: นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะเพราะจริงๆเขาบอกว่าวัดอ่ะคือศูนย์รวมในชุมชนนะ
1: ใช
2: ่นะคะถ้าเกิดนำตรงนี้มาแล้วก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างวัดกับประชาชนได้ก็จะกลายเป็นหนึ่งความร่วมมืออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: ยุคนึงสมัยนึงวัดก็จะเป็นที่คนที่เข้าไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะหรือว่าไปทำบุญทำงานบุญกันแต่หลังจากนี้ก็ทำงานด้วยกันจากเห็นหลายๆที่อย่างคุ้มบางกระเจ้าที่วัดจากแดงเนี่ยเขาก็เป็นฮับในการรวบรวมขยะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน
2: ใช่ค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของยางกันหน่อยค่ะยางกยธ.เองเขาเดินหน้ายกระดับสวนยางไทยสู่เกษตรสีเขียวมีการเปิดตัวคาร์บอนเครดิตในสวนยางแล้วก็นำนวัตกรรมในการตรวจวัดคาร์บอนที่จะนำรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นค่ะนวัตกรรมเทคโนโลยี DMRV ค่ะหรือว่า Digital นะคะ Measurement Reporting and Verification ค่ะนี่คือจุดเด่นสำคัญในของโครงการคาร์บอนเครดิตในสวนยางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่การยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดตัวเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวผ่านการนำเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางอย่างแม่นยำโปร่งใสแล้วก็ได้มาตรฐานสากลค่ะ
1: คุณดิษฐเดชวัฒนาพรครับท่านรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวครับว่าประเทศไทยมีพื้นที่สวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.กว่า 15.6 ล้านไร่ซึ่งมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถต่อยอดเข้าสู่ระบบคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานทีเวอร์ของประเทศไทยได้ในอนาคตด้วยครับ
3: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยให้ความมั่นใจได้เลยว่าท่านเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยกับการยางหรือกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนร่วมนะเพื่อมาทำในโครงการนี้เนี่ยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยขอความร่วมมือในส่วนของการให้ข้อมูลและเรื่องของการปฏิบัติในสวนยางเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นลดการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นนะครับ
2: ทางนี้ค่ะทางกยธ.ก็มองว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการสวนยางพาราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เสริมจากคาร์บอนเครดิตควบคู่กับการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: ทางเบื้องต้นนะครับกยธ.ก็เตรียมนำร่องโครงการในพื้นที่สวนยางพารา 500,000 ไร่ก่อนครับก็ครอบคลุม5จังหวัดภาคอีสานตอนบนโดยคาดการว่าจะเป็นการช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรกว่า 60,000 ครัวเรือนกันเลยแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2050แล้วก็เนสซีโร่ปี2065ของไทยในระยะยาวด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ชมคิดว่าเราจะกินอาหารได้ถูกสักถูกสักร้านหนึ่งที่จะจ่ายเงินเนี่ยถูกในปัจจุบันเนี่ยมันต้องสักกี่บาท
2: หุยว่านะจริงๆถ้าเราเจออาหารไอ้อย่างข้าวกะเพราไข่ดาวนะสมมติรวมทุกอย่างนะส่วนตัวนะยุ้ยเจอราคาแบบ45-50ยุ้ยก็ดีใจแล้วนะ
1: ก็ถือว่าถูกแล้วใช่ไหมแต่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงราคา20บาท10บาทเนี่ยวันใหม่ที่ของเราในช่วงสีสันที่นำเสนอใช่ไหมแต่นั่นก็คือส่วนมากจะเป็นข้าวราดแกง
2: ใช่
1: หรือก็จะเป็นในแนวบุฟเฟ่ไปตักไม่อั้น
2: ค่ะ
1: แต่ที่เราสองคนจะพาไปคุณผู้ชมครับต้องยุ้ยมันจะหากี่บาทนะ28
2: บาทค่ะราคาเริ่มต้น

0: พียง28บาทเท่านั้นนะคะยังมีให้รับประทานกันอยู่ค่ะ
1: แล้วปกติเมื่อก่อนถ้าเกิดพูดถึงราคาทีนี้มันจะเลือกเมนูไม่ได้
0: ใช่
1: 28นี่ก็จะได้อะไรต่างมากก็กระเพราแต่จะพาไปดูที่นี่ครับ28ไม่เกิน50บาทไปดูกันหน่อยว่าร้านค้านี้จะให้อะไรกับเราแล้วอิ่มแค่ไหนติดตามได้จากสกู๊ปเลยครับ

0: เดินทางมาถึงแล้วโอ้โหหิ้วท้องมานานมากยาวไกลเหลือเกินถึงแม้อยู่แค่วิภาวดี
1: วาร์ปมาไวเวอร์นะ
0: วาร์ปมาไวเวอร์อย่างที่พี่บอกไว้ไงยุ้ยว่าช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ประหยัดไม่ได้หมายความว่าเราได้น้อยหรือได้ของไม่ดีวันนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนเรายุ้ยก็เลยจะพามาที่อีกหนึ่งจุดถ้าใครที่ชอบกินอาหารแบบอาหารตามสั่งปกติตามสั่งที่ยุ้ยไปเจอตามที่อื่นเนี่ยราคาประมาณต่อจานเท่าไหร่เอาแค่กับ
1: ธรรมดาก็50ใส่ไข่ก็60 65อะไรก็ว่าไปแล้วก็ปริมาณน่ะก็น้อยมากเลยพี่ต๊อ
0: ปโอ้โหแบบนี้ไม่ได้นะถ้ากินอย่างนั้นสมมติว่าอยากเบิ้ลสัก2จาน3จานนี่คือหมดไปแล้วอ่ะ
1: ก็เป็น100แล้วอ่ะ
0: ใช่มั้ยแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับแถวซอยวัดกู้ปากเกร็ดนนทบุรีแห่งนี้ครับคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่าตามสั่งที่ต๊อปพูดไปเมื่อกี้ที่น้องยุ้ยบอก50 60เนี่ยที่เนี่ย28บาท
1: ฮะพูดจริงเหรอเนี่ย
0: 28บาทคือไม่ใช่แค่ข้าวสวยนะจ๊ะสาว
1: ค่ะ
0: เป็นทั้งจาน
1: มาทั้งจาน
0: ใช่แล้วคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมาดูว่าไอ้ที่ผมพูดมันโอเวอร์เกินจริงไหม
1: ตรงปกไม่จกตาหรือเปล่า
0: ตามเข้ามาเดี๋ยวจะหาว่าเมาส์มอยเข้ามาเลยครับ
2: มาค่ะไหนดิแล้ววันนี้โชคดีมากเพราะว่าพี่พ่อครัวเขาจะแบ่งเวลาในการทำอาหารเนี่ยคุยกับเราสักนิดหนึ่ง
3: แน่ใจว่าเขาจะคุยกับเราอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทุกท่านครับนี่คือเจ้าของร้านละเบื้องหลังความอร่อยราคาแค่หลัก10บาทครับเดี๋ยวคุยกับพี่เขาหน่อยกว่าพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับจะได้ถูก
4: อันครับ
0: พี่อัน
4: ครับผม
0: หนึ่งคำถามครับพี่อันครับอยากรู้28บาทในเมนูในร้านเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเขาโอเวอร์ฮะ
4: จริง
1: ตั้งราคาทำไมถึงเป็นราคาตัวเลขนี้อะคะพี
4: ่มันโหมันขายมา4-5 ปีนี้เข้าปีที่5แล้วนะเมื่อก่อนอะขาย25บาทผมเริ่มจากตลาดนัดเลย
0: ครับ
4: ตลาดนัดแบบหน้าห้างอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีสตรีทฟู้ดมีเสื้อผ้าตอนนั้นมันโควิดเออแล้วเราแค่รู้สึกว่าเออมันต้องขายอะไรถูกๆแบ่งปันกันนะแล้วกระแสกระเพราห่ออ
0: ่ะที่ห่อกับกระดาษ
4: มันเยอะ
0: ครับ
4: เราก็ copy เขาเราก็อยากทำบ้างปากเกร็ดมันยังไม่
0: ม
4: ีทีนี้ก็ลองทำเอาโอเคมันขายดีมันพอมีกำไรอยู่นิดนึง
1: ยิ่งไปดูในคะแนนรีวิวอ่ะเขาให้ดาวที่ค่อนข้างเยอะเลยนะบอกว่าอร่อยด้วย
4: มันเป็นคำพูดคารมเราด้วย
0: อันนี้เล่าหรือปวดนะพี่
1: อันนี้คือเอาไม่ได้อยู่ที่การผัดเลยเหรอ
4: จริงๆอ่ะคือปากไม่ค่อยดีแต่ก็แปลกนะคุยกับลูกค้าเขาก็สนิทกับเรา
0: ผมว่าคนไทยเป็นอะไรเป็นคนที่ชอบท้าทาย
4: อย่าง
1: ท้าทายเลย
4: ปากเถื่อนอย่างผม
0: เขาชอบรับฝีปากไงมันรู้สึกว่ามันเป็นมวยถูกคู่อะไรอย่าง
4: น
0: ี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตสั่งเมนูอาหารแล้วจะดูซิว่า28จริงป่ะแต่ว่าเห็นว่ารอบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเพิ่มราคาขึ้นนิดหน่อยไหมพี
4: ่ก็ผมก็จะล้างท้ายเขาแหละส่วนใหญ่ร้านรอบๆ
0: ขึ้นหมดแล้ว
4: ขึ้นไปแล้วแต่ทีนี้เราจะตามตูดเขานิดๆยังอยู่ในเลนที่มันไม่แพงมากถูกกว่าร้านอื่นอยู
1: ่
4: คอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี
0: ้บอกได้ไหม
1: ทีนี้จาก28นะคะจะขึ้นเป็นเท่าไหร่
4: อย่าง28ก็คงครึ่ง10บาทเลยก็จะอยู่มา38ก็ยังน่ารัก
0: ก็น่ารัก
4: ความรู้สึกตัวเองก่อนนะ
1: พี่อันมีอะไรจะบอกกับลูกค้าที่ตั้งใจจะมากินบ้าง
4: ถ้าไกลๆก็อย่ามาเลยเราก็ทำด้วยใจแล้วที่เราขายถูกอ่ะเราอยากให้คนอิ่มแบบมาพึ่งพาเราได้เพราะน้องๆไรเดอร์บางคนเขาก็งงเงินน้อย
1: จริงเข้าที่เราเข้ามาในร้านนะคุณผู้ชมพวกเราบริการตัวเองแต่เราเข้าใจเพราะว่าทางร้านเขาทำ
4: กันสองคนเขาเวทนาเราแหละว่าโอ้โหดูมันทำกันสองคน
0: แต่เรามาดูกันเดี๋ยวนี้รบกวนสองท่านผัดเมนูอะไรสักเมนูให้เรากินหน่อยนะว่า28 38หน้าตามันจะได้เยอะแค่ไหนนะ
4: ขอทิ้งท้ายบางทีรอนานเกินแต่เราก็จะบอกเวลาลูกค้าถ้าลูกค้าโอเครับได้ไม่มีธุระรอได้ก็รอครึ่งชั่วโมง15นาที
1: เดี๋ยวรอเมนูที่พี่อ่านทำให้เรารับประทาน
0: ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว้าวคุณผู้ชมครับนี่บอกแล้วไม่ได้พูดเกินจริงไม่ได้แซ่บไปเรื่อยคุณผู้ชมครับแต่ต้องบอกว่าบางเมนูเนี่ยเขาอาจจะมีราคาที่ต่างกันหน่อย
1: ใช่แล้ว
0: อย่างที่8ที่เราคุยกัน
1: นี่ค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: 28จานนี้คุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมดูนะ
1: กระเพราค่ะ
0: เอาจริงๆมันน่ากินมาก
1: กระเพราไก่สับนี่เลย
0: เกรงใจพี่อั๋นเลยอ่ะ
1: จริง
0: ว่าจะไปล้างจานให้เขาด้วยนะถ้าเกิดให้เยอะขนาดนี้แต่ที่เป็นเมนูหมูกรอบอ่ะคุณผู้ชมครับอันนี้อาจจะเพิ่มราคามาเป็น48บาท
1: 48บาทแต่คุ้มค่ามากนะคะยูกล้าพูดเลยเนี่ยหมูกรอบเป็นหมูกรอบชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยค่ะและถ้าสเต็กด้านหน้าถ้าเป็นสเต็กเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่ราคา118บาทตามต้นทุนอยู่ว่าเข้าใจได
0: ้
1: พี่ต้อมถือรู้สึกจะเป็นหมูไก่เป็นเนื้อจะเป็นไก่
0: เป็นไก่
1: 78บาทค่ะ
0: 78บาทได้หรอ
1: ใช่

0: แล้วมีสลัดให้ด้วยคุณผู้ชม
1: ครบเซตเลยเอาพูดตรงๆนะไปซื้อเนื้อสัตว์มาทำเองอะราคายังแรงกว่าอีก
0: จริงส่วนอันนี้เป็นของกินเล่น
1: ใช่ค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะราคาอยู่ที่38บาทบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆของจริงปูเท่านี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได
0: ้
1: ยุบโดยหลักวิทยาศาสตร์มันยุบโดยทีมงาน QC ของเรา QC ไปมาคนละหยิบ2หยิบ
0: เพราะต้องการตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อน
1: นี่ไงชิ้นใหญ่ชิ้นโต
0: โอเคเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับที่เรากำลังพูดเนี่ยที่พี่อั๋นพูดก็คือ1จุดประสงค์และอุดมการณ์ก็คือต้องการที่จะลดภาระจริง
1: ๆ
0: ต้องการที่จะช่วยจริงๆแล้วร้านรวงนะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่เติงนะคือว่าทำเป็นร้านที่ดีที่เก๋เลยมานั่งถ่ายรูปก็ได้อะ
1: ที่สำคัญในครัวพี่อั๋นสะอาดมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คือใช้แบบเหมือนโดยทั่วไปเลยยุว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักใจความของพี่อั๋นน่ะพอเราได้ยินแล้วเราใจฟูนะเรามีความสุขตั้งแต่เราเข้าไปสั่งแล้วแล้วพอเรานึกถึงหลักการเราก็จะเข้าใจแล้วทำไมถึงแบบเราถึงรอได
0: ้นะจริงๆเนี่ยบางคนบางอย่างที่เขาบอกแหละนะยุ้ยเราไม่ควรตัดสินอะไรก็ตามจากหน้าปกนะอ่านหนังสือแล้วต้องอ่านก่อนเหมือนกันครับพี่อั๋นคาแรคเตอร์อาจจะดูเป็นคนแรงๆพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดนั่งฟังดีๆหรือว่าเห็นเมนูอาหารนะผมเชื่อว่าคนทำอาหารได้อะจิตใจอะอ่อนโยนละเอียดอ่อน
1: ใช่แล้วแล้วด้วยราคาเนี้ยอันนี้เราพูดตรงๆนะเท่าที่เราเจอไม่มีใครสั่งห่อเดียวทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่สั่งขั้นต่ำอะ 4-5 ห่ออ
0: ย่างคุณยุ้ยชมัยพรเองเนี่ยของทีมงานที่สั่งมาเข้าฉากตะกินเนี่ยก็มีใช่ไหมฮะสั่งกลับบ้านอีกครับคุณผู้ชม
1: เฮ้ยของดีราคาคุ้มค่า
0: อย่างที่บอกครับใครจะมีเงินมากเงินน้อยไม่เท่าไหร่ครับมันไม่ใช่เรื่องสำคัญประเด็นก็คือว่าเราจ่ายแล้วเราได้อะไรพ่อค้าได้ความสุขเราก็ได้อิ่มท้องนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนะ
1: จริงยุ้ยว่านี่คือเป็นมื้อพิเศษที่เรากินแล้วใจฟูมากๆนะคะพาชิมกันไหม
0: ขออนุญาตรับทานก่อนเลยกันนะฮะได้เวลาอาหารของเรา
1: ข้าวให้เยอะมากอะพี่ตอบจริงๆยุ้ยถ้าเป็นยุ้ยแบ่งกินได้2มื้อยุ้ยสารภาพจากใจเลยโอ้โหดูหมูกรอบ
0: ดิ
1: เฮ้ย

0: ะอร่อยจริงนะ
1: อร่อยจริงค่ะ
0: นึกว่าจะตัดในตอนที่ผมกินแล้วตาถลึงตาโตมาไม่เอาออกอะโหเสียดายเลยอุตส่าห์ถ่ายให
1: ้เหรอของชมพรเนี่ยชมพรมีสั่งกลับบ้านด้วยนะคะสั่งกลับบ้านเป็นผัดเป็นเนื้อคั่วพริกแห้งคุณผู้ชม54 บาทยืนยันค่ะแบ่งกินได้2มื้อจริงๆค่ะ
0: จริงๆนะครับไม่ไกลนะครับคุณผู้ชมถ้าไปแถววัดกู้เนี่ยคืออยู่ตรงข้ามวัดเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: เป็นซอยตรงข้ามวัดรู้สึกซอย24
1: ค่ะ
0: นะครับวัดกู้24เข้าไปได้เลยนะครับเป็นร้านอยู่ชื่อร้านก็ชื่อร้านซอย24ป่ะ
1: ใช่ค่ะชื่อร้านเป็น24โภชนา
0: 24โภชนาน
1: ะคะคือถ้าเกิดเวลาเซิร์ชไม่ต้องตกใจนะถ้าคุณจะเจอว่า24โภชนาพ่อค้าปากม้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ันนั้นเป็นสโลแกนครับ
1: สโลแกนเขานะคะ
0: แต่ตัวจริงพี่อ่านใจดีนะครับแล้วก็เป็นมื้ออาหารที่จ่ายราคา20-40บาทเนี่ยแต่รับประทานอิ่มแน่นอน
1: แล้วเราเน้นย้ำว่าเขาทำกัน2คนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะอันนี้สำคัญมากเผื่อเวลาเพราะว่าคุณอ่านบอกแล้วถ้าไกลแล้วตั้งใจจะมาไม่อยากให้มาที่มาแล้วคุณมารอนานแล้วคุณได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับไป
0: นะดังนั้นถ้าเกิดรู้ตัวหิวแล้วอยากกินฝีมือพี่อั๋นเนี่ยก็รองท้องกันมาก่อนเบาๆแวะสะดวกซื้อแล้วซื้อขนมปังรองท้องสักนิดนึงนะ
1: ใช่จะได้ไม่เกิดเหตุพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์เกิดขึ้น
0: นะคะไปอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของการเปิดความรู้ให้กับตัวเองนะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยปัจจุบันทำอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะยุ้ยคลังข้อมูลที่มีคุณภาพก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับท่ามกลางโลกที่มีข้อมูลใหม่เยอะแยะมากมายเมื่อก่อนอาจจะต้องเข้าห้องสื่อห้องสมุดใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราก็เลยใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลเป็นคลังใหญ่ๆเพื่อให้คนได้ดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานในการพัฒนาประเทศครับเข้าห้องสมุดล่าสุดกันเมื่อไหร่
1: ทำไมพรเพิ่งเข้า
0: วันนี้ไง
1: เนี่ยมาวันนี้เลย
0: สตูดิโอที่เราถ่ายอยู่ก็เป็นห้องสมุดเก่านะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับเดี๋ยวนี้คนเข้าห้องสมุดน้อยลงมันอาจจะด้วยโลกที่เปลี่ยนไปแต่ข้อมูลนั้นยังคงเป็นอะไรที่ต้องใช้อยู่และถ้าเกิดจะหยิบข้อมูลมาใช้สิ่งที่สำคัญครับก็คือความน่าเชื่อถือและการใช้งานที่ได้มาภาพนี้ทำให้เห็นถึงสถาบันอุทยานการเรียนรู้ที่ TK Park ครับภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เขาก็เดินหน้าขยายบทบาทห้องสมุดสาธารณะครั้งใหญ่จับมือกับ Encyclopedia ครับ Britannica Australia Limited แล้วก็เปิดตัว Britannica Library ฐานข้อมูลความรู้ระดับโลกให้คนไทยได้เข้าถึงผ่านสมาชิก TK Park ครับ
2: คือต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่า Britannica เนี่ยคือที่ผมใช้คำว่าฐานองค์ความรู้ระดับโลกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสารานุกรมเขาเป็นหน่วยที่รวบรวมองค์ความรู้เขาจัดทำสารานุกรมเมื่อ258ปีที่แล้วทำให้มีสารานุกรมเนี่ยผลิตมาโดยตลอดนะครับมีกระบวนการในการที่รวบรวมแล้วก็กั่นกรองนะครับผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงมหาศาลครับเชิญชวนเหล่าสมาชิกมาสืบค้นหาข้อมูลระดับโลกได้นะครับซึ่งน่าเชื่อถือ 100% นะครับผมเข้าใจแหละหลายคนอาจจะคุ้นเคยอ่ะ Google บ้าง DeepSeek บ้างหรือว่า Yahoo บ้างแต่ว่าการหาข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ปรากฏทั่วไปยังไม่มีการกันกรองใดๆนะครับแต่ระบบของ Britannica Library ซึ่งเป็นระบบเหมือนสารานุกรมเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่มีการถ่ายคัดกรองแล้วมีการสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้ 100%
1: โดยไฮไลท์ค่ะคือการวาง3แนวทางพัฒนาทั้งการยกระดับบรรณารักษ์สู่ Knowledge Navigators ผู้นำทางความรู้การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่และการสร้างแคมเปญดิจิทัลให้การเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันค่ะ
0: ขณะที่ฝั่ง Britannica ก็มองว่านี่คือการเปิดประตูให้ห้องสมุดไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้ระดับโลกที่มีชีวิตและก็ตอบโจทย์ผู้เรียนในทุกวัยจากห้องสมุดที่เคยเป็นแค่ที่ที่อ่านหนังสือเท่านั้นวันนี้กำลังกลายเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ครับที่เชื่อมโยงทั้งโลกมาไว้ใกล้ตัวและอาจจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้การเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะห้องสมุดเนี่ยตอนเด็กๆเราอาจจะเข้าไปเพราะเราต้องไปทำงานเราต้องไปตากแอร์
0: เมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไง
1: จริง
0: ใช่ไหมไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเดินเข้าไปเพื่อไปหาแล้วก็ต้องไปถามอาจารย์บรรณารักษ์ว่าหนังสือนี้อยู่ไหนอาจารย์ก็จะให้เลขมาใช่ไหม
1: ให
0: ้เลขตรงตู้มา
1: เลขหมวดหมู่แล้วก็
0: เลขหมวดหมู่แล้วก็ต้องไปเดินหาตอนนั้นแหละคลาสสิกนะเด
1: ี๋
0: ยวนี้พิมพ์อะไรไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้จริงมากสามารถเช็คอะไรมีคนยืมไปหรือยังนั่นนู่นนี่นะคะแล้วไปห้องสมุดก็ต้องมีบรรณารักษ์ในการดูแลด้วย
0: ห้องสมุดก็จะเป็นที่ที่เราจะไปงีบได้บ้าง
1: แต่ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ห้องสมุด ยูว่าหลายๆพื้นที่อ่ะเขาถูกทำให้เหมือนเป็นเซฟโซนหลายๆคนมากข
0: ึ้
1: นยูว่าเขาบอกว่าเทรนด์ชีวิตอย่างในยุคหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มกลับไปสู่ธรรมชาติกลับไปสู่พฤติกรรม
0: แบ็คทูเบสิกเหรอ
1: ใช่เขาจะ
0: เห็นช่วงนี้เยาวรุ่นเนี่ยเยาวชนเนี่ย
1: เยาวรุ่นอ่ะ
0: เยาวรุ่นเยาวชนเนี่ยเขาไปทิศไปสำเพ็งกันเนี่ย
1: อ๋อใช่จากเทรนด์ดอกบัวที่ปากคลองตลาดเขา move ไปสำเพ็งกันแล้วนะคะคุณผู้ชมลองไปหาดูได
0: ้โลกเปลี่ยนไปแล้วไม่แน่บางอย่างที่อาจจะเคยคลาสสิกในอดีตนั้นกลับมาอีกครั้งให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทำกันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเอามาพาไปดูกันหน่อยอันนี้ว่าด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเล็กๆอย่างปากแห้งเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บชนิดว่าเราไม่ทันได้สังเกตเห็นนะคะแล้วถ้าเกิดเรามองในมุมโดยเฉพาะอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้สูงวัยนะคะแค่การปากแห้งนั้นอาจจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตตั้งแต่การพูดการกินแล้วก็การนอนหลับด้วยค่ะโครงการชุ่มปากชื่นใจค่ะถูกออกแบบขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะปากแห้งในกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เผชิญกับปัญหาความไม่สบายตัวในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการพูดหรือแม้กระทั่งการนอนหลับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้วมักจะมีอาการดังกล่าวตามมานะคะ
0: ภายใต้โครงการนี้ครับสภากาชาดไทยก็ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมจำนวน 1,000 หลอดให้กับผู้ป่วยและหน่วยงานด้านสาธารณสุข8แห่งทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนนั้นสามารถเข้าถึงการดูแลได้อย่างทั่วถึงครับ
3: สำหรับโครงการวิจัยเจลน้ำลายเทียมนี้เนี่ยเกิดจากเป็นนวัตกรรมเจลน้ำลายเทียมที่ผลิตโดยคนไทยโดยใช้สมุนไพรไทยนะคะแล้วนวัตกรรมนี้เนี่ยได้รับอนุสิทธิบัตรนะคะใบแรกที่สามารถผลิตเจลน้ำลายเทียมซึ่งราคาย่อมเยาวกว่าเดิมที่ใช้เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะ
4: ถ้าเรามีนวัตกรรมเป็นของคนไทยเองก็จะทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการดูแลได้มากขึ้นคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นเมื่อเขาดูแลคุณภาพชีวิตของเขาได้ดีขึ้นก็ส่งผลต่อครอบครัวต่อสังคมเขาเพื่อที่จะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
0: ความสำเร็จนี้นะครับยังได้รับการยอมรับในระดับประเทศด้วยรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมจากกรมการแพทย์แผนไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปี2568ครับและยังได้รับการจดอนุสิทธิบัตรนะครับเพื่อคุ้มครองผลงานของนักวิจัยไทยอีกด้วยซึ่งนำไปสู่อีกก้าวสำคัญคือการต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมมีราคาที่เข้าถึงได้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีทั้งรูปแบบเจลและสเปรย์ครับรองรับการต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานจากปัญหาเล็กๆในช่องปากสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยครับ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องกลืนแร่แบบนี้นะคุณผู้ชมมันส่งผลกระทบนะคะความไม่สบายตัวในการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะคะจริงหลายอย่างในพฤติกรรมอ่ะไหนจะเรื่องการกินถูกไหมอันนี้สำคัญมากนะคุณผู้ชมแค่เรารู้สึกกินไม่ได้เราไม่สบายอ่ะมันก็ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตแล้วนะ
0: ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันที่อยากจะยกคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนได้เข้าถึงกันอย่างเท่าเทียมนะครับคุณผู้ชมครับมีประเพณีกับหลายประเพณีที่เราเองเนี่ยอายุมาขนาดนี้เพิ่งจะรู้ก็มีแต่เขา

0: ที่มาความเป็นมามาอย่างยาวนานนะครับมาพูดถึงประเพณีโบราณแห่งชุมชนพยุหคีรีคุณผู้ชมงานเดือน8 2หนเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
0: เดือน8 2หนมันต้องมีกิมมิกมันต้องมีความหมายแน่ๆงานนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์มาดูความเป็นมาและความสวยงามของงานประเพณีกันหน่อยครับมาดูกันว่าคืออะไรแต่แน่นอนคือไม่ใช่งานที่เพิ่งเกิดและงานเล็กๆแน่นอนชาวบ้านกว่า700ครอบครัวครับเข้ามารวมตัวกันสืบสานพิธีรับส่งผีบรรพบุรุษโดยพิธีนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกกันว่างานเดือน8 2หนประเพณีโบราณแห่งชุมชนพยุหคีรีที่สะท้อนพลังศรัทธาความผูกพันของเครือญาติและการอนุรักษ์รากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนียวแน่นที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับโดยชาวบ้านเนี่ยยังพร้อมใจกันสืบสานประเพณีงานเดือน8 2หนใช่ไหม
1: คือเดือน8 2หนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกติดปากกันว่างานปีค่ะเป็นพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการรับส่งผีบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสะท้อนรากวัฒนธรรมและความผูกพันของคนในชุมชนได้อย่างชัดเจนสำหรับเดือน8 2หนเป็นช่วงปีตามปฏิทินจันทรคติไทยที่มีช่วงเดือน8ซ้ำกัน2ครั้งค่ะจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ 2-3 ปีตรงกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเพื่อปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูกาลโดยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ลูกหลานซึ่งแยกย้ายกันไปทำงานต่างถิ่นก็จะเดินทางกลับมารวมตัวกันเพื่อร่วมประกอบพิธีตามความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากลูกหลานแยกครอบครัวไปใช้ชีวิตของตนเองหรือประสบปัญหาติดขัดในชีวิตเมื่อได้ทำพิธีรับผีปู่ย่าตายายไปอยู่ด้วยแล้วจะส่งผลให้วิญญาณบรรพบุรุษช่วยคุ้มครองดูแลอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลของชีวิตหรือหากในทางกุศโลบายก็คือการไม่หลงลืมบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ท่านเลี้ยงดูมานั่นเองค่ะ
0: โดยในปีนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า700ครอบครัวครับก็สะท้อนถึงความศรัทธาความผูกพันของเครือญาติและการอนุรักษ์รากวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพยุหคีรีเอาไว้อย่างเหนียวแน่นภายในงานก็จะมีการร้องรำทำเพลงการแสดงตามความเชื่อดั้งเดิมของลูกโรงและผู้เข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีพื้นบ้านที่ยังคงหลอมรวมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเอาไว้อย่างแน่นแฟ้นตามรูปแบบสังคมไทยแต่โบราณครับแน่นอนว่าการให้ความเคารพและระลึกถึงผู้มีพระคุณเนี่ยย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่เพียงแค่การรักประเพณีพื้นบ้านครับแต่มันคือการจัดกิจกรรมที่ทำให้ลูกหลานที่อยู่ห่างออกไปได้กลับมาเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเอง
1: นะคะนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในกุศโลบายนะคะให้เราไม่หลงลืมคือจริงๆอยู่ว่านะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วว่าเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับอะไรเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับอะไรอย่างเดือน8 2หนนะคะก็จะเห็นว่าพอเสร็จเครื่องมาก็คือเรากำลังไหว้บรรพบุรุษอยู่แต่ชื่อเดือน8 2หนเนี่ยเพิ่งจะได้ยินนี่แหละพี่ต๊อบ
0: นะเก๋ดีเดือน8 2หน
1: ค่ะที่พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเอาพาไปดูสายต้นไม้ครั้งหนึ่งตอนโควิดจำได้ไหมคะว่าต้นไม้นั้นเนี่ยสร้างมหาเศรษฐีกันมาแล้วนักต่อนัก
0: ใช่ไหมพวกด่างและบอนไ
1: ซใช่ค่ะนะคะมีกล้วยด่างก็มีเอาพาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ยังไงต้นไม้ก็มีสิ่งสำคัญไปดูกระถางบอนไซฝีมือคนไทยจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่างานนี้สวยเนี๊ยบราคาสบายกระเป๋าถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศถึง4เท่าเลยค่ะเอาสวยพี่สวยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังถูกใจเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียอาชีพที่น่าสนใจมากๆจากเดิมทำสวนตัดไม้บอนไซขายกันในครอบครัวต่อยอดสู่การทำกระถางบอนไซปูนด้วยตัวเองแล้วกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั้งหน้าร้านและออนไลน์เจ้าของไอเดียค่ะมีชื่อว่าคุณปนัดดาเงาอัจฉริยเวชชาวบ้านอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่เล่าว่าก่อนหน้านี้ปลูกบอนไซก็ต้องใช้กระถางนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนและญี่ปุ่นราคานี่ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะคุณปนัดดาก็เลยปรึกษากับสามีนะคะหาวิธีการทำกระถางทั้งจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองผิดลองถูกอยู่ภาคใหญ่ตอนแรกตั้งใจทำเอาไว้แค่กับสวนตัวเองค่ะพอเพื่อนๆกับลูกค้ามาซื้อบอนไซเห็นเข้าก็เลยเริ่มถามหาแล้วก็สั่งทำกันแบบปากต่อปากเพราะสวยทนราคาจับต้องได้นี่ไงเหมือนชไปพรเลยสวยทนจับต้องได้นี่เป็นยังไง
0: โอเค
1: มาดูขั้นตอนหน่อย
0: มาดูขั้นตอนในการทำหน่อยนะครับว่าสวยทนจับต้องได้เนี่ยมันยังไงเขาบอกว่ามันละเอียดไม่แพ้กับงานศิลปะอย่างที่เห็นเลยเริ่มแต่ผสมปูนซีเมนต์ตามสูตรครับเทใส่แม่พิมพ์ซิลิโคนรอให้แข็งตัวก่อนเอามาขัดผิวเก็บลายละเอียดอุดรูพุนต่างๆครับแล้วก็พ่นสีอะคริลิกเพิ่มลวดลายจนออกมาเป็นกระถางบอนไซที่มีหลากหลายสไตล์ตอนนี้ท่านเองก็บอกว่ามีประมาณอยู่20แบบ20สไตล์นะทั้งรูปแบบที่เรียบง่ายทรงเอ็นชายหรือทรงตกกระถางเป็นยังไงเนาะทรงตกกระถางมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่ครับราคาเริ่มต้น40บาทไปจนถึง400บาทเท่านั้นเอง ที่สำคัญ

0: ครับราคาถูกกว่ากระถางนำเข้าจากต่างประเทศถึง4เท่าทำให้ตอนนี้มีลูกค้าทั้งสายบอนไซร้านขายอุปกรณ์ต้นไม้รวมถึงตลาดต้นไม้ชื่อดังย่านจตุจักรสนามหลวง2ตลาดต้นไม้บางบัวเนี่ยมาสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสาย
1: นี่แหละค่ะใครสายแต่งสวนมองหากระถางบอนไซสวยๆฝีมือคนไทยนี่คือหนึ่งงานแฮนด์เมดที่ช่วยสนับสนุนคนไทยแล้วก็ได้ของคุณภาพในราคาน่ารักด้วยนะคะใครสนใจไปดูได้เลยที่ Facebook เสกสรรกระถางจิ๋วบอนไซได้เลยนะคะโอ้โหชื่นชมคุณมนัสดากับสามีมากๆทำออกมาสวยสดงดงามเดี๋ยวช่วยพรขอยืมสโลแกนหน่อยนะคะสวยทนราคาจับต้องได้เผื่อเวลาใส่โปรไฟล์เวลาลูกค้าขอดูงานไงจะไปจ้างทำงานนั้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: สวยทนจับต้องได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ผมไม่ได้จ้างคุณพิธีกรหรือจ้างคุณเป็นคู่ซ้อมมวย
1: ก็
0: อยากทุกคนสวยๆมาก
1: คุณจะเป็นลูกค้าคนแรกเหรอ
0: ได้ไหม
1: จ้างดิฉันเป็นคนแรก
0: สวยทนราคาจับต้องได้ของคุณเนี่ย
1: ดิฉันว่ามันแปลกๆนะ
0: ชั่วโมงละเท่าไหร่ได้บ้าง
1: จ้างดิฉันทำงานสิไม่ใช่จ้างกับกระสอบทรายคุณนี่ก็
0: งานเดี๋ยวผมทำเองผมอยากระบายอารมณ
1: ์นี่ดิฉันพูดอยู่เสมอนะคุณผู้ชมดิฉันบอกเลยว่าคนคุยคุณกระต๊อบแต่ละคนนะเขาไม่เคยที่จะแบบนำงานนำเงินมาให้นะดิฉันนำงานนำเงินนำคุณภาพชีวิตดีๆสู่เขา
0: ก็ใช่ไง
1: น้ำหยดลงหิน
0: บอกว่ารำคาญชอบรำคาญนะ
1: ไปดีกว่าเอาวันนี้วันหยุดสุขสันต์ของคุณผู้ชมหลายท่าน
0: ใช่ครับก็เริ่มต้นวันด้วยความสดใสนะครับใครที่พักผ่อนอยู่กับบ้านก็เล็งแดดดีๆนะครับเดี๋ยวฝนตกต้องรีบเก็บผ้าใครยังไม่ได้ซักผ้าออกไปซักเร็วนี้ก็แดดดีในช่วงเช้าครึ่งวันหลังก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: เปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้7นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก9นาฬิกาชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา11นาฬิกา5นาทีทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเบอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิการวมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดีไทยศิลป์14นาฬิกา5นาทีย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีอาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลารมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีทางออกเพื่อเปลี่ยนข้าวจากจำเลยเป็นทางรอดจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: ดูสิคะท้อง6เดือนเหมือนคนใกล้คลอดเลยอ่ะ
1: หลานคุณหญิงกับเจ้าคุณเป็นแฝดชัดเจนมีเสียงหัวใจเต้นถึง2ดวง
2: จริงเหรอพี่หมอ
1: จริงครับ
2: ก็ผมจะได้หลานพร้อมกันทีเดียว2คนเลยเหรอนี่แล้วนี่มันจะคลอดลำบากหรือเปล่าล่ะพี่หมอ
1: ต้องคอยระวังอย่าให้เด็กตัวใหญ่เกินไปแล้วก็แม่เนี่ยอย่ากินขนมของหวานมากไปข้าวก็อย่ากินมากกินผักกินปลาดีที่สุดแล้วก็หมั่นพยายามเดินออกกำลังจะได้แข็งแรงแม่อ่อนเดินไหวไหม
3: ไหวค่ะ
1: ไหนมาดูสิมือเท้าบวมมากเวลานอนน่ะให้เอาหมอนหนุนแล้วก็ยกเท้าให้สูงขึ้นหน่อยแล้วก็หาคนมาช่วยนวดขานวดน่องเพื่อให้อาการบวมเนี่ยบรรเทาลงแล้วพยายามนวดบีบแล้วลูบๆให้น้ำไหลขึ้นข้างบนนะไม่ต้องไปกดจุดอะไร
4: เจ้าค่ะเดี๋ยวอีฉันจะเป็นคนนวดให้เองเจ้าค่ะ
1: ที่สำคัญคือเรื่องอาหารพยายามกินหอมกินกระเทียมมากๆกินน้ำส้มกินมะนาวช่วยบำรุงไตดี
0: เจ้าค่ะเรื่องนั้นดิฉันจะดูแลกำกับเอง
2: พ่อเลิศเนี่ยน่าจะกลับมาท่านแม่อ่อนคลอดนะเพราะขนาดนี้การเจรจาความกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ใกล้จะลุล่วงละเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ทรงมีพระราชโทรเลขจากเมืองบาเดนเยอรมนีมาถึงสมเด็จลีเยนว่าเอ็มเพลเลอร์รัสเซียเนี่ยรับปากว่าจะทรงช่วยเหลืออย่างขันแข็งสยามประเทศของเราเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์มากแบบนี้ก็แปลว่าท่านใกล้จะเสด็จกลับแล้วเวลานี้เนี่ยท่านน่าจะเสด็จถึงสเปนแล้วก็ทรงเตรียมที่จะมาลงเรือที่อิตาลีภายในเดือนนี้แหละ
0: แม่อ่อนแม่คิดว่าลูกเนี่ยย้ายมาอยู่เรือนใหญ่ดีไหมพอพ่อเลือดไม่อยู่แม่ไม่อยากให้ลูกอยู่เรือนหอคนเดียวแม่เป็นห่วงอ่ะ
2: ก็ดีเหมือนกันนะมาอยู่ที่ห้องเก่าของพ่อเลือดนั่นแหละ
3: ขอฉันคิดดูก่อนนะคะ
2: ทำไมต้องคิดด้วยล่ะฮะเมื่ออยู่รวมกันน่ะมันจะได้อุ่นใจนะ
3: ฉันไม่อยากทิ้งบ้านไว้นะคะ
0: ทิ้งที่ไหนกันเรือนหอก็อยู่แค่นี้เอง
3: พี่เลิศไม่อยู่ฉันอยากปกครองบ้านเอาไว้ให้เธอด้วยความรับผิดชอบของแม่บ้านที่ดีค่ะ
0: นี่แม่อ่อนจะปกครองยังไงในเมื่อตัวเองเนี่ยยังเอาไม่รอดเลย
3: ถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันเถอะนะคะคุณแม่ฉันไม่อยากทิ้งเรือนหอของเราให้กลายเป็นเรือนร้างสงสารบ้านนะคะ

0: มีตับเหล็กลวกให้คุณอ่อนรับทานบำรุงทารกเจ้าค่ะตับเหล็กเขาว่าช่วยบำรุงทารกบำรุงแม่ด้วยนะเจ้าค่ะรับรองคลอดง่ายแน่นอนเจ้าค่ะ
1: มาแล้วค่ะแกงเลียงหัวปลี
2: แกงเลียงของแม่ทองสำลีกลิ่นพริกไทยพริกสดเนี่ยถึงเครื่องอีกแล้วแล้วนี่กะปิเมืองนครใช่ไหมจำกลิ่นได้อะ
1: ที่แบ่งมาให้ที่ครัวคุณหญิงตอนมาคราวก่อนอย่างไรล่ะคะ
2: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอยากจะตำน้ำพริกแต่อีฉันก็ปรุงไม่อร่อยแล้วนี่แม่ว่าจะออกจากวังเมื่อไหร่คะดิฉันออกจะคิดถึงเสียแล้ว
1: ค่ะ
0: เรื่องน้ำพริกคงไม่มีใครสู้คุณวาดได้ดอกเจ้าค่ะนี่คุณอ่อนเจ้าค่ะอีฉันไปหาหลวงพ่อที่วัดอัมพวามาเจ้าค่ะให้ท่านเสกคาถาองคุลีมานให้รับรองคลอดง่ายแน่นอนเจ้าค่ะ
3: ขอบใจจ้ะ
1: แม่อ่อนหน้าตาเศร้าจริงกลัวหรือลูก
3: กลัวค่ะ
2: พอเลิศไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะกลับมาทันเดือนอ้ายหรือเปล่า
1: ไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะมาดูบ่อยๆแล้วพอวันใกล้คลอดแม่จะมาอยู่ด้วยนะ
3: ขอบพระคุณค่ะคุณแม
1: ่อ่อนก็เป็นลูกแม่เหมือนกันแต่แรกคลอดอ่อนก็กินนมแม่มาอ่อนอย่าลืมสิลูก

0: วันนี้สวดมนต์นานนะคะ
1: ฉันสวดมนต์ขอให้พระท่านคุ้มครองรักษาแม่อ่อน
0: ที่นั่นใกล้หมอใกล้โรงพยาบาลวังหลังแล้วสมัยนี้หมอก็เป็นหมอแผนฝรั่งไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกค
1: ่
0: ะ
1: แต่แม่อ่อนยังเด็กนะร่างกายก็บอบบางแล้วยังเป็นลูกแฝดซะด้วย
0: อย่าคิดมากเลยค่ะอีฉันจะไปอยู่ด้วย
1: ขอให้คิดว่าอ่อนเป็นลูกของแม่ทองสำลีก็แล้วกันนะแม่เขาก็ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
0: ดิฉันก็คิดเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: ฉันขอแม่ช้อยว่าถ้าดวงวิญญาณเขายังอยู่แล้วก็ขอให้ช่วยปกปักรักษาแม่อ่อนด้วยอย่าให้ลูกต้องเป็นเหมือน
0: พูดอะไรเช่นนั้นคะไม่นะคะอย่าคิดเช่นนั้นมันไม่ดีดอก

0: จ้าค่ะคุณกล้าพาแขกมาขอพบเจ้าค่ะ
1: แขกใครหรือ
0: แขกเป็นคนจีนเจ้าค่ะ
2: ทีนศูนย์เคยได้ยินสิเจ้าสัวใหญ่จากในพระนครใครบ้างจะไม่เคยได้ยินแล้วนายสินก็สนิทสนมอยู่กับพ่อกล้าดีอยู่ไม่ใช่หรือมีอะไรคิดจะมาหาลู่ทางทำมาค้าขายอยู่ที่อัมพวานี่หรืออย่างไรมีอะไรก็บอกมาช่วยได้ฉันจะช่วย
3: ไม่ใช่อย่างนั้นขอรับท่านเจ้าคุณกระผมจะมาพูดเรื่องลูกชายของกระผมนะขอรับ
2: นายสินเป็นไรแอบมารักชอบสาวชาวสวนอยู่แถวๆนี้หรืออย่างไรตั้งใจจะไปขอใครหรือเปล่าฉันรู้แล้วนี่ตั้งใจจะให้ฉันมาเป็นเท่าแก่สู่ขอให้ใช่ไหมล่ะเอาสิจะเป็นไรมีที่อัมพวาเนี่ยใครๆก็นับหน้าถือตาฉันทั้งนั้น
4: คุณพ่อขอรับคนที่คุณสินชอบพอ
2: เป็นชาวสยามโธ่สำคัญอะไรล่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะชาวจีนหรือว่าชาวสยามอื่นไกลที่ไหนพี่น้องกันทั้งนั้นเอาสิฉันเต็มใจจะช่วย
3: ท่านเจ้าคุณคงไม่รังเกียจคนจีนนะขอรับ
2: ดูรังเกียจรังงอนอะไรกันจีนศูนย์นี่ฉันจะบอกให้เดี๋ยวนี้จะเป็นคนชาติไหนหรือภาษาไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกขอแค่อย่างเดียวขอให้เป็นคนดีเท่านั้นก็พอ
3: ดีดีลูกชายของกระผมเนี่ยเจ้าสินเนี่ยมันเป็นคนดีมันถือว่าตัวเองมีชาติสยามมากกว่าคนจีนซะอีกขอรับ
2: โอ้สำคัญซะด้วยแล้วก็ยังมารักใคร่ชอบพอกับสาวชาวสวนแถวนี้ซะด้วยนะสิ เดี๋ยวฉันจะไปพูดสู่ขอให้เองถ้าหากว่าจีนศูนย์เนี่ยไม่รังเกียจที่จะมีสะพ้ายเป็นชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ฉันก็ยินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมไมตรีให้
5: พระคะดิฉันคิดว่าคนที่พ่อสินชอบพอนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกค่ะ
2: อะไรนะหรือว่าก
6: ระผมรักคุณวาดลูกสาวของคุณท่านขอรับจึงใคร่ขอความกรุณา
3: ท่านเจ้าคุณเขาไม่รังเกียจที่เจ้าสินลูกชายของกระผมเนี่ยที่ต่อไปจะได้เป็นทายาทเจ้าของกิจการทุกอย่างของกระผมมาขอลูกสาวของท่านเป็นภรรยาคู่ชีวิตนะขอรับ

0: พ่อสินเขาฝากมาให้ลูก
1: ปวดดีพะเยอนึกว่าตัวเองเป็นใครกันถึงมาทำแบบนี้แล้วนี่คุณพ่อไม่ไล่เปิดจากบ้านแทบไม่ทันดอกหรือคะ
0: คุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอย่างไรนี่ลูกคุณพ่อแค่ตกใจนิดหน่อยแล้วก็ให้แม่มาถามว่าถ้าลูกชอบพอกับเขาคุณพ่อก็ไม่ขัดใจ
1: ลูกหรือจะไปชอบไอ้คนแบบนั้น
0: คนแบบนั้นนี่แบบไหนกันฮึแม่มองว่าถ้าลูกแต่งกับพ่อสินลูกจะสุขสบายไปตลอดชีวิตเลยนะลูก
1: แ

0: ลูกไม่ได้เดือดร้อนลำบากตรงไหนลูกไม่ได้มีความต้องการที่จะเลื่อนฐานะโดยยอมตัวไปเป็นเมียเจ้าสัวที่ขายทุกอย่างให้กับทุกคน
1: ขายทุกอย่างให้ทุกคนแล้วมันเสียหายตรงไหนลูกเขาไม่ได้ไปขายยาขายฝิ่นหรือว่าขายปืนขายมีดให้ใครออกไปฆ่าคน

0: ลูกเป็นพี่เขาแต่เขาแต่งไปก่อนจนตอนนี้จะคลอดลูกอยู่แล้วแต่ลูกจะเป็นสาวแก่ทำงานก้นครัวแบบนี้เป็นจนถึงเมื่อไหร่กันฮึถ้าแก่ตัวไปผู้หญิงตัวคนเดียวลูกจะอยู่อย่างไรแล้วถ้าพ่อกับแม่ตายไปใครจะดูแลลูกวาด
1: แต่ลูกเกลียดนายศิลป์เขาก็เกลียดลูก
0: ถ้าเขาเกลียดลูกแล้วเขาจะมาขอลูกทำไม
1: เขาแค่ต้องการเย้ยลูกเท่านั้นที่มาขอถ้าลูกยอมเขาก็จะถือว่าตัวชนะ
0: วาด
1: เป็นความจริงค่ะเขาคงจะคิดว่าลูกอับจนหนทางไม่มีที่ไปเขารู้ว่าลูกเสียใจและผิดหวังจากพี่เลิศเขาจึงอยากทำตัวเป็นเรือเพื่อมาคอยรับคนที่ลอยคลอกลางทะเลเหมือนช่วยชีวิตลูกไม่ให้จมน้ำตายและเขาก็จะเป็นเจ้าบุญนายคุณและได้ชนะคนที่ดูถูกเขามาตลอดชีวิต

0: อย่าเสียใจไปเลยคุณศิลป์แม่ว่าเป็นคนดื้อดึงถือดีจนเกินไปอย่าคิดเอาชนะเลย
1: กระผมไม่ได้อยากเอาชนะกระผมชอบเขารักเขาจริง
0: ๆชอบเขาลงไปได้อย่างไรผู้หญิงอย่างน้องสาวผมเนี่ยไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครดอกอยู่กันไปกะตีกันตายผมว่าคุณไปหาสาวจีนที่สงบเสงี่ยมอยู่ในโอวาจะดีกว่า
1: ครับผมไม่ได้อยากมีเมียประเภทนั้นเสียหน่อย
0: ก็ตามใจแต่ตัดใจจากแม่ว่าเสียเถิดถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบอยู่เช่นนั้นไม่มีใครบังคับเขาได้ดอก
1: ถ้าไม่ใช่คุณเลิศเขาก็จะไม่ยอมมองใครเช่นนั้นหรือถ้าไม่ได้แต่งกับคุณเลิศเขาก็จะอยู่ตัวคนเดียวจนตัวตายเช่นนั้นหรือ
0: เขายังไม่เจอเนื้อคู่มากกว่า
1: ครับผมนี่แหละเนื้อคู
0: ่ดื้อพอๆกันงั้นก็รอจนกว่าน้ำจะท่วมหลังเป็ดกันแล้วกัน
2: เสี่ยวเหมยอ่ะอีเป็นลูกผู้ดีตระกูลดีเลี้ยงดูมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างบริสุทธิ์ดุจดอกท้อดั่งน้ำค้างกลางแสงจันทร์แล้วก็มัดมือมัดเท้าเป็นดอกบัวด้วยเท้าเล็กมากๆหายากจริงๆนะแบบนี้แหละอีจะเป็นเมียที่ดีแล้วก็จะให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองด้วยนะอาศินอาศินแม่ชอบเสี่ยวเหมยอาศินน่ะแต่งงานกับเสี่ยวเหมยเถอะนะลูกอาศินน่ะเป็นลูกกตัญญูถ้าอาศินแต่งงานกับเสี่ยวเหมยนะพ่อเลือดจะได้วางใจนอนตายตาหลับ
1: อาม้าถ้าอ้วนไม่แต่งงานอยู่คนเดียวไปจนตายก็ไม่ได้หมายความว่าอ้วจะเป็นลูกอกตัญญูนะมะ

0: าต้มเดือดแล้วนะยกหม้อลงแล้วก็ดับไฟได้เลยพัดตักใส่หม้ออวยแล้วก็ไปให้ที่เรือนใหญ่ด้วยนะให้เจ้าคุณกับคุณหญิงด้วยพัด
1: ยกหม้อลงแล้วดับ

0: ไฟได้ขอรับแล้วจะเอาหม้อไหนใส่ข้าวต้มไปให้เรือนใหญ่ล่ะขอรับ
1: พัดไปไหน
0: ก็ผมเข้ามาก็ไม่เจอใครนะขอรับ
1: อะไรใช้ไม่ได้เลยพัดนี
0: ่เอ้าไม่ให้กับผมทำแล้วหรือขอรับ
1: ไม่ต้องนายออกไปรอข้างนอกเถอะ
0: แล้วใครจะยกข้าวต้มไปให้ท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงแล้วขอรับ
1: งั้นนายก็ยกไปเชิญ
0: ทำข้าวต้มให้คนอ่อนคนเดียวไม่พอยังต้องขยันทำความดีให้ท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงเห็นด้วยสินะ
1: นายตั้งใจจะพูดอะไร
0: ก็พูดตรงๆไม่ต้องแปลความอะไรคุณคงอยากใช้เสน่ห์ปลายจวักของคุณเอาชนะใจบิดามารดาของคุณเลิศใช่ไหมครับ
1: ทำไมฉันต้องเอาชนะพ่อแม่พี่เลิศด้วย
0: คุณหวังอะไรคิดว่าคนเขาไม่รู้หรือขอรับ
1: ฉันหวังอะไร
0: คุณปฏิเสธเตี่ยผมที่เตี่ยผมไปขอแล้วคุณก็ไม่ยอมแต่งงานกับผม
1: ใครจะไปอยากแต่งงานกับคนที่ตัวเองเกลียดล่ะ
0: นั่นสิทุกคนก็ต้องอยากแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักทั้งนั้น
1: ใช
0: ่ถึงแม้ว่าคนที่ตัวเองรักจะแต่งงานไปแล้วก็ยังไม่สิ้นหวัง
1: นายศิล
0: ป์พูดไม่ออกเลยขอรับก็ผมพูดจี้ใจดำหรือก็ผมพูดถูกไหมขอรับ
1: ไม่ถูก
0: ถูกคุณรักคุณเลิศและจะขอครองตัวเป็นโสดไปจนตายผิดจากคุณเลิศคุณก็จะไม่ยอมเป็นเมียใคร
1: ฉันไม่แต่งงานกับนายศิลป์ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลิศ
0: องค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อขอรับ
1: ก็เรื่องของนายศิลป์แล้วกัน
0: คุณวาดคุณจะหลอกใครก็ได้แต่อย่ามาหลอกผมรู้จักคุณดีแล้วก็รู้ทันคุณทุกอย่าง

0: จะมาถึงกันในอีกไม่กี่ชั่วยามนี้ขอรับ
1: อีฉันเห็นตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาประดับประดาบ้านเรือนเต็มไปหมดเลยเจ้าค่ะ
0: กระทรวงทบวงกรมชาวบ้านร้านตลาดเขาช่วยกันจัดซุ้มรอรับเสด็จใหญ่โตโอฬารน่าเที่ยวชมมากขอรับผู้คนออกมาเดินดูกันเต็มท้องถนนดีอกดีใจกันใหญ่บ้างก็ไปจับจองที่เพื่อรอรับเสด็จที่ท่าราชวรดิษฐ์ขอรับ
2: ส่วนฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลย250กว่าวันที่พี่เลิศต้องเดินทางไปฉันก็ตั้งครรภ์ต้องอยู่แต่ในเรือนไม่ได้ออกไปเห็นอะไรเลยอาหารการกินก็ทำอะไรไม่ได้
3: แม่อ่อนบอกแล้วไงว่าอย่าขยับตัวไปไหนมาไหนท้องใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดพลาดพลั้งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันคงอกแตกตายแน่เลย
0: ไหว้ขอรับคุณหญิงเนียม
3: เอาพระศิลป์นี่เอาอะไรมามากมาย
0: ครับผมให้คนทำเกาเหลาอย่างจีนมากินเลี้ยงต้อนรับคุณเลิศขอรับเป็นตำรับน้ำใสเป็นที่โปรดปรานของวังหน้าในรัชกาลที่แล้วใส่เครื่องในหมูมามากมายพวกตับไส้ชาวสยามทำไม่เป็นหรอกครับ
2: ฉันก็ทำไม่เป็นเวลาอยู่ในวังมีงานปีใหม่โปรดให้กุ๊กชาวจีนมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเออกระเริกเสมอ
0: ประเดี๋ยวนำไปอุ่นให้เดือดก็รับประทานได้แล้วขอรับไม่ต้องเป็นกังวลเลยขอรับคุณออน
4: น้องอ่อนเป็นอย่างไรบ้างพี่เอาของฝากจากคุณแม่ทองสำรีมาให้
2: ขอบคุณคุณแม่กับคุณพี่มากมากนะคะพี่เลิศคงดีใจได้กินทั้งของจีนของไทยสมกับที่ต้องกินอาหารฝรั่งจืดๆเลี่ยนๆมาเสียนานฉันเองก็ไม่มีปัญญา

0: มีดและช้อนส้อมวางแบบนี้นะขอรับ
1: ส่วนแก้วน้ำเนี่ยวางทางขวานะ
2: เห็นเขาจัดงานสมโภชรับเสด็จมีมหรสพเป็นสิบสิบรายการก็น่าจะกินเวลาเป็นเดือนๆเลยนะ
0: มะรืนนี้กระผมว่าจะไปชมโขนกลางแปลงที่ท้องสนามหลวงเห็นว่าจะจับตอนที่พระรามกลับเข้าเมืองหลังเสร็จศึกกรุงลงกาขอรับจะจำลองทุ่งพระเมนเป็นเมืองขีดขินเลยขอรับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: มีขอรับคุณท้าววรจันทร์ซ้อมละครลำมาเป็นเดือนเห็นว่าจะจัดแสดงที่ศาลาสหทัยขอรับ
1: โอ้ยท่านยังลำอยู่หรือแล้วท่านจับบทตอนไหน
2: ทราบว่าท่านจะมารับบทเป็นท้าวมาลีวราชตอนชำระความนะคุณหญิง
0: แต่กระผมอยากชมงานเต้นรำตามจังหวะแตรวงที่วังบูรพาขอรับ
3: เต้นรำอย่างไรใครเต้นคนสยามหรือคนฝรั่ง
0: ไม่ทราบเหมือนกันนะขอรับเราไปชมกันใหม่ขอรับ
1: เกาเหล่านั้นน่ะวางเอาไว้กลางโต๊ะนะส่วนน้ำพริกวางเอาไว้ตรงที่พ่อเลิศนั่งเลย
4: แล้วคุณเลิศนั่งไหนเจ้าคะ
5: เจ้าคุณพ่อนั่งหัวโต๊ะฉันก็ต้องนั่งข้างขวาสิรีบเตรียมจัดงานเลี้ยงอะไรกันหน่อยครับ
1: พอเลิศ
2: ดูตัวโตสูงใหญ่ราวกับฝรั่งอั้งม้อเนี่ย
5: เสื้อผ้าที่เอาไปคับหมดเลยขอรับอ้วนขึ้นจริงๆนี่น้องอ่อนอยู่ไหนหรอครับ
1: เห็นบ่นว่าเหนื่อยแล้วก็เพลียแม่ก็เลยให้ขึ้นไปนอนพักนะจ๊ะ
5: น้องอ่อนป่วยหรอครับเป็นอะไรครับ
1: นั่นไงมานู่นพอดี

0: ลูกดิ้นด้วยน้องอ่อนเป็นอย่างไรบ้างทำไมท้องร้อนๆแล้วก็แข็งด้วยทำไมท้องถึงใหญ่เพียงนี
1: ้พี่เลิศค่ะเราจะมีลูกแฝดค่ะ
0: ลูกแฝดนี่พี่จะมีลูกแฝดหรือพี่จะมีลูกคราวเดียวถึงสองคนเลยหรือสินกล้าได้ยินไหมฉันจะมีลูกแฝดฉันจะมีลูกแฝด
2: กินให้หมดเลยสินฉันคงต้องขอลาพวกลูกอมช็อกโกแลตไปสักพักใหญ่เลยล่ะ
3: เล่าต่อสิคุณเลิศในหลวงทรงไปรัสเซียได้ทรงเข้าเฝ้าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองและไงต่อ
2: ท่านทรงฉายพระรูปกับในหลวงของเราแล้วก็ส่งพระบรมฉายาลักษณ์ไปประเทศต่างๆทั่วยุโรปแสดงให้ทุกชาติเห็นว่าเป็นพวกเดียวกับเรา
3: ถ้าประเทศอื่นได้เห็นราชวงศ์โรมานอฟกับราชวงศ์จักรีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ยิ่งดีสิ
4: จริงขอรับประเทศรัสเซียก็ใหญ่มากในยุโรปฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ต้องเกรงใจ
2: ไม่ใช่แค่ราชวงศ์โรมานอฟราชวงศ์ซาวอยแห่งอิตาลีก็สนิทกันมากท่านดยุคออฟเจนัวก็เคยทรงมาถวายพระเพลิงพระศพพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ท่านทรงรักในหลวงของเรามากและอีกไม่นานจะส่งบรรดาช่างสกุลต่างๆมาที่สยามมาสร้างปราสาทราชวังแล้วก็ถนนสถานีรถไฟและสถานที่สำคัญอีกมาก
3: ก็คงต้องดูต่อไปว่าฝรั่งเศสจะมีท่าทีเปลี่ยนไปไหมแล้วจะคืนจันทบุรีตราดให้กับเราได้เสียทีหรือยัง

0: นี่อะไรเหรอคะ
1: นี่คือซุปครีมไก่พี่พัดลองทำดูแต่ถ้ามีขนมคูต้องขนมปังกรอบๆชิ้นเล็กๆเนี่ยจะอร่อยกว่านี
0: ้ท่าทางพี่เลิศจะติดใจรสชาติอาหารฝรั่งเสียแล้วนี่ขนาดกลับมาตั้งเดือนหนึ่งแล้ว
1: ใครบอกพี่คิดถึงรสมือน้ำอ่อนมากกว่า
2: ก ินข้าวกันหรือยังจ๋าแน่วันนี้แม่ทำแกงเรียงร้อนๆมาฝากเลยนะมากินกันกินแกงเรียงของแม่ที่ทำเองดีกว่านะจะได้เลี่ยนน้ำนมได้ดีลูกอ่อนลูกอ่อนกินอะไรได้บ้างหรือยังลูกนี่วันนี้แม่ทำปลากระพงผัดขิงกับต้มข่าไก่ใส่หัวปลีมาให้กินเข้าไปมีประโยชน์นะขิงกับหัวปลีจะทำให้น้ำนมไหลคล่องหนุย
3: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: คุณหญิงคะวันนี้คุณหญิงทำอะไรมาให้ลูกอ่อนของดิฉันกินเหรอคะ
3: มาแล้วเจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะต้มข่าไก่ใส่หัวปลีเจ้าค่ะแล้วก็นี่ปลากระพงผัดขิงเจ้าค่ะ

0: แม่ทองสำลีคนท้องเนี่ยเขาไม่ให้กินหัวปลีไม่รู้หรือถ้าอยากจะกินเรียกน้ำนมเนี่ยให้กินตอนคลอดโบราณบอกว่าถ้ากินหัวปลีจะทำให้ลกบินท้องแฝดด้วยลกคงใหญ่ผิดปกติ
1: ตายจริงอีฉันไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะคะคุณหญิงคุณหญิงเอาอะไรมาพูดคะตอนท้องแม่วาดอีฉันก็กินแต่หัวปลีคลอดออกมาก็มีน้ำนมพอเลี้ยงลูกสาวทั้งสองคนได้อย่างเหลือเฟือแกงเลียงของคุณหญิงต่างหากที่ใส่ใบตำลึงคนท้องเขาไม่ให้กินผักที่เป็นเถาเป็นเครือคลอดออกมาเนี่ยแล้วจะปวดตัวปวดขา
0: เรื่องนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนค่ะ
2: ถ้ากลัวน้องอ่อนแสลงงั้นเดี๋ยวผมกินเองครับจะกินทั้งสองอย่างเลยทั้งแกงเลียงแล้วก็ต้มข่าของโปรดผมทั้งนั้นเลยส่วนน้องอ่อนก็กินซุปไก่นะจะได้บำรุงทั้งแม่แล้วก็ลูก
1: อ๋อครีมนี่คือนมวัวใช่ไหมกินเข้าไปแล้วเด็กจะตัวใหญ่เหมือนวัวเหมือนควายแม่ก็ตัวเล็กเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะผ่านคลอดยากเอาน
0: ั่นสิมันจะทำให้แม่อ้วนไขมันพอกพูนเห็นไหมตอนสาวๆเนี่ยเขาเอวบางร่างน้อยแต่พอท้องร่างแม่ก็อ้วนเป็นหมูไม่กลับมาสวยเหมือนเดิมนะ
2: น้องอ่อนกินไม่ต้องกลัวน้องอ่อนกินแค่ถ้วยเดียวไม่ได้กินเป็นหม้อเป็นไห่ซะหน่อย

0: แม่ไปขอดอกบัวป้าภัยมาลูกชายแกเพิ่งบวชเมื่อวานซืนดอกบัวที่นาคถือเข้าโบสถ์ตอนบวชนี่แหละเอาไปต้มน้ำกินลูกจะได้คลอดง่าย
1: พุ่มไปเอาบทสวดองคุริมานที่ฉันไปขอท่านเจ้าคุณที่วัดมาสิ
2: เจ้าค่ะ
1: ฉันจะมาให้แม่อ่อนสวดเสียหน่อยตามพุทธประวัติตอนองคุริมานออกบวชไปสาธยายพระปริตรให้กับหญิงท้องแก่ฟังหญิงท้องแก่ผู้นั้นคลอดง่ายแล้วก็ปลอดภัย
0: บทสวดองคุลีมานอีฉันให้หลวงพ่อที่อัมพวาสวดแล้วก็เสกน้ำมนต์มาให้แม่อ่อนกินก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะคะแม่อ่อนได้กินบ้างหรือยังลูก
3: กินค่ะกินทุกวัน
0: ดีแล้วนี่พ่อเลิศอย่าลืมเตรียมน้ำมันผิวมะกรูดน้ำมันสะระแหน่กับน้ำมันตะไคร้เอาไว้ด้วยนะสำหรับทำยาดมเผื่อว่าแม่อ่อนเนี่ยจะเป็นลมตอนเบ่งคลอด
4: ครับ
1: แล้วก็ต้องตัดไม้สแกแล้วก็ไม้มะขามเนี่ยนะมาทำเฟิร์นไว้ให้แม่อ่อนตอนอยู่ไฟไม่ได้พ่อเลิศต้องเป็นคนทำเองเท่านั้นจะให้เบ่าทำแทนไม่ได้โบราณบอกว่าสามีต้องทำเท่านั้น
4: ขอรับคุณแม่

0: อนหมอร้องไห้เป็นไรนะ
1: แม่ชอย
0: ฝันเห็นท่านเหรอ

0: ุณพี่คะคนที่น้องเกิดน้องทำให้แม่ต้องตายค่ะ
1: ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง

0: แค่นี้พอหรือยังตาชม
1: ยังหรอกครับแค่นี้ใช้3วันก็หมดแล้ว
0: งั้นดิ
2: น่าสงสารคุณเลิศเพลินเจ้าค่ะเคยแต่เป็นขุนน้ำขุนนางนี่ต้องมาทำงานออกแรงคุณอ่อนคิดอะไรเหรอเจ้าคะ
3: ตอนที่แม่ชอยคลอดฉันพัดช่วยเล่าอีกทีได้ไหมว่าทำไมแม่ถึงตาย

0: เรื่องมันเกิดขึ้นนานมากแล้วไอ้ฉันจำไม่ค่อยได้แล้วเจ้าค่ะ
1: ถ้าฉันทำทุกอย่างทำทุกวิธีตามโบราณว่าและหากฉันยังเกิดคลอดยาก
0: ไม่หรอกเจ้าค่ะต้องคลอดง่ายเจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าฉันเป็นเหมือนแม่ขึ้นมาล่ะ
0: ไม่เหมือนเจ้าค่ะคุณช้อยเธอร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าคุณอ่อนนะร่างกายแข็งแรงแถมยังมีคุณรักหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็กินอาหารดีๆบำรุงตั้งหลายอย่าง
1: แต่ฉันท้องลูกแฝดดูท้องดูมือดูเท้าฉันสิบวมไปหมดแล้วฉันกลัวพัดถ้าฉันตาย
0: ไม่เอาเจ้าค่ะไม่พูดอย่างนั้นเป็นลางเจ้าค่ะ
1: พี่วาดให้ฉันทีฉันอยากให้พี่วาดอยู่กับฉันวันคลอด

0: แค่นี้คงพอนะตาชม
1: พอครับ
0: ดีนะที่ไม่ใช่หน้าร้อนไม่เช่นนั้นเนี่ยฉันคงหมดเรี่ยวแรงเสียก่อน
1: ขอบใจมากตาชม
2: ขอรับ
3: น้ำเจ้าค่ะคุณเลิศ
0: ขอบใจ

0: วายจ่าพิเลิศ
1: น้องว่ามาทำอะไรเย็นย่ำปานนี
0: ้พัดไปตามอีฉันจากในวังนะสิคะบอกว่าน้องอ่อนใกล้จะคลอดแล้วให้รีบมา
2: ขอเอาของไปเก็บในครัวก่อนนะเจ้าค่ะ
0: น้องอ่อนเป็นอย่างไรบ้างคะฉันทูลลาเสด็จมาแล้วค่ะว่าจะขอมาอยู่ดูแลน้องอ่อนจนกว่าจะคลอด
1: พี่ดีใจมากที่น้องวาดมาแม่อ่อนเขากลัวมากแล้วก็ขวัญเสียมากพี่ขอบคุณน้องวาดอย่างที่สุดที่มาเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับแม่อ่อนอยู่ที่นี่ก็คิดซะว่าเหมือนบ้านของตนเองถ้าอยากได้อะไรก็บอกพี่มาได
0: ้ค่ะ
1: มาขึ้นไปหาแม่อ่อนกัน

0: ดียวที่ฉันถือเองค่ะ
1: ไม่เป็นไรดอกรีบขึ้นเรือนกันดีกว่านี่ก็เย็นมากแล้ว

0: ไมท้องใหญ่ขนาดนี้น้องออนร้องไห้ทำไมกันน้องออน
1: ฉันกลัวฉันกลัวว่าพี่จะไม่อยากมาหาฉันแล้ว
0: พูดอะไรน่ะน้องออนทำไมฉันจะไม่อยากมาหาน้องออนเล่า

0: เสด็จท่านประทานพระมาให้น้องอ่อนหลวงพ่อทองจากวัดเขาตะเคราเมืองเพชรบุรีศักดิ์สิทธิ์มากใครขออะไรก็จะสมปรารถนาทุกอย่างท่านบอกว่าจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิริมงคลคลอดลูกง่ายๆแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
1: ทรงพระกรุณาเหลือเกินหาที่เปรียบมิได้จริงๆ

ขอให้ลูกคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยแคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายด้วยเถอะ

0: เดี๋ยวผมฉีดยาช่วยกระตุ้นการคลอดก่อนละกัน
1: ไม่ฉีดไม่เอา
2: ถ้าจะไม่ดีแล้วล่ะสายแล้วยังไม่คลอดเหรอฮะมีไอ้แกกับตัวเล็กบอบบาง
3: เป็นยังครับ
4: ช่วยลูกอ่อนด้วยนะคะหลานแฝดของเราและลูกอ่อนจะต้องปลอดภัยนะคะคุณช้อย

0: ้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
2: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่ๆ
3: กูอ่านไอ้ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
6: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
5: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
7: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายเรื่องอะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
5: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
8: อาจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
9: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
10: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
9: อันนี้ฝันไปไหมสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
11: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
9: รุ่นนี้ไม่หวัง
11: เราก็ต้องเริ่ม
9: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
10: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ
12: จุดที่บางสิ่งที่งดงามกำลังจะงอกเงยออกมาจากเศษซากแห่งสงครามเหล่านี้

0: ประชาชนที่ได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตชาติใหม่ที่เขาอยากสร้างกันซีเรียใหม่คือประเทศแบบไหน
1: ไปคนเดียว
2: บ้านนี้
1: ถ่ายคนเดียว
2: งบถังไว้ในบ้าน
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: 21 พฤษภาคม ปี 2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก29ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: ไทย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
5: ๆไปลุยกันเลย
4: วันเสาร์เวลา 6:05 น.การ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 น.ขบวนการฟันน้ำนม
6: อยากจะชวนเด็กๆ
4: ชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 น.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7:00 น.กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
7: ขอให้สนุกกับภารกิจ
4: 7:10 น.Kiss Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 น.Kiss Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 น.คิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 น. I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนุภารัตน์ค่ะวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักทั่วประเทศค่ะประชาชนแห่ออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยร้านค้าเผยยอดขายเพิ่มขึ้นหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาค่าของชีพค่ะบรรยากาศวันแรกของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตามร้านอาหารร้านกาแฟและร้านค้าชุมชนกันอย่างต่อเนื่องหลายร้านเปิดเผยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะร้านอาหารพื้นเมืองและสินค้าโอท็อปขณะที่ประชาชนบอกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้กล้าใช้จ่ายมากขึ้นส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะตลาดสดและร้านค้าธงฟ้าคึกคักไม่แพ้กันประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าจำเป็นทั้งอาหารสดของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอุปโภคบริโภคได้พ่อค้าแม่ค้าระบุว่ามาตรการดังกล่าวช่วยให้บรรยากาศการค้ากลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบเหงามาระยะหนึ่งค่ะขณะที่จังหวัดชัยนาทค่ะห้างร้านและร้านค้าชุมชนต่างติดป้ายรองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันผู้ประกอบการหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทำให้เงินหมุนเวียนและช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้ารายย่อยมากขึ้นหลายฝ่ายมองตรงกันนะคะว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกได้รับการตอบรับที่ดีและอาจจะเป็นอีกแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะตำรวจภูธรภาค2ร่วมกับ DSI และตำรวจพัทยาเปิดปฏิบัติการบุกตรวจผับอินเดียกลางถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากได้รับร้องเรียนลักลอบเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยพลตำรวจตีทิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมกับเจ้าหน้าที่กว่า30นายเข้าตรวจค้นภายในร้านช่วงเวลาประมาณ

ตี3พบมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะชาวอินเดียค่ะกำลังดื่มกินและเต้นภายในร้านอย่างคึกคักรวมทั้งพบหญิงสาวชาวต่างชาติ5คนเต้นอยู่บนเวทีเจ้าหน้าที่สั่งเปิดไฟและหยุดการแสดงดนตรีและตรวจสอบเอกสารประจำตัวของผู้ใช้บริการและพนักงานทั้งหมดเบื้องต้นพบพนักงานชาวอินเดียหลายรายมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายส่วนหญิงต่างชาติที่ทำหน้าที่เอนเตอร์เทนบนเวทีเช่นชาวอุซเบกิสถานรัสเซียและจอร์เจียถูกเชิญตัวไปตรวจสอบเอกสารการทำงานเพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตกับผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับขยายผลการตรวจสอบความผิดด้านแรงงานต่างด้าวและการทำงานของชาวต่างชาติเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะองค์การนาซายืนยันแล้วนะคะว่าพบอุกาบาตระเบิดในชั้นบรรยากาศเหนือท้องฟ้าของสหรัฐจนเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นพร้อมกับพบเห็ดลูกไฟในหลายรัฐค่ะกล้องหน้ารถของประชาชนในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐบันทึกภาพขณะที่เกิดเสียงระเบิดปริศนาดังสนั่นขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซายืนยันว่าดาวเทียมโกสต์19ขององค์การบริหารสมุทรสาครและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐตรวจพบลูกไฟสว่างจ้าพร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นเหนือพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์และทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์เมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเช่นเดียวกับประชาชนในแถบนิวอิงแลนด์ที่พบปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันขณะที่อุกาบาตลูกดังกล่าวคาดว่าแตกตัวในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงเหนือพื้นดิน64กิโลเมตรและปล่อยพลังงานเทียบเท่ากับระเบิด TNT ขนาดประมาณ300ตันจึงเป็นสาเหตุของเสียงดังที่เกิดขึ้นค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายบัญชารัตนาอายุ60ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่8ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สภ.บางปะกงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกค่ะไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพจับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทม69อัปเดตข่าววิเคราะห์ลึกครบจบในเว็บเดียวติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 และทุกช่องทางของไทย PBS ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่ช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการท่องโลกกว้างกับผมกันเช่นเคยแบบนี้นะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอนชูกันครับและที่นี่ก็คือบ้านของลิงแสมญี่ปุ่นนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อลิงหิมะนั่นเองซึ่งลิงแสมสายพันธุ์นี้ครับอยู่รอดในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวจัดที่อุณหภูมิเนี่ยติดลบถึง20องศาเซลเซียสครับที่มีหิมะหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณแล้วก็ขาดแคลนอาหารด้วยทำให้พวกมันนะครับต้องออกเดินทางไปแล้วก็เสาะหาแหล่งอาหารแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมใหม่ๆแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ลิงทุกตัวจากรุ่นสู่รุ่นครับโดยภาพที่เห็นก็คือพวกมันเนี่ยเป็นลิงชนิดเดียวในญี่ปุ่นเลยนะครับที่ลงไปแช่ในน้ำพุร้อนโดยพวกมันเนี่ยทำเบาะนั่งจากใบไผ่ด้วยนะครับแล้วก็กินเปลือกไม้ประทังชีวิตครับสังคมของลิงแสมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับสถานะมากๆเลยนะครับโดยลิงที่มีสถานะสูงเนี่ยจะได้เลือกพื้นที่ก่อนเสมอและการแหกกฎก็จะต้องโดนสั่งสอนครับผลที่ตามมาก็คือการต่อสู้กันยังดุเดือดแล้วก็ยังมีเรื่องให้ชวนทึ่งอีกมากมายเลยล่ะครับคุณผู้ชมเอาเป็น

and sit on them. A bamboo cushion makes all the difference.

Protein. Aquatic insects. Like caddisflies.

คุณผู้ชมครับการเรียนรู้ของลูกลิงนั้นเนี่ยก็คือการเฝ้าดูแม่ของมันแล้วก็ทำตามนะครับซึ่งถือว่าทักษะนี้เนี่ยได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับและการเล่นนี่แหละครับก็ถือเป็นการเรียนรู้ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะในด้านทักษะทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้วยซึ่งลูกลิงนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแม่ตลอดเวลานะครับและลูกลิงตัวผู้โดยทั่วไปเนี่ยก็จะออกจากฝูงตอนอายุราว5ปีครับส่วนตัวเมียนั้นเนี่ยตรงกันข้ามนะครับเพราะมันจะอยู่กับฝูงที่เกิดไปจนตลอดชีวิตเลยล่ะครับดูแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของมนุษย์บ้างไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อเข้าไปได้เลยที่ Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Wild Vienna มหัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนาครับไปเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับ

0: where human history has unfolded over hundreds of years, generations of extraordinary creatures have made their homes. Their stories make this city of culture a city of the wild.
1: จะสวยสดงดงามขนาดไหนรอติดตามได้ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว 11 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรอนุภารัตน์ค่ะเศรษฐกิจซบเซาทำชาวบ้านกว่า 1,000 คนนำโฉนดที่ดินเข้าวัดดังเมืองโคราชให้พระเกจิปลุกเสกเสริมดวงค่ะหวังขายที่ดินได้ราคาดีและช่วยเปิดทางธุรกิจให้รุ่งเรืองที่วัดธรรมบันดาลบ้านท่าช้างใต้ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาประชาชนกว่า 1,000 คนจากหลายพื้นที่ต่างนำโฉนดที่ดินเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สวดเสกเร่งขายที่ดินโดยมีพระอาจารย์สรพัฒน์โคสะวชิโรเจ้าอาวาสวัดธรรมบันดาลเป็นผู้ประกอบพิธีภายในพิธีมีทั้งการบวงสรวงบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลและขจัดอุปสรรคในการซื้อขายที่ดินโดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากนำโฉนดมาร่วมพิธีจะช่วยให้ขายที่ดินได้ง่ายขึ้นจากที่ขายยากหรือขายไม่ได้ราคาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขายได้ในราคาดีรวมถึงช่วยเสริมดวงด้านธุรกิจและการลงทุนสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะหลังจากได้รับความสนใจจากผู้ที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภและความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้หลายคนหันมาพึ่งพาความเชื่อเพื่อหวังให้การค้าขายและการลงทุนกลับมาคล่องตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะปฏิบัติการค้นหาชาวลาวอีก2คนที่ยังสูญหายในถ้ำลึกแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเข้าสู่วันที่12แล้วค่ะล่าสุดทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติพบปล่องถ้ำสำคัญใกล้กับจุดผู้สูญหายพร้อมกับได้ยินเสียงคล้ายหินครูดตอบกลับแต่ยังเผชิญกับอุปสรรคจากฝนตกหนักค่ะ
1: Smoking
2: โอ้
1: say my foot
2: hey
1: it's right
0: นายเก่งกาจบงกลางวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยลาวเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาชาวลาวอีก2คนที่ยังสูญหายภายในถ้ำลึกเมืองลองแจงแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวหลังติดอยู่ในถ้ำนานกว่า12วันล่าสุดทีมกู้ภัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติตรวจพบปล่องถ้ำสำคัญซึ่งอยู่ใกล้บริเวณโถง4ถึงโถง5หลังจากใช้เทคนิคสแกนภาพจากดาวเทียมและโปรแกรมเฉพาะทางวิเคราะห์เส้นทางภายในถ้ำก่อนนำทีมเดินสำรวจตามแนวคอนทัวร์จนพบกับปล่องดังกล่าวค่ะเบื้องต้นพบว่าปล่องมีความลึกมากเจ้าหน้าที่จึงติดตั้งระบบเชือกเพื่อโรยตัวลงไปตรวจสอบพร้อมกับใช้วิธีเคาะหินส่งสัญญาณและได้ยินเสียงคล้ายกับหินครูดตอบกลับมาจากด้านล่าง

0: อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถลงสำรวจต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำเพิ่มสูงและเสี่ยงอันตรายก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว5คนโดยจุดที่พบอยู่บริเวณโถง4ห่างจากปากถ้ำประมาณ100เมตรเส้นทางเต็มไปด้วยช่องแคบและทางน้ำบางช่วงเจ้าหน้าที่ต้องดำน้ำลึกกว่า10เมตรเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทีมกู้ภัยเชื่อว่าผู้สูญหายอีก2คนอาจอยู่ลึกเข้าไปมากกว่า25เมตรและยังไม่สามารถระบุพิกัดได้ชัดเจนค่ะเนื่องจากภายในถ้ำมีหลายแยกซับซ้อนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ของกลุ่มต่อต้านในเมียนมาคาดว่าอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า45คนค่ะขณะที่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากวัตถุระเบิดที่เก็บไว้ใช้ในกิจการเหมืองแร่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของเมียนมาที่อาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตไป46คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและบาดเจ็บอีกประมาณ74คนขณะที่บ้านเรือนอีกมากกว่า100หลังใกล้จุดระเบิดได้รับความเสียหายพื้นที่ที่เกิดเหตุตั้งอยู่ห่างจากชายแดนจีนไปทางใต้ประมาณ3กิโลเมตรและอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะส่วนจากรายงานระบุว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่เก็บวัตถุระเบิดจำนวนมากที่ใช้ในการทำเหมืองขณะที่กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางระบุว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสรรเสริญยมกาอายุ51ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่7ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเบตงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการยินดีที่ได้รู้จักค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: ที่บ้านไร่มีที่ให้รู้จักเยอะแยะเลยนะคะ
1: พี่จะพาไปเที่ยวไหนคะ
0: ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลย
2: ก็ใหม่โบราณต้องมีแวกแวก
0: ทำโบราณ
2: ไม่เห็นไม่แวกอ
1: ่
2: ะ
1: ในตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าจะฟังทางไหนโหนี่คุณเฟซทำกันตลอดเวลาเลยเหรอ
3: ก็หนูกำลังจะปิดร้านไงคะ
1: คิดถึงกันเน
3: า
1: ะ
3: ทั้งวันค่ะคิดถึงทั้งวัน
1: โอ้โห

ยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเราพาผู้ชมกลับมาที่จังหวัดอุทัยธานีกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราเคยพาผู้ชมมาเยี่ยมเยือนที่อำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอทับทันและอำเภอหนองฉางกันมาบ้างแล้วนะ

ครับคราวนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้นั่นก็คืออำเภอบ้านไร่นั่นเองครับซึ่งเป็นอำเภอที่มีความสำคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาหลายร้อยปีแล้วนะครับในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอหรือพื้นที่ในบริเวณแถบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายาวจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในบริเวณแถวนี้แหละครับที่มีการเพาะปลูกพืชไม้นานาพันธุ์ได้ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับมีอาณาเขตมีพื้นที่ที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันด้วยอย่างเช่นห้วยขาแข้งเป็นต้นนะครับมีเทือกเขา2เทือกเขาตัดอยู่ขนานรวมๆกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีแล้วก็รวมไปจนถึงเทือกเขาถนนธงชัยนะครับอย่างจุดในบริเวณนี้ที่ผมกําลังพาคุณผู้ชมเดินแล้วก็สัมผัสอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นจุดที่ผู้คนชอบแวะมาถ่ายรูปกันนะครับมันเป็นเส้นทางเดินคมนาคมของชาวบ้านครับระยะทางนะครับประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนะครับเรียกว่าถนนบ้านนาตาโพนะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับผู้คนเพาะปลูกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีประมาณ 6-7 หมื่นกว่าชีวิตด้วยกันเนี่ยนะครับมีหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยที่มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าวนะครับมันสำปะหลังปลูกอ้อยนะครับจวบไปจนถึงในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีคนนำทุเรียนมาปลูกก็วันนี้เรามาดูกันละกันครับว่าความสุขความทุกข์โดยรวมของผู้คนที่อำเภอบ้านไร่ความสุขความทุกข์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้กับบ้านไร่อุทัยธานีครับ

0: เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงมาจากไหนนะฮะชลบุรี
1: นะบ้านบึงชลบุรี
0: อ๋อคนบ้านบึงมาแต่งงานกับคนอุทัยบ้านไร่
1: ไปแล้วฮะแต่งที่นู่นแล้วเราก็หนีมาตีเมียตามมาด้วย
0: อ๋ออุตส่าห์หนีแล้วยังตามมาก็เลยเกิดพี่เขาลานมันนี่มันเป็นยังไงครับมันเป็น
1: มันสำปะหลังนะเป็นมันสำปะหลังแล้วก็มา
0: คือปลูกมันมันก็ต้องอยู่ใต้ดิน
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องขุดมา
2: เกษตรกรจะขุดมาแล้วก็นำมาขายที่เราถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมลานมันก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับจะมีข้าวลงแป้งกับลานตากของผมเป็นกลุ่มลานมันคือเอาไปสับ
0: เพื่อไปให้เป็นอาหารสัตว์
2: ใช่
1: อาหารสัตว์
2: อาหารสัตว์ส่งออกทำเอทานอล
0: ลุงรับซื้อจากเกษตรกรอีกทีนึง
1: ใช่
0: อ๋อเข้าใจแล้ว
2: ผมเป็นคนแปรรูป
0: ต้องใช้พื้นที่เยอะไหมครับลานตาก
1: ตั้งแต่10ไร่ขึ้นไปแต่ของผมประมาณ30กว่าไร
0: ่แสดงว่าอย่างคุณลุงนี่ถือว่าไม่ใช่ชาวสวนแต่ถือว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
1: ก็ลักษณะ
0: ทำผลผลิตเกี่ยวทางการเกษตรนี่ผลประกอบการดีไหมครับ
1: ก็ถ้าปีนี้ก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าสินค้าภาคเกษตรนะถ้ามันจะดีมันต้องมีในเรื่องของค่าเงินแต่ค่าเงินบ้านเรามันแข็งมากตอนนี้31บาทต่อในขณะเวียดนามซึ่งเขาเป็นคู่แข่งนะเวียดนามค่าเงินเขาอ่อนลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่งออกเราสู้เขาไม่ได้
0: ก็คือ1ดอลเท่ากันเขาได้ปริมาณเยอะกว่า1ดอลลาร์เราจะได้ปริมาณน้อยกว่าเพราะค่าเงินเราแข็งกว่า
1: ใช่ก็ค่าเงินก็อ่อนค่าเงินอ่อนเนี่ยมันจะทำให้ทั้งท่องเที่ยวด้วยนะคนจะมาถือว่าคนจะมาเที่ยวไทยเนี่ยมันก็อย่างจีนเนี่ยเมื่อก่อนผมไปเนี่ยผมต้องแลก5 บาท 5 บาท 10แต่ตอนนี้มันเหลือประมาณ4 บาท 60 4 บาท 70
0: ครับ
1: คนจีนจะมามันก็แลกเงินบาทได้น้อย
0: แต่เราจะไป
1: เราจะไปถูก
0: ใช่

0: ็รู้สึกเอ้ยเงินเต็มไปหมดเลยแลกไปเงินเท่าเดิมแลกได้เงินเยอะกว่าเดิมอย่างมันนี่เขารับซื้อกิโลกรัมละเท่าไหร่ยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ตั้งก็เป็นกิโลนะก็แต่ว่าซื้อเป็นตันตอนนี้ก็20ก็ต้องบัดเชื้อแป้ง 25% ก็อยู่ประมาณ 1,200-1,400
0: หมายถึงว่า
1: 25% ต้องวัดเชื้อแป้งในหัวมันมันจะแต่ละหัวแต่ละแปลงไม่เท่ากัน
0: ครับก็ขึ้นอยู่กับ
1: พื้นที่แล้วก็คนที่ปล
0: ูกใช่ป่ะครับ
1: พื้นที่คนที่ปลูกใส่ปุ๋ยดีไหมอะไรไหมแต่ปีนี้มันน้อยมากเพราะว่ามันมีเรื่องของโรคไปดักมันสำหลังก็เลยผลผลิตลดลงแล้วก็พื้นที่ก็ลดลงเพราะว่าราคาปีที่แล้วไม่ถึงปีที่แล้วไม่ถึง 2,000
0: ปีนี้พี่อายุเท่าไหร
1: ่ผม69
0: ลูกชายอ่ะ
2: น่าจะ32ครับ
1: เกิด37
0: แล้วก็ทำลานมันกับคุณพ่อมาตลอดเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ไม่เหนื่อยหร
2: อสนุก
0: ชอบอะไรในกิจการลานมัน
2: ได้อยู่กับเครื่องจักร
0: หน้าที่ของพี่ในลานมันคืออะไรครับ
3: เกือบทั้งหมดนะ
0: อ้าวงี้ลุงก็ไม่ได้ทำเลยสิ
3: ทำ
0: พ่อไม่ได้ทำเลย
3: ทำ
0: พ่อนับตัง
3: ผมมาเบิกตัง
0: แล้วพี่ก็คุมคนงาน
3: ใช่ผมจะอยู่เรื่องดูตั้งแต่วัตถุดิบการจัดการขายผลิตส่งแล้วก็ซ่อมบำรุงก็ดูหมดครับ
0: โอ้แสดงว่าเครื่องจักรเยอะเหรอครับ
3: ค่อนข้างที่จะต้องใช้หลายตัว
0: ผมไปชุมพรแล้วไปเจอคนปลูกต้นปาล์มแต่เขาทำสองคนสามีภรรยาแต่เขามีที่เป็นพันไร่เลยเขาก็ขับรถกระบะคนละคันแล้วก็มีลูกมืออีกคนหนึ่งออกปุ๊บเขาก็เอาไม้จิ้มปุ๊บเกี่ยวลงรถกระบะเก็บเต็มปุ๊บเขาก็ไปที่น่าจะคล้ายๆร้านเขาเรียกร้านเท
3: เป็นจุดรับซื้อ
0: วันหนึ่งอ่ะได้ประมาณ 60,000 รวมเขากับสามี2คันทำอย่างเงี้ยทุกวันผมว่าเฮ้ยสบายอย่างเงี้ยน้ำก็ไม่ต้องรดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใส่ต้องใส
3: ่ต้องหนักหน่อยอย่างที่บ้านไร่ถ้าเกิดคนก็เห็นทางใต้ว่าได้ดีนี่แหละมาปลูกก็ไม่ออกลูกกันภาคเกษตรทำต้องใส่ใจนะพี่ไม่ใส่ใจไม่ได้ผลผลิตดูเหมือนง่ายครับแต่ไม่ง่ายภาคเกษตร
0: อาชีพเกษตรกรจริงๆอ่ะมันลำบากหรือว่ามันสบาย
1: ลำบากด้วยบ้านเรามันเรื่องภาคเกษตรจริงๆมันเรื่องน้ำต้องพร้อมแต่บ้านเราอะเรื่องน้ำไม่พร้อมแล้วก็เราทำเรายังใช้เราไม่เครื่องจักรเรายังน้อยมากนะถ้าเทียบกับต่างประเทศถ้าใช้คนทำอะมันต้นทุนมันสูงแต่บ้านเราก็มาสัก 2-3 ปีนี้มาก็เครื่องจักรก็เข้ามาเยอะอ้อยก็เหมือนกันแต่ก็ยังใช้แรงคนอยู่แต่เวลาปลูกอะไรพวกนี้ของเราต้นทุนจะสูงก็อย่างคือต้นทุนพอทำแพงเนี่ย
0: เหลือกำไรนิดเดียว
1: ปีนี้ด้วยบางทีด้วย
3: ปีนึงพี่ลองคิดดูดีภาคเกษตรอ่ะปีนึงเขาทำได้กี่รอบแต่ละรอบเขาบางทีเขาบอกโอ้ได้กำไรดีได้ 5-6% แต่ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เขาติดลบอ่ะทำแล้วเป็นหนี้สินกันอย่างมันสำปะหลังเนี่ยปีนึงขุดผลเดียวพี่ลงทุนจะได้สัก 10% ได้ป่ะไม่ได้อะ
0: ลุงก็บอกว่าไม่ดีพี่เองทำก็บอกไม่ดีเท่าไหร่ทำไมพี่ทำต่อ
3: เอาจริงๆเราเป็นคนกลางเนาะตลาดจะขึ้นจะลงเราก็อยู่ตรงกลางซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็คือแข่งขันกันเองอยู่แล้วตลาดลงเราก็ลงตลาดขึ้นเราก็ขึ้นส่วนเราเอาเก็บค่าทำงานแค่นั้นเอง
0: ก็มาชิ้นเท่าเดิม
3: ใช่
0: ถือว่าโอเค
3: ใช
1: ่ไม่เท่าไม่เสมอหรอก
3: มันไม่เสมอหรอก
1: มันมี
3: แต่มันมีช่องได้ก็มี
0: ขาดทุนเกิดจากอะไรครับ
3: เราซื้อแพงแล้วขายถูกพี่เราซื้อก่อนแล้วราคาตลาดลง
0: เปลี่ยนทันทีราคาเปลี่ยนแบบวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้เลยครับ
1: อย่างถ้ามันเส้นเนี่ย

0: มันวันนี้ต้องอีก5วันถึงจะตากแห้งใน5วันบางทีอาจจะลงไปตัดละ100หรือ200แล้วก็ได
1: ้โอ้มีผลเยอะ
0: แล้วเราต้องสต็อกเพราะว่ามันสำหรับหลังเนี่ยมันจะทำได้ประมาณสัก 6-7 เดือนแล้วที่เหลือพอหน้า

0: แล้วพี่แต่งงานยังครับ
1: มีแต่งอะไรครับ
0: มีลูก
1: ยังคนแล้ว
0: มีลูกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วพี่มองอนาคตลูกต่อไปยังไงครับ
1: ก็ให้เขาเลือกสิ่งที่ชอบนะพี่ส่วนเราก็หาทุนให้เขาเขาอยากทำอะไรก็ทำ
0: แต่ไม่ได้คิดให้เขาต้องมาทำร้านมันต่อแล้วใช่ไหม
1: ก็คงพูดคำเดียวกับผมพ่อผมเนี่ยก็สิ่งที่พ่อทำไว้ก็เรียนรู้ไว้วันไหนไม่มีงานจะได้กลับมาทำส่วนเราก็ไม่ได้ตั้งใจหางานอยู่แล้ว
0: ตั้งใจอยากจะทำสิ่งที่พ่อทำนั่นแหละ
1: นี่แหละทำอย่างนี้เลี้ยงเรารอดมาเราก็กลับมาทำสิ่งที่พ่อเลี้ยงเรารอดนี่แหละ
0: คุณลุงชื่ออะไรครับ
2: เปียกฮะเปียก
0: คุณลุงเปียกผมเปิร์นะครับ
2: ครับผม
0: ยินดีที่ได้รู้จักและพี่ชื่ออะไรครับ
3: ผมกรครับ
0: พี่กร
1: ใช่
0: ผมเปิร์นะครับ
1: ครับผม
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: ครับพี
2: ่ครับผม
0: คุณลุงเปี๊ยกครับทุกวันนี้ความสุขของคุณลุงเปี๊ยกคืออะไรครับ
2: ทําในสิ่งที่มันไม่ได้เหนือบ่าปลาแรงกับเราทําสบายๆนะเราก็งานก็ทําเท่าที่เราทําไหวไม่ได้ไปลงทุนเยอะๆทําเยอะๆแล้วก็เรียกว่าก็สอนลูกว่าถ้าทําอะไรถ้ามือเอื้อมไม่ถึงก็อย่าไปทําบางคนพอทําปีนี้รู้สึกจะดีหน่อยก็กู้มาลงทุนมาทําอะไรเยอะๆเน
0: ี่
2: ยนะแล้วมันจะลําบาก
0: แล้วความสุขของพี่กรทุกวันนี้คืออะไรครับ
1: ของผมอะง่ายดี
0: ผมดูว่าพี่ชอบแย่พ่อนะใช่ป่ะสนิทกับคุณพ่อ
1: ครับค่อนข้างที่จะเขาทำอะไรมีความสุขแล้วก็พาเขาทำเขาให้เราทำงานอะไรเราก็ทำ
2: ไม่จริงอะมั้งไม่จริงอะมั้งมึงเถียงตลอด
0: แล้วความทุกข์ของพี่คืออะไรครับ
1: ของผมหายากครับ
0: ไม่มีเลย
1: ของผมจะยากเรื่องทุกข์ผมค่อนข้างที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วกันแล้วก็ปัญหาที่เกิดก็คือรู้ว่าผิดแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็จะไม่ทำซ้ำ
0: ผมชื่อเปิร์นะครับ
1: ครับพี่เปิร
0: ์นยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่กรณ์คุณพ่อเปี๊ยกยินดีที่ได้รู้จักครับคุณลุงเปี๊ยก
2: สวัสดีคร
0: ับ ไปแล้วครับ

0: มีถั่วแระขายในตลาดไหมจ๊ะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มีหรอครับอยากกินถั่วแระถั่วต้มอะถั่วต้ม
2: ต้นเล่นโอ้ย
0: นี่เจอแล้ววิกจะมากินถั่วต้มแต่มาเจออะไรเนี่ยอันนี้อะไรครับ
3: สัตว์เป็ดกระบอกจ้าก
0: ระบอกกินยังไงครับ
3: แกะมันต้องแกะ
0: อืม
3: 20 บาท

0: ปลาอะไรครับเนี่ย
1: ปลาน้อยค่ะปลาน้อยปลาธรรมชาติ
0: ปลาน้อยแม่น้ำ
2: ปลาห้วยธรรมชาติแล้วค่ะ
0: ขายโลเท่าไหร่ครับ
2: อันนี้ถุงละ50อันนี้20บาท
0: คนเขาไปตกมาก็มาขายพี่พี่ก็มาขายอีกทีนึง
2: ไปตกขายเองค่ะลูกชาย
0: พี่ไปตกเองพี่ไปตกเองเหรอแล้วทำยังไงเอาไปทำกับข้าวยังไง
2: เอาไปทอดได้สับปลาเห็ดได
0: ้นี่พี่ตกมาเองหมดเลย
3: ไม่รับลงมาให้ลูกไป
0: แล้วพี่ตกเอง
3: ปลาน้อยอาหารเอง
0: นานไหมกว่าจะได้เท่านี
3: ้ก็นานอยู่ค่ะ
4: เป็นวัน
0: เป็นวันและนี้ฮะยัดเอง
3: ค่ะข้าวหลาม
0: แล้วตัดข้าวหลาม
3: ตัดข้าวหลามโบราณ
0: ตัดไม้ไผ่เองไหม
3: ตัดไม้ไผ่
2: ที่บ้านไปตัดจ้ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
3: ใส่ชื่อปลาค่ะ
0: ชื่อปลาด้วยขอบคุณนะครับพี่ปลา

0: มีปลาดิปลาอะไรครับปลาดุกแล้วไม่โดนแง่งมันหรอ
1: กินแล้วคร
0: ับแล้วพี่เอาดินน้ำมันอ๋ออุดนะอุดน้ำไว้กำลังจะเปลี่ยนน้ำเหรอครับถ้าไม่เปลี่ยนมันจะตายเหรอครับ
1: มียักษ์กันนะ
0: แปลว่าอะไร
1: คือมันน้ำมันเสียแล้วนี่มันก็จะหาที่ไปมันก็ต้องยักกันยักกันในน้ำแล้วก็กินกัน
0: กินกันเอง
1: กัดกันเนี่ย
0: อันนี้ไปหามันจากไหนครับเนี่ย
1: อันนี้ไปเอามากับสักอ่างทอง
0: อ่างทอง
1: กับกระลาดอ่างทอง
0: โอ้เยอะมากเลยอะพี
1: ่ก็มาทีก็200กิโลครับ
0: 200กิโลแล้วที่อุทัยไม่มีคนทำปลาดุกเหรอครับ
1: มีหลายก็มีครับ
0: อ้าวทำไมต้องไปอ่างทอง
1: เพราะอ่างทองเป็นตลาดใหญ่เลยครับเป็นแพปลาโดยเฉพาะเลยครับปลาซิซี่ยังไม่รวมวิธีตลาดที่อ่างทอง
0: อ๋อผมเพิ่งรู้น้ำเริ่มใสขึ้นแล้วพี่ตกปลาป่ะ
1: ก็ตกครับ
0: ตกที่ไหน
1: ก็จะเป็นแพปลาหันคา
0: หันคา
1: ดีเราก็ไปเอาปลาช่วงว่างแล้วก็ตก
0: คือเขามีแพอยู่ในแม่น้ำเหรอ
1: ใช่ครับแม่น้ำเจ้าพระยา
0: อ๋อแล้วเราก็ตกข้างๆแพ
1: ใช่เวลาเรารอปลาเราก็ตกหา
0: แล้วได้อะไรบ้าง
1: เฮ้ยได้พวกตะสวาย
0: ได้สวาย
1: พวกเตปูปลาตะเพียนพวกนี้
0: โอ้แล้วเอามาขาย
1: ขับไม่เอามาขายเราวันไหนอาจารย์กำลังมาขาย
0: ทำไมพี่ถึงเลือกขายปลา
1: ก็ต่อกันมาครับปู่ย่าตายายคร
0: ับอ๋อขายมาแต่ปู่ย่าตายายแล้ว
1: บางทีก็จะรวม30กว่าปี
0: แล้ว30ปีแล้วแล้วเวลาขายนี่ต้องสับให้เขาป่ะ
1: ก็ถ้ามีลูกค้าไปแกงเราก็สับหน่อยครับเสร็จแล้วอย่างเอาไปย่างแล้วก็ปั้งจะมีปลายักษ์แต่ก็เต็ม
0: ไหนพี่สีขาวๆเนี่ยเหรออ
1: ุ้
0: ย
1: โอ้เวลามันกัดกัน
0: เอ้ยคัดทิ้งเลยเหรอพี่
1: อย่างนี้ไม่จริงครับเดี๋ยวก็ต้องเกิดแต่ข้าวบนครับเป็นกระดูกยาง
0: อ๋อคืออย่างนี้ถ้าเกิดมันเพนแผลแล้วเนี่ยเราขายไม่ดี
1: มันจะไม่สวยคร
0: ับ จะไม่สวย
1: ครับ
0: เราคัดออกเราไปย่างเลย
1: ใช่ครับทิ้งเสาย่างทิ้ง
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อตั๊กครับ
0: พี่ตั๊กผมเปอร์ครับพี่ตั๊กยินดีได้รู้จักนะครับพี่มีพี่น้องไหมพี่ตั๊ก
1: มีครับ
0: แล้วทำปลาทุกคนเลยป่ะ
1: น้องยังเรียนอยู่ครับ
0: ขายดีไหมพี
1: ่ก็ขายดีครับปลายิงปีใหม่ขายดีก็คนเยอะ
0: แล้วพี่ตั๊กเลี้ยงปลาที่บ้านไหม
1: ไม่ได้เลี้ยงนะครับเสื่อมรักสั่งเราอย่างเดียวครับไปเอาจากแพเลยคร
0: ับแล้วกินมาทุกชนิดยัง
1: เกือบทุกชนิดแล้ว
0: ปลาแรกกินแล้ว
1: ปลาทะเลยังไม่ได้ถ้ากินหรอก
0: ปลาแรกรสชาติเป็นไงครับ
1: ปลาแรกรสชาติมันก็กินเหมือนปลาเนมนะครับปลาเนมปลาตะชิม
0: รสชาติเหมือนกัน
1: เนื้อมันก็จะแข็งกว่าพวกปลาเนมปลาชิม
0: แล้วปลาเทโพปลาสวายอ่ะ
1: ปลาเทโพปลาสวายถ้าเป็นปลาสวายคาวจะเยอะครับถ้าเทโพถ้าเทโพมันก็จะหวาน
0: ปลาบึกอะครับ
1: ปลาบึกก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะมันคาวเยอะกว่าพวกปลาพวกนี้ครับ
0: เป็นคาว
1: ครับ
0: ปลาคัง
1: ปลาคังนี่ก็จะเอาไปปลาเล่เหมือนกันครับปลาเล่พวกบอร้อนบอพวกมอสตี
0: ้ปลาอะไรพี่ชอบสุดของโปรดอร่อยสุด
1: ปลานิลปลาตะเซียนด้วยนะครับต้มเผาอะไรพวกนี
0: ้ไปแล้วพี่ตั๊ก
1: ครับ
0: ผมเปอร์ครับยินดีให้รู้จักนะครับ

0: มาแล้วครับยายสวัสดีครับ
1: เจริญจ้า
0: อยู่บ้านไหนกันครับ
1: ที่นี่เลยค่ะ
0: สมัยก่อนตอนเขายังไม่ทำถนนยังไม่ทำอันนี
1: ้คลองธรรมดาม
0: องมาไกลๆเหมือนบ้านอยู่บนเขากันนะครับใช่ครับผมก็เลยเดินมาดู
1: คือทำอะไรคะเนี่ย
0: มาเที่ยวบ้านไร่ครับ
1: อยู่ไหนกันนะคะ
0: มาทำความรู้จักบ้านไร่ครับ
1: อยู่มาจากไหนลูก
0: มาจากช่องไทย PBS ครับ
1: อ้าวไปลงข่าวหรือเปล่าเนี่ย
0: ใช่แล้วแล้วใครแคมปิ้งอยู่เนี่ยครับ
1: หลังนี้เป็นบ้านนอกดาวแล้วแต่นี่ก็ลูกเขยก็มานอนเฝ้ารถ
0: เขานอนนี่ทุกวัน
1: นอนทุกคืน
0: เออแปลกดี
1: นอนเฝ้าของแบบไงรับบรรยากาศเย็น
0: ๆแสดงว่าอากาศเย็นใช่ไหมครับตอนกลางค
1: ื
0: น
1: เย็นหนาวกลางคืนหนาวแต่วันนี้มันเบาลงแล้วเนี่ยตอนนั้นโอป่านี้หนาวไปแล้ว
0: ตอนกลางคืนคุณยายนอนไม่เปิดแอร
1: ์ไม่เปิดแล้วหนาว
2: แอร์ก็ตายชักเลย
1: สามผืนนู่นเสื้อก็สามตัวนู่น
0: โอ้มันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: เย็นเจี๊ยบนี่มันผ่อนลงแล้วเนี่ยเบาลงแล้วเนี่ยตอนก่อนหน้านั้นโอ้โหหนาวจริง
0: ๆ10องศาได้ไหมครับ
1: กว่าป่ะว่าบางทีเมื่อวานเนี่ยรู้จักไม่ได้16หรืออะไรนี่เนี่ย
0: แล้วคุณยายเป็นพี่น้องกันป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นญาติกันไหมครับ
1: ญาติทางห่างญาตินับถือกันนะจ๊ะ
2: แบบรู้จักกันก็นับถือกันไปเรื่อย
0: และนั่งคุยตรงนี้กันทุกเย็นเลยเหรอครับ
2: ก็วันนี้ก็มารวมกันคุยกัน
1: บางทีไอ้ยายคนนั้นก็มาหากันเลยมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี
0: ้แล้วคุยกันเรื่องอะไรคร
1: ับ อะไรก็ไปเรียบเลย
0: คุณยายเกิดบ้านไร่ป่ะครับ
1: เกิดบ้านไร่จ้ะ
0: คุณยายเมื่อก่อนทำอาชีพอะไร
1: ทำไร่จ้ะ
0: ไร่อะไรครับ
1: ทำไร่ข้าวทำไร่ข้าวไร่มันนี่แน
0: ่ไร่ข้าวทำนาข้าว
1: ทำไรจะฟาเขาไปนู่นทำไร
2: บนเขาน
1: าไม่มี
2: ทำไรแบบเรียบๆเอาจอบเล็กๆดาหญ้า
1: เล็กแวก
2: เล็กแวก
1: ชุดหลังมาก็ใช้จอบเล็กๆ
2: ก
1: ็ใหม่โบราณต้องมีแวกแวก
2: ทำโบราณ
1: ไม่เห็นไม่แวก
2: จับแวกไหม
0: ไม่ตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าจะฟังทางไหน
1: อันเล็กๆมันจะงองๆตรงนี้ไม่ล่ะแต่ก็สับจ้าง
0: เหมือนเขียว
1: แต่เล็กแต่มันสั้นมันก็สั้นแค่น
0: ี้ไว้เอาไว้ทำอะไรดึงวัชพืชเหรอครับ
2: ดาย่า
1: ดาย่า
2: ทำนาก็น้อย
0: โอ้โห
1: จ้าลูกนั่งเล่นอยู่เนี่ยนะ
2: เ
1: ป็นคู่เนี่ยลูก
2: หาข่าวไปเรื่อย
1: อย่าตัวเองให้ดีนะลูกนะ
0: คุณย่าคุยโทรศัพท์กับลูกน่ารัก
1: ใช่ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ย
0: โอ้น่ารักลูกทำอะไรครับ
1: ประกันชีวิตเ
0: ออขายประกัน
1: ขายประกัน
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: กรุงเทพจ้ะ
0: อ๋ออยู่กรุงเทพนี่เขาโทรมาจากกรุงเทพ
1: โทรจากกรุงเทพ
0: ถามว่าแม่ทำอะไรอยู่
1: อยู่กินข้าวยางทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเขาถาม
0: น่ารักเนาะแล้วคุณย่าอยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ย
1: อยู่กับสองคนกับหลานตัวเล็กพ่อแม่เขาก็เสียหมดแล้ว
0: โอ้แล้วคุณย่าก็เลยอยู่กับหลานแทนแสดงว่าคุณย่าอายุยืนมาก
1: 79ปีหน้าก็80แล้ว
0: โอ้โ
1: หน้องลูกสาว
0: นี่ก็ลูกสาว
1: จ้ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะประธานอสม
0: ประธานอสม
1: จ้ะ
0: ลูกคุณย่าเนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: โอ้แล้วดูแลผู้สูงอายุ
1: ดูแลผู้สูงอายุ
0: คุยกับคุณย่าต่อคุณย่าทำไร่นา
1: ทำไร่มาก่อนทำไร่ไปในทำนามีไร่มีทำไร่ทำไร่มันไร่ข้าวอะไรประมาณนี้
0: ไร่ข้าวไร่ข้าวมันเป็นยังไงครับ
1: มันจะมีพันธุ์ไอ้ข้าวตะแหวนข้าวเหลืองใหญ่อะไรประมาณนี้มันจะมีไม้อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ตักเป็นหลุมไปตักปุ๊บไปคนข้าวใส่กระบอกแล้วก็ใส่ปุ๊บไปอย่างเงี้ย
0: ฮะปุ๊บไม่รู้เรื่อง
1: ทำไงจะรู้
0: จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ย
2: แถวไงเราก็ติดหยอดตามแถวไป
1: แทนจอบอะไรแทนจอบประมาณนี
0: ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: อ่า
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ทำไงจะเข้าใจจะรู้เรื่องกันเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เป็นไรคุณย่าชื่ออะไรครับ
1: วันดีจ้ะ
0: ผมชื่อเปิร์ลนะครับคุณย่าวันดีวันดีที่ได้รู้จักครับโอ้โหผมชอบวิธีการคุยของคุณย่ามากน่ารักคุณย่าต้องชอบฟังเพลงแนวหมอลำไหม
1: หมอลำ
0: ชอบใช่ไหม
1: เมื่อก่อน
0: ว่าแล้ว
1: เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นนะตอน16 17ไปไล่คนเดียวปั่นจักรยานไปมาแล้วโอ้ชายเขาไปแค

0: นู้นนะ
1: จักรยานสีอะไรครับ
0: สีอะไรดำดำเราลืมไปแล้ว
1: สีดำดำแล้วไงต่อครับไปชายเขา
0: ไปปั่นไปคนเดียวมีไอ้นั่นนะไอ้พวกกลมบ่อไม้เนาะตอนนี
1: ้มีต้นไม้อะไรบ้างครับระหว่างที่ปั่น
0: เยอะแยะต้นไม้ใหญ่มีแต่มันเป็นทางเกวียนไปแล้วสมัยก่อนไม่ใช่ทางเกวียนแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งเป็นอะไรไปเงี้ยปั่นรถพอดีไอ้พวกกลมบ่อไม้ก็พายปืน
1: ปืนอะไรครับ
0: ปืนไอ้พวกอนุรักษ์ป่าน่ะ
1: โอ้แล้วนี่ปืนสั้นหรือปืนยาว
0: ยาว
1: ปืนยาวยาวมากมั้ย
0: ก็พายก็พายบาดแล้วก็ถึงนี่แน่
1: ถ
0: ึ
1: งนี่เลย
0: เหมือนปืนลูกซองไงนะ
1: ลูกซอง
0: จ้า
1: เมื่อไหร่จะเรื่องจบเนี่ย
0: แล้วจับแฮนด์รถป้าไอ้จับแฮนด์รถยายมาเลย
1: เขามาจับรถ
0: จับแฮนด์รถ
1: จับจักรยานเราเนี่ยนะจักรยานสีดำจักรยานสีดำ
0: ใหญ่ที่สันละลิกใหญ่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลย
0: มาอยู
1: ่จ่ายตาตุ่ม
0: มาอยู่ตาตุ่ม
1: ตาตุ่มเลยแล้วไงต่อ
0: กลัวไง
1: กลัว
0: กลัวก็จะสมัยเดี๋ยวนี้นะคงจะเอาไปข่มขืนเอาไปอะไรก็ไม่รู้ไปนะ
1: โอ้โอ้โอ
0: ้เมื่อก่อนกลัวไม่แล้ว
1: คุณย่าสวยด้วยใช่ไหมสมัยก่อน
0: ไม่รู้กันอยู่ที่คนชอบแล้วคนชอบก็มาสวยคนไม่ชอบก็ไม่สวยก็มีที่คนชอบเหมือนกัน
1: นะ
0: ว่าร้อนน้ำตาไหล
1: แล้วยังไงต่อครับคุณย่า
0: แล้วถามอะไรแล้วให้ยายตอบอะไรล่ะไม่ได้ถามอะไรอ่ะ
1: ก็ย่าเล่าว่าสมัยก่อนขี่จักรยานขี่จักรยาน
0: ไปไล่
1: จะไปขับไปไล่ขับไปคนเดียว
0: ไปคนเดียว
1: จักรยานสีดำผ่านต้นไม้อะไรบ้าง
0: อยู่เยอะแยะเลย
1: ต้นไม
0: ้ดูไม้แดงไม้ไผ่ไม้ผักอะไรเยอะแยะ
1: แถวนี้เหรอแถวนี้เหรอ
0: ไปนู้น
1: ปูนปูนเลย
0: ปูดเลยชายเขาลิบลิ้วนู่นนะ
1: เขาลูกไหนครับ
0: อุ้ยมองไม่เห็นหรอกแต่นู่นก็ยังไม่เห็นเลยต้องไปถนนก็ยังไม่เห็นมันไกล
1: ไกลมาก
0: ไกลมาก
1: แล้วเป็นตรงนี้เป็นป่าหมดเลย
0: แถวนี้ก็แถวแรกก็เป็นป่าป่ากล้วยป่าหมากป่าเผาเนี่ยที่สวน
1: ก็เป็นสวนแล้วแหละ
0: เป็นสวน
1: แล้วไงฮะมีสัตว์ป่าไหมครับ
0: ที่นี่นะไม่มีบนเขาแล้วมีนู่นนั่นเขานั่น
1: เขานี่มีเหรอครับ
0: หัวนานั่นก็เรียกเขาหัวนามี
1: มีสัตว์อะครับ
0: มี
1: มันใกล้นิดเดียวเองนะครับ
0: เก้งมี
1: อุ้ย
0: เมื่อก่อนมีเสือมีอะไร
1: รู้ป่ะมีเสือด้วยเหรอครับ
0: เมื่อก่อนมี
1: คุณย่าเคยเจอ
0: ไม่เจอแต่ว่าเขาเจอกัน
1: เดี๋ยวนี้ยังมีเก้งอยู่ไหมครับ
0: ก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงร้องเมื่อก่อนร้องเรื่อยเนี่ย
1: ร้องยังไง
0: ปี๊บเลยเนี่ย
1: ปี๊บ
0: ปี๊บอย่างดัง
1: ปี๊บปี๊บเสียงเก้ง
0: ดังมากลัวด้วยตอนเด็กๆอ่ะ
1: กลัวเก้ง
0: มาเสียงร้องมัน
1: เหมือนผี
0: โกมเหมือนโกม
1: เนี่ยคล้ายๆผี
2: ป้าไปขายขนมมาลองนี่เนี่ยไปแบบตีสามนะ
1: ผีเหรอฮะ
2: อยู่เขานี่แหละ
1: ผี
2: หรืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหรีบรุนรถใสใหญ่เลย
0: นกไอ้นั่นก็
2: มาลองปี๊บปี๊บปี๊บโอ้โหไปจังแล้วยายไปอย่างสุดชีวิตเลยรุนรถใสไปขายขนมตลาดด้วยนะ
1: ขี่กำลังถือไหนนะจักรยานสีดำขี่จักรยานสีดำไปผ่านป่าไปไม้แดงไม้อะไรปุ๊บ
0: เจอเยอะหมดเป็นป่า
1: แล้วเจอใครนะ
0: กลมป่าไม้
1: เจอป่าไม้ถือปืน
0: แล้วพายปืนคนละกระบอกสองคนมาจับเห็นรถ
1: เขาจับแล้วทำไมอ่ะ
0: คุยสิย่าจะไปคุยอะไรเขาได้สั่นเหมือนลูกนก
1: เขาคุยอะไรเขาคุยอะไรกับเรา
0: จะไปไหนครับอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไป
1: เขาพูดเพราะนี
0: ่พูดเพราะแต่กลัว
1: เขาก
0: ลัวเขาที่ไม่เคยแค่หกสิบเจ็ดเองไปอะไรอะวัยรุ่นเลยเนาะกลัวมาก
1: เดี๋ยวก่อนเราคุยเรื่องนี้กันทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวอะไรคือจุดเริ่มของการเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวขอนึกก่อนเรื่องข้าว
0: คร
1: ับ แล้วคือว่าเมื่อก่อนคุณย่าทำไร
0: ครับ
1: แล้วมันมาเข้าเรื่องจักรยานได้ไงก็ไม่รู
0: ้เอาก็ไปไล่ไง
1: ไปไล่
0: ไปปั่นจักรยานไปไล่ไปได้ย่าข้าว
1: ครับ
0: อะไรประมาณ
1: แล้วอ๋อผมกำลังถามเรื่องหมอลำ แล้วยายก็ขี่จักรยานเออมันไปเรื่องจักรยานยายจะเล่าว่าอะไรจะขี่จักรยานไปดูหมอลำหรือว่าอะไร
0: ยายทำไรก็ปั่นจักรยานนะที
1: ไม่ใช่แล้วหมอลำยังไงตอนสาวๆยายชอบฟังหมอลำ
0: ก็ฟัง
1: เออ
0: ก็ฟังแต่เป็นเด็กๆมันไปฟังไปกับแม่แต่ฟังไม่รู้เรื่องแต่จะไปชอบดูชอบฟัง
1: คุณย่าครับความสุขของคุณย่าวันดีทุกวันนี้คืออะไรครับ
0: ก็เราทำให้ดีที่สุดจิตใจตื่นเช้ามาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสไม่ต้องคิดอะไรให้คุณ
1: ตื่นเช้ามาคุณย่าออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกยังไงครับ
0: เตะขาไปข้างหน้าแกว่งแขนนะแล้วก็พอทำนี้เสร็จก็เอ็นไหล่ขวาแกก้มไอ้ไงอันนี้แกก้ม
1: โอ้
0: หยัดขาซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณ5นาทีอะไรประมาณนี้บางทีก็3นาทีอะไรประมาณนี้
1: ทำแบบนี้ทุกเช้า
0: ทุกเช้าจ้ะ
1: แล้วมันทำให้มันกระฉับกระเฉงขึ้น
0: กระฉับกระเฉงก็ตอนแรกก็ตื่นมาทั้งหลังทั้งเข่านะปวดมันจะไม่ไหวอะไรประมาณนี้พอทำเราออกกำลังกายแล้วก็ช่วยเราได้มันก็ไปได้ไปคล่องอะไรประมาณ
1: เมื่อกี้คุณย่าบอกว่าความสุขก็คือตื่นเช้ามา
0: จิตใจให้สดใสเบิกบาน
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่าไปคิดอะไรผุนมาอย่าไปคิดที่สิ่งที่มันไม่ดีเข้าตัวเราคิดที่สิ่งดีๆเข้าตัวเราเข้าไว
1: ้เช่นอะไรครับ
0: คิดเอ้า
1: คิดว่าเดี๋ยวเราจะถูกลอตเตอรี
0: ่ถ้าถูกมันก็ดีที่รู
1: ้แล้วความทุกข์ของคุณย่าวันดีคืออะไร
0: มันยังไงมันรู้มันคือสบายใจไปหมดอ่ะ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มี
1: อารมณ์ดีเมื่อกี้ขำจนหน้าแดงเลยตอนนี้หายละ คุณย่าวันดีผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอพระคุณมากครับที่เล่าเรื่องให้ฟังเอาไว้ช้อปปิ้งครับ
0: ขอบใจมากจ้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักครับ
0: ความผูกความเจริญกันทุกท่านทุกคนนะจ้า
1: ได้ครับพี่บุ๋ม
3: 1 2
1: 3ขอบคุณครับ
3: มาเที่ยวหรอคะ
1: มาทำความรู้จักบ้านไร่ครับ
3: อ๋อมีที่ให้รู้จักเยอะแยะเลยนะคะ
1: ที่ไหนครับ
3: ที่บ้านไร่ไปมาหมดยังคะ
1: มีอะไรบ้างครับ
3: ปางสวรรค์ไปยังคะน้ำตกปางสวรรค์
4: มันคอควายแล้วอันนี้บ้านเรานี่ถนนใต้ดิน
3: บ้านไฮไง
1: ถนนใต้ดินไปแล้ว
4: ใต้ดินมีต้นไม้ยักษ
3: ์ถ้าเป็นวันเสาร์จะมีถนนคนเดินม่องแรงด้วยค่ะแล้วก็มีตลาดเซาให้อ่
1: ะพี่จะพาไปเที่ยวไหนปะ
3: ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลย
4: ตอนนี้เหรอตอนนี้
3: มีที่ไหน
1: มีแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ปขึ้นรถลุงกันขออนุญาตขึ้นรถหน่อยนะครับเอาลุงจอดแค่นี้หรอ
1: เปล่าจะไปกวาดตรงที่หัวมุมนู้น
0: โอ้นึกว่าลุงจะกลับไปตลาด
1: เอาไปส่งได้ครับ
0: ไปครับ
2: โอเคครับจะเคลื่อนหน่อยนะครับ
0: ครับผม
2: ไม่ได้เช็ค
0: เนี่ยจอดแค่ได้หรอครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
3: สมควรธรรมะสิริครับ
0: คุณลุงสมควรผมชื่อเปอร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณลุงครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: เจอป้าผ่านที่เบอร์อะ
0: อะไรนะจ๊ะ
1: มาไม่ทันตั้งแต่เช้าแล้วบ่ายผมไม่ทันที่นี่
0: อ๋อแล้วตอนนี้ก็มาแล้วไงสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ
2: หนูชื่อหญิงค่ะ
0: หญิงพี่เปิร์ยินดีที่ได้รู้จักครับทำชาจนเลอะผงไปหมดแล้วเนี่ย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าอร่อย
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: จัดมาหนึ่ง
2: ค่ะอะไรดีคะอะโวคาโดก็มีนะคะ
0: ไม่เอาสิเอาเนี้ย
2: เอาชาไทยนะคะได
0: ้จัดมานะจ๊ะน้องหญิงจ๊ะ
2: หวานไหมคะหรือหวานน้อย
0: ปกติครับพี่หญิงครับ

0: ต้องไปทานโต้รุ่งที่ไหนพี่หญิง
1: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ร้านตุ้ยข้าวมันไก่อาหารอร่อยมาก
0: อยากกินข้าวมันไก
2: ่เขาไม่ได้ขายตอนกลางคืนแต่ว่าเป็นชื่อข้าวมันไก่แต่เขาขายเกี่ยวกับอาหารกลางคืนหมด
0: แล้วหญิงไปไหนต่อล่ะ
2: หนูไม่ไปไหนนี่อยู่ตรงนี้
0: ปิดกี่โมง
2: ปิดประมาณ1ทุ่มค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็เท่ากับเมืองปิดแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: ทุ่มนึงนี่ก็ปิดหมดทั้งเมืองแล้ว
2: ใช่หนูดูรายการที่อยู่ที่ไปทับทันหรือที่ไหนหนูจำไม่ได้ฝั่งโน้นหนองไผ่ย่างหนูจำได้หนูดูหนูก็นึกชื่อพ
0: ี่ไปทับทานไปหนอง
2: หนองไผ่ย่างหรือเปล่าคะใช่ไหมหนองฉาง
0: แล้วก็ไปอำเภอเมือง
2: หนูดูอยู่
0: หรือถ้ามาบ้านไร่อากาศดีดี
2: ไปเที่ยวแก่มะกรูดหรือยังคะ
3: อันนี้ใช่ไทยค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวนึกว่าหญิงจะเป็นคนทำให
2: ้พี่หญิงเป็นคนทำแต่หนูเป็นคนใส่แก้ว
0: หญิงขายมากี่ปีแล้ว
2: แม่หนูขายมาประมาณ8ปีหนูมาขายได้5ถึง6ปีค่ะมาสานต่อจากแม
0: ่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: หนูมาตอนเรียนจบค่ะเรียนจบมาตอนประมาณ22 23
0: จบอะไรมา
2: จบครูภาษาอังกฤษที่ราชภัฏชลบุรี
0: แล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ที่ที่บ้าน
2: มีครอบครัว
0: มีครอบครัว
2: ใช่
0: มีลูก
2: มีค่ะ
0: แล้วสามีมาอยู่ด้วยสามีเป็นคนที่ไหน
2: สามีเป็นคนอำนาจเจริญค่ะ
0: ทำยังไงให้เขายอมมาอยู่กับเราทำไมเราไม่ไปอยู่กับเขาเอออ
2: าจจะเป็นว่าพื้นที่ของเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ค่อยแบบเหมือนอย่างบ้านเราไงคะแบบหนูทำอาชีพค้าขายอะค่ะบ้านเขาอยู่อีสานคือค้าขายยากกว่าอยู่ที่นี่
0: อ๋อ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ที่นี่ค้าขายง่ายเหรอครับ
2: ใช่ค่ะตรงนี้บ้านไร่เริ่มเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะ
0: เอาเหรอผมดูคนมีกระตึ้งนึงไม่ค่อยมีเห็นคนเลย
2: มีคนนะคะถ้ายิ่งปีใหม่ที่ผ่านมาคนเยอะมาก
0: แล้วก็ไปพักที่ไหนกัน
2: ตอนนี้มีลานกางเต็นท์เยอะมากค่ะคาเฟ่เยอะมากแล้วก็แก่นมะกรูดที่คือแบบเป็นจุดแลนด์มาร์กอะค่ะที่เขาจะต้องขึ้นไป
0: แล้วสามีทำอะไรอยู่ครับ
2: สามีเปิดร้านโทรศัพท์ค่ะสามีเรียนเอกคอมพิวเตอร์จบครูมาด้วยกัน
0: ไป
2: เจ
0: ออ
2: ยู่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะเปิดร้านอยู่ข้างๆ
0: ปิดแล้ว
2: เปิดอยู่ค่ะเนี่ยยังเปิดอยู่เลยยังวิดีโอคอลอยู่เลยค่ะ
0: ชื่ออะไรอ้าว ไหนดูดิวันนี้ครับ กำลังนินทาอยู่เลยอะ ชื่ออะไรนะ
2: ชื่อเจ้าค่ะจันเจ้า
0: พี่เจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
2: จบครูมาทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่ามาเพราะว่ามีครอบครัวเลยต้องมาอยู่ที่บ้าน
0: โหนี่คุณเฟซทางกันตลอดเวลาเลยเหรอ
2: ก็หนูกำลังจะปิดร้านไงคะหนูก็โทรหาเขาว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่อะไรยังไง
0: คิดถึงกันเนาะ
2: ทั้งวันค่ะคิดถึงทั้งวัน
0: โอ้โห มีลูกกี่คนแล้วครับ
2: มี2คน
0: 2คนอยู่ชั้นอะไรละ
2: คนเล็กอยู่อนุบาลค่ะคนโตอยู่ป.3
0: ป.3แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เรียนที่ไหน
2: เรียนอยู่อนุบาลบ้านไร่ค่ะ
0: น้องเรียนที่นี
2: ่ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมัธยมจะให้ไปเรียนไหน
2: ต่อบ้านไร่วิทยาเลยค
0: ่
2: ะ
0: ก็เรียนที่บ้านไร่ยาวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เหมือนหนู
2: เหมือนหนูเลยค่ะ
0: มหาลัยอ่ะ
2: มหาลัยหนูต้องถามเขาอีกทีว่าเขาอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรไม่บังคับเพราะเรายังที่ไหนเรายังไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: ยังตอนหนูเรียนจบมัธยมอ่ะทำไมเลือกเรียนครู
2: แม่ค้าขายนะคะหนูคิดว่าข้าราชการมันน่าจะเหมาะสำหรับอาชีพค้าขายเผื่อแม่จะได้มีแบบสวัสดิการอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะได้มาขายของต่อจากแม
0: ่ค้าขายกับราชการอะไรรายได้เดียวกัน
2: ส่วนตัวหนูนะคะหนูว่าค้าขายค้าขายอ่ะถ้าเรายังมีกำลังอ่ะเรารีบหารีบโกยได้แต่ถ้าเป็นราชการอ่ะมันต้องต่อยอดไปเรื่อยๆจนอายุถึงเยอะๆถึงจะได้เงินสูงในความคิดหนูนะ
0: แล้วอย่างนี้พอเราไม่มีบำนาญแล้วอ่ะแก่เท่าเราคิดไหมว่าเราจะเอาเงินจากไหนอ่ะ
2: หนูคิดแบบนี้ค่ะหนูว่าหนูรีบเก็บตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วเก็บไว้ไปใช้ไว้ตอนแก่ก็ได้หนูคิดแบบนี้รีบหารีบ
0: แล้วตอนนี้เก็บเงินได้เยอะไหม
2: ได้ค่ะกำลังจะสร้างบ้านแล้ว
0: เก่งมาก จะสร้างที่ไหนครับ
2: สร้างในบ้านค่ะในบ้านสวนปลูกสวนไว้
0: ความสุขของผู้หญิงทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ตอนนี้เหรอคะความสุขคือได้อยู่กับลูกกับครอบครัวค่ะ
0: ความทุกข์ล่ะครับ
2: ความทุกข์ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะบอกว่าเห็นหน้าลูกเห็นหน้าแฟนเห็นหน้าแม่คือ
0: จะบอกให้นะเจ้า

0: ราะว่าเธอเฟซไทม์อยู่อ่ะแหละ
1: เห็นหน้าเขาหนูก็มีความสุขแล้ว
0: ถ้าไม่เฟซไทม์ก็พูดอีกอย่างนึงแหละเจ้าผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: ยินดีค่ะดีใจมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ติ๊กเกอร์ให้หน่อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ฝากให้พี่เจ้าด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับได้ดิครับ
1: ไอ้นี่มันแฟนคลับ
0: โอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยลูกเจ๊เล็กเหรอ
2: ลูกเจ๊เล็กเจ๊เล็ก
0: แล้วเจ๊เล็กอยู่ไหนอ่ะอันนี้เจ๊เล็กหนูพูดสำเนียงอะไร
3: สุพรรณ
0: อ๋อสุพรรณโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ของเจ๊อะไร
3: โสค่ะ
0: เจ๊โสอ่ะให้เจ๊โสติ๊กเกอร์ให้เจ๊เล็ก

0: ขอบคุณครับป้าเล็ก
1: ค่ะ
0: น่ารักจังฝีมือน้องรัชนาเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับอุ้ยทอดมันทอด
1: เป็นทอดมันโบราณนะคะ
0: โอ้ร้านป้าเล็กนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะโชคดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยู่นี่ไงในที่สุดผมก็ได้คำตอบแล้วผมเดินทั่วเมืองผ่านร้านนี้ไปแล้วแล้วผมต้องกลับมาเพราะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดแล้วเรามาพิสูจน์กันร้านนี้คือร้านสุดท้ายแล้วสำหรับคนนอนดึกตุ้ยปิดกี่โมงครับ
2: 5 ทุ่ม
0: เนี่ยคือร้านสุดท้ายแล้วถ้าหลังจากตุ้ยก็ไม่มีใครเปิดแล้ว
2: ค่ะ
0: อะไรอร่อยล่ะจ๊ะลูกสาวตุ้ยมาเร็วแล้วลุงตุ้ยไปไหนอ่ะ
3: ต
0: ุ้
3: ยอยู่สวนค่ะ
4: ที่สวนค่ะ
0: สวนอะไรจ๊ะมีสวนอะไรจ๊ะ
4: สวนทำเหมือนเป็นรังกางเต็นท์
0: นะ
4: คะ
0: อ๋อทำรังกางเต็นท์ด้วยชื่ออะไรกางเต็นท์ตุ้ยกางเต็นท
4: ์บาลายแกงแคนยอน
0: แล้วมันมีแกงแคนยอนเหรอ
4: มันก็คล้ายๆอยู่ค่ะ
0: คล้ายๆนาตาโพเหรออ
4: ันนี้จะเป็นสระใหญ่ๆ
0: อ๋อไม่ต้องไปเที่ยวพี่ชื่ออะไรครับ
4: ปีค่ะ
0: พี่ปีอะไรดัง
4: ที่เนี่ยเหรอคะจะทานอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
4: ไหม
0: ใช
4: ่ก็เผื่อว่าเขาจะสั่งเป็นผัดฉ่าปลาคังอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีอะไรอีก
4: ยำสามกรอบไหมคะยำสามกรอบ
0: ไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาสั่งเพิ่มขอบคุณนะครับพี่ปี
4: ค่ะ

0: และนี่แหละครับคือผลงานของร้านตุ้ยข้าวมันไก่นะครับอ้าวพี่ตุ้ยมาแล้ว
1: ครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหในที่สุดลุงตุ้ยก็มาเชิญครับลุงตุ้ย
1: จริงไหนกันเนี่ย
0: ช่องไทย PBS ครับลุงตุ้ยนั่งเลย
1: ทุกคนครับ
0: โอ้โหเมื่อกี้ผมอะไปถามใครก็แล้วแต่ร้านดึกๆต้องไปกินที่ไหน
1: ครับผม
0: ก็บอกให้ไปร้านลุงตุ้ยข้าวมันไก่ต้องไปทานโต้ลุงที่ไหนพี่หญิง
2: ตรงนี้ใช่ไหม
3: ร้านตุ้ยข้าวมันไก่อาหารอร่อยมาก
0: ซึ่งไม่ได้ขายข้าวมันไก่ตอนกลางคืนขายข้าวมันไก่ตอนเช้าตอนกลางคืนขายข้าวต้มปิด5 ทุ่มแต่คนชื่อตุ้ยไม่ได้ทำสักอย่างเลยเพราะคนชื่อตุ้ยอยู่รีสอร์ท
1: ผู้อยู่เบื้องหลัง
0: พี่ตุ้ยทำอะไรอยู่แล้วครับตอนนี
1: ้ก็เป็นสทอยู่ที่นี
0: ่แล้วที่ไปอยู่รีสอร์ทเมื่อกี้ไปทำอะไรครับ
1: ดีเรากินกรรมการกับถนนคนเดินเราก็รวบรวมกรรมการที่เราเปิดถนนคนเดินมาแล้วก็เรามากินปีใหม่กัน
0: ไปเลี้ยงปีใหม่ที่รีสอร์ท
1: ก็คุยกันก็คุยเลี้ยงปีใหม่แล้วคุยคอนเซ็ปต์ว่าเราจะทำอาทิตย์หน้าเราจะทำอะไร
0: โอ้พี่ตุ้ยเป็นคนทำถนนคนเดินด้วย
1: ใช่
0: อ๋อที่บอกว่าทุกวันเสาร์เนี่ย
1: เป็นคนที่เริ่มตรงนี้ข
0: ึ้
1: น
0: มาตั้งแต่ทำนี่เศรษฐกิจดีขึ้นไหมครับ
1: มาก
0: มากเลยเหรอหมายความว่าชาวบ้านค้าขายได้ขึ้นมีคนมาเที่ยว
1: ลองมาดิคนดูในเพจก็ได้ของถนนคนเดินครับท่านนี้

0: คึกคักมากนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดอื่น
1: ๆโอ้โหมาคือมันเกินคาดเลย
0: โอ้
1: เกินคาดที่เราหวังว่าคนจะมาคิดว่ามันจะมาแค่นี้แต่ว่ามันมาเยอะ
0: เออซึ่งก็ทำให้เงินก็ไหลหมุนเวียนเข้าสู่
1: สะพัดเยอะตอนนี้เรากำลังรวบรวมว่าแต่ละร้านเขาได้วันเท่าไหร่ที่เราทำว่าเงินมันสะพัดกับอำเภอมาได้เท่าไหร่
0: ความสุขของลุงตุ้ยที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับ
1: เราเห็นบ้านไร่มันสิ่งที่มันน่าจะพัฒนามากกว่านี้อีกเยอะเราก็เลยคิดว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่ว่าเราจะขอทำตรงนี้นะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านไร่มันจะดึงเข้ามาคือเราอยากจะให้บ้านไร่มันพัฒนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ตอนเริ่มทำตอนที่ต้องไปบอกให้บ้านนู้นบ้านนี้มาช่วยกันเปิดร้านเนี่ยยากไหมครับ
1: ไม่ยากเลยเพราะว่าคนที่ไม่มีพื้นที่ขายเยอะเพราะว่าตลาดเรามันเล็ก
0: เขาพร้อมอยู่แล้ว
1: เขาอยากเปิดพื้นที่ขายของแต่เราไม่มีพื้นที่เขาพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเขามาเลยตอนนี้มา200กว่าล้านที่ไม่พอ
0: ที่ไม่พอแล้วแล้วลุงตุ้ยมีความทุกข์ไหมครับ
1: มันไม่มีความทุกข์มีแต่ความกังวลหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็เราก็ช่วยกันแบบเราก็เฮ้ยทีนี้เราก็ปรึกษาพวกเราก็มีอะไรก็ช่วยกันนะบางทีเราอาจจะไม่ถึงก็ช่วยกันไม่เต็มที่ก็ช่วยกันก็ได้ใครมี IQ ใครมีไอเดียตรงเนี้ยมาช่วยกันเสริมมาเราวางแผนคนเดียวไม่ได้ต้องมาดึงคนนู้นมาคนนี้มา
0: ผมชื่อเปอร์ครับคุณลุงตุ้ยยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

0: ตั้งเวลาของยินดีที่ได้รู้จักแล้วนะครับขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้นะครับผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS Instagram และ TikTok ของยินดี _ไทย PBS รับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือได้ครับที่ www.vipha.me หรือที่แอปพลิเคชันวิภานะครับทั้ง Android และ iOS โหลดดูได้เลยนะครับ Have a nice dayยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่บ้านไร่อุทัยธานีครับขอบคุณนะครับลุงตุ้ยครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณลุงเปี๊ยกพี่กรณ์ลุงลุยพี่ปลาคุณย่าวันดีคุณย่าสำราญน้องม่อนพี่บุ๋มลุงสมควรพี่หญิงน้องรถพี่เล็กเจ๊โสพี่ปรีลุงตุ้ยและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
1: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.vipha.me และ Vipha Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง1มิถุนายนเซอร์เดวิดแอตเทนเบอร์จะมาเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลซึ่งสมบูรณ์เท่าที่เคยพบอสุรกายยักษ์แห่งทะเลจูราสสิก2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
4: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
3: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
5: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายเรื่องอะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
3: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: อาจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
7: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
8: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
7: อันนี้ฝันไปไหมสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
9: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
7: รุ่นนี้ไม่หวัง
9: เราก็ต้องเริ่ม
7: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
8: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ
10: Many story here, many bad story. If you do movie, you must 1,000 movie more.
11: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
12: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่ แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสทั่วประเทศวันแรกคึกคักพบบางพื้นที่โอนจ่ายมีปัญหาสัญญาณเน็ตไม่เสถียร
1: ปฏิบัติการค้นหาชาวลาวอีก2คนต่อเนื่องกู้ภัยไทยลาวพบปล่องถ้ำต้องสงสัยและเสียงหินครูดพบอุปสรรคฝนตกหนักและระดับน้ำถ้ำและระดับน้ำในถ้ำสูง
0: เสรีพิสุทธิ์ลงพื้นที่บุรีรัมย์ขอพบเนวินที่บ้านพักกรณีพิพาทที่ดินเขากระโดงพร้อมเตรียมเข้าแจ้งความฐานบุกรุกที่การรถไฟ
1: กองทัพอิสราเอลเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนถือว่ารุกคืบลึกที่สุดในรอบ26ปี
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้วันที่1มิถุนายน2569พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุฒนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: วันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ก็ออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันตั้งแต่เช้านะคะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็เชื่อว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ค่ะแต่เช้าวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เสถียรพอประกอบกับประชาชนบางคนไม่ได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค่ะชาวจังหวัดเชียงใหม่เริ่มจับจ่ายซื้อของในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ใช้วันนี้วันแรกโดยเฉพาะที่ตลาดแม่กวงอำเภอสันทรายหลายคนบอกว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีค่ะแม่ค้าก็เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายที่ซบเซามานานแต่ปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือการรับเงินจากเครื่องสำรองหรือที่เรียก

0: ว่าเครื่องพนักงานยังไม่สามารถสแกนรับเงินได้ค่ะ
1: เครื่องที่2ที่ใช้สำหรับร้านนะคะมันใช้ไม่ได้มันต้องใส่ซิมอีกอันนึงมันแชร์เครื่องหลักอ่ะใช้ยากมันต้องใส่ซิมแล้วก็แชร์ใช้หลายๆเครื่องไงเวลาคุณมาใช้ไม่ได้ใช้พร้อมซิมมันหลายคนใช้ทีเดียวอ่ะมันต้องใช้สัก2หรือ3เครื่องมันถึงจะทันปัญหาตรงนี
0: ้ที่จังหวัดกำแพงเพชรประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเฉพาะบริเวณตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรร้านค้าพร้อมใจกันติดป้ายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าจากการสอบถามผู้มาใช้สิทธิ์ก็บอกว่าเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อลดภาระของครอบครัวค่ะ
2: วันนี้มาซื้ออะไรฮะ
3: ข้าวสารน้ำมันค่ะ
2: รถเติมเงินไปเท่าไหร่วันนี
3: ้ก็เติมไว้500เอาไว้ใช้ทุกวันค่ะซื้อตุนข้าวสารไข่ปลากระป๋องค่ะ
2: การสแกนจ่ายอะไรยุ่งยากไหม
3: ง่ายค่ะถ้าเติมเงินไว้ตั้งแต่แรกก็จะสะดวกทั้งคนรับแล้วก็คนสแกนค่ะ
0: ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าก็บอกนะคะว่าระบบการสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันไม่มีความยุ่งยากสะดวกสบายรวดเร็วทางนี้ก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและช่วยให้ยอดขายของทางร้านเพิ่มมากขึ้นค่ะ
4: ตอนนี้คนกำลังยังไอ้นี้อยู่ไงยังไม่แน่ใจว่าจะเติมยังไงเงินจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังสับสนอยู่แต่บางคนที่เคยใช้แล้วเขาก็จะง่ายหน่อยกดปุ๊บเขาก็ใช้ได้เลยง่าย
2: คิดว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการขายเราดีขึ้นไหม
4: ดีน่าจะดีขึ้นนะคนละครึ่งอะค่ะเพราะว่าส่วนมากไอ้ตอนที่ยังไม่มีคนละครึ่งมันจะเงียบถ้ามีแล้วก็จะอาจจะอัพขึ้นมาอีก
0: ที่จังหวัดพิษณุโลกประชาชนเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เช้าเจ้าของร้านอาหารประเภทของทอดก็บอกว่าปกติการซื้อขายค่อนข้างเงียบนะคะแต่พอมีโครงการนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะ
5: ถ้าใจปกตินะปกติธรรมดาจะไม่ค่อยคึกๆแต่พอมีคนละครึ่งปุ๊บวันนี้คึกๆแทบเจ้าเลยครับก็จะมีลูกค้าบางคนที่อาจจะงงๆนิดนึงว่าเข้ายังไงบางทีครับ
6: เราก็ต้องช่วยเขาหน่อย
5: ช่วยครับจะใช้ได้ใช้โอเคเลยดีมาก
6: ครับจะใช้ไปเท่าเลย
5: ครับผม
0: ที่ตลาดสดบ่อนไก่เขตเทศบาลนครสวรรค์นางสาววิการดาทศกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ออกมาซื้อของใช้จำเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ก็ไม่พบปัญหาการใช้งานค่ะ
7: มาซื้อหมูโดยตรงเลยค่ะมาใช้สิทธิ์โดยตรงเลยดีกว่าเพราะว่าง่าย
8: ๆเคยรับสิทธิ์มาแล้วกี่ครั้ง
7: ครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วครั้งนึงเมื่อตอนคนละครึ่งอะค่ะพอมาเฟสนี้ก็มันได้ช่วยเราอะค่ะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายก็เลยสนใจลงไปอีกเฟสหนึ่งก็เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังค่ะรัฐช่วยจ่ายด้วย
8: ก็ถือว่าวันนี้วันแรกมาแต่เช้า
7: วันแรกเลยค่ะมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะ
0: เจ้าของร้านโชห่วยในจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกว่าตั้งแต่เช้ามีประชาชนเดินทางมาเลือกสินค้าโดยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้คึกคักมากขึ้นค่ะ
9: ปัญหาที่ติดก็แบบมัน60-40เนาะรอบเนี้ยลูกค้าก็ชอบถามว่าเขายังใช้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการสับสนแล้วก็งงกันวันแรกก็จะติดขัดกันเรื่องใส่รหัสผิดบ้างไรบ้างประมาณนี้ค่ะ
8: แต่ก็เริ่มมีคนมาใช้แต่เช้าเลย
9: มากันแต่เช้าแล้วค่ะตั้งแต่6 โมงก็มารอใช้กันแล้วค่ะ
0: ที่จังหวัดศรีสะเกษการใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวไม่คึกคักนะคะอาจจะเป็นเพราะวันแรกแม่ค้าขายข้าวแกงก็บอกว่าลูกค้าทยอยมาซื้ออาหารปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตลูกค้าบางคนก็ไม่ได้เติมเงินผ่านแอปเป๋าตังค์การจ่ายเงินก็ค่อนข้างช้าลูกค้าก็เลยต้องรอคิวซื้อสินค้ากันนานขึ้นค่ะ
10: เมื่อรอบที่แล้วฮะคนละครึ่งก็ต้นก็ขายได้ดีทีเดียวค่ะเรามีคิดว่าน่าจะมากขึ้นเพราะว่าสัดส่วนการจ่ายรัฐช่วยมากจ่ายมากกว่าเดิมคือรัฐถูกปิดประชาชนจ่าย40แค่นั้นค่ะ
0: ต่างจากชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ออกมาใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้านะคะส่วนตลาดในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้ายังไม่ได้จัดทำป้ายการรับชำระเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางร้านเขียนด้วยลายมือไว้หน้าร้านค่ะลูกค้าบางส่วนก็เลยไม่กล้าเข้ามาใช้บริการพ่อค้าแม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนทำให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

0: ของเป็นแม่ค้าเราก็ต้องแนะนำว่าพี่ใช้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้ลูกค้าตรงนั้นเยอะเพราะว่าเราแนะนำเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะเอามาใช้กันเยอะเลยค่ะ
1: อ๋อคือเขาอะลูกค้ามีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ใจว่าแม่ค้า
0: ลูกค้าส่วนใหญ่มีอยู่แล้วแต่ว่าพอแม่ค้าแบบไม่ขึ้นป้ายเขาก็ไม่กล้าถามบางครั้งใช่เราก็ต้องแนะนำว่าพี่ของหนูมีนะใช้หรือเปล่า
2: เราประหยัดขึ้นหน่อยค่ะเราก็เขาได้ช่วยเรา
1: แต่เรางงเรื่องของการเติมเงินอะไรไหมคะไม่เป็นไรหรอก
2: งงมันก็ได้ดีค่ะ
1: เราก็เติม
2: เพราะว่าร้านเขาจะช่วยให
1: ้อ๋อเราก็เติมปกติได
2: ้ส่วนมากไม่ได้เติมเอง
1: อ๋อแต่มาถึงก็แม่ค้าก็ช่วย
2: ใช่แม่ค้าช่วยเองนี่
3: ส่วนแผงผลไม้และร้านจำหน่ายทุเรียนในตลาดสดอำเภอเมืองอ่างทองก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสบุญแรกเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างคึกคักค่ะภาพรวมช่วยกระตุ้นยอดขายให้พ่อค้าแม่ค้าแต่จากการสำรวจปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุเขาก็ยังมีอุปสรรคในการใช้งานเพราะว่ายังไม่คุ้นชินกับระบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต้องอาศัยลูกหลานหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยล่ะค่ะช่วยกดยืนยันตัวตนและสแกนสิทธิ์ให้ที่พระนครศรีอยุธยาประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันไม่มากนักอุปสรรคสำคัญที่พบในวันแรกก็คือระบบสแกนชำระเงินล่าช้าใช้เวลาทำการประมาณ 2-3 นาทีค่ะลูกค้าบางส่วนที่เขาไม่อยากรอก็ตัดสินใจจ่ายเงินสดแทนคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ร้านค้าตามตลาดนัดจะมียอดขายเพิ่มขึ้นและกลับมาคึกคักอีกครั้งที่จังหวัดชัยนาทบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่เทศบาลเมืองชัยนาทก็คือคักทีเดียวนะคะประชาชนออกมาเลือกซื้อสินค้าและอาหารแห้งบางร้านต้องต่อแถวยาวก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขามียอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติเกือบ2เท่าตัวค่ะไม่ต่างจากตลาดเช้าเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีก็มีประชาชนมาเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปผักผลไม้กันอย่างหนาแน่นผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเปิดเผยว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างชัดเจนบางร้านยอดขายพุ่งสูงขึ้นถึง 150-100% เลยที่สมุทรปราการประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านสมาร์ทโฟนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องภาพรวมการใช้งานแบบระบบสแกนจ่ายรอบนี้ราบรื่นรวดเร็วยังไม่พบปัญหาติดขัดนะคะประชาชนส่วนใหญ่เขาสะท้อนบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะ
4: นอกจากการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วนะคะประชาชนยังสามารถนำสิทธิ์นี้ไปใช้กับระบบขนส่งสาธารณะได้ด้วยค่ะโดยทีมข่าวไทย PBS นะคะได้ไปลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรกก็พบว่าผู้โดยสารจำนวนมากค่ะก็ให้ความสนใจแล้วก็เริ่มทดลองใช้สิทธิ์กับการเดินทางเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากค่ะบริเวณจุดจำหน่ายตัวโดยสารภายในสถานีหมอชิตของรถไฟฟ้า BTS ก็ได้ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒได้แล้วนะคะแม้ว่าวันนี้จะตรงกับวันหยุดและมีผู้โดยสารบางตากว่าวันทำงานแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีประชาชนก็มาสอบถามถึงวิธีการใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้าทุกสายนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาค่ะโดยรัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในบางส่วนเพื่อกระตุ้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็บอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ทดลองใช้สิทธิ์กับการเดินทางโดยกำลังเดินทางไปเที่ยวสวนสยามก็มองว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยช่วยประหยัดค่าเดินทางได้จริงค่ะ
5: ก็ใช้ง่ายดีค่ะแบบว่าแค่สแกนก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
6: เดินทางไปไหนคะวันนี
5: ้ไปสวนสยามค่ะ
6: จากเดิมมันกี่บาท
5: คะ82บาทค่ะ
6: แล้วมันกี่เท่าคะ
5: น่าจะ30กว่าบาท
6: ค่ะปกติน้องๆได้ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วไหมคะทุกวัน
5: ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทุกวันค่ะ
6: มีโครงการนี้แล้วดีขึ้นไหมคะสำหรับเรา
5: ดีขึ้นค่ะก็ช่วยประหยัดเงินไปด้วย
6: อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: อยาก
6: ระยะเวลาหรือว่าเพิ่มเงินอะไรอย่างเง
5: ี้ยอ๋ออยากให้เพิ่มระยะเวลากับจำนวนเงินค่ะก็อยากใช้เยอะๆค่ะ
4: ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าสถานี BTS หมอชิตสะท้อนว่าอยากเข้าร่วมโครงการเช่นกันแต่ว่ายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและก็เงื่อนไขการเข้าร่วมนะคะจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
7: เราไม่ได้เข้าตรงนี้ครับว่าเราเข้าไม่เป็นครับผม
6: แล้วทีนี้อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยมาดูแลยังไงไหมคะพี่
7: หมายถึงว่า

0: อันนี้ต้องถามสมาชิกในวินดูก่อนครับว่าเขาจะเห็นด้วยอะไรยังไงเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยรู้แต่ว่าเราไปใช้บริการเขาอย่างเดียวอ๋อ
1: แต่ว่าของระบบขนส่งก็มีนะเหมือนเขาก็มีด้วยเหมือนกันนะคร
0: ับ ครับครับผมงั้นต้องคุยกับหัวหน้าวินผมดูนะครับ
1: มีสนใจไหมล่ะคะ
0: ก็ผมแล้วแต่สมาชิกในวินเลยครับเขาว่าไงก็ว่างั้นครับผมได้หมดนะครับ
1: แต่ว่าเห็นบางคนยืนยากยืนไม่ผ่านด้วย
0: ก็จะประมาณนั้นเพราะผมไม่ได้เก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ด้วยครับ
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการซื้ออาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นค่ะแต่ยังครอบคลุมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางรถโดยสารประจำทางของกสมกรถไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงช่วยลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเขตเมืองค่ะ
3: ในจังหวัดดีเดย์การใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้นะคะก็มีปฏิกิริยาจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันพยายามที่จะติดตามตรวจสอบการใช้เงินในงบประมาณตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจะบรรจุวาระที่ส.ส.พรรคประชาชนกับพรรคกล้าทำเสนอญัตติขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ในวันที่4 มิถุนายนนี้ค่ะนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมแล้วในวันที่4 มิถุนายน 2569ก็คือยติเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนที่จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดโดยนายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าทำเป็นผู้เสนอค่ะและน่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบไปในคราวเดียวกันก็คือยติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอขณะที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบยติทั้ง2 ยติจะมีขึ้นในวันที่4 มิถุนายนนี้เป็นคนละเรื่องกับการพิจารณาเห็นชอบให้รัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเทียบเท่าพระราชบัญญัติซึ่งจะมีขึ้นหลังการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยทั้ง2 ยติเป็นเรื่องการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายและในฐานะพรรคฝ่ายรัฐบาลนั้นพรรคภูมิใจไทยมีประชุมส.ส.ในวันที่3 มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อที่จะกำหนดท่าทีและการร่วมเป็นกรรมาธิการหรือไม่ทั้งนี้ในวันที่4 มิถุนายนนี้ยังสอดรับกับรายงานข่าวว่าศาลรัฐรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญที่ตุลาการศาลเรียกประชุมนัดแรกหลังมีมติรับคำร้องขอให้พิจารณาชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าเป็นไปตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญหรือไม่สืบเนื่องจากครม.ส่งคำชี้แจงต่อศาลตอบคำถาม3 ข้อพร้อมเอกสารประกอบ20 หน้าตามคำสั่งศาลแล้วเมื่อวันที่26 พฤษภาคมค่ะ
2: อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลค่ะที่กำลังถูกตั้งคำถามจากทางฝ่ายค้านก็คือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport ของกระทรวง DE นะคะวงเงิน 1,600 ล้านบาทค่ะว่านำไปใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ซึ่งก่อนวันหยุดยาวนะคะทางปลัด DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แถลงข่าวยืนยันว่าโครงการนี้โปร่งใสถูกต้องตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะคะล่าสุดทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงการนี้ว่าควรนำงบก้อนนี้นั้นไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ขีดความสามารถ AI ของประเทศที่ยั่งยืนหรือไม่ค่ะโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการมอบสิทธิ์ใช้งาน AI ระดับโปรให้กับประชาชนไทยจำนวน5ล้านคนฟรีเป็นเวลา1ปีนะคะผ่านงบประมาณจากกองทุน DE Fund ค่ะกำลังเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางในสังคมหลังจากที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนนั้นได้อภิปรายในสภาถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและแนวทางในการใช้

จ่ายงบประมาณของรัฐในโครงการดังกล่าวค่ะล่าสุดนายกรจติกาวณิชย์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคได้แสดงความคิดเห็นถึงโครงการนี้ผ่านทางเพจนะคะใน5ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือว่ารัฐใช้งบ 1,600 ล้านบาทแต่ยังไม่ชัดว่าประเทศนั้นได้ผลตอบแทนอะไรซึ่งรัฐแจกสิทธิ์ AI Pro ให้กับคน5ล้าน

0: เพิ่มขึ้นจึงถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุน DE Fund ที่ควรมุ่งสร้างศักยภาพระยะยาวของประเทศค่ะ 3. นะคะแม้บริษัทต่างชาตินั้นจะมาลงทุนตั้งตึก Data Center อยู่ในไทยแต่ไม่ได้แปลว่าไทยนั้นเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแม้ข้อมูลจะเก็บอยู่ในศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยแต่โมเดล AI ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีหลักนั้นยังคงเป็นของบริษัทต่างชาติอยู่ดังนั้นเมื่อหมดสัญญามูลค่าและองค์กรและองค์ความรู้ต่างๆก็ยังอยู่กับเจ้าของเทคโนโลยีเดิมไม่ได้ตกเป็นของประเทศไทยค่ะ 4. นะคะคุณกรก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องของความโปร่งใสของ TOR แล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างโดย TOR ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านโทเค็นค่อนข้างกว้างค่ะจึงมีคำถามว่าความสามารถรองรับผู้ใช้งานจริงนั้นสอดคล้องกับตัวเลขที่ประกาศหรือไม่ขณะที่ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างก็ค่อนข้างรวดเร็วค่ะจึงมีการเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ตรวจสอบความคุ้มค่าอย่างละเอียดและสุดท้ายนะคะก็มีการเสนอว่าเงิน 1,600 ล้านบาทก้อนนี้รัฐอาจนำไปใช้เพื่อสร้างการจัดซื้อระบบประมวลผลสมรรถนะสูงหรือว่า GPU Cluster เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาและสตาร์ทอัพไทยหรือไม่ก็ทำแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ AI Hub สำหรับผู้ประกอบการมากกว่าหรือไม่นะคะโดยสรุปแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คัดค้านการให้คนไทยใช้ AI นะคะแต่ตั้งคำถามว่างบประมาณ 1,600 ล้านบาทนี้ควรนำไปแจกสิทธิ์ใช้งาน AI ชั่วคราวหรือว่าควรนำไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถ AIของประเทศซึ่งจะให้ผลตอบแทนระยะยาวและยั่งยืนกว่าหรือไม่ค่ะสำหรับโครงการ THAI Passport นี้เป็นโครงการที่กระทรวง DE นั้นเตรียมเปิดให้ประชาชนคนไทย5ล้านคนหรือที่มีการเรียกว่า5ล้านที่นั่งเข้าถึงการใช้งาน Generative AI ระดับโปรหรือว่าพรีเมียมในเดือนมิถุนายนนะคะมีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มโอกาสในการนํา AI ไปใช้กับการทํางานการเรียนรู้แล้วก็การสร้างรายได้ค่ะโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวง DE ก็ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นการใช้งบประมาณในส่วนของเงินนอกงบประมาณค่ะจึงไม่มีเงื่อนไขนะคะที่จะต้องให้ที่ประชุมครม.นั้นเห็นชอบแต่ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE Fund ค่ะส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นปลัด DE ก็ยืนยันว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและตามกฎหมายตามระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดซึ่งในขั้นตอนการเสนอราคาก็มีผู้ร่วมเสนอราคามีจำนวน3กลุ่มด้วยกันซึ่งผู้ชนะการประกวดก็คือกิจการค้าร่วม TH ซึ่งเสนอราคา 1,621 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ประมาณ 1.76% หรืองบประมาณ 1,650 ล้านบาทค่ะ
1: อาสาสมัครทหารพรานถูกผู้ก่อเหตุยิงเสียชีวิตขณะเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอจะแนะจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตอนที่ผู้นำศาสนาเข้าเจรจาให้ผู้ที่อยู่ในบ้านยอมมอบตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุสุงยออำเภอจะแนะจังหวัดสงขลาขออภัยค่ะจังหวัดนราธิวาสหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวแนวร่วมผู้ก่อเหตุความรุนแรงมีข้อมูลเชื่อมโยงกับการลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่กลับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงใส่เป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดชุดสกทหารพราน46เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยิงตอบโต้ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมทั้งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวพร้อมทั้งเพิ่มกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายและหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสยังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มนักโทษหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดพะเยาค่ะเบื้องต้นก็พบว่าเป็นผู้ต้องขังชั้นดีนะคะที่เข้าเกณฑ์ที่จะย้ายไปพื้นที่คุมขังเพื่อที่จะฝึกอาชีพจึงคาดว่าน่าจะเกิดจากภาวะความเครียดค่ะ จ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายกำลังออกติดตามตัวนักโทษชายเดชรัตน์ชูคำหอมนักโทษคดียาเสพติดและอาวุธปืนค่ะหลังจากที่หลบหนีออกจากเรือนจำไปเมื่อช่วงเวลา15

0: นาฬิกาของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายอนุกูลมุ่งเน้นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่านักโทษคนนี้ศาลตัดสินให้จำคุก2ปี12เดือนและเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือนเป็นผู้ต้องขังชั้นดีค่ะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวร่อง5เพื่อฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรเตรียมพร้อมก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวแต่ได้ทำการหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งและไม่มีรั้วกั้นแต่อย่างใดแล้วก็เดินเท้าเข้าบ้านพักอาศัยของญาติมีระยะทางห่างจากเรือนจำชั่วคราวประมาณ 1.5 กิโลเมตรค่ะก่อนที่จะไปยืมรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพะเยาจากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปตามถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลขพ.ย. 001มุ่งหน้าไปหมู่บ้านผาช้างมูบตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาค่ะโดยคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องความเครียดกับครอบครัวเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีการเยี่ยมญาตินะคะจึงได้ทำการหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อนำตัวกลับมาคุมขังที่เรือนจำค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับผู้หลบหนีโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือโทรศัพท์หมายเลข191ทันทีค่ะ
1: บางกอกไพรด์เฟสติวัล2026เมื่อวานผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ใช้โอกาสในพื้นที่นั้นมีการหาเสียงกันในวันนั้นด้วยนะคะดังนั้นเช้าวันนี้หลายคนก็พักเก็บแรงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปหาเสียงในช่วงบ่ายแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันค่ะที่ออกมาหาเสียงกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงค่ะชูนโยบายจัดการตลาดในกทมให้สะอาดจัดระเบียบคนไร้บ้านที่อาศัยในตลาดไม่ให้สร้างความกังวลกับผู้ค้าและประชาชนส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในกทมวางว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นระบบตั้งแต่ท่อระบายน้ำจนถึงอุโมงค์ระบายน้ำจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศค่ะติดตามปัญหาการจัดการขยะและกลิ่นโดยเปิดเผยว่าต้องเร่งจัดการปัญหารถเก็บขยะและโรงกำจัดขยะให้เป็นระบบปิด 100% เพื่อไม่ให้มีกลิ่นน้ำเสียออกมาเด็ดขาด
2: เรื่องของระบบปิดที่เราต้องเร่งดำเนินการก่อนเลยตรงนี้เนี่ยก็คือคำว่าปิดก็คือไม่ให้มีกลิ่นเล็ดลอดออกไปนะครับแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือผมคิดว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยการที่รถขยะซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเข้าไปรับขยะจากตามหมู่บ้านอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ระบบปิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นคงต้องดูตรงนั้นอีกทีนึงพอมาถึงที่โรงงานที่แยกขยะตรงนี้แล้วเนี่ยระบบปิดก็ยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าครบสมบูรณ์
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนออกไปวิ่งตั้งแต่เช้าที่สวนลุมพินีค่ะแล้วก็ใช้ทางเชื่อมสะพานเขียวไปสวนเบญจกิติร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆระยะทาง9กิโลเมตรนะคะวิ่งไปร้องเพลงไปตลอดทางระหว่างวิ่งนายชัชชาติก็แวะทักทายประชาชนที่มาออกกำลังกายแล้วบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายค่ะการใช้ทางเชื่อมสวนสาธารณะสะพานเขียวของทีมนายชัชชาติก็เป็นการโชว์ให้เห็นถึงโครงการที่พัฒนาไว้ในสมัยเป็นผู้ว่ากทม.โครงสร้างสะพานเดิมอายุกว่า20ปีก็ถูกพัฒนาปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามแผนเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพค่ะส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรช่วงเช้าไม่มีโปรแกรมนะคะจะเริ่มอีกทีก็ประมาณบ่ายสามครึ่งลุยตลาดเก่าชุมชนวัดหัวตะเข้ริมคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังค่ะแล้วก็บอกว่าจะไปออกกำลังกายกับประชาชนที่สวน60พรรษาชุมชนเคหะร่มเกล้าช่วงเย็นด้วยค่ะ
0: และปลายเดือนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะก็ทำให้บรรดาผู้สมัครต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงเพื่อขอคะแนนชาวพัทยากันค่ะสำหรับนายกเมืองพัทยาก็มีผู้สมัครชิงตำแหน่งด้วยกันถึง5คนค่ะนายประเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านที่ชุมชนอรุโนไทยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะชาวบ้านบางส่วนก็สะท้อนปัญหาที่ต้องการให้เร่งแก้ไขอย่างเช่นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบอีกคนนึงก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนวันนี้ก็เน้นลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาด บริเวณตลาดรับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายในพื้นที่เช่น

0: ตลาดอมรตลาดลานโพแหล่งค้าขายอาหารทะเลแหล่งใหญ่ของเมืองพัทยาค่ะนอกจากทั้งสองท่านนี้แล้วนะคะยังมีผู้สมัครอีก3คนนะคะได้แก่นายศักชัยแตงห้ออิสระนายสุไอนีเจริญสุขและนายอิทธิพลเนติยคุปสิงห์ขอนแก้วค่ะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาก็จะเปิดรับสมัครวันนี้นะคะจนถึงเวลา 16:30 นที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะ
1: คดีเข่ากระโดงอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่คืบหน้าชัดเจนนะคะแต่คนนี้ค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่ไปที่บุรีรัมย์นะคะจะไปขอเข้าพบกับนายเนวินชิดชอบที่บ้านพักกรณีข้อพิพาทที่ดินเข่ากระโดงค่ะแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดด้วยค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์เดินทางไปที่บ้านพักของนายเนวินชิดชอบในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะบ้านหลังดังกล่าวมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาพบกับนายเนวินเพื่อถามว่าทำไมไม่คืนพื้นที่เขากระโดงให้กับการรถไฟเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเป็นการรุกที่การรถไฟก็อยากถามว่าทำไมไม่คืนที่ดินให้กับการรถไฟถ้าหากว่าไม่ได้รุกที่จริงก็ควรดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กล่าวหาหรือว่าฟ้องกลับการรถไฟค่ะ
2: เนวินก็ฟ้องการรถไฟเองที่ผมมีสิทธิ์ผมครอบครองที่ดินมาตั้งแต่รุ่นปู่ของพ่ออีกอะไรเงี้ยนะครับจะมามีหลักฐานอะไรมาแสดงเลยพอรถไฟจะเป็นสื่อสารว่าถ้าศาลที่รักษาว่าคุณนะมีสิทธิ์ดีกว่าก็เป็นของคุณไม่ดีกว่าเลยดีกว่าจะมารอให้การรถไฟเขาฟ้องถ้าการรถไฟเขาฟ้องนี่เขาฟ้องว่าคุณเรื่องนี้เรื่องที่คุณนะเพราะฉะนั้นคุณเดวิดเนี่ยรีบมาฟ้องการรถไฟเลยหมดเรื่องถูกไหมนั่นแหละก็แนะนำไปแล้วนะจะได้ไม่มีปัญหา
1: การเดินทางมาหานายเนวินครั้งนี้ไม่ได้พบนะคะแต่บอกว่าหลังจากนี้จะเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายเนวินฐานบุกรุกที่การรถไฟส่วนความคืบหน้าคดีรุกที่ดินเขากระโดงการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิกถอนโฉนดและขับไล่กลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่แปลงใหญ่รวมทั้งสิ้นมากกว่า100แปลงค่ะเน้นไปที่กลุ่มนิติบุคคลและผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมาทำสัญญาเช่าพื้นที่อย่างถูกต้องค่ะ
0: กว่า3เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านริมคลองประปาเก่าอำเภอเมืองปทุมธานีเดือดร้อนอย่างหนักจากผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มคลองค่ะร้องเรียนไปหน่วยงานไหนก็บอกว่าไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหามิหนำซ้ำหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังโยนกันไปมาอีกด้วยค่ะ
3: ต้องแหวกผักตบบ่อยไหมเนี่ย
4: ปลายังไม่ตายเขาอยู่แถวนี้
0: ไม่ได้แค่เดือดร้อนแค่ชาวบ้านที่ต้องใช้เรือสัญจรไปมาเท่านั้นนะคะแต่ว่าชาวพุทธที่ต้องการปล่อยปลาเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ก็เดือดร้อนเช่นกันจะปล่อยปลาแต่ละครั้งบริเวณหน้าวัดเสด็จตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีก็ต้องแหวกผักตบชบาออกก่อนค่ะเพราะว่าในคลองประปาเก่านั้นแทบจะมองไม่เห็นผิวน้ำเลยชาวบ้านที่มาปล่อยปลาก็บอกว่าเห็นสภาพผักตบชวาในลำคลองแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีกังวลว่าเมื่อปล่อยปลาไปแล้วเนี่ยปลาจะมีอากาศหายใจหรือไม่ความเดือดร้อนของชาวบ้านนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ได้รับผลกระทบจากปริมาณของผักตบชวามานานกว่า3เดือนแล้วค่ะพวกเขาก็สะท้อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เข้าไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผักตบชวาเนี่ยยังไม่เต็มคลองแต่หน่วยงานในพื้นที่กลับไม่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ปัดความรับผิดชอบด้วยการโยนกันไปมาค่ะนางสำนึกขำสะอาดอายุ74ปีระบุว่าที่ผ่านมาก็ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานไหนนั้นเข้ามาแก้ไขก็ทำให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากก่อนหน้านี้นายกอบต.สวนพริกไทยก็เคยรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาให้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่คืบหน้าอย่างเวลาจะเดินทางไปพบแพทย์ก็ต้องเสียเวลาเพิ่มค่ะเพราะว่าต้องพายเรือไปขึ้นที่ท่าน้ำวัดเสด็จเพื่อต่อรถโดยสารค่ะ
5: เนี่ยไม่เกี่ยวกันนี่คลองมันก็พึ่งนี่คลองมันก็พึ่งอ
6: ัน
5: น
6: ี้
5: คลองประปาเก่าใช่ไหม
6: คร
5: ับไอ้นู้นคลองมันก็พึ่ง
6: ครับ
5: มันจะแบ่งให้ครึ่งคลองฝั่งนู้นบางพูดฝั่งนี้ส่วนมิคาย
6: ครับ
5: ทั้งนู้นเกี่ยงทั้งนี้ทั้งนี้เกี่ยงกัน
6: เกี่ยงกัน
5: มาปล่อยเลย
6: ก็คือเกี่ยงไปก็เกี่ยงกันมา
5: ปล่อยเลยทุกปีตั้งแต่รุ่นทุนแล้วนายกทุนนั่นละ
6: เกี่ยงกันไปก็เกี่ยงกันมา
5: ใช
6: ่คนเดือดร้อนคือ เรา
7: ชาวบ้าน
6: ชาวบ้าน
7: อื

0: นี่มันลำบากตรงนี
1: ้หลักๆเลยคือเราใช้
0: เรือตลอด
1: ใช้เรือ
0: ใช่
1: เป็นยานพาหนะในการเข้าออกบ้าน
0: ใช่ไปหาหมอก็เรือเจ็บป่วยก็ลำบากนี่หมอก็ใกล้นัดอีกแล้วนี่จะไปโรงพยาบาลอีกแล้วก็ไปจะไปยังไงอ่ะนี่ลำบากอย่างนี
1: ้เป็นมานานแล้ว
0: นานแล้วฉันแจ้งมาตั้งแต่น้อยกว่านี้นะ
2: ส่วนชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะจะไปรับส่งนักเรียนไปโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะนำเรือออกไปวิ่งได้เพราะว่าในคลองเนี่ยมีผักตบชวาหนาแน่นค่ะ
3: อีกหนึ่งปฏิบัติการที่ส่งแรงใจไปให้ทีมกู้ภัยนะคะนั่นก็คือการค้นหาชาวลาวอีก2คนที่ยังสูญหายในถ้ำแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาววันนี้เข้าสู่วันที่12แล้วค่ะโดยทางทีมกู้ภัยไทยลาวไปพบปล่องถ้ำต้องสงสัยใกล้ๆกับจุดเป้าหมายนะคะเขาบอกว่ามีเสียงคล้ายเสียงครูดหินกลับมาด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาอุปสรรคที่ต้องเผชิญณขณะนี้นั่นก็คือฝนยังตกหนักระดับน้ำก็ยังท่วมสูงค่ะนายเก่งกาจบงกลางวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยลาวเปิดเผยความคืบหน้าในการค้นหาชาวลาวอีก2คนที่ยังคงสูญหายในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนะคะติดอยู่ในถ้ำมานาน12วันแล้วล่าสุดทีมกู้ภัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติใช้เทคนิคสแกนภาพจากดาวเทียมและโปรแกรมเฉพาะทางวิเคราะห์แนวเส้นทางภายในถ้ำก่อนไปพบปล่องถ้ำสำคัญบริเวณใกล้โถง4ถึงโถง5ซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยว่าอาจจะเชื่อมถึงพื้นที่ที่ผู้เสียหายติดอยู่เบื้องต้นพบว่าปล่องดังกล่าวมีความลึกมากค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตั้งระบบเชือกเพื่อเตรียมโรยตัวลงไปตรวจสอบพร้อมใช้วิธีเคาะหินส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายหินครูดตอบกลับมาจากด้านล่างแต่ยังไม่สามารถลงไปสำรวจต่อได้นะคะเพราะว่าฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำเพิ่มสูงเสี่ยงอันตรายค่ะ
4: ตรง4ตรง5ใช่ฮะหมดเนี้ยใกล้เคียงของ4ตรง5ลงได้ครับ
3: ขณะเดียวกันญาติของผู้เสียหายยังคงเฝ้ารออยู่บริเวณหน้าถ้ำนะคะน้องชายของหนึ่งในผู้ที่สูญหายบอกว่าพี่ชายไม่ได้เข้าไปพร้อมกับชาวลาว5คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก่อนหน้านี้และยังคงมีความหวังว่าพี่ชายจะรอดชีวิตทุกวันเขาจะเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ลำเลียงอุปกรณ์และติดตามปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดค่ะ
5: คนออกมาเนี่ยเขาจะหู้บ่2คนนี้อยู่ใส
6: ่บ่ฮู้เพราะว่าเขาเจ้าบริความเดียวเขาคนละเทือเขามือเดียวซะแต่ว่าคนละเวลาก็เลยบุเห็นเดียวเขาออกมาเมื่อกี้เขายังถามเขาได้เขายังถามลูกเมื่อกี้เนี่ยว่าสองคนนั้นเป็นไทยบ้านใด
5: เอา
6: เขาถามนะ
5: เอาแสดงว่าเขาเจ้าบริหู้บริหู้จักกันแล้วเข้าคนละเวลา
6: เขาหู้จักเดียวแต่ว่าเขาบริหู้ว่าเป็นไทยบ้านเฮานี่เขาไทยบ้านเดียวนี่
3: ก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว5คนนะคะจุดที่พบอยู่บริเวณโถง4ห่างจากปากถ้ำประมาณ100เมตรเส้นทางเต็มไปด้วยช่องแคบและทางน้ำบางช่วงเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำน้ำลึกกว่า10เมตรเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทีมกู้ภัยเชื่อว่าผู้สูญหายอีก2คนอาจจะอยู่ลึกเข้าไปมากกว่า25เมตรค่ะและยังไม่สามารถระบุพิกัดได้ชัดเจนเพราะว่าภายในถ้ำก็มีหลายแยกที่มันซับซ้อนค่ะ
2: กองทัพอิสราเอลเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการลุกคืบเข้าไปในดินแดนของเลบานอนลึกที่สุดในรอบ26ปีค่ะธงชาติอิสราเอลและธงประจำหน่วยของกองพลน้อยโกลานีปรากฏขึ้นเหนือปราสาทโบฟอร์ตปราสาทเก่าแก่อายุมากกว่า900ปีที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกำลังพลของกองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทแห่งนี้ได้เมื่อวานนี้ค่ะกองทัพอิสราเอลกลับเข้ามายึดปราสาทโบฟอร์ตอีกครั้งหลังจากเคยยึดครองเป็นฐานที่มั่นมาแล้วตั้งแต่ปี1982ถึงปี2000ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นการรุกคืบเข้าไปในดินแดนของเลบานอนลึกที่สุดในรอบ26ปีขณะที่โฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าปราสาทโบฟอร์ตถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์บนภูเขาที่สำคัญที่สุดที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ใช้ในการโจมตีชุมชนและกองทัพทางตอนเหนือของอิสราเอลด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลได้กลับมายังปราสาทโบฟอร์ตอีกครั้งอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมและถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งอาจใช้เวลาที่มาก

0: ขึ้นแต่เพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยให้กับประชาชนทางเหนือของอิสราเอลนอกจากที่ปราสาทโบฟอร์ตแล้วนะคะบริเวณใกล้เคียงอย่างที่เมืองนาบาติเย่หนึ่งในเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของเลบานอนก็ยังคงเผชิญการสู้รบอย่างหนักหน่วงจนพบเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นจากหลายจุดเช่นกันขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้สกัดขีปนาวุธจากเลบานอนที่ยิงเข้ามาในน่านฟ้าทางตอนเหนือของอิสราเอลได้อย่างน้อย2ลูกเมื่อวานนี้ทำให้ทางการสั่งปิดโรงเรียนและออกมาตรการคุมเข้มในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
1: ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกออกมายกย่องกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่รอดชีวิตจากการติดเชื้ออิโบลาในดีอาร์คองโกนะคะหลังจากที่พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตช่วยผู้ป่วยพร้อมทั้งย้ำเตือนว่าโรคนี้จริงๆแล้วสามารถรักษาได้หายหากว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะเทดรอสอดานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมอบประกาศนียบัตรผู้รอดชีวิตให้แก่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่เคยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและยังตัดสินใจกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อด้วยค่ะพร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเร่งเข้ารับการตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคนี้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ฝังศพผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างปลอดภัยแทนการฝังตามธรรมเนียมประเพณีที่ญาติมักจะจัดการศพโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้หลังเกิดเหตุบุกแย่งศพตามสถานพยาบาลมาแล้วหลายครั้งค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนดีอาร์คองโกและลงพื้นที่ศูนย์กลางการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามผลักดันกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของยารักษาและวัคซีนต้นแบบเพื่อรับมือไวรัสสายพันธุ์หายากที่ระบาดในระลอกนี้โดยมีการประกาศรายชื่อยารักษาที่มีศักยภาพ3ชนิดและวัคซีนอีก2ชนิดให้เข้าสู่กระบวนการวิจัยในขั้นต่อไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งในดีอาร์คองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น263คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้ออีกกว่า 1,100 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากสายพันธุ์หายากนี้ขยับมาอยู่ที่43คนแล้วค่ะ
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดรุนแรงในเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย55คนแล้วค่ะขณะที่สาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าอาจเกิดจากวัตถุระเบิดที่เก็บไว้ใช้ในกิจการเหมืองแร่ค่ะภาพนิ่งแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่หมู่บ้านในรัชฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้เศษซากอาคารที่พังเสียหายเป็นวงกว้างหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนพื้นที่เกิดเหตุตั้งอยู่ห่างจากชายแดนจีนไปทางใต้ประมาณ3กิโลเมตรและอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ่างขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเดินหน้าต่อไปจากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในสถานที่เก็บวัตถุระเบิดที่ใช้ในการทำเหมืองค่ะด้านกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางระบุว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้
1: กีฬาเที่ยงนี้ไปดูควันหลงฟุตบอลนักชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์กันค่ะ

วัสดีครับปารีสแซงต์แชร์แมงฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีแฟนบอลกว่า700คนถูกจับกุมจากการก่อความวุ่นวายหลังทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนักเตะปารีสแซงต์แชร์แมงครับนำทีมโดยมาร์ควินยอสกัปตันทีมวิตินยาอุสมันเดมเบเล่และลุยส์เอนริเก้เฮชโค้ชนำถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาฉลองร่วมกับแฟนบอลหลายหมื่นคนที่มารวมตัวกันที่ชองเดอมาสสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีสเพื่อต้อนรับนักเตะอย่างสมเกียรติครับหลังจากคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จโดยปารีสเอาชนะอาร์เซนอลไป4-3ในการโดนจุดโทษรอบชิงชนะเลิศที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีหลังจากเสมอกัน1-1ในช่วงเวลาปกติและช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งทำให้ปารีสครับกลายเป็นทีมแรกในรอบ8ปีที่สามารถป้องกันแชมป์รายการนี้ได้ต่อจากเรอัลมาดริด

โดยหลังจากนั้นครับทางด้านของนักเตะปารีสได้ร่วมพิธีฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการกับแฟนบอลภายในสนามกีฬาปาร์คเดอแปรงโดยมีนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรมาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้ครับนักเตะปารีสได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบเอลิเซ่ซึ่งจัดขึ้นโดยเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสซึ่งมาครงครับได้กล่าวขอบคุณสโมสรปารีสที่ทำให้ฝรั่งเศสทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอล70ปีของประเทศนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยุโรป2สมัยติดต่อกันขณะที่โลลองนูเนสครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสยืนยันว่าความวุ่นวายหลังจากที่ปารีสคว้าแชมป์ยุโรปอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่พร้อมกับเปิดเผยว่ามีการจับกุมแฟนบอลที่ก่อจราจรครับมากถึง780คนทั่วประเทศซึ่งจำนวนนี้ครับมีแฟนบอลถึง480คนถูกจับกุมในกรุงปารีสซึ่งแฟนบอลบางส่วนครับได้จุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินของธุรกิจบางแห่งและปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่ามกลางแก๊สน้ำตาจนทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้กว่า57รายครับไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกกันบ้างครับทีมชาติบราซิลเรียกความมั่นใจก่อนไปแข่งฟุตบอลโลกหลังเปิดบ้านถล่มปานามาไปขาดลอย 6-2 ในเกมนัดอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ครับฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกครับที่สนามมาราคาน่าทีมชาติบราซิลพบกับปานามาโดยนัดนี้ครับเนย์มาร์ไม่ได้ลงสนามตามคาดเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่คาร์โลอันเชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อชุดบอลโลกเพื่อให้นักเตะคนอื่นเข้ามาแทนเนย์มาร์โดยเด็ดขาดส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าครับบราซิลเรียกความมั่นใจก่อนเดินทางไปสหรัฐด้วยการถล่มปานามาไปขาดลอยถึง6-2โดยวินิซิอุสจูเนียร์และคาเซมิโรทำคนละ1ประตูครับให้บราซิลออกนำก่อน2-1ในช่วงครึ่งแรกก่อนที่บราซิลจะมายิงเพิ่มอีก4ลูกในช่วงครึ่งหลังจากรายานลูคัสปาเกต้าอิโกติอาโกและดานิโลซานโตสโดยบราซิลครับยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก1นัดที่จะพบกับอียิปต์โดยจะเตะกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะประเดิมนัดแรกในศึกฟุตบอลโลกพบกับโมร็อกโกในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่ปานามาครับยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก1นัดพบขออภัยครับอีก2นัดพบกับโดมินิกันและบอสเนียก่อนจะเปิดสนามฟุตบอลโลกพบกับกาน่าไปดูทีมชาติเยอรมันกันบ้างครับภายใต้การคุมทีมของยูเลียนนาเกลมันส์ลงเตะเกมอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกด้วยการถล่มฟินแลนด์ไป4-0โดยนัดนี้ครับเดนิสอุนดาฟทำคนเดียว2ประตูขณะที่ฟอเรียนเวียดแนวรุกจากสโมสรลิเวอร์พูลและจามาลมูเซราดาวรุ่งจากบาเยิร์นทำอีกคนละ1ลูกสำหรับทีมชาติเยอรมนีแชมป์โลก4สมัยครับทำผลงานน่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดโดยพวกเขาตกรอบแรกในศึกฟุตบอลโลกปี2018และปี2022ทั้งนี้ครับทีมชาติเยอรมนีจะออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในวันอังคารนี้ก่อนจะลงเตะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายพบกับเจ้าภาพร่วมสหรัฐในวันเสาร์และจะประเดิมสนามนัดแรกของศึกฟุตบอลโลกครับในกลุ่ม E พบกับคูราเซาในวันที่14มิถุนายนครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูวิกเตอร์เวมบันยาม่ากับลีลาการทำแต้มช่วยให้ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกไปเอาชนะแชมป์เก่าโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ก่อนจะชนะไปในซีรีส์4-3เกมคว้าแชมป์สายตะวันตกผ่านเข้าสู่รอบชิง NBA ไปพบกับนิวยอร์กนิกส์หมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเมืองไทยค่ะมีวัตถุดิบทำน้ำพริกด้วยพืชพันธุ์หลากหลายก็จริงแต่ว่าสำหรับพืชท้องถิ่นบางชนิดค่ะหากพื้นที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์มากพอทั้งจากภาวะโลกร้อนแหล่งน้ำไม่สะอาดหรือว่าปนเปื้อนสารเคมีจากการทำการเกษตรก็จะไม่สามารถเติบโตได้นะคะเรื่องราวความสำคัญของการรักษาธรรมชาติกับถ้วยน้ำพริกมีให้แฟนๆรายการยกพลคนน้ำพริกได้รู้ลึกกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์มาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่ะ
1: เหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะ
2: มาไฟ
1: มาไฟ
3: เหมือนมาไฟ
1: ไฟ
3: ไ
1: ฟไฟนะเนี่ย
0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันว่าผลไม้ช่อนี้ดูคล้ายมะไฟก็เข้าใจถูกครึ่งนึงล่ะค่ะเพราะว่าถือเป็นญาติกันนะคะแต่ว่าที่เห็นเรียกว่าส้มโฮกค่ะเป็นผลไม้ป่าที่กว่าจะได้ต้องขึ้นไปเก็บบนเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะคะในบ้านเราค่ะพบได้แค่ภาคใต้เพราะว่าเขาชอบป่าดิบชื้นค่ะแต่จะออกลูกได้ดกแบบที่เห็นนี้แปลว่าพื้นที่ต้องอุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าบอกว่า Made in คีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฟอกปอดเลยโอโซนฉ่ำค่ะซึ่งส้มโฮกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบทำน้ำพริกให้รสเปรี้ยวละมุนเข้ารอบ50ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะภาพสะท้อนระบบนิเวศผ่านถ้วยน้ำพริกเป็นไฮไลท์ของรายการสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษคือผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ดร.ประทีปปัญญาดีนะคะชวนเจาะลึกกันค่ะถึงต้นทางพืชท้องถิ่นว่าต้องดูแลรักษาธรรมชาติกันดีแค่ไหนจึงจะสามารถเติบโตได้แล้วก็ให้ผลงามอย่างซุปเปอร์ฟู้ดค่ะอาหารทางเลือกสุดฮิตยุคนี้ขำค่ะจากจังหวัดอุทัยธานีนำมาทำเมนูน้ำพริกมรกตบ้านไร่ซึ่งถ้าแหล่งน้ำไม่สะอาดจริงตักมาทำกินไม่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเห็ดเม็ดหรือว่าเห็ดเสม็ดจากสงขลาเห็ดป่าที่นำมาทำน้ำพริกขาสุดเลิศรสค่ะ
4: การที่เราจะได้เห็ดเม็ดเนี่ยเราก็ต้องรักษาป่ารักษาพื้นที่ซึ่งพวกพื้นที่ชุ่มน้ำพวกเนี้ยเซนซิทีฟมากกับที่เขาเรียกว่าภาวะโลกร้อน2 อย่างที่ทำให้ผําเนี่ยมันโดดเด่น
1: ครับ
4: 1ก็คือว่ามีโปรตีนต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันเป็น1ในโปรตีนทางเลือกด้วยนะครับแล้วก็มีสารอาหารรองเช่นวิตามิน B12 อะไรพวกเนี้ยกระบวนการทำของชาวบ้านเนี่ยผํามันจะติดกับน้ำมากฉะนั้นมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างจากน้ำนั้นแหล่งน้ำนั้นต้องสะอาดนะถึงจะได้ผําคุณภาพดี
5: จริงๆแล้วเทคนิคการผัดน้ำพริกที่หอมมากก็คือผัดให้นานเคี่ยวให้มันถึงเกิดมีหอมแล้วใช้ใส่
0: สัปดาห์ที่ผ่านมายังพิเศษสุดๆกับซีนนี้ค่ะแหมอดอิจฉาคอมเมนเตอร์ของเราไม่ได้นะคะเพราะว่าได้ชิมน้ำพริกผัดกันสดๆเลยส่งกลิ่นทะลุจอค่ะสมชื่อน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นลี้สูตร100ปีอันนี้ดีกรีรองชนะเลิศรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นแรกด้วยนะคะได้แม่สนองจันตคาดค่ะจากชุมชนไทยลื้อบ้านหาดบ้ายอำเภอเชียงทองจังหวัดเชียงรายไม่มีห่วงสูตรเลยค่ะอวดเคล็ดลับทั้งปรุงทั้งผัดกันสดๆบนหน้าจอคุณผู้ชมแม่ครัวบ้านไหนสนใจก็ทอดสูตรนะคะนำไปทำตามกันได้เลยค่ะใครอยากติดตามนะคะองค์ความรู้เรื่องของถ้วยน้ำพริกเล็กๆของบ้านเราจากทั่วไทยนะคะที่มาเข้าแข่งขันค่ะสามารถติดตามกันได้ในรายการยกพลคนน้ำพริกซึ่งจะมาทุกวันเสาร์14:05 น.นะคะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาค่ะ
6: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
7: คุณชมแม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่สงขลาผ่านมา6เดือนแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่ได้รับเงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีบ้านเลขที่ค่ะบางครอบครัวที่ได้เขาก็ยังมีข้อสงสัยเนื่องจากว่าได้มาน้อยกว่าละแวกเดียวกันทั้งที่เสียหายเหมือนกันก็เลยเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ค่ะชาวชุมชนจันทร์ประทีปเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ติดริมทางรถไฟยังรอเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี2568บ้านบริเวณนี้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การช่วยเหลือล่าช้าแม้จะกรอบแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อรับเงินซ่อมแซมบ้านเช่นเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบครอบครัวอื่นแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินก้อนดังกล่าวนางอบปันเนียมบอกว่าถ้าได้เงินเยียวยาก็จะเอาไปซื้อเครื่องมือทำกินเพราะว่ามีอาชีพเก็บของเก่าขายอยากจะซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นของตัวเองเพราะทุกวันนี้ต้องเช่าวันละ100บาทแล้วก็ต้องมีค่าเติมน้ำมันอีกจำนวนหนึ่ง
8: ไม่เหลือสักอย่าง
7: แล้วตอนนี้อยู่ยังไง
8: อยู่งั้นน่ะจังกับข้าวกับไม้ทุนอยู่
7: อ๋อค่ะ
2: ก็ไม่มีที่นงที่นอนคือทรัพย์สินก็ยังไม่มีเหมือนเดิม
8: ก็เจอที่นอนเก่าๆที่ไปหาของเก่าก็เก็บมาซักมา

0: ใช้อยู
1: ่
0: ไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างโทรทัศน์หม้อหุงข้าวเก่าแก๊สอะไรไม่มีสักอย่าง
1: แล้วถ้าได้เงินนี้มาจะช่วยเราได้เยอะไหมคะ
0: ก็ได้เยอะคิดว่า
1: อาจจะเอาไปทำอะไรก่อนสมมติได้มาเขาบอกว่าอีกไม่นานจะได้แล้วค่ะ
0: ก็คิดว่าจะไปซื้อเฉลี่ยหาของตอนนี้ก็เช่าเขาวันละ100อยู่
2: ขณะที่บ้านเรือนที่ได้รับเงินส่วนนี้แล้วยังสงสัยในเกณฑ์การประเมินความเสียหายเพราะว่าชุมชนจันทร์ประทีปน้ำท่วมมิดหลังคาเหมือนกันทุกครอบครัวแต่บ้านตัวเองได้รับเพียงแค่ 28,000 บาทแต่บ้านเพื่อนบ้านได้รับเงินไม่น้อยกว่า 30,000 บาทบางหลังได้เกือบ 60,000 บาทค่ะ
3: ได้ 30,000 กว่าทางนี้ได้ 50,000 กว่าได้พร้อมกันเมื่อวานแล้วก็ที่หัวสะพานที่ขายอะไรอ่ะเนี่ยเดินไปหัวสะพานนี้ก็ได้เกือบ 60,000ก็ได้อ่ะ
1: เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาใช้
3: เราไม่เข้าใจว่าเขาเอาอะไรมาวัดไอ้เราก็เสียหายมากบางคนไม่เสียหายเสียหายนิดเดียวแต่ก็ได้30,000กว่าได้ก็ไม่ได้ทำอะไรเอาเก็บไว้เอาไว้ใช้อ่ะก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะอ่
1: ะ
3: ไอ้เราอ่ะรู้จ้ะพอได้มาก็ท้อเลยนี่
2: ชาวบ้านที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่พอใจเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาเงินเยียวยาอีกครั้งค่ะเงินที่ได้ทั้งหมดก็จะเอาไปซื้อสิ่งของจำเป็นมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
4: ระยะนี้ภาคใต้จะมีฝนตกลงมานะคะติดตามจากคุณติยากิริติเสริมศิลป์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองทั่วไทยและตกหนักขณะที่ภาคใต้ยังคงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้อยู่นะคะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะส่วนภาคใต้นะคะและภาคตะวันออกระยะนี้ขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าบางจุดนั้นนะคะจะมีฝนตกค่อนข้างมากเนื่องจากว่ายังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอตอนบนและประเทศเมียนมาค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงนะคะโดยทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทางด้านของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณใดที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะคุณผู้ชมคะจากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้นะคะคาดการณ์ว่าจะมีฝนมากกว่า200มิลลิเมตรแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยค่ะที่จังหวัดตากแถวๆอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดนะคะที่อำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่ค่ะส่วนที่เพชรชบุรีนะคะที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอเมืองอำเภอกระเปอและอำเภอสุขสำราญค่ะขอให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะคะระยะนี้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะอีกสักครู่รับชมรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ันเสาร์บ่ายสามโมงนะคะเจอกันหน้าจอแบบนี้พร้อมรอยยิ้มพร้อมเอสซีแบน
1: เดนเซอร์สาวสวยพร้อมกับรอยยิ้มพี่กิฟต์แล้วก็รอยยิ้มของน้องปาร์คนะฮะวันนี้ทำไมจับ
0: ไม่มีอะไร
2: อุ๋งเหรออ
0: ุ๋งอุ๋ง
1: อุ๋งอุ๋งได้ไหม
0: ให้คุณได้น่ารักล่าเริงหล่อสุดๆในรายการในช่วงแรกนี
1: ้วันนี้ประทับใจอยู่ดีๆพี่กิ๊บชมคุณผู้ชมฮะ
0: คุณผู้ชมดูไว้นะคะ
1: ทำไมฮะ
0: ก่อนที่เขาจะหมดรอ
1: เพราะ
0: แขกรับเชิญคนต่อจากนี้นี่แหละค่ะคือเราให้สาวสวยได้โชว์ก่อนพี่ดวงตาคงทองวันนี้คุณผู้ชมโอ้โหนอนยิ้มร่ายอยู่ที่บ้านทำไมเพลงเพาะตั้งแต่ต้นรายการยาวลงมาเลยเพราะคนนี้นักร้องประกวดนักร้องรางวัลแล้วก็เป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆจริง
1: ๆน้ำเสียงดีเอนเตอร์เทนเป็นเลิศคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญไม่แน่ใจพี่กิ๊บไปตามตัวมาได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้เองเพิ่งไปทัวร์มาหลายประเทศมากนะฮ
0: ะ
1: งานนี้พี่กิ๊บเขาฟินมาก
0: ฟินเลย
1: เขาอยากชวนหนุ่มหล่อคนนี้มาด้วยแล้วก็ตั้งใจมากที่จะกันซีนปาร์ค
0: คือเขาหล่อแล้วมีคุณภาพด้วยนะคุณ
1: เสียงเขาดีด้วยนะ
0: เขาดีด้วยเขาไม่ได้แบบหล่อใสๆอย่างคุณเฉยๆ
1: ขอหันไปชะโงกดูด้านข้าง
0: น้องโน้ตมหัศจรรย
1: ์แล้วน้องปาร์คมหัศจรรย์บ้างไม่ได้หรอ
0: ฉันก็อยากขอให้มหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณสักครั้ง
1: แล้วประเด็นคือพี่กิ๊ฟไม่เท่าไหร่นะอาจารย์นักดนตรีดีดรับด้วยเมื่อกี้ว่าอยากได้ความมหัศจรรย์นะ
0: ตอนนี้ไปพบกับน้องโน้ตมหัศจรรย์กันก่อนค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
0: เรามันไม่มหัศจรรย์
1: เราไม่มหัศจรรย์หรอโอเค

0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาเจอคู่ขวัญคู่ใหม่ในวงการดีกว่านะคะพบกับคนแรกเลยสาวสวยเสียงก็สวยสวยค่ะพี่ดวงตาคงทองค่ะ
1: จั่วคนแรกมาว่าสาวสวยสวยสวยนะฮะป้าก็ต้องจั่วคนต่อไปเหมือนกันว่าเป็นหนุ่มหล่อล้อหล่อนะฮะต้อนรับพี่โน้ตมหัศจรรย์ครับ
2: สวัสดีครับโน้ตมหัศจรรย์ครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เหมือนแกงกันไปแกงกันมาพี่กิฟต์เขาก็อยากให้ป้าแนะนำเพื่อพี่โน้ตเพื่อเปรียบเทียบ
0: ไม่มีเลยป้าปาร์คยืนหนึ่งในใจโน้ตพี่ขอโทษด้วยนะคะ คนที่หล่อที่สุดในใจพี่คงมีแค่เขาถึงเขาจะเป็นคนธรรมดาไม่มหัศจรรย์อะไรเลยก็ตาม
1: โอ้โหแต่ดูวิธีการเลือกนะคะพี่ตาฮะ เลือกนั่งคนหล่อนะฮะ นั่งข้างคนหล่อนะฮะ
0: นิดนึงเดี๋ยวโน้ตจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมพี่รักแต่ปาร์คนะคะ วันนี้พูดคุยก่อนไปรู้จักสนิทสนมแล้วก็เป็นน้องรักพี่ตาได้ยังไงคะ
3: น้องโน้ตค่ะ
2: จริงๆแล้วอ่ะผมกับพี่ดวงตานี่คือรู้จักกันนานมากกันนะครับน่าจะเป็น10ปีได้แล้วก็คือเจอกันตามงานที่เมืองไทยเนี่ยครับแต่ว่าเพิ่งจะมาแบบสนิทมากๆเลยครับเพราะว่าที่ไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเจอแต่เราไปเจอกันที่ต่างแดนครับ
1: หมายถึงสนิทกันมากๆแต่ไม่เจอกันที่ไทยเหรอฮะ
2: คือผมจะบอกว่าที่สนิทกันมากๆเนี่ยเพิ่งจะ3ปีที่ผ่านมานี่เอง
0: คือในไทยแค่70กว่าจังหวัดเนี่ยไม่เจอกันแต่ไปยุโรปโลกทั้งใบเลยเนี่ยบังเอิญไปเจอก
2: ัน ใช่ใช
0: ่โอ้โหชะตากำหนดแล้วพี่ตาจ๋ายังไงคะ
3: ก็อย่างที่น้องโน้ตบอกค่ะว่าจริงๆเรารู้จักกันในเมืองไทยเจอกันในเมืองไทยก็คือปะปายเราแล้วเมืองไทยอ่ะเวลาเราทำงานอ่ะอีกคนนึงร้องอีกคนนั่งอยู่ข้างล่างแล้วพอเขาร้องเสร็จเขากลับแล้วอ่ะมันไม่มีโอกาสได้คุยแต่พอเราไปต่างประเทศเนี้ยค่ะเราต้องอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันมีโอกาสได้คุยกันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจเหมือนเราเจอพี่น้องคนไทยอะไรเงี้ยแล้วเราเจอแบบน้องในวงการอะไรเงี้ย
2: บางทีเราเจอที่ไทยอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่ารวมแบบศิลปินลูกทุ่งเยอะมากบางทีงานนึงนี่30 40คนอย่างเงี้ยครับเราก็จะเจอแค่แบบผ่านๆเห็นหน้ากันแต่เราเข้าไม่ถึงตัวครับ
0: ค่ะ
3: นั่งดูเขาร้องเพลง
2: ครับเข้าไม่ถึงตัวแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยถึงแน่ๆเพราะว่านักร้องน้อยครับ
1: อ๋อคือเขาเป็นฟิลเหมือนแบบว่าถ้าอยู่แบบต่างประเทศคือคนไทยเนาะท่ามกลางชาวต่างชาติ ใช่ไหมฮะก็เลยแบบวิจอยกันง่าย
2: ใช่ครับ
1: จริงๆไปเจอกันที่ต่างประเทศในช่วงกี่ปีหลังมาแล้วฮะที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยฮะ
3: สามปีหลังนี้เนาะสามปีหลังค่ะที่เจอกัน
1: ประเทศอะไรครับพี่ตาไปปาร์กกันเนี่ยฮะ
3: ไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์ใช่ครับ
1: โอ้อากาศดี
3: ใช่แล้วก็ไปแล้วก็คือรู้สึกประทับใจคือหลังจากที่เราเจอกันครั้งแรกที่เยอรมันแล้วนะคะที่เบอร์ลินแล้วรอบนี้เป็นครั้งที่สองในเรื่องของต่างประเทศนะคะเจอเขาเราก็ร้องเพลงน้องร้องก่อนแล้วพี่ตาร้องทีหลังช่วงระหว่างที่เราร้องเราก็เอนเตอร์เทนไปร้องไปอะไรเงี้ยอีนี่ค่ะน่ารักมากวิ่งขายพวงมาลัยให้พี่ค่ะ
0: วิ่งขายพวงมาลัยให้พี่สาว
2: ใช่คร
0: ับ
1: ไม่ถึงขายพวงมาลัยคล้องคอ
3: ใช่ใช่เดินหาตามโต๊ะเลยค่ะซื้อหน่อยครับซื้อหน่อยครับอย่างเงี้ย
0: อ่ะเราต้องฟังไหนโน้ตขายยังไงสมมติพี่กับพี่ปาร์คนั่งกินอยู่อ่ะขาย
2: ก็คือสมมติว่าพี่ตาร้องเพลงอยู่ใช่ไหมครับ

0: ผมก็จะแบบเอ๊ะผมก็จะดูจังหวะและ
1: เล็งๆ
0: ทำไมโต๊ะนี้ดูเงียบๆดูไม่ค่อยคึกคืนเลยผมก็ไปหาโต๊ะนี้เลยครับก็คือบอกว่าอุ่นๆมาไล่ผมหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกโต๊ะนะครับคือแบบว่าแทบไม่มีคนปฏิเสธมาไล่เราเลยครับ
2: เขาเชื่อเก่งอ่ะ
0: แต่จริงๆแล้วอ่ะครับ
2: นอก
0: จากพวงมาลัยเนี่ยครับคือผมเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเราเป็นนักร้องแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเลือกอะไรมากไม่ค่อยได้ผมขายแม้กระทั่งขายลอตเตอรี่นะครับเดินขายลอตเตอรี่ตามงานไทยเฟสติวัลนะครับ
3: ไม่ถึงลอตเตอรี่ไทยหรือลอตโต้ของต่างประเทศ
0: ลอตเตอรี่ไทยครับ
3: อะไรโดนใจให้พี่โน้ต
2: ขายทุกอย่าง
3: ลอตเตอรี่ไปเป็นแผง
0: จริงจริงเป็นการช่วยมากกว่าผมมาเป็นคนที่ชอบตอบแทนบุญคุณใครที่เขาช่วยเราอย่างเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะมีพ่อมีแม่ที่คอยแบบเขาเรียกว่าคอยทำกับข้าวให้เราทานช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราหางานให้เราอะไรที่เราสามารถตอบแทนเขาได้เราก็ทำอย่างเงี้ยครับโดยที่เราแบบเราไม่ใช่ศิลปินนะเราทำได้หมดแม้กระทั่งพ่อขายส้มตำเรายังต้องไปช่วยพ่อล้างคกอะไรเงี้ยครับ
2: แสดงว่าโน้ตนี่คือสู้กับทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะการจะเป็นนักร้องของโน้ตยากไหม
0: โอ้สำหรับโน้ตนี่ยากมากครับเพราะว่าด้วยความที่บ้านเราไม่ได้เพียบพร้อมครับเพราะว่าผมอ่ะไม่อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่ถึงทำงานที่กรุงเทพผมก็อยู่กับตากับยายทีนี้ก็เวลามีงานประกวดร้องเพลงงานวัดงานไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งเนี้ยผมรับหมดเลยเริ่มทำงานตั้งแต่ถ้าจำความได้นี่น่าจะตั้งแต่ประมาณป.3ครับก็อยากได้อะไรก็เก็บตังค์ซื้อเองครับเราจะไม่มีแบบตอนนี้อยากได้มือถือแล้วขอตังค์พ่อแม่ไม่มีเลยฟิลนั้นครับ
2: หาตังเองมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมเสียงดีแบบนี้ไปเรียนจากไหนครูเราคือใครคะ
0: ก็จริงๆอ่ะผมฝึกเองนะตั้งแต่เด็กก็คือมีคุณครูที่โรงเรียนสอนด้วยครับแล้วก็ทำตามที่แบบเราดูทีวีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องร้องเพลงในโอ่งใช่ไหมครูพักรักจำ
2: ยุคเรายังทันโอ่งเหรอ
0: ทันครับ
2: นึกว่าเลยโอ่งมาแล้วเรายังเจนวายอยู่เหรอยังยุคโอ่ง
0: แล้วก็ครูพักรักจำเอาครับ
2: ค่ะ
0: อย่างศิลปินท่านนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราฟังมาเหมือนกันครับ
2: คือพี่ตาเขาดังมากๆเนาะในความรู้สึกของเราตอนครั้งแรกที่เจอแล้วจะได้ใกล้ชิดแบบเนี้ยคือทำยังไงเข้าหาเขายังไงมันไปเจอพี่ตาเขาได้ยังไง
0: จริงๆก็ด้วยความบังเอิญนะครับที่ไปเจอกันตอนนั้นเจอกันที่
2: เบอร์ลินค่ะ
0: ก็เหมือนเดิมเลยครับพอเขาร้องเราก็เอ๊เราก็ขายพวงมาลัยเลย
4: จริงๆเราอยู่บนเวทีเราเห็นหมดว่าใครทำอะไรแล้วเราเห็นเขาทำทุกอย่างแล้วเรารู้สึกปลื้มแล้วก็ประทับใจขอบคุณเขาจนถึงทุกวันนี้ว่าคือเราไม่ได้มีความแบบกันท่ากันนะคะกันท่าคนดูกันท่าแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่มานั่งห่วงกันอันนี้แฟนคลับฉันนะไม่ต้องไปให้ทิปมันก็เหมือนเขาค่ะที่มีน้ำใจกับเราคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างล่างในขณะที่เราร้องเพลง
3: ครับ
4: อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกประทับใจเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลย
3: ปกติเวลาไปพี่ตาสายลูกทุ่งอยู่แล้วพี่โน้ตจะไปฟิลลูกทุ่งเลยหรือว่าจะไปแบบสตริงบ้างผสมแนวเพลงไหนบ้างไหมฮะพี่โน้ต
4: จริงๆหลากหลายเนาะ
0: หลากหลาย
4: ค่ะพี่ตาก็หลากหลาย
3: อ
4: ยู่โน้ตก็หลากหลายค่ะทั้งอินดี้อีหมอลำอีสานยุค90
0: บางทีแบบถ้าเราไปเจอแบบกลุ่มแม่ที่ชอบเพลงเก่าๆอย่างเง
3: ี้
0: ยบางทีเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงอย่างเงี้ย
3: ฮะ
0: จริงๆจริงๆเราก็ต้องฝึกครับ
3: แต่แม่พึ่งคีย์เป็นเพลงผู้หญิง
0: ปรับได้ครับปรับคีย์ได
3: ้โหดมาก
0: ใช่ใช่ครับ
2: วันนี้มีเพลงของพี่หญิงทิติการด้วยชื่อโน้ตคือชอบมากถึงขนาดขอซื้อจากพี่หญิงมาร้องฟังจากเสียงแล้วจริงๆเอื้อนแบบนี้ลิเกได้ไหมคะ
0: ลิเก
3: พี่กิฟต์พี่กิฟต์ถามมันปักเลยประโยคแรกคือปักถามพี่โน้ตเลยเหมือนกันว่า
0: พอได้ครับพอได้นิดหน่อยครับนิดเดียว
2: จริงๆคือลุกนี่พระเอกลิเกมากขอนิดนึงได้ไหมฮะลูกอ้อนแม่ยก
0: ได้ครับได้ครับ

0: อ๋อเคยเล่นลิเกครับแต่ว่าเล่นแค่แป๊บเดียวครับช่วงนั้น
1: อยู่กับใครฮะ
2: คณะไหนยังไง
0: เคยอยู่กับคุณพ่อพงศักดิ์สนศรีครับ
2: โอ้ย
0: แต่นานมากแล้วครับนานมากแล้วเล่นอยู่ประมาณปีนึงอย่างคร
2: ับ แล้วก็มาเส้นทางลูกทุ่ง
0: ครับผม
2: พี่ตาเลยคะแอบมีร้องอะไรแปลกๆที่พวกเราไม่เคยรู้บ้างไหมคะเนี่ยมาสารพันลั่นทุ่งบางเขนก็หลายครั้งไหนพี่ตามีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างวันนี
3: ้พี่ตาเหรอร้องเพลงได้อย่างเดียวนอกจากร้องเพลงก็ร้องไห้แล้วแหละ
1: มาถึงพี่กิ๊ฟแกล้งก็เลยร้องไห้ไหม
2: ถ้าพูดถึงร้องไห้นะคะถ้าฝนซาแล้วน้ำตาต้องหยุดไหล
3: อันนี้
2: คือเพลงดังของพี่ตาเข้าเพลงเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไปเจออัลบั้มนึงที่ดังมากๆแต่ว่าแนวดนตรีไม่ได้แบบลูกทุ่งจ๋าแต่ก็เป็นยุคที่พี่ตาประสบความสำเร็จมากตอนนั้นทำไมดนตรีมันเปลี่ยนแล้วก็มันมีเพลงที่น้องปาร์คชอบมากแฟนเก่าเผาใจมันก็จะดนตรีประมาณนี้เลยยังไงคะ
3: ก็ตาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าเพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มยอมปีนต้นงิ้วซึ่งในยุคนั้นนะคะแนวเพลงแล้วก็ดนตรีอ่ะมันร่วมสมัยและเริ่มตั้งแต่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของคุณตั๊กแตนไล่มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะทีนี้พอดนตรีมันเปลี่ยนแนวเพลงมันเปลี่ยนทางค่ายค่ะทางบริษัทก็เลยเหมือนอยากให้เราลองเปลี่ยนแนวร้องดูก็เลยหาเพลงแล้วก็ทำดนตรีให้มันร่วมสมัยแต่ว่ายังรักษาการร้องที่เป็นดวงตาคงทอง
2: ลูกทุ่งแท้
3: ใช่แต่จะไม่ทิ้งแบบสักทีเดียวก็จะเป็นร่องเสียงของดวงตาแก้วเสียงดวงตาวิธีการร้องของดวงตาที่ฟังปุ๊บแล้วอ้อเนี่ยเสียงดวงตาคงทองซึ่งฝนซาน้ำตาหยุดไหลเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบและเวลาไปร้องเพลงข้างนอกอะค่ะจะมีคนขอเยอะมากแต่ตาไม่ค่อยได้ร้องเชื่อไหมคะว่าก็10กว่าปีแล้วอะเนี่ยคือครั้งแรกที่เอามาร้องในรายการค่ะ
2: พี่ตาดีใจบอกว่าไม่ค่อยได้ร้องแต่จริงๆเป็นเพลงที่ดังมาก
3: ๆ
2: อีกยุคนึงของพี่ตาเน
3: า
2: ะ
3: ร้องมาจากยอมปีนต้นงิ้วเลย
1: แล้วทีนี้เรื่องของผลงานยังไงบ้างมั้ยทั้งสองท่านเอง
2: ผลงานใหม่ของทั้งคู่เนาะวันนี้มีเอามาฝากด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะก็สำหรับตานะคะวันนี้ก็นำผลงานเพลงใหม่มาฝากเป็นเพลงที่ปัจจุบันคือร่วมสมัยดนตรีก็ร่วมสมัยคำร้องเนื้อร้องร่วมสมัยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเรานั่นแหละนะคะคนลืมไม่เจ็บคนเจ็บไม่ลืมนะคะแต่ก็จะใส่ความเป็นดวงตาคงทองในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยแนวดนตรีถึงมันจะร่วมสมัยแต่เราจะไม่ทิ้งความเป็นลูกทุ่งความเป็นดวงตาคงทองค่ะ
2: ดิฉันก็ให้ฝนซาคุณแล้วกันน้ำตาคุณจะได้หยุดไหล
1: งั้นต้องถามพี่โน้ต
2: แล้วแล้วของโน้ตนะคะเป็นไงบ้างเพลงใหม
0: ่จริงๆตอนจริงของผมตอนนี้ครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับนะครับเจ้านายนะครับเฮียจำรักเอื้ออารีนุสรนะครับที่ได้ให้โอกาสโน้ตแล้วก็พี่ดวงตาด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆนำกลับมาทำใหม่เป็นเวอร์ชันแบบตัวเอง
2: แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันด้วยช่องทางติดตามผลงานเอาของน้องโน้ตก่อนก็ได้ค่ะทางไหนบ้างจ๊ะ
0: ครับผมก็Facebook นะครับโน้ตมหาสัจจันทร์ครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็YouTube ครับ YouTube ผมก็มีเขาเรียกว่าทำช่องเอาไว้ลงงานโคเวอร์ของตัวเองด้วยนะครับชื่อ Granny Music ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
1: พี่ตาล่ะครับช่องทางไหนดีคร
3: ับ ก็ของตาก็จะเป็นFacebook นะคะภาษาไทยนะคะเป็นแฟนเพจดวงตาคงทองนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะดวงตาคงทองเช่นเดียวกันส่วน YouTube นะคะก็จะมีผลงานเพลงทั้งใหม่เก่าแล้วก็cover มีบ้างนะคะก็จะลงให้ได้ดูกันเป็นดวงตาคงทองภาษาไทยค่ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: อย่างที่บอกคุณผู้ชมวันนี้ครบรถค่ะเพลงช้าเพลงเร็วและต่อจากนี้เพลงคู่นะคะที่เขาพูดกันว่าหูเคลือบทองเนี่ยกิ๊บบอกเลยเทปนี้ของแท้รอฟังได้เลยค่ะ
1: ห้ามพลาดนะคุณผู้ชมอยู่กันไปยาวๆจนจบรายการนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนฟังบทเพลงไหนแนะนำติชมได้ครับที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ครับแล้วก็027902625-7นะครับ
2: คุณผู้ชมจ๋าเจอกันนะคะทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS ออนแอร์อีกครั้งนึงทุกวันจันทร์บ่าย 00:00 ถึงบ่าย 14:00 นะคะพื้นที่ความสุขกับเพลงลูกทุ่งแท้ของเราตอนนี้กิ๊บกับปาร์คลาไปก่อนต้องรีบจริงๆค่ะวันนี้เพลงเพราะเยอะมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ังเกิดแบบงงๆใบเตยเล่าย้อนหนูสายสตริงมาโผล่ลูกทุ่งได้ไง
1: พี่เตยร้องไกด์ให้หนุ่มบ่าวสาวปานทั้งหมดเพลงของพี่ปานที่ในอัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานจับไมค์ใจมาอะไรเงี้ยเป็นฝีมือการร้องไกด์พี่เตยทั้งหมดหนักสุดก็คือที่ทุกคนเพิ่งรู้กันนะวันนี้คือวงลังสะออน
0: ครอบครัวทำวงลูกทุ่งผูกพันคุณแม่ดันเป็นนักร้องพี่น้องสายประกวดมาตั้งแต่เด็กใบเตยขอมาเช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งบนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนสักครั้งเจอกันเสาร์ที่6มิถุนายน2569 15:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอุปารัตน์ค่ะตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งบุกทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพบลักลอบเก็บและแพ็คสินค้าส่งขายออนไลน์ยึดของกลางนับหมื่นชิ้นมูลค่ากว่า17ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นโกดังแห่ง1ภายในซอยไทยประกัน50ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังจากสืบทราบว่าถูกใช้เป็นแหล่งพักสินค้าและลักลอบแพ็คบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบพนักงานกำลังแพ็คสินค้าอยู่ภายในโกดังจำนวน6คนจึงเข้าควบคุมตัวเอาไว้ทันทีค่ะโดยก่อนตรวจสอบพบด้วยนะคะว่าของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาเติมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากรวมหลายหมื่นรายการวางเรียงอยู่เต็มพื้นที่โกดังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า17ล้านบาทจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับควบคุมตัวพนักงานทั้ง6คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางเสาธงดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะเดียวกันชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวเจ้าของกิจการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปค่ะผู้เสียหายร้องเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะหลังจากถูกเพื่อนบ้านทาวน์เฮาส์เคาะผนังรบกวนกลางดึกต่อเนื่องนานนับเดือนไม่สามารถนอนได้และยังมีพฤติกรรมคุกคามด้วยค่ะเสียงเคาะและเสียงกระแทกผนังดังต่อเนื่องในช่วงกลางดึกกลายเป็นปัญหาที่ผู้เสียหายรายหนึ่งต้องเผชิญหลังจากย้ายเข้ามาเช่าทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียหายบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานหลังจากได้ยินเสียงดังคล้ายกับมีการเคาะหรือว่าทุบผนังจากบ้านข้างเคียงซึ่งเป็นผนังติดกันโดยระบุนะคะว่าช่วงแรกเสียงดังเกิดขึ้นวันละ 2-3 ครั้งก่อนจะเพิ่มความถี่มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งบางคืนมีเสียงดังต่อเนื่องหลายครั้งจนไม่สามารถพักผ่อนได้ตามปกตินอกจากนี้ผู้เสียหายยังอ้างด้วยนะคะว่าในช่วงกลางวันเพื่อนบ้านมีพฤติกรรมคุกคามทั้งสาดน้ำและน้ำปลาใส่เสื้อผ้าที่ตากไว้หน้าบ้านแม้ก่อนหน้านี้จะเคยแจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: แรกที่เข้ามาอยู่ไปแจ้งความทุบบ้านแล้วก็ครั้งที่สองไปแจ้งความเรื่องทุบบ้านเหมือนกันค่ะเขาบอกว่ามันเป็น เรื่องเดียวกันก็เลยแบบไม่รับแจ้งให้ติดต่อกับคนที่เรามาแจ้งรอบเก่าอะไรเงี้ยว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะทำไงได้บ้างอะไรค่ะแล้วก็รอบที่สามล่าสุดก็คือเรื่องการคุกคามการสาดน้ำปลามันเป็นการคุกคามส่วนตัวแล้วค่ะก็เลยไปแจ้งความ
2: ตำรวจว่ายังไงบ้างคะเช็คสาดน้ำปลา
1: เขาก็ลงบันทึกประจำวันให้หนูค่ะบางทีตำรวจเขาก็แบบแต่ตำรวจบางคนก็แนะนำว่าแบบว่าให้แจ้งเขตโดยตรงเลยหรือว่าแบบแจ้งสายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไวกว่าเพราะว่าตำรวจบางทีเขาก็ต้องมีการสืบสวนนู่นนี่นั่นกว่าจะเดินไอ้เนี่ยค่ะ
3: เห็นพี่ตำรวจลงพื้นที่แล้วไปเจอเขาไหม
1: สายตรวจไม่ค่ะ
4: เขาไม่ออก
1: ไม่ออกมา
4: เอาอยู่บ้านแต่ไม่ออกอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ด้านในกับพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ผู้เสียหายยังไม่สามารถย้ายออกได้เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่าและเงินมัดจำบ้านไปโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะลงพื้นที่พูดคุยกับเพื่อนบ้านคู่กรณีพร้อมกับประสานตำรวจสน.สายไหมเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะชาวบ้านสมุทรปราการร้องปลาหมอคางดำระบาดหนักในคลองใหม่บางปูนานเกือบ1ปีจนปลาพื้นถิ่นสูญหายค่ะเรียกร้องหน่วยงานรัฐเร่งแก้ปัญหาก่อนกระทบระบบนิเวศรุนแรงกว่านี้ค่ะนี่เป็นภาพของปลาหมอคางดำที่พบแพร่ระบาดอย่างหนักภายในคลองใหม่บางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยตลอดแนวคลองสามารถมองเห็นฝูงปลาจำนวนมากว่ายรวมตัวอยู่ใต้ผิวน้ำบางจุดหนาแน่นจนเห็นเป็นสีดำปกคลุมทั่วพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกนะคะว่าสถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานเกือบ1ปีแล้วจากเดิมคลองแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์มีปลาพื้นถิ่นหลายชนิดแต่ปัจจุบันปลาที่จับได้เกือบทั้งหมดกลับเป็นปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศและอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะขณะที่ในช่วงเช้ามืดก็จะเห็นปลาหมอคางดำขึ้นมารวมฝูงเต็มคลองชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังก่อนที่ปัญหาจะลุกลามกระทบแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มากกว่านี้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายบัญชารัตนาอายุ60ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่8ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569 ญาติแจ้งความไว้ที่สภ.บางปะกงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสังคมสนุกคิดค่ะจบแล้วชมดูให้รู้ช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่า

กกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมืองBangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

คัญแล้วเราแปรงฟันกันตอนไหนใครเป็นคนคิดการแปรงฟันล่ะเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดโอ้โหไม่ได้แปรงฟันมาตั้ง7วันนะครับไม่ว่าใครได้กินเนี่ยก็ต้องเป็นลมสลบไปทั้งนั้นแหละครับน้องๆอย่าลืมแปรงฟันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นปากอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของสุขภาพฟันด้วยถ้าเราปล่อยให้ฟันผุจนฟันหลอรับรองไม่หล่อไม่สวยแน่นอนและเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแปรงและยาสีฟันต้องหลายสูตรน้องๆอย่าลืมเลือกแปรงด้ามที่ชอบยาสีฟันหลอดที่ใช่และแปรงฟันกันนะครับแต่วันนี้ครับคุณท็อปก็มีเรื่องชวนสงสัยอยากให้น้องๆเนี่ยไปหาคำตอบพร้อมกันว่าเราเนี่ยเริ่มแปรงฟันกันตั้งแต่เมื่อไหร่และใครเป็นคนคิดการแปรงฟันไปดูพร้อมกันเลยครับผมจากที่ครูท็อปไปหาข้อมูลมาเนี่ยมนุษย์เรารู้จักการแปรงฟันตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณนานมาแล้วครับโดยชาวอียิปต์โบราณได้ทำแปรงสีฟันมาจากปลายกิ่งไม้ทำง่ายๆครับเอากิ่งไม้มาทุบปลายให้เป็นฝอยเล็กๆแล้วขัดถูฟันทางด้านชาวกรีกโรมันก็ใช้เปลือกหอยกระดูกมาทำความสะอาดฟันครับและจากหลักฐานบันทึกของกวีชาวโรมันได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่ชอบยิ้มอวดฟันขาวตลอดเวลาเพราะมีสูตรแปรงฟันชวนอีอย่างการใช้ฉี่ขัดถูฟันและเหงือกของเขาทุกเช้ายังไงก็ตามคุณท็อปคนหนึ่งแหละครับไม่ขอใช้สูตรนี้อย่างแน่นอนน้องๆจะเห็นนะครับว่าแปรงสีฟันที่ครูท็อปเพิ่งเล่าไปเนี่ยหน้าตายังห่างไกลจากแปรงสีฟันในยุคปัจจุบันไปเยอะเลยนะครับจนราวๆคริสต์ศักราช 1,400 เนี่ยมีความเชื่อกันว่าประเทศจีนครับเป็นประเทศแรกๆที่เริ่มใช้ขนแปรงมาทำความสะอาดฟันครับไม่ได้ใช้กิ่งไม้ไม่ได้ใช้เปลือกหอยแล้วนะครับผมแต่ขนที่ใช้เนี่ยรู้ไหมครับว่าใช้ขนอะไรใช้ขนคอหมูครับเพราะขนคอหมูเนี่ยมีลักษณะที่แข็งครับเมื่อนำมาผูกกับปลายไม้ไผ่เนี่ยใช้ทำความสะอาดฟันได้ดีทีเดียวเลยแต่ตอนแปรงเนี่ยอาจจะเจ็บสักหน่อยนะครับอุ้ยเจ็บแทนเลยครับส่วนประเทศไทยเราที่ยังเป็นชาวสยามอยู่ในตอนนั้นก็พบว่ามีการใช้กิ่งข่อยทุบปลายให้แตกนุ่มหรือกัดจนนิ่มแล้วใช้ปลายกิ่งข่อยนั้นสีฟันดำๆจากการเคี้ยวหมากทั้งคนหนุ่มคนสาวยันคนแก่เลยครับเล่ามาจนถึงตอนนี้น้องๆรู้สึกไหมครับว่าแปรงสีฟันก็ยังหน้าตาห่างไกลจากยุคปัจจุบันอยู่ดีจนมีจุดเปลี่ยนจุดนึงครับที่ทำให้แปรงสีฟันของเราเนี่ยหน้าตาเริ่มเหมือนปัจจุบันแล้วจุดเปลี่ยนจุดนั้นมาจากนักโทษคนหนึ่งที่ติดอยู่ในคุกครับ

10มีชายคนหนึ่งชื่อนายวิลเลียมแอดดิสนายวิลเลียมเขาเป็นคนอังกฤษและแปรงสีฟันได้นายวิลเลียมเป็นคนคิดโดยเริ่มต้นจากตอนนายวิลเลียมติดคุกรู้สึกว่าฟันไม่สะอาดเห็นแล้วก็ขนลุกหันไปเห็นไม้กวาดก็สะอาดสุด

0: และนี่ก็คือที่มาที่ไปของแปรงสีฟันที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับแต่เรื่องราวการแปรงฟันของมนุษยชาติยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่น้องเคทเคทและน้องแชมป์พาไปทำกิจกรรมสนุกและเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครับผม
1: ต้นนี้ใช่ไหมแล้วต้นนี้ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นต้นนี้ก็ได
2: ้เฮ
1: ้เฮ้ยตกใจหมดเลยพี่แชมป์เล่นอะไรคะเนี่ย
2: โอ้ยหยอกๆนะพ่อเดชเคสหาอะไรอยู่อ่ะให้พี่ช่วยหาไหม
1: ก็หาต้นข่อยนะสิคะพอดีเห็นครูท็อปเล่าว่าคนสมัยก่อนเขาใช้ต้นข่อยแปรงฟันกัน
2: อ๋อมีก็ว่าต้นข่อยมันก็น่าจะแบบเหมือนในรูปที่ครูท็อปให้มาดูมั้งว่าแต่เคสไม่สงสัยมั้งเหรอว่ายาสีฟันในสมัยก่อนเป็นยังไงอ่ะ
1: ฮะสมัยก่อนมียาสีฟันด้วยเหรอคะ
2: ไม่รู้เลยซะแล้วแถมยาสีฟันนะยังเป็นแบบผงด้วย
1: ฮะยาสีฟันแบบผงแล้วจะแปรงยังไงเหรอคะ
2: โหถ้าอยากรู้ขนาดนั้นก็ตามพี่มาเลยมา
1: โอเคค่ะนำไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยสวัสดีค่ะ
3: ครับพี
4: ่
3: สวัสดีค่ะ
4: น้อง
1: เคทนะคะ
3: สวัสดีค่ะน้องเคท
2: คือวันนี้ผมพาน้องเคทมาดูยาสีฟันสูตรโบราณนะครับ
3: อ๋อแค่ดูอย่างเดียวเหรอคะทำไมไม่ทำขึ้นมาเลยล่ะ
1: ทำได้ด้วยเหรอคะ
3: ทำได้เลยค่ะเนี่ยวันนี้พี่มาเก็บสมุนไพรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปทำที่เรือนนะวัตถุดิบที่ใช้นะคะต้องเป็นวัตถุดิบแห้งหรือว่าเป็นผงที่พี่เตรียมไว้แล้วเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะดูน่าสนุกนะเนี่ย
3: เด็กๆนี่คือสมุนไพรในตำรับยาสีฟันของเรานะคะตัวแรกเลยก็คือเปลือกข่อยนะคะ
1: และพี่บุ๊กก็พาพวกเราไปเลือกสมุนไพรแห้งที่จะใช้ทำยาสีฟันผงสมุนไพรโดยเราจะใช้เปลือกข่อยที่ช่วยป้องกันฟันผุและก็ใช้เปลือกอบเชยที่ช่วยระงับกลิ่นปากตามมาด้วยกระชายช่วยลดคราบหินปูนกับทำให้เหงือกแข็งแรงแล้วก็ใช้การพูเป็นสมุนไพรหลักที่ช่วยแก้อาการปวดฟันกับลดกลิ่นปากได้ใช้เปลือกมังคุดที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากพร้อมกับรักษาแผลในปากและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ่านไม้ไผ่ที่ช่วยดูดซับสารพิษในช่องปากนั่นเองโอ้โหสมุนไพรแต่ละตัวสรรพคุณไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลย
3: นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราใช้ทำยาสมุนไพรสูตรโบราณค่ะไหนมีตัวไหนบ้างที่พี่ยังไม่ได้บทเตรียมไว้ค่ะ
1: การพลูกับถ่านค่ะ
3: ใช่เวลาที่เราทำยาสีฟันผงสูตรโบราณนะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้เป็นรูปแบบผงนะคะเราก็ต้องนำสองตัวนี้นะคะไปเตรียมโดยการบดให้ละเอียดนะคะ
5: คร
3: ับ ค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
3: พร้อมแล้วนะคะหยิบไปคนละถุงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปบดให้ละเอียดกันนะคะอันนี้เราจะบดการพูก่อนนะคะ
1: ลวกไปหนึ่งอันนะ
3: อันนี้เราจะตำให้ละเอียดเลยนะคะ
1: พี่ปุ๊กให้พวกเราใช้ครกหินบดยาตำขยี้การพูแห้งโอ้โหเห็นแห้งๆกรอบๆแบบนี้

0: ใหญ่กว่าพวกเราจะบดเป็นผงได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: เล่นนะโอ้มันดูแบบไอ้นั่นอยู่เลย
2: ต้องดูว่ามันออกมาเป็นผงได้ไหม
0: ผงการพูแล้วทีนี้ก็มาบดฐานไม้ไผ่บ้างซึ่งบดง่ายกว่าเยอะเลยแค่แป๊บเดียวเราก็ได้ผงฐานมาแล้วผงสมุนไพรครบแล้ว
3: ใช่จ้าส่วนของผงสมุนไพรครบแล้วนะคะแต่ว่ามีอีกส่วนนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยผงขัดฟันนะคะซึ่งผงขัดฟันมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1ผงฟูนะคะผงฟูแล้วก็2ผงช็อกนะคะแล้วก็3เกลือนะคะซึ่ง3ตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญอีก1ส่วนเลยก็คือมันจะช่วยขัดผิวฟันนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสตุเกลือกันเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: อันนี้เราใช้เกลือไอโอดีนใส่ได้เลยนะคะ
0: และพี่ปุ๊กก็ให้พวกเราสตุเกลือซึ่งก็คือการนำเกลือลงไปคั่วในกระทะร้อนเพื่อไล่ความชื้นออกจากเกลือให้หมดก่อนเพราะความชื้นจะทำให้ผงยาสีฟันของเราขึ้นราได้นั่นเอง
3: ค่ะทีนี้วัตถุดิบในการทำยาสีฟันสมุนไพรของเราครบจริงๆแล้วนะคะเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือให้เด็กๆตักสมุนไพรนะคะอย่างละครึ่งช้อนใส่ในถ้วยของตัวเองนะคะเริ่มเลยนะคะนี่ต้องใช
1: ้พี่ภูครับนอกจากผงยาสีฟันแล้วคนสมัยก่อนเขาดูแลฟันกันยังไงหรอครับ
3: เท่าที่พี่ทราบมานะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาไม้ข่อยนะคะไปทุบๆนะคะแล้วก็ให้เขาเป็นนุ่มฟูนะคะเพื่อใช้ทำแปรงเนาะแล้วก็ใช้ไปจุ่มน้ำนะคะแล้วก็เอามาชุบกับเกลือแล้วก็ผงถ่านค่ะ
0: และพี่ปุ๊กก็เล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนจะใช้กิ่งข่อยมาทุบลายให้ฟูนุ่มแล้วเอามาจุ่มกับน้ำตามด้วยเกลือหรือผงขี้เถ้าแล้วก็เอามาขัดขัดถูๆฟันจนสะอาดแต่ต่อมาก็เริ่มมีแปรงสีฟันและยาสีฟันนำเข้ามาจากชาติตะวันตกยาสีฟันยุคนั้นจะอยู่ในตลับสังกะสีกลมๆซึ่งข้างในจะมีเนื้อยาสีฟันไว้ให้เอาแปรงจุ่มแล้วก็นำมาแปรงฟันจนต่อมาคนไทยเราก็ทำยาสีฟันแบบผงขึ้นมาเองได้จากสมุนไพรคนก็ใช้กันมาเรื่อยๆกระทั่งมียาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเกิดขึ้นคนก็เริ่มหันไปใช้แบบครีมกันมากขึ้นเพราะว่าใช้สะดวกกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะชื้นจนเกิดเชื้อราขึ้นแบบยาสีฟันผงแถมยังมีสีขาวดูสะอาดแต่งกลิ่นและรสได้หลากหลายที่ดึงดูดให้คนใช้มากกว่านั่นเอง

0: สีฟัน
1: พร้อมที่จะลองแปรงฟันด้วยผงยาสีฟันสูตรโบราณแล้วค่ะ
0: ขั้นแรกเทผงยาสีฟันใส่บนมือเล็กน้อยขั้นที่2เอาแปรงจุ่มน้ำ
1: เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: แล้วมานี่มาเกี่ยได้เลย
1: ลุ
0: ยเลยมา
1: สีฟันสมัยนี้เลยนะคะ
0: ใช่แถมยังออร์แกนิกกับสมุนไพรล้วนๆด้วยพี่ว่าเนี่ยจะเก็บติดไม้ติดมือไปทำเองที่บ้านดีกว่า
1: พี่แชมป์ดูเป็นมิตรดีนะคะ
0: ใช่ใครๆก็ว่าพี่เป็นคนเฟรนลี่
1: ไม่ใช่ค่ะมิจฉาชีพจะมาขโมยสมุนไพรพี่ปุ๊กเหรอคะพี่ปุ๊กขา
0: เอ้ยเดี๋ยวสิเคสพี่เราจะไปขอเขาเลยพี่ไม่ได้จะขโมยรอด้วย
2: โอ้โหยาสีฟันผงของน้องๆเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับครูท็อปเห็นแล้วเนี่ยอยากจะแปรงฟันเลยครับผมเฮ้ยเสียงอะไรนะนั่นแกเป็นใครนะ
3: ข้าเนี่ยก็คือเจ้าแห่งแปรงสีฟันยังไงล่ะวันเนี้ยข้าได้เตรียมคำถามสุดหฤโหดมาด้วยนะมาดูซิว่า

0: ยรัชกาลที่7กันแน่นะ
1: เอาละสิครับน้องๆคนไทยเราเริ่มใช้แปรงสีฟันกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ตอบกันได้ไหมครับหมดเวลาแล้วนะครับผมเฉลยก็คือคนไทยเราเริ่มใช้แปรงสีฟันกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นั่นเองและเรื่องราวเป็นยังไงมิวสิกมา
2: คนไทยใช้แปรงสีฟันเมื่อไหร่มาลองจดแปรงสีฟันเข้ามาพร้อมชาติตะวันตกโดยแปรงสีฟันเริ่มใช้ในตามบ้านในยุคสมัยของรัชกาลที่5
1: ใช่แล้วครับน้องๆแปรงสีฟันเนี่ยเราเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับผมเข้ามาพร้อมชาติตะวันตกเลยโดยการใช้แปรงสีฟันเนี่ยเมื่อเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยคนไทยก็เริ่มผลิตแปรงสีฟันใช้เองครับผมโดยยุคเริ่มต้นของแปรงสีฟันนะครับคนไทยเนี่ยนำด้ามจับเนี่ยทำจากกระดูกวัวครับส่วนขนเนี่ยใช้ขนหมูครับเมื่อเทคโนโลยีของเราเนี่ยพัฒนาไปใช่ไหมครับแปรงสีฟันเนี่ยก็เปลี่ยนจากด้ามจับที่เป็นกระดูกวัวเนี่ยมาเป็นพลาสติกครับส่วนขนหมูเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นขนไนลอนนั่นเองทำให้เราแปรงฟันได้ง่ายแล้วก็นุ่มขึ้นนั่นเองครับผม
0: เฮ้อใช่ได้นี่เก่งทีเดียวอะแล้วถ้าเป็นคำถามข้อต่อมาล่ะจะตอบกันได้อีกหรือเปล่าไปฟังคำถามพร้อมๆกันไหนมีใครรู้ไหมว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใดระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือจะเป็นประเทศเยอรมนีเอหรือว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไงตอบกันได้หรือเปล่า
1: น้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าด้ามแรกของโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไหนกันแน่ลองตอบกันมาดูครับใช่แล้วครับคำตอบคือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ
2: ข้อสอง1

0: ช่แล้วครับแปรงสีฟันไฟฟ้าด้ามแรกของโลกนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับและต่อมาเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ผลิตด้วยครับผมโดยยุคแรกๆนะครับผมแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับมือได้อย่างปกติรวมถึงใช้สำหรับผู้ที่จัดฟันด้วยนะครับและตอนแรกเนี่ยแปรงสีฟันไฟฟ้านี่ใช้ยากมากเพราะว่ากระบอกมันใหญ่เทอะทะอย่างกับกระบอกไฟฉายเลยนะครับผมและเมื่อเทคโนโลยีของเราเนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆเราก็เปลี่ยนจากแปรงสีฟันไฟฟ้าที่เป็นกระบอกใหญ่เนี่ยมาเป็นแบบชาร์จไฟจนเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับผม
1: ฮันแน่ฮันแน่ไปเบาไม่เบาเลยนะเราเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายละยังจะตอบได้อีกไหมคำถามก็คือรู้ไหมว่าฟลูออไรในยาสีฟันมันคืออะไรจะเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่พบในดินหินและน้ำหรือสารสกัดจากพวกเปลือกหอยหรือว่าจะเป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
0: เอาละครับน้องๆช่วยตอบเจ้าแห่งแปรงสีฟันหน่อยครับว่าฟลูออไรด์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผมเฉลยนะครับน้องๆฟลูออไรด์ก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่พบในดินหินและน้ำนั่นเองครับ
2: ฟลูออไรด์นั้นก็เป็นแร่ธาตุป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพพบในดินในหินและก็น้ำบาดาลในอาหารทะเลเนื้อสัตว์และใบชา
0: ฟลูออไรด์นะครับผมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ตามธรรมชาตินะครับผมพบได้ในดินหินน้ำบาดาลนะครับหรือในอาหารเนี่ยเราก็สามารถพบได้ในอาหารทะเลก็ดีหรือในชาก็ได้ด้วยนะครับผมซึ่งฟลูออไรด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเคลือบฟันครับและทำไมเราต้องเคลือบฟันล่ะก็เพราะเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียเนี่ยมากินอาหารในปากของเราด้วยและแบคทีเรียพวกเนี่ยมันชอบปล่อยกรดออกมาครับและกรดพวกนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราฟันผุครับผมแต่ฟลูออไรด์เนี่ยมันจะช่วยเคลือบฟันครับเพราะฉะนั้นกรดจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลูออไรด์เนี่ยก็เลยเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยครับในยาสีฟันครับ
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมตอบได้หมดเลยไม่เล่นด้วยล่ะไปล่ะข้างอน
0: เอ้างอนซะงั้นเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับเรื่องราวของแปรงสีฟันที่คุณครูท็อปเนี่ยเอามาเล่าในสไตล์ของคุณครูท็อปสนุกกันใช่ไหมล่ะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วไว้เดี๋ยวเรามาสนุกกันใหม่นะครับกับสังคมสนุกคิดในครั้งหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย

0: คุณสตาร์คก็เก่งอยู่นะ
1: โมโหมากเลย
0: โมโหเลยเหรอ
2: มินิฮอตใจจืดพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: วันนี้พี่พลนัดน้องๆที่นี่เลยครับตลาดดังเลิงน้องๆ อยากชิมขนมไทยอันไหนกันบ้าง
4: รู้จักแป้งพวงไหมคะ
3: เด็กที่นี่รู้จักกันหมดเลยโอ้แป๊บเดียวสวยเลยให้น้องๆคิดไอเดียในการทำศิลปะแต่วันนี้พี่พลมีอุปกรณ์ให้แค่แป้งล่ามเลยนะกระดาษปากกาไม่มีให้เลย
5: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
7: รู้ว่านี่คือเสียงอะไรติดตามรายการหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ค่ะ
8: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับ
9: จะลากเส้นโค้งหรือจะยอมเส้นตรง
10: สัดส่วนส่วนทรงล้วนเป็นทรงเลยค่ะ
9: แล้วน้องแอนนาคิดว่ามันสวยไหมล่ะ
10: สวยนะคะเพราะหนูทำเอง
9: แปลว่าทุกเรื่องที่หนูว่านี่คือ
10: สวย เราเทเลยนะสีเหลืองจะหมดแล้วนะ
11: แย่แล้ว
8: พบกันในแมทแมทคณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทย PBS ครับ
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิต
13: อลให้คนเกิน100ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7 8นัตโตคินาเซเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเอาไอ้ตัวเนี้ยนะที่มันเป็นตัวตันเนี่ยค่อยๆซาะค่อยๆเอาออกไปเมื่อวานกินข้าวไม่ได้แต่กินนัตโตได้
14: แล้วยังมีเขียนอีกครับนี่คือกินนัตโต้แล้วสมองดีขึ้นและแข็งแรงแถมอร่อยด้วยจริงหรือเปล่า
15: คุณชิวับ
14: คุณชิวับนี่ไงสวยไหมดูผิวเธอดิน
16: ี่คืออะไรไหมเป็นฟองคล้ายๆกับสบู่แต่ว่าเป็นของธรรมชาติมันดีต่อสุขภาพ
17: คุณดิโต
16: อันนี้70ปีมิโนรินัตโต้ไม่มาที่นี่กินไม่ได้นะ
18: และการนี้ก็คือได้รับรางวัลเพิ่งได้ปีแล้วเป็นการได้รับรางวัลที่1ของประเทศญี่ปุ่น
16: กินก็ดีสีก็สวยเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนวานิลานะโหอร่อย
18: ขออนุญาตกินนะครับ
16: พอกลืนเข้าไปมันหอมขึ้นอีกอ่ะ
18: อร่อยครับพี
19: ่ดูให้รู
20: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกมีคำถามมาถามกันค่ะซุปเปอร์ฟู้ดในใจคุณคืออะไรข้าวกล้องเบอร์รี่อะโวคาโดชาเขียวพรำหรือธัญพืชต่างๆแต่คุณลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะซุปเปอร์ฟู้ดชนิดนี้หน้าตาอาจดูไม่น่ากินยืดๆเยิ้มๆหยุ่มยิ่งไปกันใหญ่รสชาติอาจจะหยุ่มแย่แต่นัตโตะเขาเด็ดจริงในหลายๆเรื่องนัตโตะคือตัวเหลืองหมากที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามเป็นพันปีที่แล้วตามตำนานเล่าว่ามินาโมโตะโนโยชิเอะและเหล่าทหารได้ห่อถั่วเหลืองต้มด้วยฝานข้าวเพื่อพกไปเป็นเสบียงระหว่างเดินทางนึกออกใช่ไหมคะว่ากระบวนการหมักการทำงานของแบคทีเรียก็ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาพบว่าถั่วเหลืองหมักที่ได้รสชาติดีมากๆคนญี่ปุ่นกินนัตโตะกันเป็นลับเป็นสันทุกวันเพราะอะไรนัตโตะจึงเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มองข้ามไปไม่ได้ไปหาคำตอบกันค่ะ
21: この子たちから。
15: 食べてますけど、はい、好き嫌いありますよね。あの国内でも一番って言われるくらいで、納豆の消費はスーパーでも常にこういっぱいありますね。
17: で毎日食べるんです
15: か？毎日いただいて。日本の。
14: はい。เธอบอกเธอชอบ納豆ที่เป็นเม็ดปานกลางนะฮะแล้วก็นะไม่ค่อยชอบกินแรงแต่ชอบยืดๆแล้วกินทุกวันเลยเธอกิน納豆แต่เด็กๆไม่พอมีเพื่อนนะฮะทำ納豆ที่บ้านก็มี
21: もうがっつりなんか匂いが強いものとかを混ぜちゃうんで、はい、あの例えばキムチとか。
22: いや、自分は小学校小さい頃から食べてたんで、
8: はい、何も感じない。
22: はい、何も感じないです。
14: บอกว่านะฮะกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมีการให้นัตโต้กินในตอนอาหารไม่รู้สึกว่าเหม็นแล้วก็ซื้อกินเองด้วย
18: นัตโต้นะฮะจริงๆแล้วมันมีหลากหลายอย่างมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนะครับมันมีจุลินทรีย์พิเศษซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้มันเป็นจุลินทรีย์ของญี่ปุ่นจุลินทรีย์ที่เราพูดกันที่ผ่านมาจะเป็นจุลินทรีย์มาจากโยเกิร์ตมาจากนมต่างๆใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มาจากถั่วแล้วมันมีพลังแรงสูงนะฮะแล้วจุลินทรีย์นี่มันเจ๋งยังไงก็คือมันเข้าไปอยู่ในลำไส้เรารักษาสมดุลให้กับลำไส้เราทำให้เรามีภูมิต้านทานมีสารอาหารเยอะมาก
8: นี่ก็คืออาหารที่กินกันนะครับก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจกินนัตโต้เพราะรู้ว่านัตโต้เป็นสิ่งสำคัญกินแล้วดีมีประโยชน์หลายๆอย่างเป็นทั้งใยอาหารและเป็นทั้งสารอาหารและเป็นทั้งจุลินทรีย์นะครับไปภัตตาคารที่ประเทศญี่ปุ่นหรือร้านไม่ว่าจะเป็น Family Restaurant อ่ะจะมีนัตโต้วางขายอยู่ตลอดนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยนะฮะก็จะเป็นถั่วแบบนี้ครับแล้วก็จะมีพวกซีอิ๊วนะมัสตาร์ดก็ใส่ผสมกันแต่ผมไม่ใส่นะครับคนแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ชอบบอกว่าเวลาคนนะฮะต้องให้คนก่อนเกิน100ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8ให้นับด้วยนะฮะยิ่งยืดเยอะยิ่งดีตัวนี้คือตัวสารอาหารเลยมันจะไปเคลือบลำไส้นะเป็นประโยชน์ต่อลำไส้มากๆนะครับเยอะๆไหมนี่ประมาณนี้ครับยืดแล้วเราก็เอาไข่ลวกที่ว่านี้มาเทลงไปเทลงนี้ทำไมถึงเทไข่ลวกแล้วมีอยู่2เหตุผลนะครับสำหรับผมก็คือ1นะฮะกินง่าย2ก็คือที่สำคัญคือนัตโต้เนี่ยมันจะเจอความร้อนแล้วมันจะทำให้จุลินทรีย์เสียชีวิตนะผมก็เลยเทงไปให้ข้าวเนี่ยหายร้อนก่อน
18: อิตาดากิมัส
20: เห็นไหมล่ะคะว่าทั้งยืดทั้งหยืยใครที่เคยไปญี่ปุ่นเคยลองแล้วไม่ชอบเลยไม่ไหวจริงๆเรามาฟังข้อมูลของนัตโตกันคุณอาจจะเปลี่ยนใจแถมตอนท้ายเราจะแนะนำวิธีการกินนัตโตแบบไทยๆที่อาจจะกลบทั้งกลิ่นทั้งรสแบบเดิมๆเรียกว่าทำให้อร่อยจนได้ค่ะ
14: รู้หรือเปล่าครับว่าที่นี่คือโรงงานทำนัตโตครับซึ่งได้รางวัลชนะเลิศที่1ของประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่ากินไม่เหม็นและยังมีเขียนอีกครับนี่นัตโตทาเมเตะอัตมายกุนารุคือกินนัตโต้แล้วสมองดีขึ้นและแข็งแรงอายุยืนอีกนะฮะโอ้อย่างนั้นเลยฮะแถมอร่อยด้วยจริงหรือเปล่าไปดูให้ดูกันทางนี้ครับ
23: คุณชิว
14: า
23: ค
14: ุณชิวาสนี่ไงสวยไหมดูผิวเธอดิอายุยืนสวยหัวดีอะโนนังไอกีบิจิงอัตมาอินส์ก็ก็น่าจะใช่เพราะอะไรครับเพราะได้รับรางวัลชนะเลิศไงไปถ่ายข้างในกันดีกว่า
8: ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปถ่ายในโรงงานนัตโต้นะครับเราต้องทำความสะอาดไม่ให้ผมหรือเศษเนี่ยเข้าเด็ดขาดแล้วก็มีฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
20: ห้องแรกเมื่อเดินเข้าไปเป็นห้องล้างถั่วค่ะโรงงานแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่นัตโต้ที่ผลิตได้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศจากการแข่งขันชิมนัตโต้แห่งชาติครั้งที่28เมื่อปี2024จัดโดย National Natto Cooperative Union เพื่อเฟ้นหานัตโต้ที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนที่ญี่ปุ่นภาคภูมิใจจากผลงานทั้งหมด187ชิ้นโดยผู้ผลิต70รายทั่วประเทศ Minori Natto Honoka ของบริษัท Midoriya จากจังหวัดฟุกุชิมะ

0: ชิมะได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองซึ่งก่อนหน้านี้นัตโตจากบริษัทนี้ก็คว้ารางวัลมาแล้วถึง5ครั้งไม่ธรรมดาเลยนะคะ
1: ตรงนี้เป็นขั้นตอนของก็จะมีการเข้ามาอบแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มเชื้อ
2: คุณดิโซน้อยอยู่โ
1: อ้คุณนัตโต匂いしない。
2: そう、匂いしない。
1: なんでไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะเป็นน้ำแบบนี้ทำไมมันดูเหมือนน้ำเปล่ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ย
2: これ切り納豆菌これで豆を開けたら
1: 中に入れる。
2: この豆が動く。あ、釜が動く。釜が動いて豆が出てくる。でそれにこれで切りをかけて。
1: これ納豆菌。
2: 納豆菌。
1: นี่ก็คือนะฮะขั้นตอนของการฮะเอาน้ำโต้มาหมักแล้วนะฮะใช้ความร้อนด้วยแล้วก็การเขี่ยต่างๆเนี่ยสำคัญอย่าให้มันบี้นะฮะแล้วก็ใส่เชื้อนัตโต้ผสมเข้าไปในนี้นะฮะเชื้อนัตโต้เห็นไหมสามขีด1 2 3นะครับใน1หม้อเนี่ยก็จะใช้นะฮะนัตโต้ประมาณนี้ครับ
0: ตอนที่เราประสานงานเพื่อเข้าไปถ่ายทำในโรงงานทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายว่ากระบวนการทำนัตโต้ใช้เวลาหลายวันค่ะวันที่เราเข้ามานี้เป็นวันที่คิดว่าดีที่สุดคืออาจจะไม่ได้เห็นการล้างถั่วในตอนเริ่มต้นแต่ว่าเราจะได้เห็นกระบวนการที่น่าสนใจกว่าค่ะ
2: ここは浸水室といってここで豆に吸水させますで先ほど洗った豆がここでポンプで送られてきてここから出ます
1: คือล้างถั่วแล้วนะครับในขั้นตอนที่1มันจะขึ้นมาแล้วจะลงมาตรงนี้พอลงมาตรงนี้ก็จะออกมาเป็นถั่วที่แห้งมันจะเป็นเม็ดแบบนี้ครับแล้วก็มาเติมน้ำแบบนี้นี่เราตกใจไหมมันมีฟองเยอะเลยเนี่ยโคเรซัปปุนิเอาว่ากับซัปปุนินี่คืออะไรไหมเป็นฟองนี้เป็นฟองที่ชื่อว่าซัปปุนิคล้ายๆกับสบู่แต่ว่าเป็นของธรรมชาติมันดีต่อสุขภาพทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเลือดไม่หนืดแล้วป้องกันการเส้นเลือดแข็งตัวด้วยどんなものをどんなものをチェック
2: してます。今これは水温をチェックしてます。豆の大きさ種類によって水温を変えてます。
1: อันนี้ก็คือนะฮะเขาบอกว่าเราจะให้ถั่วเหลืองดูดน้ำได้ดีจะต้องมีอุณหภูมิที่คงที่ถ้าหน้าร้อนก็ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิหน้าหนาวก็ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะว่าถ้ามีอุณหภูมิน้อยเกินไปมากเกินไปจะดูดน้ำไม่เท่ากันดังนั้นก็จะออกมาเป็นเมล็ดที่ไม่เท่ากันสำคัญมากๆสำหรับตอนนี้ใช้อุณหภูมิประมาณ16องศาอันนี้จะปล่อยไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้จะมาต้ม
0: แล้วถ้าเราบอกว่าเราจะต้มถั่วเหลืองที่บ้านแล้วหาวิธีหมักแบบของเราตั้งทิ้งไว้จะได้ถั่วเน่าที่แปลว่าเน่าเสียกลิ่นไม่ได้หรือจะได้นัตโตะที่อุดมไปด้วยสารอาหารชั้นดีมีวิธีสังเกตกันค่ะ
1: ถั่วหมักกับถั่วเน่าแต่ยังไงก็คือถั่วเน่าเนี่ยมันจะมีน้ำเหลือเยอะแล้วกลิ่นเหม็นมากเลยแต่ถ้าเป็นถั่วหมักนะฮะมันจะมียืดๆจะไม่มีเศษน้ำ

0: นะทั้งหมดนี่จะเป็นนัตโต้ที่มีการหมักตอนนี้ตรงนี้ประมาณ20องศาพอเข้าไปเนี่ยรู้สึกร้อนเลย
1: 温度計さしてるから、で室温これがこの中の温度。
2: 湿度も関係あります。あ、湿度、除湿ってわかる。除湿するのが大事。だから徐々にちょっと除湿していきます。
0: เครื่องนี้เป็นเครื่องหมักนะฮะก็ใช้ความร้อนประมาณนะสูงสุดก็คือไม่เกิน40องศาครับกำลังดีแต่ต้องกำจัดความชื้นด้วยนะครับแล้วจะทำให้นะนัตโต้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นปล่อยไว้ประมาณ1คืนพอหลังจากนั้นก็จะเอานัตโต้เนี่ยไปใส่ตู้เย็นถ้ามีการเพิ่มนัตโต้มีเชื้อนัตโต้เยอะกันไปนะจะไม่อร่อยแล้วก็จะไม่ค่อยดีจะกลายเป็นถั่วเน่า
3: รัดตัดความมาที่ตรงการเอานัตโตลงกล่องค่ะการควบคุมตัวแปรต่างๆสำคัญตลอดทุกขั้นตอนเลยนะคะ
0: ในนี้ที่จะผลิตนัตโตนะฮะจะเป็นถั่วเหลืองเท่านั้นครับ
1: มาดานัตโตกิ้งะ入れただけだと発芽してないんですよ
0: นี่ไง
1: มาดาサラサラな状態です

0: ดูดิร้อนด้วยมาดูดิอันนี้คือแพ็คแล้วแต่ยังไม่มีความเหนียวซึ่งมันไม่มีความเหนียวเลยจะเหนียวต่อเมื่อมันจะมีปฏิกิริยากับโปรตีนดังนั้นจึงต้องมีการนะฮะมีการหมักในตู้นั้นและใน1คืนเนี่ยจะทำให้มีการเหนียวขึ้นมาเลยじゃあ納豆と納豆菌だけですよこれは
1: そうです
0: そうするとなんで納豆によって味や匂いが違ったりするんですか
1: 豆の質が一番大きいかなと思います国産の先ほども言った通り、はい、国産の豆だとやっぱり香りが違ってきますあとはいかに雑菌の粉乳を防ぐかどうかそこは会社別々いろんなやり方があると思います
0: คำถามว่านัตโต้ทำไมมีรสชาติที่แตกต่างก็คือเม็ดของถั่วเหลืองที่แตกต่างแต่เชื้อนัตโต้จะมีอยู่3ชนิดเท่านั้นนะครับมิยากิกิงเป็นเชื้อมิยากิแล้วก็นานุเซแล้วก็ทากาฮาชิซึ่งธรรมดาแล้วมันจะอยู่มาจากเชื้อมาจากไหนมาจากฟางข้าวแต่ฟางข้าวตอนนี้มันจะมีปัญหาในการผลิตนะครับเลยใช้ที่อย่าง3อย่างจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าที่โด่งดังมีอยู่3อย่างครับ
2: พอเอานัตโตะบรรจุลงกล่องแล้วก็จะไปติดฉลากนัตโตะที่นี่มีหลายแบบค่ะอย่างตัวที่เพิ่งได้รับรางวัลไปเมโนลิทนัตโตะโคโนกะคือนัตโตะที่รสชาติเข้มข้นแต่กลิ่นไม่ฉุนเกินไปไม่แข็งไม่เหลวเข้ากันดีมากเมื่อกินกับข้าวญี่ปุ่นค่ะ
3: ทำไมนะที่จังหวัดฟุกุชิมะจังหวัดนี้มีนัตโตะมีการกินเยอะปีนี้เป็นปีที่มีคนกินเยอะเป็นที่หนึ่งก็บอกว่าจะมีการแข่งกันกับเมืองมิโตะนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเมืองเนี้ยจะเป็นการกินนะฮะที่เยอะระดับ9ปีนี้ระดับที่1สลับไปสลับมาอยู่เรื่อยๆครับเพราะอะไรครับที่นี่บอกว่าจะมีการใช้นัตโตะในการที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในการกินในโรงเรียนประถมและม.ต้นแล้วเด็กก็กินแล้วก็พอโตขึ้นก็จะติดนัตโตะคืออยากจะทำอีก2แบรนด์ก็คือตอนนี้ใช้แพ็คแบบนี้อยู่เขาไม่อยากใช้แพ็คแบบนี้มันเป็นโฟมมันไม่ได้ดีต่อโลกอยากใช้กระดาษจะได้เป็นของที่มันดีต่อสุขภาพจริง
2: ๆมาดูกันค่ะว่าบริษัทนี้ผลิตนัตโตะเด่นๆรสชาติแบบไหนกันบ้าง
3: อันนี้ครับที่อายุยืนมานะครับตั้งแต่เปิดโรงงานนี้มา70ปีแล้วครับแล้วก็นี้ก็คือได้รับรางวัลเพิ่งได้ปีที่แล้วเป็นการได้รับรางวัลที่1ของประเทศญี่ปุ่นมันจะมีการแข่งกันนะครับมีอยู่4ประเภทใหญ่ๆก็คือ1กลุ่มที่1คือกลุ่มนัตโตะที่เป็นเมล็ดเล็กๆนะครับกลุ่มที่2ก็คือนัตโต้ที่เป็นความใหญ่ประมาณปานกลางกับความใหญ่ที่ใหญ่มากกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มาจากอเมริกากลุ่มที่4มาจากฮิวารินัตโต้ก็คือตัวที่นัตโต้ตัดนะครับซึ่งจะมีสารที่ชื่อว่านัตโตคินาเซเยอะกว่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยถูกคัดเลือกมาประมาณ174อย่างรวมแล้วเธอได้ที่1ก็คืออันนี้นะเธอบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่จะทำไงให้ชนะจริงๆแล้วมันต้องเป็นเมล็ดใหญ่ซึ่งเมล็ดใหญ่มันจะดูสวยกว่าแต่ของเธอเป็นแบบเม็ดเล็กแต่ก็ยังชนะได้อยู่นะมันยากมากวิธีการดูนะครับว่าดูซิว่ามีสีขาวเนี่ยเคลือบเยอะหรือเปล่าดูกลิ่นนะครับเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนวานิลานะ
1: いやでもあのやっぱり一般的に納豆っていうとそのアンモニア臭がやっぱり強いイメージなんですけど、あのうちの納豆はそれがちょっと抑えられてる癖の少ない納豆となってるので、確かに匂いは納豆イメージしてる納豆とは違うと思います。
3: 但是是有กลิ่นที่คล้ายๆวานิลานะก็จะมีกลิ่นของแอมโมเนียน้อยกลิ่นก็ดีสีก็สวยไม่สีดำ
2: ฟูจิเซนเซจะเป็นตัวแทนชิมนัตโตะที่ชนะที่1กันค่ะ
3: โอ้นี่ลองคนดูดิมันยืดออกมาเยอะมากพอเราคน3ทีมันยืดมาอย่างนี้แล้วธรรมดาไม่ยืดขนาดนี้นะโอ้อร่อยอ่ะแล้วก็หอมอร่อยด้วยแล้วก็ไม่ขมไม่เหม็นปากอันนี้70ปีมิโนรินัตโตะไม่มาที่นี่กินไม่ได้นะต้องมิโนรินัตโตะมากินดูว่าเป็นยังไงอ่ะนี่แค่รอบเดียวยืดอย่างนี้แล้วอ่ะมาดามมาสเตอร์นายหนุ่มนี่คนทำไมคนนะแค่ทีเดียวก็ยืดอย่างนี้แล้วนี่ของดีต้องยืดอย่างนี้ไม่ต้องคนเยอะครับ1 2 3 4 5เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะโอเค
1: 違いますか
3: ไม่มีกลิ่นเหม็นอ่ะอันนี้รู้สึกว่าไม่มีกลิ่นอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่ารู้สึกอันนี้มันมีกลิ่นวานิลามากกว่าทั้งสองอย่างลบคำว่านัตโตออกลบคำว่าถั่วเน่าออกเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นมันเป็น ถั่วยืดแล้วพอเคี้ยวเข้าไปมันมีความกลมกล่อมลองดมไหมไม่มีกลิ่นเลย
2: เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเลยใช่ไหมล่ะคะอยากจะลองชิมดูบ้างแต่ว่าคำตอบที่เราถามไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่านัตโตเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะอะไรยังไม่ได้คำตอบดังนั้นเราตามไปถามถึงสมาคมนัตโตกันเลยค่ะ
3: หน้าที่ของทางสมาคมเนี่ยก็จะมีการแนะนำว่ามันดียังไงดียังไงผลทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายๆที่หลายที่มีการเปิดเผยอยู่เรื่อยๆแสดงว่าสมาคมเนี่ยเป็นสมาคมที่เก่งมากๆนะทำให้คนยอมกินถั่วที่กลิ่นก็ไม่ค่อยนะพูดตรงๆเราก็รู้แล้วกลิ่นมันประมาณไหนเป็นแบบนี้แต่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยกินได้ทั่วประเทศถือว่าเก่งมากนะก็มาถามนะว่าท่านประธานนะมีการโฆษณาหรือทำยังไงให้คนได้รู้จักนะบอกว่ามีการเปิดเผยนะมีอยู่2อย่างใหญ่ๆนะอันที่1ก็คือให้แสดงให้เห็นว่ามันดีต่อร่างกายอย่างไรและที่2คือทำยังไงให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนยังไงให้เป็นที่รักใคร่ยังไงหนึ่งในนั้นคือมีการแสดงสินค้ามีการเปรียบเทียบมาโชว์กันนะว่านัตโต้แบบไหนปีไหนนะรสชาติจะอร่อยกว่าแข่งกันครับยังจะมีหลายแผนกเช่นสาขาเม็ดเล็กสาขาเม็ดใหญ่สาขาหนืดเยอะนะฮะแล้วก็สาขานำเข้าแล้วมาตรวจดูต่อว่ากลิ่นเป็นยังไงแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกว่าหรือความแข็งความเคี้ยวอร่อยกว่าก็จะมาแข่งกันแบบนี้ครับ
4: มาちょっと言い忘れちゃったのは審査するときに納豆の糸がネバネバがどれだけ強いか美味しい糸が出てるかっていうのも大きな審査対象になります。
5: どんだけ伸びるんですか？これだけ？
4: そうですね。結構もう2メーターぐらいは伸びる。
3: 2メーター。คำถามว่าไอ้ตัวยืดๆเนี่ยนะฮะมันคืออะไรภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโพลีกลูตามินซังนะก็คือกรดกลูตามินชนิดหนึ่งถ้ายิ่งยืดเยอะๆเนี่ยจะมีเอนไซม์ดีๆอยู่ในนั้นเยอะก็จะดีต่อสุขภาพ
2: ความยืดที่ดูเหมือนไม่น่ากินนี่แหละค่ะตัวสำคัญสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายก็กำเนิดจากตรงนี้เองค่ะจะว่าไปกินนัตโตะให้สนุกก็ต้องยืดๆนี่แหละค่ะ
3: ตัวเอนไซม์เนี่ยมันมีการทดลองไว้ว่ามันสามารถเพิ่มเซลล์ในร่างกายเราแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์เกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมสภาพของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องความแก่แล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องสมองเสื่อมด้วยถ้าร่างกายเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆโพลีอะมินจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราหากินเองไม่ได้ต้องกินจากนัตโตครับวิตามินเคนนะครับเด็กก็เลยไปสืบต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะก็คือว่าวิตามินเคเป็นตัวสำคัญที่ทำใหแคลเซียมที่เรากินแบบดูดและจับเป็นกระดูกให้กับร่างกายเราแต่วิตามินเคนะฮะเราหากินได้ยากครับในไหนที่มีเยอะที่สุดก็คือในผักขมกับในบรอกโคลีแต่ในบรอกโคลีก็จะมีวิตามินเคแค่1ส่วน5ของนัตโตเท่านั้นครับเอโตそれ以外は
4: いいとこ
3: なんそれ以外に体にいいこと
4: 体にいいこと例えば納豆菌の働きとして腸内菌層
3: ก็ถามว่าในนี้มีอะไรที่ดีอีกนะบอกว่าถ้ากินนัตโต้ก็จะทําให้ลําไส้เราสะอาดในลําไส้เราเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิต่างๆได้ทําให้ลําไส้เราเนี่ยแข็งแรงคนที่เป็นความดันกินแล้วจะความดันจะลดลงด้วยแล้วก็นะครับดีต่อคอเลสเตอรอลด้วยนะครับก็เลยถามต่อไงว่าถั่วเหลืองที่เป็นถั่วเหลืองกับถั่วเหลืองเอามาหมักเป็นนัตโต้อันไหนมีสารอาหารเยอะกันท่านบอกว่านัตโต้มันมีสารอาหารมากกว่าถั่วเหลืองเยอะมากที่เยอะๆเลยนะโพลีอะมินเป็นเอนไซม์ชนิดและเป็นนัตโต้คินาเซแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ชื่อว่านัตโต้และมีวิตามินเคและมีกลุ่มวิตามินบีกลุ่มวิตามินบีนี่มีเยอะมากซึ่งได้รับการหมักมันทำให้เพิ่มแต่ถ้าเป็นถั่วเหลืองธรรมดาจะไม่มีสารอาหารพวกนี้เพิ่มผมก็เลยถามต่ออีกครับว่าแล้วการที่เป็นถั่วเหลืองนะฮะเปลี่ยนเป็นนัตโต้เนี่ยสารอาหารอะไรที่ขาดหายไปท่านบอกว่าแป้งหายไปนั่นหมายถึงอะไรแป้งที่เรากินก็คือข้าวแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพราะนั้นแป้งหายไปจะดีกว่าดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยเบาหวานกินข้าวไม่ได้แต่กินนัตโต้ได้ลองดูเทียบดูฮะวิตามิน B ในถั่วเหลืองนี่มี 0.08 เองใน100กรัมนะแต่ในนัตโต้เนี่ย 0.30 เลยแล้วเมื่อเป็นนัตโต้ที่ตักเนี่ยดู 0.36 เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็มาเทียบกับบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีก็ 0.09 แล้วก็มาเทียบกับผักโขม 0.11 ดังนั้นนะสรุปแล้วคือถ้าเรากินจากนัตโต้นะถั่วหมักเนี่ยนะครับกับถั่วหมักที่ตักเนี่ยจะได้สารอาหารเยอะกว่าในกลุ่มวิตามิน B
0: วิตามินเคเป็นไงนะมาดูวิตามินเคถั่วเหลืองมีวิตามินเคแค่7แต่ถ้าเป็นถั่วหมักเมื่อไหร่ก็คือนัตโต้เมื่อไหร่870เลยนะจาก7เป็น870แล้วถ้าเป็นถั่วหมักตัดนะฮะก็เป็น930เลยวิตามินเคนะต่างขนาดนี้มีคำถามว่านัตโต้คินาเซดียังไงนะครับนะนี่ผมวาดเส้นเลือดแล้วนะฮะนี่คือเส้นเลือดครับเวลาเราไขมันจะเริ่มอุดตันเส้นเลือดเนี่ยเวลาเรากินพวกนะฮะของมันของทอดน้ำมันหมูน้ำมันพืชพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยนะฮะมีการอุดตันของเส้นเลือดมากขึ้นครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้จะเป็นพลักตันไปเรื่อยตันไปเรื่อยไปเรื่อยในที่สุดนะมันจะอุดตันพอตันหมดแล้วมันจะเลือดก็จะไหลเดินได้ยากนะครับนัตโตคินาเซเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเอาไอ้ตัวเนี้ยนะฮะที่มันเป็นตัวอุดตันเนี่ยค่อยๆซ้อค่อยๆเอาออกไปทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีก็ส่งสารอาหารไปทั่วร่างกายได้เยอะความยาวของเส้นเลือดเราเยอะมากนะฮะเราจะเข้าไปล้างเนี่ยใช้อะไรล้างไม่มีอะไรล้างเราใช้นัตโตเนี่ยคินาเซเนี่ยเข้าไปช่วยล้างเหมือนเป็นแปลงช่วยล้างท่อให้กับเรา
2: ก็ไม่แปลกใจว่าคนญี่ปุ่นจะภูมิใจกับนัตโตอาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของเขานะคะเพราะว่าทำง่ายได้คุณค่าทางอาหารสูงแต่ปัญหามีอยู่อย่างเดียวเลยคือมันช่างกินยากกินยังไงให้อร่อยเราก็เลยไปถามหาให้พวกครัวในร้านอาหารไทยในโตเกียวลองแปลงโฉมนัตโตให้เราหน่อยค่ะ
6: ถ้าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ชินก็อาจจะทานยาก
3: ไม่อร่อย
6: ครับก็เลยคิดว่าเราปรึกษากันว่าน่าจะมามิกกับอาหารไทยได้แล้วทานง่ายแล้วมันได้ประโยชน์ด้วยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นยำตะไคร้กุ้งน่าจะทานได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยทานนัตโตเลย
3: ยำตะไคร้กุ้งมีนัตโตอยู่เหรอพี
6: ่นัตโตผสมเข้าไปก็จะได้ไม่มีกลิ่นนัตโตเลยครับ
3: ไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะแล้วนี่คืออะไรครับ
6: เมนูอันนี้คือปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดของในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนทานที่เมืองไทยญี่ปุ่นก็คือจะเป็นห่อเป็นแป้งนะฮะแต่ว่าเราห่อในส่วนของผสมของโหระพาที่เป็นเครื่องเทศของไทยเพื่อให้ชูรสของความเป็นไทย
3: ดักกลิ่นนัตโตด้วย
6: ใช่ใช่ครับ
3: ขออนุญาตกินนะครับมาเท่าไหร่เข้าไปนี้กินนะครับแม่อร่อยก็บอกว่าแม่อร่อยนะอร่อยคืออร่อยนะโอ้ยกลิ่นหอมมันคือผมว่าถ้ากินกับนัตโต้เปล่าๆเนี่ยจะรู้จักรสชาตินัตโต้อย่างแท้จริงแต่ถ้าใส่กับปอเปี๊ยะแล้วก็รสชาติแล้วก็น้ำจิ้มไทยเนี่ยมันจะดับกลิ่นไปประมาณ 70% 80% เลยเดี๋ยวมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือยำตะไคร้กุ้ง
6: ครับผม
3: นี่ไงยืดๆนี่เลยยืดชิมเลยหอมสดชื่นขอผมดมหอมตะไคร้เลยไม่มีกลิ่นนัตโต้เลยรสชาติจะเป็นกินง่ายหอมสดชื่นเลยไม่บวกกับความมันของนัตโต้กันนี่อร่อยขึ้นเลยสำหรับผมเนาะพอกลืนเข้าไปมันหอมขึ้นอีกอ่ะไม่มีกลิ่นของความเป็นนัตโต้เลย
6: คร
3: ับ
6: อ
3: ร่อยครับพี
6: ่ขอบคุณมากอาจารย์
3: ตรงนี้สูตรนี้ไม่รับนะพี่ต้องช่วยบอกนะอยู่ตรงเนี้ยตึงนี่นะ
2: นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะใครคิดว่าจะลองใช้นัตโตเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารไทยแล้วอร่อยโดยไม่ต้องผ่านความร้อนสูงให้จุลินทรีย์ในนัตโตตายกันไปหมดก็ลองทำแล้วเอารูปมาอวดกันได้นะคะจะได้หมดปัญหาว่ากินนัตโตไม่อร่อยสักทีพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
0: โอ้ร้อนเหนือร้อนแบบประเทศไทยแล้วก็มีความชื้นด้วยมีแอร์อยู่นี้เลยต้องพื้นเลยได้ไหมรีบปิดไปรีบปิดโ
7: อ้ รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
8: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะฮะพา าเข้าโรงแรมเลย
2: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโทโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง1มิถุนายนเซอร์เดวิดแอตเทนเบอร์จะมาเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลซึ่งสมบูรณ์เท่าที่เคยพบอสุรกายยักษ์แห่งทะเลจูราสสิก2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนด์ราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
9: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
7: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
10: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายเรื่องอะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
7: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
11: อาจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
12: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
13: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
12: อันนี้ฝันไปไหมสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
14: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
12: รุ่นนี้ไม่หวัง
14: เราก็ต้องเริ่ม
12: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
13: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
2: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกสนุกที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12-14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะนายรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลังจากเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกนะคะพร้อมเผยยอดใช้จ่ายทะลุ170ล้านบาทภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกในวันนี้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุ ข้อความนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60ต่อ40ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของโครงการที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เปิดระบบเวลา 9:00 น.พบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วมากกว่า 890,000 คนและเกิดธุรกรรมกว่า 1,100,000 รายการนอกจากนี้ยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 220,000 ร้านค้าค่ะและยังเปิดรับสมัครเพิ่มเติมต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันทีค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเปิดเส้นทางหลวงหมายเลข108ช่วงบ้านแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังหินขนาดใหญ่ร่วงปิดทับถนนค่ะล่าสุดสามารถเปิดการจราจรได้แล้ว1ช่องทางพร้อมกับเร่งระบายรถที่ติดสะสมออกจากพื้นที่ค่ะความคืบหน้าเหตุดินขนาดใหญ่ร่วงปิดทับเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข108ช่วงบ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้และเกิดการจราจรติดสะสมจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดนายวริชาติปานชูในอำเภอขุนยวมเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้แล้ว1ช่องทางหลังจากผู้ใหญ่บ้านแม่สุรินทร์นำรถไถฟาร์มเข้าช่วยดันก้อนหินออกจากผิวจราจรทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถทยอยสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุได้ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่อส. อำเภอขุนยวมหมวดทางหลวงขุนยวมตำรวจสภ.ขุนยวมและชรบ.บ้านแม่สุรินทร์คอยอำนวยความสะดวกและเร่งระบายรถที่ติดค้างในพื้นที่พร้อมเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางช่วงฤดูฝนเนื่องจากดินบนภูเขาอุ้มน้ำอาจทำให้เกิดหินหรือว่าดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางได้ค่ะพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลอีกครั้งบริเวณชายหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะเจ้าหน้าที่เร่งย้ายไข่136ฟองเข้าคอกอนุบาลเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลป.3ขณะออกลาดตระเวนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะโดยหลังแม่เต่าวางไข่เสร็จเจ้าหน้าที่ได้เข้าสแกนไมโครชิปพบว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นวางไข่ในพื้นที่มาก่อนนับเป็นรังวางไข่นอกฤดูการรังที่4ของปีนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจากการตรวจสอบพบนะคะว่าหลุมไข่อยู่ในจุดเสี่ยงที่อาจจะถูกน้ำทะเลท่วมถึงเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังคอกอนุบาลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถฟักตัวได้อย่างปลอดภัยตามธรรมชาติค่ะสำหรับรังดังกล่าวพบไข่เต่ามะเฟืองรวม136ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์106ฟองและไข่ล้ม30ฟองโดยเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเต่าก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเลอันดามันต่อไปค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสรรเสริญยมกาอายุ51ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่7ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเบตงท่านใดพบเห็นแจ้งส่วนคนหายไทย PBS จบแล้วขออภัยค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการแดนกินดองค่ะจบแล้วชมจันนี้มีเรื่องโลกช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ลูกกลมๆที่อยู่ตรงหน้านี้ครับขนาดของมันเนี่ยเล็กกว่าส้มโอเล็กน้อยคนอีสานเรียกมันว่าหม่ำครับจริงๆทุกคนก็เรียกมันว่าหม่ำนี่แหละส่วนเส้นยาวๆนี้เหมือนไส้กรอกอันนี้ก็หม่ำเหมือนกันเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงครับหรือว่าแท้จริงแล้วมันต่างกันแค่เปลือกนอกแต่เนื้อในมันเหมือนกันเออเจ้าสิ่งนี้คือประจักษ์พยานของตำนานรักในป่าลึกบนภูเขาสำหรับชาวบ้านในท้องถิ่นครับมันคือเครื่องบ่งชี้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารชั้นครูที่ส่งต่อกันมาเนิ่นนานครับและสำหรับนักชิมนักกินครับมันคือ

ยอดวัตถุดิบที่เจอเมื่อไหร่หาเรื่องอยากซื้อกลับบ้านไปกินครับแต่ไม่ว่ารูปร่างมันจะเป็นแบบไหนสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในคือกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งครับผู้คนกำลังใช้งานแลคติกแอซิดแบคทีเรียเปลี่ยนให้เนื้อดิบเหล่านี้ในก้อนกลมๆเนี่ยให้กลายเป็นความอร่อยที่ปลอดภัยและก็มีเสน่ห์จากการหมักดองครับวันนี้เราจะไปผ่าพิสูจน์ความลับของมันกันของมัม

0: ีคนเคยเปรียบเปรยว่าอาหารหมักดองคือการต่อสู้กับการเวลาแต่สำหรับตำนานของหม่ำเนี่ยมันคือการต่อสู้เพื่อความรักครับเรื่องเล่าขานของนายพรานหนุ่มผู้ดันด้นเข้าป่าลึกบนเทือกเขาภูเขียวเมื่อเขาล่าสัตว์ใหญ่ได้ครับแต่หนทางกลับบ้านยังอีกยาวไกลด้วยความที่คิดถึงคนรักและก็ครอบครัวครับเขาจึงนำเนื้อและก็เครื่องในเนี่ยมาสับผสมเกลือยัดใส่ลงไปในกระเพาะของสัตว์ที่ล่ามาได้ตอนนั้นเป็นเหมือนกับถุงเสบียงอาหารกว่าจะเดินทางกลับมาถึงบ้านครับเกลือและก็เวลาได้เปลี่ยนให้เนื้อดิบเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเนื้อหมักรสเปรี้ยวจากถุงเสบียงประทังชีพกลายเป็นของฝากรสเลิศและนี่คือจุดกำเนิดของหม่ำตำนานรักหนึ่งในสุดยอดวัตถุดิบหมักดองของภาคอีสานครับเรื่องที่เล่าไปแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลองเซิร์ช Google คำว่าหม่ำตำนานรักครับหรือว่าถามคนท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสอ่านหรือว่าฟังอีกหลายเวอร์ชันเลยมันจะแบบแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่คนเล่าเอาง่ายๆคือตำนานกำเนิดของหมักดองที่น่ารักและมีเสน่ห์ของคนแถวนี้นี่เองครับคนแถวนี้คือใครคนแถวนี้คือคนภูเขียวชัยภูมิภาคอีสานของประเทศไทย
1: ตำนานหม่ำสมัยก่อนมันมีในพัน
2: ไปล่าสัตว์ในป่าใช่ไหมก็ล่าสัตว์เอาไทยหรือล้าวเนี่ย
3: สมัยก่อนน่ะบ่มีตู้เย็นเวลาได้สัตว์เนื้อสัตว์มาน่ะมันได้ปริมาณหลาย
2: ผู้ผัวคือทอดเมียป่ะเนี่ยคิดถึงเมียเพราะว่ารักเมียอยากให้เมียได้กินด้วย
4: เสียวเส้นยังไว้มันจะเสียนขนมได้โดนคนวางชี
1: ก็เลยคิดกันคนกว่าไปหลายๆคนก็เลยว่าอย่างนั้นเรามาทำหม่ำ
3: พากันพวกเกลือพวกเข่ากระเทียมแบบไปน้ำแล้วก็เวลาล่าสัตว์ได้เอาเนื้อสัตว์อะมาสับๆๆแล้วก็คุ
1: กๆๆแล้วเขาก็เอากระเพาะใส่ของพวกสัตว์น่ะมาล้างล้างแล้วก็งัด
4: มาเข็มใส่กระบอกไม้ไผ่นี่ตะกอนดิเนี่ย
3: เอามาบ้านปรากฏว่าเอามากินแล้วอ่ะมันแซ่บ
4: เป็นขนมเนาะก็ใส่เกลือใส่หยังเฮาหมักไว้มันก็สิบ่เสียมันก็ย้ําเฮาอยากเฮาก็จะค่อยตุกออกมาปิ้งมาเฮ็ดให้มันสุก
1: มันก็เป็นตำนานหม่ำมากของทุ่งภูเขามันสิมีนายพรานมาต่างหาก
2: ตำนานหม่ำคือความรักความรักผัวกับเมียที่ว่าเพิ่นฮักกันเพิ่นคือฮอดกันเฮ็ดจังได๋เมียสิได้กินน้ํา
3: ปกติก็ไปได้พ่อบ้านนั่นเหร
5: อ
3: ลูกกับเมียอยู่บ้าน
2: เฮ็ดจังได๋สิเก็บจังได๋สิเก็บเนื้อได้โดน
0: แม้ว่าตำนานการได้หม่ำมันจะดูสมบุกสมบันนะครับแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันบ้านหลังนี้ครับบ้านของแม่คำตันได้มีการทำหม่ำที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้ววันนี้เราอยู่กับคุณพี่ทั้งสองท่านนี้ครับผู้สืบทอดการทำหม่ำ
6: ของฝากที่ราคาแพงนะ
7: ถ้ามาชัยภูมิก็คือต้อง
6: ราคาสูงนะ
7: กินหม่ำ
6: อย่างปีใหม่สงกรานต์เทศกาลปีใหม่สงกรานต์นี่โอ้โหคนจะแน่นอย่างเงี้ยเห็นวันนี้ไหมก็มีคนตลอดแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่โอ้ต้องแน่นต้องโทรมาสั่งไว้เต็มฮะไม่แห้งเลยแหละไม่มีที่จะแห้งเลยแหละ
0: สืบทอดกันแบบเป็นรูปธรรมครับเพราะว่ายังทำกันอยู่ไงกับหม่ำของแม่คำตันในเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนรอให้เราเนี่ยไปเข้าใจวิธีทำกระบวนการเกิดหม่ำไปพร้อมกันครับ
6: เมืองที่หม่ำเลยแหละ
7: ขึ้นชื่อ
6: เมื่อก่อน
7: เ
6: มื่อก่อนจังหวัดชัยภูมิยอดขายของโอท็อปนะที่โอท็อปที่เขานั่นมาเมื่อก่อนเป็นผ้าไหมก็คือผ้าไหมที
7: ่
6: บ้านเข้าที่แถวที่ชัยภูมินี่ก็มีแถวภูเขียวนี่ก็มีเขาทำผ้าไหมขายกันหลังๆมาหม่ำยอดขายดีบางปีแซงกันได้เพราะช่องสามหมอเนี่ยโอ้เยอะ
7: เหมือนเป็นอาหารเด่นประจำจังหวัดชัยภูมิเราอย่างเงี้ย
6: เดี๋ยวนี้เป็นหม่ำเป็นอาหารเด่นของจังหวัดเลย
0: คือลืมภาพการนั่งสับบนเขียงไม้ในที่โล่งกลางแจ้งกันไปได้เลยเพราะนี่คือห้องทำหม่ำครับที่เป็นห้องแอร์

0: แอร์สะอาดสะอ้านแล้วมาเจาะลึกกระบวนการทำหม่ำกันดีกว่าเราก้าวเข้ามาในห้องผลิตที่ถูกควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดเป็นอย่างดีครับมีระบบระบายอากาศมีเครื่องจักรทุ่นแรงครับมีกฎในเรื่องของความสะอาดเพื่อให้มั่นใจว่าหม่ำทุกชิ้นเนี่ยมันปลอดภัยคืออาจจะไม่ได้แบบปลอดภัยถึงขนาดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้ ISO รับรองอะไรแบบนั้นอะแต่ก็มากพอที่เห็นแล้วเอ้ยอุ่นใจจะบริโภคแล้วก็ลบคำว่ากระบวนการผลิตของหมักดองเนี่ยมักจะไม่สะอาดเนี่ยลบไปเลย
1: ใช
2: ่
1: คือในความคิดเขาบอกว่าเอ๊ะนั่งสับอยู่หลังร้านนั่งอยู่บ้านหรืออะไรใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่ใช่แล้วคือบางคนมาซื้อนะบางคนเดินเข้ามาซื้อแล้วเขาเข้าห้องน้ำเขาไปเดินเอ้าโอ้โหห้องทำหม่ำขนาดนี้เลยนี่ไงเขาคิดว่าเรานั่งสับอยู่หลังบ้าน
0: เราจะเห็นได้ว่าการที่ผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยปรับเปลี่ยนสุขอนามัยในการผลิตแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนคำว่าตำนานรักได้ดีกว่าเรื่องเล่าตอนต้นซะอีกครับมันคือความรักที่คนทำมีต่อคนกินผ่านการรักษาความสะอาดนั่นเองซึ่งก่อนไปทำขอเบรกสักนิดหนึ่งฮะหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วหม่ำกับไส้กรอกอีสานอ่ะมันต่างกันตรงไหนในเมื่อหน้าตามันคล้ายกันมากครับแล้ววัตถุดิบหลักก็เป็นเนื้อสัตว์เหมือนกัน
1: หม่ำจะไม่มีมันเป็นเนื้อก้อนเนื้อแดงผสมตับบางที่ก็มีม้ามมีข้าวคั่วแต่อย่างที่ของเราก็คือมีเฉพาะ
2: เนื้อแดง
1: สับ
2: ตับ
1: แล้วก็มีเครื่องปรุงก็คือเกลือกระเทียมแค่นั้น
2: แต่ไส้กรอกอีสานก็จะเป็นหมูติดมัน
1: จะไม่ติดมันติดมันแล้วก็จะเครื่องปรุงอยู่คนละอย่างกัน
2: ไส้กรอกก็จะเป็นเพิ่มซอสใส่พริกไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใส่ซีอิ๊วขาวไปอย่างนี้จะคนละแบบกัน
0: คือถ้าเป็นไส้กรอกอีสานครับอธิบายอย่างนี้หัวใจมันคือมันหมูผสมกับข้าวสวยคือมีเนื้อด้วยแล้วก็วุ้นเส้นครับเวลาย่างไขมันจะแบบละลายเยิ้มๆทำให้รสสัมผัสมันฉ่ำหน้าที่ของมันเนี่ยคือเรากินเหมือนเป็นสแน็คเป็นของกินเล่นครับแต่สำหรับหม่ำเนี่ยนี่คือเรื่องของเนื้อเน้นๆครับคือส่วนผสมหลักของหม่ำคือจะเป็นเนื้อวัวก็ได้หรือเนื้อหมูก็ได้แต่จะเป็นส่วนที่ลีนคำว่าส่วนที่ลีนก็คือไม่ติดมันเยอะน้อยมากๆครับและที่เด็ดคือตับ
1: ใช่ใส่บางที
2: ่ร้านใส่ม้าม
1: บางที่ใส่ม้ามพี่ก็เห็นบางที่เขาใส่หัวใจอันไหนที่สามารถที่ทานได้คือมันไม่ได้ตายตัว
0: อย่างวันนี้ที่เรามาดูคือเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีผสมข้าวอะไม่ได้ผสมข้าวเหมือนกับไส้กรอกอีสานครับแล้วรสชาติก็จะไปอีกทางนึงตรงหน้าเนี่ยคือวัตถุดิบที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบเรามาลองไล่เรียงดูกันทีละอย่างครับว่าองค์ประกอบความอร่อยของหม่ำมีอะไรบ้างในลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง 1. เนื้อหมูสันนอกสังเกตนะครับว่าเป็นเนื้อแดงล้วนนะฮะมันติดขอบแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองตัดแต่งจนแบบว่าเน้นโปรตีนอ่ะ 2. นี่คือมีตับหมูสดๆอันนี้คือแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์เลยในการที่มันจะช่วยให้เกิดกระบวนการหมักขึ้นมานะฮะ3คือกระเทียมกลีบใหญ่4กับ5เรามีเกลือแล้วก็ผงชูรสครับสุดท้ายก็คือภาชนะที่บรรจุที่มีความเป็นธรรมชาติก็คือไส้หมูหรือว่ากระเพาะหมูสังเกตครับการหมักดองครั้งนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยทั้งที่น้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารหลักของแบคทีเรียดีเรามาดูกันว่าเพราะอะไรครับค่อยๆไปกันขั้นตอนแรกในการทำหม่ำครับเปลี่ยนสถานะทางกายภาพของมันเนื้อหมูและตับถูกป้อนเข้าเครื่องบดพร้อมกันรอไว้ตามด้วยกระเทียมครับเราจบกระบวนการของเครื่องไกรเดอร์หรือว่าเครื่องบดไปแล้วนะครับต่อมาคือเข้าสู่มิกเซอร์ครับก็คือเครื่องผสมนั่นเองใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสตามลงไปการใช้เครื่องจักรตรงนี้ครับในการช่วยผสมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุ่นแรงอย่างเดียวแต่เพื่อความเป็นเนื้อเดียวกันครับคืออยากให้เกลือทุกเม็ดเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยกระจายให้ทั่วที่สุดเพราะเกลือคือผู้เล่นหลักสำคัญครับในการเกิดการหมักดองที่ดีเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึง

ชั่นถัดมาครับก็คือเครื่องยัดไส้เขาจะใช้แรงดันครับดันส่วนผสมเข้าไปในท่อที่สวมไว้สวมไส้รอเอาไว้ตรงนี้แหละคือทางแยกของหม่ำครับที่เราจะเรียกมัน2แบบคือถ้าปลายท่อที่เรายัดไส้เข้าไปเนี่ยเป็นไอ้กลมๆแบบนี้คือกระเพาะหมูเราเรียกเขาว่าหม่ำพกแต่ถ้าเกิดว่าปลายท่อคือไอ้ไส้หมูยาวๆเนี่ยครับเส้นบางๆเนี่ยเราจะได้หม่ำสายครับเป็นหม่ำเป็นเส้นๆเป็นสายนั่นแหละใช้คำว่าแตกต่างกันแค่เสื้อผ้าอะแค่ภายนอกแต่ข้างในก็คือส่วนผสมเดียวกันเป็นหม่ำเหมือนกัน

0: ากนั้นครับจะเข้าสู่กระบวนการชั่งน้ำหนักสำหรับหม่ำพกก็จะชั่งทีละลูกครับขาดก็เติมเกินก็ตัดออกเพื่อให้ทุกลูกเนี่ยมีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากันส่วนหม่ำสายก็ใช้วิธีรัดเอาเชือกมัดแบ่งเป็นข้อๆครับชั่งน้ำหนักทุกข้อเนี่ยต้องแน่นนะเพื่อให้ลดช่องว่างอากาศภายในให้มันน้อยที่สุดและขั้นตอนนี้ครับอยากให้ดูชัดๆเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ผ่านไปไวมากคือการใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มเข้าไปในผิวหม่ำครับจึกจึกจึกอันนี้ไม่ได้จิ้มเล่นเอาบันเทิงนะครับแต่เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวรูเล็กๆเหล่านี้คือทางระบายอากาศครับคือ1โอเคมันคือการไล่ออกซิเจนที่ขังอยู่ข้างในที่มันพองๆออกไปก่อนแต่มันถ้าเกิดรูให้มันมีการถ่ายเทอากาศได้เพื่อสร้างสภาวะที่เรียกว่าไมโครแอโรฟิลิกครับหรือสภาวะที่มีอากาศน้อยมากๆซึ่งตรงนี้เป็นสวรรค์ของแบคทีเรียฝ่ายดีหรือว่า LAB lactic acid bacteria เนี่ยที่เราจะขยายความให้ฟังกันต่อไปนี่แหละคือตัวสร้างความเปรี้ยวครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการควบคุมการหมักดองที่ดีครับเมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็จะเอาไปแขวนครับแขวนเรียงรายกันบนราวเหล็กในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกในอุณหภูมิห้องปกตินะครับคราวนี้ไม่ใช่ห้องแอร์และไม่ใช่การตากแดดครับอยู่ในร่มอยู่กลางบ้านครับสังเกตว่าข้างล่างก็จะมีการวางแผ่นพลาสติกลงมาเพราะว่าในตลอดระยะเวลาของการตากหม่ำเอาไว้เนี่ยก่อนที่จะกินได้เนี่ยก็จะมีน้ำหยดลงมาเป็นน้ำที่มาจากเซลล์ของเนื้อหมูครับที่ถูกเกลือเนี่ยดึงออกมาซึ่งจริงๆแล้วผ่านไปวันเดียวก็กินได้เลยครับเป็นการหมักดองที่ใช้เวลาไม่นานครับแต่ยิ่งผ่านไปนานมันก็จะเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงจุดที่มันแห้งมากๆ3วัน5วันจริงๆไม่อยากให้เกิดนี่แหละฮะสามารถเอาไปกินได้เลยแต่ว่าการกินดิบไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ไปปรุงสุกเป็นเมนูที่แสนน่ากินเกิดว่าคนที่กินทั้ง2อย่างเป็นประจำเนี่ยก็คือจะแยกออกเลยแบบปิดตากินแล้วรู้เลยอันนี้หม่ำในไส้กรอกอีสานที่สำคัญหม่ำไม่ได้เป็นแค่ของกินเล่นนะครับแต่มันคือวัตถุดิบชั้นดีที่คนอีสานเอาไปต่อยอดทำกับข้าวจริงๆคนทุกภาคได้หมดทำกับข้าวได้สารพัดครับมันคือโปรตีนจะทำเป็นกับเพราทำหลนทำยำได้หมดเลยศักดิ์ศรีของความเป็นหม่ำสำหรับผมแล้วเปรียบเทียบได้กับเนื้อ dry aged แห่งภาคอีสานฮะสามารถเป็นเมนคอร์สบนโต๊ะอาหารหรือว่ามื้อหลักบนโต๊ะอาหารได้สบายๆเลยไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่กินเล่นก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกัน
1: เราจะทำ3เมนูนะครับวันนี้เมนูแรกจะเป็นกะเพราเนื้อ
0: ง่ายๆเลยอันนี้เอาแบบง่ายเลยกะเพราหม่ำก็คือใช้เนื้อจากหม่ำนะครับใช้จากหม่ำพกเนี่ยตักออกมาเราไม่ได้กินไอ้ตรงไอ้กะเพราหมูเนี่ยไม่ได้กินนะเอาเนื้อข้างใน
1: ครับเดี๋ยวใช้เนื้อหม่ำเราเริ่มกันเลยมั้ยกะเพรานี่มันไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรมากมายเลยนะเพราะว่าหม่ำมันมีรสชาติอยู่แล้วมันมีรสชาติของเนื้อที่เราหมักมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายเทียมลงไปเป็นเมนูง่ายๆนะครับสามารถที่ทำกันง่ายๆเลยหม่ำได้เป็นหม่ำแดดเดียวฮะที่เราแกะเอาเฉพาะเนื้อข้างในทอดกับผัดกระเทียมพริกให้หอมแล้วก็ใส่หม่ำลงไปเลยฮะก็คือเราไม่ต้องไปใส่อะไรอีกมากมายเลยครับไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวไม่ต้องไปใส่มันจะไม่เหมือนกับที่กะเพราที่เขาทำธรรมดากันเพราะนั้นเขาจะใส่ซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใช่ไหมฮะแต่อันนี้ก็คือมันจะมีความเปรี้ยวของหม่ำด้วยนิดนึงแล้วแค่กลิ่นเฉพาะตัวของหม่ำจะออกมาพอสุกแล้วเราถึงจะใส่กะเพราเข้าไปอีกครับเรียบร้อยครับพอดีมากเลยแล้วก็โรยด้วยกะเพรานะครับแล้วครับสีสันดันเนื้อแห้งๆเอาแห้งๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูแรกกระเพราเนื้อหม่ำ
0: ก็จะได้เป็นผัดกระเพราหม่ำเป็นกระเพราที่มีรสเปรี้ยวเออ

0: น้ำกะทิเข้ามาด้วยแล้วปรุงรสชาติที่เราชอบได้นะครับแต่พูดถึงถ้าเป็นคนอีสานเขาก็ทานกันแบบง่ายๆเลยไปปิ้งไปย่างไปกับข้าวเหนียว
1: อันนี้น้ำปลานะคะ
0: ปลาน
1: ี่น้ำมะขามเปียกค่ะ
0: มะขามเปียกนี่ครับน้ำมะขามเปียกเราต้องดูนะครับว่าหม่ำเรา
1: เปรี้ยวไหม
0: เปรี้ยว
1: ใช่
0: เปร
1: ี้
0: ยวเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ไหมพอหม่ำเปรี้ยวเยอะแล้วใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปจะเปรี้ยวยังไง
1: อันนี้น้ำตาลมะพร้าวค่ะหอมซอยแล้วก็พริกซอยนะคะ
0: หอมซอยและพริกสดนะครับ
1: ตะไคร้กับใบมะกรูดซอยนะคะ
2: ก็จะกลายเป็นรสชาตินุ่มนวลละมุนลิ้นที่มีการตัดรสเปรี้ยวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายอันนี้อยากให้ทุกคนได้กินเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหม่ำทอด
0: เป็นเมนูออริจินอลก็คือหม่ำทอดนี่เป็นเนื้อวัวนะครับ

0: หั่นลงกระทะทอดแล้วกลิ่นกระเทียมแล้วก็ตับจะหอมฟุ้งขึ้นมาทันทีครับแต่จะไม่แรงมันจะเป็นกลิ่นของการหมักดองนั่นแหละในความเปรี้ยวที่เป็นเปรี้ยวหอมอ่ะไม่ใช่เปรี้ยวเหม็นอ่ะนึกถึงตอนเรากินพวกแบบแหนมทอดแต่ว่าลีนมันแทบจะไม่มีครับกินกับผักแหนมนี่แหละรสชาติแห่งภูมิปัญญา
1: ม่ำเนี่ยอย่างร้านพวกแม่ก็คือต้องมีอย.
2: ต้องมีอย.ฮะ
1: ต้องขออย.ห้องผลิตห้องอะไรก็คือต้องได้คุณภาพมาตรฐาน
2: อันนี้ก็จะขึ้นคงขึ้นเครื่องได้ไปส่ง
1: มันก็เป็นมาตรฐานอีกอย่างนึงที่มีอย.
2: เมื่อก่อนก็คือเราขายม่ำถุงยางมันไปไหนก็ขึ้นรถเนี่ยเขาไม่อยากให้ขึ้นเลยเมื่อก่อนนอกจากว่าแพ็คสุญญากาศให้บ้านคือโอเคแล้วเดี๋ยวนี้
1: เหมือนว่าเราใส่ใจลูกค้าด้วยเนาะเราก็ทำสิ่งดีๆให้ลูกค้าที่เอาไปทานคือเหมือนเราทำทานกัน
2: เมื่อก่อนเครื่องแพ็คสุญญากาศสมัยก่อนมันแพงเนาะ60,000-70,000ไม่มีร้านไหนนะชัยภูมิชัยภูมิไม่มีนะพี่ลงทุนซื้อเครื่องแรกเลยนะเอามาซีนใช่มาซีนสุญญากาศบางที่เขาซื้อตามหมู่บ้านมาตามตลาดนัดมาเขาจะส่งไปให้ลูกให้เลยเขาก็ไม่มีที่ซีนเขาก็มาให้เราซีนให้เราก็รับซีนให้เขาไปเราไม่ได้เพราะว่าช่วยๆกันไป
0: ถ้าเกิดว่าเราทิ้งเนื้อสัตว์เอาไว้ในอุณหภูมิปกติเกิน 4-5 ชั่วโมงเนื้อก็เปลี่ยนสภาพจนไม่สามารถจะกินได้แล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้หม่ำเนี่ยมันยังคงกินได้ครับก็คือสงครามและการกีดกันครับสงครามเนี่ยหมายถึงสงครามสมรภูมิรบระหว่างจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ดีแลคติกแอซิดแบคทีเรียครับกับเชื้อโรคคู่หรือเปล่าส่วนการกีดกันที่พูดถึงนี้ก็คือกลยุทธ์ Hurdle Technology ครับหรือว่าสร้างด่านกีดขวางเพื่อสกัดเชื้อร้ายปูทางให้เชื้อดีเป็นผู้ชนะนั่นเองผู้เล่นคนแรกครับเจ้าประจำเกลือใช้อาวุธที่เรียกว่าออสโมซิสกระชากน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียก่อโรคทำให้ค่า Water Activity ลดต่ำลงจนเชื้อร้ายแห้งตายครับโชคดีที่ว่าเชื้อดีของเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการทนเค็มได้สบายครับต่อมาด่านที่2ครับผู้เล่นคนที่2ก็คือกระเทียมเป็นผู้เล่นใหม่ครับเมื่อกระเทียมถูกบดหรือแตกครับจะเกิดสารอะลิซินระเบิดออกมาทำหน้าที่เหมือนเป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติครับช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ไม่อยู่ซ้ำไปอีกแรงนึงทั้งเกลือและกระเทียมช่วยกันครับทีนี้เกิดคำถามที่ว่าเขาบอกว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยหรือแบคทีเรียดีมันต้องการน้ำตาลในการที่จะเป็นอาหารในการเติบโตและก็สร้างรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้ไม่มีการใส่น้ำตาลเกิดขึ้นเลยไม่ใส่แม้แต่แป้งซึ่งในแป้งก็มีน้ำตาลใช่ไหมแล้วคำถามก็คือเอาพลังงานจากไหนแบคทีเรียพวกนี้คำตอบก็คือกระเทียมครับเพราะในกระเทียมเนี่ยมีส่วนผสมของแป้งที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลหรือว่าเป็นพลังงานของแบคทีเรียได้นี่คือเสบียงลับครับที่ทำให้ LAB แบคทีเรียดีของเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องง้อข้าวสวยครั้นเมื่อเวลาผ่านไปครับกราฟ

0: ความเป็นกรดจะพุ่งขึ้นก็คือค่า pH จะลดต่ำลงนั่นเองเรื่องเดียวกันก็จะเกิดความเปรี้ยวตามธรรมชาตินี่แหละคือกุญแจดอกสุดท้ายที่ล็อกประตูปิดตายไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีได้มีชีวิตรอดนะเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ชอบกรดกลายเป็นชัยชนะรสเปรี้ยวของจุลินทรีย์ฝ่ายดีครับภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาศาสตร์และก็ภูมิปัญญาควบคู่กันไปนั่นเองโซนนี้คือโซนภูเขียวครับเราไปดูแหล่งขายหม่ำจำนวนมากที่อยู่ตรงแยกช่องสามหมอกันถัดไปไม่ไกลครับขับรถไปประมาณแบบแค่ครึ่งชั่วโมงถึงและแยกสามหมอโอ้ตรงนี้มีหม่ำขายมากมายหลายเจ้ารวมตัวกันอยู่ครับตลอดสองข้างทางนี่ใช้คำแบบสารคดีตลอดสองข้างทางเรียงรายไม่รู้จบจริงๆก็รู้จบแหละความหลากหลายมันอยู่ตรงนี้บางร้านใส่ข้าวคั่วบางร้านใส่ข้าวเหนียวบางร้านเน้นตับเครื่องในอย่างอื่นมีม้ามเข้ามาอีกแต่ละสูตรแตกต่างกันไปตามรสมือของแต่ละบ้านแต่ละตระกูลครับเฮ้ยตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคือไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องตีกรอบให้ของดองที่คุณชื่นชอบเนี่ยภาพรวมของหม่ำมันไม่ได้หายไปอยู่แล้วครับแต่ความภาคภูมิใจในปัจเจกที่เกิดขึ้นนี่แหละความเจริญทางรสชาติ
1: อยากให้เปิดใจคนที่ยังไม่รู้จักนะว่าหม่ำคืออะไรส่วนผสมของมันนี่คืออย่างดีเลยแต่ถ้าบางที่เขาอาจจะไปเจอซื้อตามข้างถนนบางที่ตามตลาดนัดที่มีจะเนื้ออย่าใส่เอ็นใส่อะไรหรือใส่บางคนจะขยาดตรงนี้คือบอกว่าเอ๊ะไปซื้อมาจากที่อื่นโอ้โหเค็มแล้วหั่นออกมามีแต่เอ็นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้มาลองชิมดูอยากให้เปิดใจดูว่าเป็นยังไงพอชิมแล้วจะติดใจว่าเป็นยังไงนะครับ
0: สิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงครับคือหม่ำทุกชิ้นล้วนเป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่กินได้มันคือเครื่องยืนยันว่ามนุษย์เราเรียนรู้ที่จะอยู่รอดและสร้างสรรค์จากความอร่อยภายใต้ข้อจำกัดได้อย่างงดงามเสมอครับขอบคุณแม่คำตันครับแล้วก็ขอบคุณแม่ค้าทุกคนเลยที่ทำหม่ำรักษาหม่ำเอาไว้ให้เราได้กินได้ซื้อหากันจนเป็นเรื่องราวให้มาถ่ายทอดส่งต่อในวันนี้ครับและขอบคุณคนดูทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเราในแดนกินดองสวัสดีครับ

0: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: จานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมขอสารภาพตรงๆครับว่าผมติดมันมากๆประมาณว่าเอาออกไปจากชีวิตไม่ได้เลยครับเริ่มที่พริกขี้หนูสวนสดๆซอยจนละเอียดกระเทียมกลีบใหญ่สไลด์บางๆเพิ่มหอมแดงลงไปสักเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้พระเอกที่ทำให้ถ้วยนี้อูมามิขึ้นมาเหยาะลงไปให้ชุ่มตกแต่งเพิ่มความสวยงามฟินิชลุคโอ้ยน่ากิน

ถึงแม้หน้าตามันจะดูธรรมดาธรรมดานะฮะแต่เมื่อได้เหยาะลงไปในอาหารเท่านั้นแหละอื้อหือเอาเรื่องเปรี้ยวปาก

0: โอ้มันช่างเข้มข้นหอมกลิ่นปลาทะเลกลมกล่อมเข้าถึงแกนกลางของรสชาติเหมือนผมกำลังดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลลึกและมีฝูงปลามาแหวกว่ายอยู่ข้างๆลิ้นมันช่างฟินเฟ้ออะไรอย่างนี้พริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกเป็นเครื่องชูรสรสชาติให้เข้ากับข้าวของคนไทยมายาวนานครับจนหลายคนเนี่ยติดพริกน้ำปลากันใช่ไหมล่ะ
1: พูดถึงพริกน้ำปลามันก็ประจำครัวเรือนแหละครับมันเหมือนเป็นการเพิ่มอรรถรสในการกินพูดง่ายมันจะบิ้วขึ้นมาเหมือนคนสมัยก่อนข้าวร้อนๆอันดับแรกที่จะต้องช้อนจะต้องลงไปก็คือน้ำปลาพริกเป็นภาพจำมาจากเด็กๆเลยว่าต้องมี
2: สมมติเรากินข้าวกับปลาเปล่าๆไม่ได้มีพริกน้ำปลานะเราจะกินได้ชามนะแต่ถ้ามีพริกน้ำปลาเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกสักชามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอตัวพริกน้ำปลาเนี่ยบางทีมันก็ช่วยนะเพิ่มอรรถรสในการกินอ่ะกินแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะกินมันอีกอ
3: ่ะอย่างสมมติเราทอดปลาเนี่ยมันต้องมีแบบออกเค็มๆนิดๆเป็นปลาเพราะปลาจืดนะครับแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มรสชาติไปครับ
4: แสดงว่าเหยาะพริกน้ำปลาบ่อยๆนี่จะไม่ดีต่อน้ำหนักที่เพิ่มข
3: ึ้
4: น
3: ไหมครับไม่ใช่ครับน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นครับ
0: และน้ำปลาที่นำมาทำพริกน้ำปลาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ทำมาจากปลากระตักหรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นปลาไส้ตันปลาจิ้งจั้งปลาแองโชวีเอ้ามันปลาเดียวกันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ปลากระตักเนี่ยเป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็กนะฮะรวมกันเป็นฝูงใหญ่อาศัยอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำของประเทศไทยและในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็มีปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำการประมงพาณิชย์มากกว่า1ล้านตันโดยสัตว์น้ำจำพวกปลาเนี่ยจะถูกจับได้มากกว่ากุ้งหมึกและหอยและปลากระตักก็มีปริมาณการถูกจับได้มากที่สุดถึงแสนกว่าตันด้วยเครื่องมือประมง3ชนิดนี้ฮะอวนล้อมอวนช้อนและอวนครอบปลากระตักแต่มันก็ยังไม่พอนะจนต้องมีการนำเข้าปลากระตักอีกกว่า 20,000 ตันเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลาของไทยซึ่งก็มีมูลค่าทางการตลาดในประเทศถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
5: คือน้ำปลาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่กระบวนการกว่าจะได้ปลากระตักมาเพื่อหมักน้ำปลาเนี่ยกำลังส่งผลให้ปลาหลายชนิดในทะเลหายไปเฮ้ยจริงดิ
6: จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำประมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำประมงปลากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเนี่ยถ้ามันมากเกินไปนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม
0: หรือว่านี่จะเป็นพริกน้ำปลาถ้วยสุดท้ายมันจะกลายเป็นเครื่องชูรสที่สาบสูญไปจากโลกนี้หรือเปล่าไม่นะจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจึงอยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในตอนพริกน้ำปลากับปลาที่หายไป

0: คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปลากระตักเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในภาษาวิชาการเรียกว่า trophic level ระดับต่ำเนาะก็คือห่วงโซ่อาหารนะครับเขาจะเป็นปลากลุ่มที่ต่อมาจากแพงต้อนเนาะเพราะเขาเป็นปลาที่กินแพงต้อนสัตว์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยระบบนิเวศโดยห่วงโซ่อาหารเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารของปลากินสัตว์ลำดับต่อมาตั้งแต่ปลาทูน่าเนาะปลาทูปลาอินทรีนะครับไปจนถึงปลาวาฬเลยเนาะถ้าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวาฬบลูด้าแต่คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในการประมงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือการจับปลามากเกินไปนะครับหรือว่า overfishing จะเกิดขึ้นกับปลาที่มีมูลค่าสูงก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากินเนื้อปลาทูน่าปลาอินทรีนะครับปลากระพงพวกนี้จะถูกจับมากเกินไปจนกระทั่งประชากรเนี่ยลดน้อยลงเริ่มไม่สมดุลแล้วการประมงก็เลยจะค่อยๆหันมาจับปลาที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารระดับต่ำลงมาเพราะยังมีปริมาณเยอะอยู่ซึ่งปรากฏว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมแล้วปรากฏการณ์เนี้ยไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนาะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยจากอุตสาหกรรมประมงซึ่งมีสาเหตุหลักก็คือการทำประมงมากเกินขนาด
1: นอกจากการจับปลามากเกินขนาดนะครับทุกวันนี้การอนุญาตให้จับปลากระตักด้วยอวนตาฉี่ในเวลากลางคืนก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ปลาอีกหลายๆชนิดหายไปอีกด้วยครับ
0: จะจับปลากระตักได้เนี่ยมันต้องใช้อวนตาฉี่หน่อยอยู่แล้วเพราะปลามันขนาดเล็กมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ทำเวลากลางคืนเนาะเพราะว่าการใช้อวนตาฉี่ในเวลากลางคืนเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีการใช้แสงไฟประกอบด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยของกรมประมงเองเนี่ยยืนยันว่าการจับปลาด้วยอวนตาฉี่แล้วใช้แสงไฟล่อเนี่ยมันจะทำให้ติดตัวอ่อนสัตว์น้ำเยอะ
1: ตามธรรมชาติเนี่ยแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์จะมีความไวต่อแสงเนาะเมื่อมีการทำประมงในเวลากลางคืนโดยใช้แสงไฟล่อเนี่ยแพลงต้อนก็จะไปเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณนั้นมากเป็นพิเศษบรรดาปลาที่กินแพลงต้อนอย่างปลากระตักเนี่ยก็จะตามเข้ามารวมถึงปลานักล่าตัวที่ใหญ่กว่าและลูกของพวกมันที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็จะตามมากินปลากระตักด้วยและก็แน่นอนครับว่าพวกมันก็จะถูกจับโดยชาวประมงไปพร้อมกันและเรียกมันว่าสัตว์น้ำพลอยได
0: ้แล้วไอสัตว์น้ำพลอยได้เนี่ยมันกลายเป็นตัวอ่อนของอาจจะเป็นปลาเศรษฐกิจจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนปลาทูตัวอ่อนปลาอินทรีตอนที่เขาเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันแทบจะไม่มีมูลค่าอะไรเลยเนาะพวกนี้กลายเป็นว่าบางทีถูกส่งไปเป็นอาหารสัตว์นะครับถูกส่งไปทำปลาป่นก็เท่ากับว่าเราตัดวงจรมูลค่าสัตว์น้ำของการประมงไทยด้วยกันเอง
1: สัตว์น้ำพลอยได้เนี่ยคิดเป็นการสูญเสียสัตว์น้ำเศรษฐกิจถึง 23% เลยนะเช่นถ้าหากเราจับปลาได้ 20,000 ตันเท่ากับการสูญเสียสัตว์น้ำที่มีโอกาสโตเต็มวัยไปถึง 4,600 ตันเลยครับและแม้ว่าจะมีการคัดค้านยกเลิกการแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในมาตรา69ห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนขนาดเล็กกว่า 2.5 ซมในเวลากลางคืนในระยะมากกว่า12ไมล์ทะเลเพราะเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทวงคืนสัตว์น้ำวัยอ่อนสู่อ้อมอกของทะเลแต่ปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบการแก้ไขมาตรา69อนุญาตให้ใช้อวนตาถี่ในเวลากลางคืนนอกเขต12ไมล์ทะเลไปแล้วครับ
0: ผมว่ามาตรา69เนี่ยสะท้อนหลายๆมิติที่น่าสนใจเนาะเพราะเขาบอกว่าอาจจะมีการอนุญาตได้นอกเขต12ไมล์ทะเลเนาะซึ่งความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เฮ้ยก็อาจจะโอเคนี่เพราะว่าเขต12ไมล์ทะเลก็ไกลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปด้านนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีทรัพยากรที่มีความสำคัญตัวผมเองกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยได้มีการทดลองนะครับพาออกไปเลยว่านอก12ไมล์ทะเลนอกชายฝั่งเนี่ยความจริงมันไม่ใช่พื้นที่ทะเลทรายนะมันไม่ใช่แค่มวลน้ำที่ว่างเปล่าระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดแน่นอนว่าบริเวณชายฝั่งเราอาจจะมีระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่คนนึกกันออกเนาะป่าชายเลนปะการังหญ้าทะเลแน่นอนว่าพวกนี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนสัตว์น้ำพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะออกไปด้านนอกเนาะมันจะเริ่มไปหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการอนุโลมให้ใช้วิธีการปั่นไฟล่อเนาะเราได้มีการทดลองไปดำน้ำใต้เรือปั่นไฟดูนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันมีตัวอ่อนสัตว์น้ำมากมายเต็มไปหมดจำลอง ฉากทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นว่าถ้าเราจะปล่อยให้มีการทำประมงแบบนี้จะบอกว่าเสรีก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าทั้งมีอวนตาถี่ด้วยมีการปั่นไฟด้วยสุดท้ายมันก็จะเป็นการตัดวงจรของสัตว์น้ำนะครับที่ควรจะได้มีการเติบโตเนาะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนอกชายฝั่งกลับมาวางไข่แล้วเนี่ยเป็นข้อกังวลหลักเลยของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มประมงพื้นบ้านมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอนุญาตให้มีการทำประมงที่มันไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นด้านนอกเนี่ยสุดท้ายความพยายามอนุรักษ์ด้านในชายฝั่งเนี่ยจะสูญเปล่าหมดเลย

0: นอกจากที่เราจะใช้กฎหมายในการควบคุมการจับปลากระตักเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วนะครับเรายังมีทางเลือกอื่นด้วยนะฮะอย่างเช่นการสนับสนุนผู้ผลิตน้ำปลาที่มีการรักษานะครับระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลควบคู่กันไปด้วยอ่ะมันมาด้วยกันได้ยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันนะครับกับน้ำปลาที่มีคอนเซปต์ว่าน้ำปลากู้ป่าชายเลน
1: และนี่ก็คือผู้ใหญ่แดงวิสูตรนวมสิริอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนคลองบางบ่อและผลิตน้ำปลาชุมชนที่สามารถกอบกู้ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
0: ผู้ใหญ่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ผู้ใหญ่แดงแห่งน้ำปลากู้ป่าชายเลนโอ้โหอย่าบอกนะว่าโอ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เอาไว้ใส่น้ําหรือใส่อะไร
2: จริงๆมันคือโอ่งใส่น้ําแต่เราเอามาหมักน้ําปลาน้ําปลาเนี่ยคือมันต้องหมักเป็นปีถ้าเป็นโอ่งปูนเนี่ยไอ้ความเค็มหรือความอะไรเนี่ยมันจะก็ไปกัดไอ้ปูนที่ยุ่ยลงมาซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นมิตรต่อร่างกายเราโอ่งดินเผาเคลือบเนี่ยจะดีกว่าเพราะพวกเนี้ยมันจะกันได้หมดเลย
0: เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุดิบมั้ย
2: ก็วัตถุดิบเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วการทําน้ําปลาเนี่ยหมักน้ําปลาปลาอะไรก็ได้แต่ว่าที่ทำเนี่ยจะเน้นปลาแชลันเนี่ยซึ่งปลาพวกเนี้ยมันก็จะเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งเราเนี่ยอ่าวไทยรูปตัวกอแล้วเนี่ย
0: ครับผม
2: มันจะเข้ามาปีละ1ครั้งมันจะเข้ามาช่วงก่อนหน้าหนาวหน่อยนึง
0: ก็คือลองแล้วล่ะว่าปลาเนี้ยรสชาติดีที่สุดเราก็เลยคัดเอาเฉพาะสายพันธุ์เดียวเลย
2: ใช่สายพันธุ์เดียว
0: ถึงแม้จะปีนึงเข้ามาครั้งนึงก็รอเพราะก็ตรงกับช่วงเวลาที่เราต้องหมักรอพอดีเป็นปีอยู่ดี
2: ปี1ปี
0: น้ำปลาทั่วๆไปก็จะมีจุดขายนู่นนี่นั่นรสชาติอะไรอย่างงี้มั้ยครับที่นี่น้ำปลากู้ป่าชายเลนมาเป็นจุดขายเลย
2: ใช่ครับในการที่ว่าจะทำป่าชายเลนให้มันกลับคืนมาก็ชุมชนก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: ครับ
2: เราทำน้ำปลาเนี่ยของขายไปเนี่ยก็เอาเงินบางส่วนเอามาดูแลป่าชายเลนเนี่ยเลยมีการคุยกันในกลุ่มว่าเราจะขอตัดขวดละ5บาทเอามาใส่ดูแลป่าชายเลน
0: แต่ไม่ใช่แค่น้ำปลาไปดูป่าชายเลนนะการที่ป่าชายเลนกลับมาก็มีผลดีต่อการผลิตน้ำปลาเหมือนกัน
2: ใช่
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูหน่อยวัตถุดิบหลักป่าชายเลนเนี่ยนะฮะจับยังไงมันยั่งยืนยังไงแล้วมันเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาป่าชายเลนยังไงเกื้อกูลกันยังไง
2: ครับ
0: เอาละครับลงเรือมาแล้วครับและนี่ก็คือเรือที่จะพาเราไปจับปลาแชลัน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่เรือนี่ผู้ใหญ่เรียกว่าอะไรนะ
2: ทางพื้นบ้านเราเรียกเรือปั๊บแต่ว่าบางทีเขาก็เรียกเรือหางยาวเนี่ยแหละมันเครื่องตีนหาง
0: แล้วก็อุปกรณ์เท่าที่ผมเห็นก็ค
2: ืออุปกรณ์ก็จะมีอวน
0: อวนนี่เรากำหนดขนาดกำหนดตาอย่างนี้ไหม
2: ตัวใหญ่เขาแล้วก็จะใช้ปลาที่สามเซนสองคือ 3.2
0: 3.2
2: ครับ
0: น่าจะได้ปลาที่ขนาดตัวใหญ่เนาะไม่ใช่แบบอวนตาทีอะไรขนาด
2: ใช่ใช่ไม่ใช
0: ่โอเคครับก็แสดงว่าการทำน้ำปลาไม่จะเป็นต้องใช้ปลากระตักอย่างเดียว
2: ใช่ครับจริงๆเมื่อก่อนนู้นน่ะเขาใช้ปลากระตักหรือปลายุกเกียเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันมีเยอะ
0: ครับ
2: แล้วก็มันเป็นปลาที่มาทําน้ําปลาแล้วทั้งสุดยอดที่สุด
0: ครับ
2: แต่ต้องบอกว่าณขณะเนี้ยมันสาบสูญพันธุ์ไปแล้วพอเรามาเริ่มทําน้ําปลาเนี่ยเราก็มองปลาเนี่ยปลาแชลันเนี่ยซึ่งมันเป็นปลาเลือดเยอะการทําน้ําปลาต้องใช้ปลาค่อนข้างเลือดเยอะเลือดแดง
0: โอ้นั้นมีผลต่อการทําน้ําปลาต่อคุณภาพต่อรสชาติอยากเห็นละปลาแชลันเป็นยังไงนะฮะ
2: ตอนนี้ก็ต้องออกไปจับปลามาก่อน
0: ปกติไปไกลไหมจะได้เตรียมเมาเรือไว้ก่อน
2: ก็ไปจริงๆกินยาไว้หน่อยก็ดีเผื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้น
0: โอเคอ่ะลองลุ้นดูครับผมไป

0: ตรงนี้คือเขาเรียกคลองบางบ่อนะครับสองฝั่งข้างคลองนี่ก็ยังมีแถวบ้านอยู่เป็นอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านน่ะเมื่อก่อนนู้นบ้านออกมาอยู่นี่นะครับก็เนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกนี่เลยเนี่ยบ้านเรือนคนเนี่ยนะ
1: นี่เป็นน้ำอยู่ตรงนี้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนมีบ้านอยู
0: ่ใช่ปัญหาการกัดเซาะที่เกิดขึ้นน่ะก็ทำให้ไทยฝั่งเนี่ยพังไปเรื่อยๆคนก็รื้อบ้านไปเรื่อยๆรื้อบ้านไปเรื่อยๆจนกระทั่งรื้อบ้านหนีไปแต่ว่าไอ้เสาไฟฟ้ามันก็เลยอยู่เป็นอย่างนี้ไปพวกเราก็ช่วยกันนะครับใช้วิธีการปักไม้ไผ่ชะลอขึ้นแล้วก็ปลูกป่าไว้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ปลูกไว้นะป่านี้ก็ไปถึงสะพานไปถึงถนนหมดแล้วเราคิดว่าการปักไม้ไผ่แล้วก็ปลูกป่าทะเลกลับมาอย่างเดิมเนี่ยผมว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็

0: ความยั่งยืนในเรื่องของสัมมาชีพในเรื่องของคลังอาหารให้กลับมาควบคู่กับชาวประมงพื้นบ้าน
1: พอมาถึงจุดที่จะทำการจับปลานะครับผมก็จะเห็นตั้งแต่พี่เขาทิ้งอวนนะครับล้อมไว้เป็นพื้นที่เป็นวงกลมนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นพี่เขาขับวนก็คือน่าจะต้อนใช่ไหมผู้ใหญ่
0: จริงๆแล้ววิธีการหาปลาของชาวประมงเนี่ยเขาก็จะวิ่งดูวิ่งดูพอเขาพวกนี้เขาจะมีความชำนาญเห็นปลาขึ้นเห็นลูกปลาขึ้นเนี่ยเขาจะล้อมเลยขับเรือนั่นก็เขาจะไล่ปลาให้มันสะดุ้งนะให้มันติดอวนตอนนี้เขาก็เริ่มสาวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่มามีปลาเทลันอย่างเดียวนะก็จะมีปลาอื่นปลาอะไรเข้ามาติดอวนเพราะว่าในท้องทะเลเนี่ยมันมีปลาทุกอย่างใช่ใช่ฟัง
1: ได้เพียบเลยนี่ใช่ไหมผู้ใหญ่
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้คือปลาแชรันผมก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครั้งแรก
0: โตเต็มวัยเนี่ยขบวนของปลาแชรันเนี่ยใหญ่สุดแล้ว
1: สังเกตว่าปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโตเต็มวัยอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมันก็จะไม่มีลูกปลาเล็กๆเพราะว่าเรากำหนดตั้งแต่ขนาดตาของอวนใช่ไหม
0: เพราะว่าตาอวนขนาดเนี้ยตัวเล็กมามันก็ไม่เจาะหรอกมันก็เจาะผ่านไปก็ไปโตต่อ
1: เราก็ตั้งใจจับเฉพาะปลาตัวใหญ่ๆ
0: ใช่ใช่
1: ลูกปลาก็ปล่อยให้เขาได
0: ้ปล่อยไปโต
2: และขั้นตอนการทำน้ำปลาของผู้ใหญ่แดงเนี่ยเขาจะนำปลาแชร์ลันไปคลุกเคล้ากับเกลือสมุนพอเข้ากันก็ใส่โอ่งที่มีสับปะรดเพื่อช่วยย่อยสลายเนื้อปลาและอ้อยเพิ่มความหวานหมักรวมกันไป1ปีเมื่อครบกำหนดก็ดูดน้ำหมักปลาขึ้นมานำไปต้มและกรองสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากนั้นก็บรรจุใส่ขวดทีนี้จะเหยาะใส่อาหารหรือทำเป็นพริกน้ำปลาก็ได้ทั้งนั้น
1: แล้วมันเกี่ยวข้องกันไหมผู้ใหญ่ที่พวกเรามาช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วมันมีปลาแชร์ลันให้เราได้จับกันมากขึ้นไหม
0: จริงๆผมว่าเกี่ยวกันนะคำว่าป่าชายเลนเนี่ยป่าชายเลนถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเท่ากับว่าคือเป็นแหล่งเกิดแหล่งอยู่แหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่บริเวณนอกชายฝั่งเนี่ยนะฮะก็จริงๆเราทำงานเรื่องป่าทะเลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2551ที่เริ่มนะครับเราเริ่มทีแรกๆไม่มีนะไม่มีเข้ามาพอเริ่มมาสัก 4-5 ปีเนี่ยก็เริ่มมีป่าชะลันเนี่ยเข้ามาทีนี้ก็จะเข้ามาทุกปีแต่ว่า
1: เหมือนเข้ามาอยู่บริเวณป่า
0: ชะลันใช่ๆก็จะเข้ามาบริเวณชายฝั่งเนี่ยนะครับเข้ามาตื้นมั่งลึกมั่ง
1: ผู้ใหญ่พอประมาณพื้นที่ได้ไหมว่าป่าชายเลนของชุมชนเราใหญ่แค่ไหน
0: ทั้งหมดก็ประมาณ 6-700 ไร่แต่ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านปัญหาการกัดเซาะมันเกิดข้างหมู่บ้านต่อมาก็ได้งบของรัฐบาลมาช่วยปักไม้ไผ่นี่เราก็เลยปลูกป่าเรื่อยมาแล้วแต่ณขณะนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าป่าชายเลนมันให้อะไรมากกว่าเรื่องของช่วยเรื่องปัญหาการกัดเซาะ
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าทํามาเนี่ยมันจึงเห็นหมดเลยว่าทุกมิติเลยพอป่าสมบูรณ
1: ์ครับ
0: มันก็จะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนใต้น้ํามันใต้พวกเนี้ยต้นไม้ป่าชายเลนไม่ใช่มันเป็นต้นไม้ที่กินลูกกินผลมันได้นะแต่สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่บริเวณโคนต้นไม้เนี่ยยกตัวอย่างว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาอยู่ 2-3 ชนิดเอามันออกไข่ออกอะไรมันก็ได้ป่าชายเลนอ่อนเนี่ยเป็นแหล่งอนุบาลรอการเจริญเติบโต
1: ก่อนที่จะออกไปสู่ทะเลกว้าง
0: ใช่ทีนี้จะเป็นหน้าที่ชาวบ้านแหละประชาชนที่เนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์พอปลาอะไรที่มันหนาแน่นขึ้นชาวบ้านมีอาชีพประมงเขาก็ออกจากปากคลองไปหากินหาอยู่เพื่อเลี้ยงชีพเขาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ชีวิตเขาแล้วการเป็นอยู่เขาดีขึ้นเป็นลำดับ
1: ไม่น่าเชื่อนะผู้ใหญ่ผมเดินทางตามหาเมนูโปรดที่ผมชอบนั่นก็คือพริกน้ำปลาไปเจอตั้งแต่ทะเลลึกเรื่องราวในทะเลลึกเชื่อมโยงมาจนถึงป่าชายเลนแบบนี้เกี่ยวพันกันหมดนะกว่าจะได้พริกน้ำปลาที่ยั่งยืนมันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างที่ผู้ใหญ่ทำมาตลอดเกือบ20ปีครับและนี่ก็คือพริกน้ำปลานะครับผมที่มาจากน้ำปลาในคอนเซปต์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่จัดทำโดยผู้ใหญ่แดงและกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับ

0: มันจะมีความละมุน
1: ใช่มันมีความนัว
0: ซึ่งก็มาจากส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นสับปะรดและกระบวนการหมักบ่มมาเป็นเวลามากกว่า1ปีการทำน้ำปลาด้วยวิธีแบบยั่งยืนอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลให้เรามีปลาทูจากธรรมชาติให้ได้กินอยู่อย่างไม่มีวันหมด
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เราดูแล1เรื่องป่าชายเลน2น้ํา3ดินน้ําป่าดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยช่วยกันดูแลบํารุงรักษาแล้วก็นํากลับมาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดแล้วก็ส่งมรดกพวกนี้ส่งต่อไปที่ลูกหลานแล้วก็ให้ลูกหลานได้รู้ว่าความสําคัญพวกนี้คุณจะต้องดูแลมันไปด้วย
0: ส่งคุณค่าและครบถ้วนครับผม
2: นอกจากการสนับสนุนกลุ่มชาวประมงที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรในท้องทะเลอย่างยั่งยืนแล้วนะจานสุดท้ายที่อยากเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคืนปลากระตักสู่ทะเลไทยให้มากขึ้นรู้ไหมครับว่าเจ้าปลาสีขาวขนาดเล็กเหล่านี้หลายคนรู้จักในชื่อของปลาข้าวสารและรู้สรรพคุณว่ากินอร่อยมีแคลเซียมสูงแต่แท้จริงแล้วปลาเหล่านี้คืออะไรกันแน่และส่งผลต่อปลากระตักในทะเลอย่างไรพี่แท็บนายกสมาคมรักทะเลไทยหนึ่งในคนที่เคยออกมาให้ข้อมูลเรื่องปลาข้าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นจะมาให้คำตอบกันครับ
3: ปลาข้าวสารไม่มีจริงอยู่ในโลกเป็นสายพันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่มีจริงอยู่ในโลกถ้าคนทั่วไปยังเข้าใจสับสนเนาะพูดย้ำอีกทีว่าถ้าเขาตัวเต็มวัยเขามักจะเรียกกระตักแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเกือบเต็มวัยแล้วแต่ว่ายังเล็กอยู่ยังไม่ควรจะกินนะพูดง่ายๆเรียกว่าปลาสายไหมแต่ถ้าตัวอ่อนคือน้องของสายไหมเพิ่งคลอดยังไม่ทันโตเลยถ้าเป็นทารกก็ประมาณ 5-6 เดือนอ่ะถ้าเป็นมนุษย์อ่ะนะก็คือที่เขาเรียกว่าปลาข้าวสารเพราะว่าเขายังตัวอ่อนเขายังตัวขาวเขายังไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยเรากำลังเจอปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก็เหมือนกับการบริโภคในเรื่องอื่นๆนะของประเทศเราของผู้บริโภคไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนถ้ามองในมุมของอุตสาหกรรมการผลิตถ้าผู้บริโภคไม่ทานฉันก็ไม่จับหรอกไอ้ฝ่ายผู้บริโภคก็เองจับมาแล้วฉันก็กินคือต่างคนต่างก็ปัดความรับผิดชอบออกจากตัวเองแต่จริงๆถ้ามองในมุมพวกผมที่ทำงานเรามองว่าทุกคนนั่นแหละมีส่วนต้องรับผิดชอบเหตุผลที่ต้องพูดอย่างนี้กินปลาข้าวสารสักนิดสักหน่อยทำไมจะไม่ได้ถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยเกินลิมิตไปเยอะมากอ่ะคือโดยธรรมชาติในทะเลไทยนะครับมันเหมือนธรรมชาติมาสร้างสรรค์ไว้ตัวที่เล็กสุดมักจะมีปริมาณเยอะสุดเพื่อเขาได้เป็นอาหารของตัวที่โตกว่าได้อย่างเพียงพอในระบบนิเวศสมมติได้ตัวฐานเนี่ยเป็นกระตักหรือลูกกระตักเมื่อกลุ่มที่เป็นขนาดเล็กโตเต็มวัยก็ยังเท่านิ้วชี้อยู่อ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันถูกดึงออกไปจากระบบแต่ตัวอื่นที่เป็นตัวขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวอ่อนจะถูกกินแหละครับคือตัวอ่อนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวอื่นมีโอกาสที่จะถูกดึงเข้ามาแทนที่ในห่วงโซ่อาหารนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสัตว์ทุกชนิดต้องเอาตัวรอดเมื่อไม่มีกระตักกินฉันก็กินลูกอินทรีย์ฉันก็กินลูกปูฉันก็กินลูกหมึกฉันก็กินลูกปลาทูนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระบบนิเวศซึ่งมันจะร้ายแรงกว่ามนุษย์กระทำด้วยตัวเองมนุษย์กินยังไม่เท่ากับการเปลี่ยนของระบบนิเวศด้วยตัวเขาเองยังไงก็แล้วแต่เราต้องเลือกซื้อเราต้องเลือกกินอันไหนกระตักอันไหนลูกกระตักอันไหนปลาข้าวสารไม่ยากหรอกถ้าเราใส่ใจคือผมคิดว่าเราต้องเจ็บด้วยกันคือถ้าไม่ยอมเจ็บด้วยกันเนี่ยก็จะพินาศทั้งประเทศในแง่ของความมั่นคงทางอาหารทะเลนะ
2: และนี่ก็คือจานที่เราอยากให้หายไปเพื่อให้ท้องทะเลไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าน้ำปลาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เบื้องหลังกว่าจะได้ปลามาหมักเป็นน้ำปลาเนี่ยถ้าเรามองให้ทะลุไปไกลกว่าความอร่อยมองเห็นระบบการจัดการที่ต้องมีกฎกติการ ร่วมกันและมีข้อมูลมากพอที่จะเลือกอร่อยแบบไม่ทำร้ายธรรมชาติผมเชื่อว่าทุกๆการจิ้มการเหยาะและการกินของพวกเราจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ

0: เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
1: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
0: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ 10:00 นทางไทย PBS
2: เปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้ 7:00 นภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 9:00 นชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก 10:05 นเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา 11:05 นทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 นร่วมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดีไทยศิลป์ 14:05 นย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด 14:30 นอาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้ 15:05 นปลารมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านแดนกินดอง 15:30 นทางออกเพื่อเปลี่ยนข้าวจากจำเลยเป็นทางรอดจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
3: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพุ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดก็คึกคักนะคะประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารช่วยลดค่าของชีพได้อย่างดีขณะที่บางพื้นที่นะคะตามแนวชายแดนยังใช้สิทธิ์ไม่มากนักค่ะเพราะว่ายังติดข้อจำกัดในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการใช้งานทางแอปพลิเคชันค่ะประชาชนในหลายจังหวัดเริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ใช้เป็นวันแรกอย่างคึกคักโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนชาวเชียงใหม่บอกว่าเข้าร่วมมาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งจนถึงไทยช่วยไทยพลัสเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากค่ะ
1: ประมาณ57บาทแล้วของเขาแจกไป38บาท
2: โอ้ครับครับว่าใช้ยากกว่าครับ
1: เขาไม่ยากครับผมเกรงใจแล้วมันไม่ยากแต่ที่เปิ้ลคนเท่าที่มันเกรงใจนี่มันจะลำบากหน่อยคนเขาเปิ้ลต้องมีการสแกนแต่เพราะมันต้องผ่านในแอปทุกอย่าง
2: แต่เขาเกรงใจแล้วสบาย
1: พอคนเกรงใจแล้วมันจะสะดวกมันจะง่ายกว่าครับผมไปได้เยอะเลย
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศที่ตลาดใต้หรือตลาดเทศบาล1อำเภอเมืองพิษณุโลกก็เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านบอกว่าโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้จริงค่ะ
3: เปิดแอปแล้วก
4: ็ปัญหาอะไร
3: ไม่มีครับ
4: ไม่มีเลย
3: เพราะเขาบอกก็ใช้แล้วแล้วเลยเป็นมีแอปอยู่แล้วคร
4: ับใช้อยู่แล้ว
3: แต่ครั้งใหม่เนี่ยเพิ่งใช้ร้านแรก
4: ร้านแรกเลย
3: ร้านแรกครั้งแรกโอเคครับ
4: รู้สึกยังไงบ้างครับที่มีโครงการนี้ครับ
3: ดีครับช่วยเหลือทั้งด้านร้านค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยครับมีประโยชน์ครับ
4: ครับ
0: ส่วนที่จังหวัดพิจิตรประชาชนส่วนใหญ่ก็นำสิทธินั้นไปซื้อของใช้จำเป็นในครัวเรือนนะคะทั้งข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและของอุปโภคบริโภคต่างๆโดยชาวบ้านก็มองว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงค่าครองชีพสูงค่ะขณะที่แม่ค้าร้านข้าวราดแกงก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชนค่ะขณะที่บรรยากาศการใช้สิทธิ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างตำบลตาตุมอำเภอสังขบุรีจังหวัดสุรินทร์วันแรกยังไม่คึกคักมากนักเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ขณะที่บางส่วนยังไม่คุ้นกับการใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะก็ทำให้ร้านค้าต้องช่วยกดรับสิทธิ์แล้วก็แนะนำการใช้งานให้กับลูกค้าค่ะต่างจากที่จังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศตามร้านอาหารในตัวเมืองค่อนข้างคึกคักนะคะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากหลายร้านต้องเร่งสั่งวัตถุดิบหลังจากที่ยอดขายวันแรกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วก็มองว่าโครงการนี้ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนทั้งฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนี้นะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะคะก็พอใจภาพรวมการใช้งานที่ระบบนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะพร้อมกับบอกด้วยว่าเปิดทางให้ฝ่ายค้านนั้นตั้งกรรมธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทเพื่อความโปร่งใสค่ะบรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกภายในตลาดธนบุรีย่านถนนบรมราชชนนีก็เป็นไปอย่างคึกคักหลังประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมบริหารกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบ G Walletโดยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยนะคะว่าช่วงเวลา 6:00 นถึง 9:00 นมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 900,000 คนเกิดธุรกรรมกว่า 1,100,000 รายการค่ะก็คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายมากกว่า170ล้านบาทผ่านร้านค้ากว่า 220,000 แห่งนะคะพร้อมยืนยันว่าระบบสามารถรองรับธุรกรรมได้ถึง 300,000 ครั้งต่อวินาทีก็ทำให้การใช้งานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันพรุ่งนี้ค่ะนายเอกนิติระบุว่าพอใจภาพรวมตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนจนถึงระบบการใช้จ่ายนะคะพร้อมกับชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ขัดข้องค่ะหากฝ่ายค้านจะเสนอให้ตั้งกรรมธิการตรวจสอบการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาท โดยพร้อมสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยระบุว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 ซึ่งเป็นรูปแบบที่รัฐบาลช่วยจ่าย 60% และประชาชนช่วยจ่าย 40% เพื่อช่วยลดค่าของชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะฝ่ายค้านก็เตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทในการประชุมสภาวันที่4มิถุนายนนี้นะคะโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็คาดหวังว่าเสียงสนับสนุนจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4มิถุนายนนี้ซึ่งก็มีวาระพิจารณาการตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าจะต้องประสานกับวิปรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรให้วาระนี้เลื่อนมาพิจารณาโดยเร็วและยังไม่ได้ตกลงเรื่องของกรอบเวลาอภิปรายค่ะพร้อมกับเชียร์เห็นว่าขณะนี้รัฐบาลอนุมัติโครงการอย่างต่อเนื่องผ่านจากคณะกรรมการกลั่นกรองโดยเฉพาะเป็นรูปแบบที่กระทรวงการคลังเสนอและเป็นผู้อนุมัติหรือเป็นเจ้าของโครงการแล้วก็ไม่มีให้มีการแล้วก็ไม่มีช่องทางให้ตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เป็นเหตุผลที่เสนอต่อสภาให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาติดตามให้เร็วที่สุดแต่ขณะนี้อาจจะไม่ทันการค่ะเพราะว่าเงินกู้นั้นถึงมือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วแล้วก็เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วค่ะนางสาวสิริกัญญายังคาดหวังว่าเสียงสนับสนุนการตั้งยติจากซีกของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและก็หยิบยกเหตุการณ์รัฐบาลยุคก่อนๆช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะที่มีการกู้เงิน1 ล้านล้านบาทและพรรคภูมิใจไทยเองซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้นก็ยังเสนอยติในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะแล้วก็อ้างอิงถึงนายพระดอนปริศนานันทกูลและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยังร่วมนั่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญจึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรเมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลแล้วจะไม่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาส่วนที่กำลังตำรวจและฝ่ายปกครองเล่นติดตามจับกลุ่มผู้ต้องขังชายที่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวร่องฮาตั้งแต่เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงกระจายกำลังออกติดตามตัวนายเดชรัตน์ชูคำหอมผู้ต้องขังชายที่หลบหนีออกจากเรือนจำเมื่อวันที่31พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะมีการค้นหาหลายจุดทั้งบริเวณบ้านผาช้างมูบตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยาซึ่งก็มีรายงานว่าผู้ต้องขังไปขอยืมรถขับหลบหนีรวมถึงพื้นที่รัศมีรอบเรือนจำกว่า5 กิโลเมตรแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะขณะที่นายอนุกูลมุ่งเน้นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าผู้ต้องขังรายนี้ถูกคุมขังในคดียาเสพติดและอาวุธปืนศาลตัดสินจำคุก2 ปี 12 เดือนปัจจุบันเหลือโทษอีกประมาณ1 ปีครึ่งที่ผ่านมาก็เป็นผู้ต้องขังชั้นดีแล้วก็ถูกส่งไปฝึกอาชีพด้านการเกษตรที่เรือนจำชั่วคราวร่อง5เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวอย่างไรก็ตามจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดค่ะไม่มีรั้วกำแพงจึงอาศัยจังหวะหลบหนีออกมาขณะนี้ตำรวจทุกสภ.ในจังหวัดพะเยาก็ระดมกำลังติดตามตัวอย่างต่อเนื่องและก็เชื่อว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พะเยาโดยบอกว่าหากประชาชนพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกสถานีในพื้นที่ค่ะครอบครัวเตรียมประกอบพิธีชาปนกิจไรเดอร์ที่ถูกผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ขับรถชนเสียชีวิตนะคะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะบรรยากาศงานชาปนกิจนายสอนรินทร์นาคคงศรีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะชนจนเสียชีวิตที่วัดทุ่งครุถนนประชาอุทิศ84กรุงเทพเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะมีครอบครัวบุคคลใกล้ชิดเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกอบพิธีชาปนกิจในเวลา 17 นาฬิกาเบื้องต้นมีรายงานว่านายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจในวันนี้ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งครุได้จัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกภายในบริเวณวัด พื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายและดูแลความเรียบร้อยตลอดพิธีค่ะคดีนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้ง3ข้อหากับนายจรงก็คือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถเฉี่ยวชนและไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนายจรงก็ได้ให้การรับสารภาพข้อหาขับรถในขณะเมาสุราส่วนอีก2ข้อหานั้นให้การปฏิเสธค่ะตำรวจเร่งคลี่คลายคดีที่รุมทำร้ายแล้วก็ยิงคนขับรถแท็กซี่จิตอาสาเสียชีวิตบนเกาะสมุยค่ะล่าสุดก็จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว11คนนะคะรวมถึงมือยิงด้วยส่วนผู้ต้องหาคนสุดท้ายก็อยู่ระหว่างการประสานเข้ามอบตัวค่ะความคืบหน้าคดีรุมทำร้ายแล้วก็ใช้วุฒิปืนยิงนายศิครินทร์พรมเจริญคนขับแท็กซี่จิตอาสาเสียชีวิตในพื้นที่หาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.บ่อผุดได้นำตัวผู้ต้องหา9คนไปฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะในหลายข้อหาด้วยกันโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวตำรวจเปิดเผยว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานในที่เกิดเหตุสามารถขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด12คนก่อนหน้านี้ก็สามารถจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้ว9คนค่ะส่วนอีก3คนหลบหนีออกจากพื้นที่เกาะสมุยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสืบสวนภาค8สามารถจับกุมนายประกาศิษฐ์ผู้ต้องหาที่ลงมือยิงได้ที่บ้านเพื่อนในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะขณะที่นายสะพลผู้ต้องหาอีกคนนึงนะคะได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.นาสารแล้วเช่นกันขณะนี้จึงเหลือเพียงนายธวัชชัย

0: ผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่อยู่ระหว่างการประสานกับตำรวจเพื่อเข้ามอบตัวค่ะมาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมพื้นที่อำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังจากที่เกิดเหตุยิงประทะในช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต1นายค่ะพร้อมกับเดินหน้าเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุนั้นออกมามอบตัวค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายหน่วยงานยังคงตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่สวนปาล์มและพื้นที่ป่าบ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าให้ออกมามอบตัวหลังช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านรือเปาะหลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการยิงประทะกันขึ้นก็ทำให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุนั้นออกมามอบตัวค่ะโดยกรมน.ภาค4ยืนยันนะคะยังคงยึดแนวทางสันติวิธีและเปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความสูญเสียของทุกฝ่ายค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินชิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่ครอบครองที่ดินการรถไฟบริเวณเขากระโดงนะคะพร้อมกับเตรียมยื่นเรื่องให้ DSI นั้นตรวจสอบการถือครองที่ดินทั้งหมดค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์เดินทางไปยังหน้าบ้านพักของนายเนวินชิดชอบในตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อขอเข้าพบติดตามความคืบหน้าคดีที่ดินเขากระโดงแต่ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้หลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้นำแผงเหล็กมากั้นทางเข้าออกและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่จากนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เดินทางต่อไปยังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินครอบครัวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีบุกรุกครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงในตำบลอีสานและตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมกับกล่าวหาว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบทางกฎหมายค่ะโดยมีพันตำรวจเอกรักเกียรติแย้มบางยาผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้รับเรื่องค่ะพร้อมกับรับมอบเอกสารหลักฐานจำนวน188แผ่นซีดีอีก1แผ่นเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าต้องการให้มีการเร่งรัดคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะมอบหมายให้ทนายอ่านนั้นติดตามคดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินในพื้นที่เขากระโดงทั้งหมดค่ะมีผู้เสียหายจากกรณีที่ไม่ได้รับค่าจ้างโฆษณาจากพรรคการเมืองหนึ่งนั้นได้นำหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอดค่ะอ้างว่าส่งงานตามการว่าจ้างมากกว่า100รายการแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเกือบ 200,000 บาทซึ่งก็มีการทวงถามมาหลายครั้งแต่ก็พบว่าเงียบหายค่ะนายวงศธรคงคำผู้รับจ้างงานโฆษณาหาเสียงให้กับพรรคการเมืองหนึ่งได้นำหลักฐานผลงานทั้งงานอินโฟกราฟิกงานวิดีโอที่จัดทำขึ้นเพื่อการโฆษณาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเข้าร้องเรียนกับทางสายใหม่ต้องรอดหลังจากการพยายามทวงถามค่าจ้างงานในงวดเดือนที่2แล้วไม่เป็นผลค่ะโดยนายวงศธรอ้างว่าได้รับงานผ่านบริษัทโดยมีฝ่ายประสานงานเป็นคนกลางคุยรายละเอียดและค่าจ้างกับพรรคการเมืองก็มีการติดตามคณะหาเสียงเพื่อถ่ายวิดีโอภาพนิ่งตัดต่อคลิปเผยแพร่เพื่อการโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียรวมไปถึงงานอินโฟกราฟิกในเดือนแรกนะคะก็ได้รับค่าจ้างตามปกติค่ะแต่ก็มาพบว่ามีปัญหาในงวดที่2ค่ะ
1: ซึ่งเดือนแรกอะครับเขาจ่ายตามปกติแต่พอมาเดือนที่2เขาก็ อ้างเหตุผลว่าทางผมอะครับนอนบนรถบ้างทำคลิปออกมาน้อยบ้างซึ่งจริงๆแล้วงานนะครับผมแบ็กอัพเอาไว้เกือบทั้งหมดมีหลักฐานครบเลยครับที่อยู่ในไฟล์ผมแล้วทีนี้ทางพัดก็บอกว่าจะไม่จ่ายเงินนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายเงินแต่ว่าทาง AE ผมทวงไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่กล้าที่จะรับเงินจากพัดเพราะว่าวันที่ทวงถามครับเขาเหมือนกับว่าพูดร้ายกับผมมาอะไรเงี้ยครับผมจนแบบว่า AE ผมไม่กล้าเก็บเงินจากเขาอะไรเงี้ยครับ
0: นายวงศธรแสดงเอกสารใบแจ้งหนี้ตามที่เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองร้องขอให้ดูยอดค่าจ้างงานรวมภาษีประมาณ 180,000 บาทค่ะพร้อมกับแสดงหน้าการสนทนาทางไลน์กับเจ้าหน้าที่พรรคเพื่อยืนยันว่าหลังจากที่ส่งใบแจ้งหนี้ให้ก็ขาดการติดต่อไปกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานของบริษัทแจ้งมาว่าจะไม่มีการรับเงินค่าจ้างเนื่องจากว่าถูกผู้จ้างตำหนิพฤติกรรมระหว่างการทำงานซึ่งนายวงศธรก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าผลิตงานส่งให้ไปมากกว่า100รายการแล้วค่ะ
1: ครับถามครับก็คือถามกับเหมือนจะเป็นผู้ช่วยของทางหัวหน้าพักครับผมถามว่าให้ทั้ง AE ถามผมถามแล้วก็บัญชีถามก็ถามว่าแบบจะโอนเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้โอนเดี๋ยววันนี้โอนแล้วพอผมไปลงถามเองเขาบอกว่าเขาต้องจัดการเรื่องบัญชีของพักก่อนเพราะว่าบัญชีของพักเนี่ยมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงสุดท้ายผมส่งใบทวงถามรอบสุดท้ายไปใบเป็นใบอินวอยซ์ครับให้เขาก็อ่านแล้วก็ไปตอบอีกเลย
0: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็กล่าวถึงประเด็นนี้นะคะว่าพรรคการเมืองผู้ว่าจ้างควรจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างค่ะแม้ว่าจะไม่มีสัญญาการจ้างงานเป็นทางการก็ตามแต่ก็มีการร่วมงานกันมีหลักฐานการคุยว่าจ้างส่งงานรับงานไปจนถึงการแจ้งให้ออกใบแจ้งหนี้ขณะเดียวกันทางผู้รับจ้างก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานปรึกษาทางทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.และสก.ก็มีรายงานว่ามีผู้สมัครผู้ว่ากทม.เพิ่ม1คนส่วนผู้สมัครอื่นๆวันนี้ก็ยังคงลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้ใช้ประเด็นในเรื่องของฝนถล่มกรุงเทพไปเมื่อวานนี้มาชูนโยบายในการหาเสียงค่ะคนแรกก็คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ค่ะวันนี้ก็เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชโดยระบุว่าอยากแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความมั่นคงทางความเชื่อความศรัทธาและจิตใจจากนั้นนางมลิกาก็กล่าวถึงปัญหาที่กรุงเทพน้ำท่วมขังหลายจุดเมื่อวานนี้ว่าอยู่ในนโยบายหาเสียงที่ใช้ AI นั้นเชื่อมกับระบบแจ้งเตือนภัยและการเปิดปิดประตูระบายน้ำรวมถึงการสานต่อโครงการสร้างที่พักน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแก้มลิงซึ่งก็เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพเสเวผู้สมัครหมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็ลงพื้นที่ใต้ทางด่วนชุมชนวัดมะกอกลางสวนเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาน้ำท่วมขังและผลักดันแผนการปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมถึงผลกระทบจากปัญหาทางด่วนขั้นที่2ค่ะซึ่งชุมชนกังวลถึงผลกระทบโดยรับปากว่าพร้อมเป็นตัวกลางประสานเพื่อหามาตรการเยียวยาและผลกระทบค่ะอีกคนคือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกทม.ต้องบริหารจัดการให้เป็นระบบตั้งแต่ท่อระบายน้ำจนถึงอุโมงค์ระบายน้ำจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปยังโรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศค่ะติดตามการแก้ไขปัญหาจัดการขยะและกลิ่นโดยเปิดเผยว่าต้องเร่งจัดการให้เป็นระบบปิด 100% ค่ะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นและก็น้ำเสียออกมาเด็ดขาดขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปยังย่านลาดกระบังแล้วก็บังเอิญพบกับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่พาหลานสาวนางสาวชวันพัฒน์สำเร็จวณิชผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังเข้ามาทักทายค่ะซึ่งนายชัชชาติก็ได้พูดคุยสอบถามนางสาวชวันพัฒน์เกี่ยวกับปัญหาของเขตลาดกระบังก็คือเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นเมืองขยายค่ะ
2: สวัสดีนะนี่ชื่ออะไรนะอ๋อเป็นกำลังใจให้นะลงพื้นที่ตรงไหนไหมอยากถามว่าเ ู่ท่านไหนเนี่ย
3: ต้องเรียนสมาชิกพรรคสำหรับท่านผู้ว่าค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อโอเคได้ครับ
0: และวันนี้ค่ะยังเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ

วสก.นะคะซึ่งก็มีผู้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสมัครผู้ว่ากทม.ก็คือนางมณีนพรัตน์อัยราบุญยฤทธิ์อายุ81ปีค่ะบอกว่าตั้งใจมาสมัครแต่เอกสารไม่ครบเนื่องจากว่าไม่ได้คัดสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษามาเป็นหลักฐานด้วย

0: ปารถที่ติดสะสมออกจากพื้นที่ค่ะความคืบหน้าเหตุหินขนาดใหญ่ร่วงปิดทับเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข108ช่วงบ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วก็เกิดการจราจรที่ติดขัดสะสมจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดนายวริชชาติปานชูในอำเภอขุนยวมเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้แล้ว1ช่องทางค่ะหลังผู้ใหญ่บ้านแม่สุรินทร์ได้นำรถไถฟาร์มเนี่ยมาช่วยดันก้อนหินออกจากพื้นผิวการจราจรทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถทยอยสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุได้โดยมีเจ้าหน้าที่อส.อำเภอขุนยวมหมวดทางหลวงขุนยวมตำรวจสภ.ขุนยวมและชรบ.บ้านแม่สุรินทร์คอยอำนวยความสะดวกและเร่งระบายรถที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ค่ะพร้อมกับเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะเนื่องจากว่าดินภูเขานั้นอุ้มน้ำอาจทำให้เกิดหินหรือว่าดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางได้ค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมากันนะคะกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางเปิดเผยว่าเหตุระเบิดรุนแรงในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมาเป็นอุบัติเหตุและยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย55คนค่ะ
1: ว้าว
2: ท่า
1: อีเซ็นเปาจ้า
0: ผู้เห็นเหตุการณ์ในมณฑลยูนนานของจีนบันทึกภาพขณะที่กลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในฝั่งเมียนมาหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่อาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาซึ่งก็อยู่ห่างจากชายแดนจีนประมาณ3กิโลเมตรค่ะประชาชนในเมียนมาบันทึกภาพเอาไว้ได้เช่นกันรวมถึงภาพความเสียหายบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งก็เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของบ้านและอาคารหลายหลังโดยเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55คนและก็บาดเจ็บอีกหลาย10คนพื้นที่เกิดเหตุอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางซึ่งออกมาเปิดเผยว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะโดยถูกระเบิดที่ใช้ในการทำเหมืองเกิดระเบิดขึ้นและยังคงอยู่ระหว่างการเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดต่อไปค่ะทางการท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศเคอร์ฟิวรอบศูนย์กักกันผู้อพยพค่ะหลังจากที่เกิดเหตุประทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นค่ะกลุ่มผู้ประท้วงที่รวมตัวชุมนุมหน้าศูนย์กักกันผู้อพยพเดลานีฮอในเมืองหนวกรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐพยายามที่จะฝ่าแนวรั้วของเจ้าหน้าที่จนนำไปสู่เหตุประทะกันอย่างรุนแรงค่ะกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวชุมนุมนอกศูนย์กักกันแห่งนี้มานานกว่า1สัปดาห์แล้วเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในศูนย์ที่อดอาหารประท้วงโดยอ้างว่าเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอและกระบวนการทางกฎหมายคนเข้าเมืองก็เป็นไปอย่างล่าช้าขณะที่เหตุรุนแรงระลอกบริเวณนอกศูนย์ล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ส่งผลให้นายกเทศมนตรีเมืองประกาศเคอร์ฟิวหรือคำสั่งห้ามนอกออกนอกแก่สถานตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.ของเช้าวันถัดไปในพื้นที่ประมาณ1กิโลเมตรรอบศูนย์กักกันแห่งนี้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะด้านผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์จากพรรคเดโมแครตออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นอยู่ความสงบและขอให้ผู้ประท้วงมุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ถูกคุมตัวภายในศูนย์พร้อมทั้งยังเรียกร้องให้ปิดศูนย์กักกันแห่งนี้ด้วยค่ะอิตาลีประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพค่ะหลังจากที่เผชิญอากาศที่ร้อนจัดซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากคลื่นความร้อนและรอกแรกของปีค่ะชายหาดในเมืองปาแลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มานอนอาบแดดและลงเล่นน้ำคลายร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากหลายพื้นที่ของอิตาลียังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนโดยอุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมีนัยยะสำคัญในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเปิดใช้งานระบบเฝ้าระวังคลื่นความร้อนอย่างเป็นทางการซึ่งระบบดังกล่าวก็จะติดตามสภาพภูมิอากาศใน27เมืองทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดทำรายงานพยากรณ์อากาศล่วงหน้า3วัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนระดับ1ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในระบบเตือนภัย3ระดับครอบคลุมหลายเมืองของประเทศรวมถึงเมืองปาแลโมเพื่อให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังต่อผลกระ

ทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
1: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
0: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
2: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
0: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง1มิถุนายนเซอร์เดวิดแอตเทนเบอร์จะมาเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลซึ่งสมบูรณ์เท่าที่เคยพบอสุรกายยักษ์แห่งทะเลจูราสสิก2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: อาจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
6: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
5: อันนี้ฝันไปไหมสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
7: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
5: รุ่นนี้ไม่หวัง
7: เราก็ต้องเริ่ม
5: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
6: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาเลยอยากชวนคุณผู้ชมหันกลับมามองเมืองไทยในวันที่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาถูกตั้งคำถามนะคะพฤติกรรมของพระสงฆ์บางรูปในบางกรณีก็เป็นประเด็นถกเถียงถึงความไม่เหมาะสมด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูบทบาทของทีมพระนักสื่อสารอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกจากท่านจะมุ่งศึกษาพระธรรมวินัยแล้วยังส่งต่อความรู้ทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางวิชาการให้กับคนในสังคมได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าใจการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ
1: วันหยุดสุดสัปดาห์ของโรงเรียนบารีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่แห่งนี้จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อเราพระอาสาสมัครร่วมมือกันเปิดพื้นที่มอบความรู้ทั้งหลักธรรมที่เป็นภาษาไทยและภาษาเมียนมาให้กับผู้ที่สนใจและกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพื่อให้ทุกคนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได
2: ้พระจะเป็นผู้นำในทางจิตวิทยาในทางศาสนาแต่ว่าถ้าเป็นพระเป็นผู้นำในเรื่องของการนิการสอบภาษาเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าจะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าก็เลยพระก็เลยลุกขึ้นเห็นโอกาสเห็นข้อบกพร่องก็เลยลุกขึ้นแล้วก็มาเปิดสอนให้กับเนื่องจากแรงงานบางคนที่จะเข้าศึกษายากขั้นการเข้าถึงการศึกษาค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็พระจำเป็นต้องลุกขึ้นเพื่อช่วยสังคมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับในด้านการศึกษา
3: พระสงฆ์ก็คือคนของสังคมครับอยู่กับสังคมเพราะว่าถ้าเด็กเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือว่ามีความรู้เขาก็จะเอาพัฒนาตนเองแล้วก็ไปพัฒนาในชาติในบ้านเมืองนั้นให้เจริญรุ่งเรืองควบคู่กับบทบาทของพระสงฆ์ที่เราทำอยู
1: ่นอกจากนี้ใกล้ๆกันยังมีมังแชทพื้นที่เปิดกว้างระดับสากลที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาร้อมวงสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารวมถึงการฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นที่สื่อสารกันอย่างลื่นไหลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4: จุดตรงมังแชทเนี่ยเป็นจุดที่มีทำเลที่ดีก็คืออยู่ในเมืองอยู่ในวัดสนดอกพระรามหลวงดังนั้นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะได้รับข้อมูลก่อนหรือแค่มาเที่ยวภายในวัดแต่ก็เห็นป้ายน้องมีมังแชทอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ธรรมะกับพระสงฆ์นะโดยพระสงฆ์ก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษนะที่ท่านได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับได้เอามาใช้แล้วก็ได้เผยแผ่หลักคำสอนให้กับชาวต่างชาติให้ได้ประโยชน์ในช่วงการได้มาเที่ยวในเมืองไทยก็ได้เข้าถึงทั้งประเพณีวัฒนธรรมและหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาด้วยเพื่อนำความสงบสุขเข้ามาสู่จิตใจ
1: นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะผ่านระบบออนไลน์ด้วยครับเมื่อโลกก้าวสู่วิถีเทคโนโลยีพระสงฆ์ในยุคนี้จะต้องปรับตัวอย่างบทบาทพระนักสื่อสารที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือส่งต่อธรรมะให้เข้าถึงหัวใจของผู้คนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแต่ยังคงยึดมั่นอยู่ภายใต้กรอบพระวินัยอย่างเคร่งครัด
0: ต้องยอมรับนะคะวันนี้สังคมไทยพระดีมีเยอะแต่พระไม่ดีที่เราตั้งคำถามกันก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะที่ผ่านมาจริงๆการวิพากษ์วิจารณ์คณะสงฆ์หรือการวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในสังคมไทยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าวัดหรือพระสงฆ์อยู่คู่กับชุมชนจนทำให้เราคุ้นชินคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะที่ผ่านมาชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ได้เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมและปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างทันท่วงทีนะคะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นค่ะทีมสื่อพลเมืองคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระวิสิทธิตวิสิทโธท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ถึงบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์กับการอยู่ร่วมในสังคมค่ะ
5: อาจารย์มองว่าพระพุทธศาสนานี่มันเป็นการขัดเกลาแล้วก็มีบทบาท ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่จะเข้ามานะครับพุทธศาสนาเป็นการให้โอกาสให้คนได้เข้ามานะครับให้คนเข้ามาศึกษาแล้วให้คนได้เข้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสุขของชีวิตเนี่ยเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วจะต้องปฏิบัตินะครับก็คือถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรามีพระธรรมวินัยนะครับพระธรรมวินัยเป็นกรอบที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเผยแผ่ธรรมฉะนั้นเราหนีไม่พ้นว่าเราจะต้องเป็นนักสื่อสารถ้าเกิดเราสามารถให้ธรรมะนะครับให้ธรรมทานเนี่ยนะครับแล้วคนสามารถเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยแล้วมันก็ก่อเกิดศรัทธาแล้วมันก็จะตามมาด้วยการบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าตัวของพระเองเนี่ยจริงๆอยากให้เข้ามาศึกษาถ้าเราศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราก็จะมีความเข้าใจในความเป็นสมณสาดูปเข้าใจที่จะทำงานกับชุมชนสังคมยังไงบางตัวยังไงแล้วอีกอันก็คือการจะบวชในพระพุทธศาสนานะครับตอนนี้อาจจะต้องไต่ตองนะครับเรื่องการเข้ามาการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งการจะบวชตามจารีตประเพณีเนี่ยนะครับอาจจะต้องคำนึงถึงความพร้อมในที่นี้ก็คือกายวาจาจิตใจที่จะพร้อมถ้าเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เพียงแค่เข้ามาบวชเพื่อที่จะเป็นอัตลักษณ์อะไรสักอย่างแต่เข้ามาเพื่อจะศึกษาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วพระที่กำลังทำงานอยู่ในสังคมก็อาจจะต้องให้คำตอบกับสังคมให้ได้ว่าทำงานภายใต้บทบาทอะไรแต่ถ้าเกิดทำภายใต้บทบาทของการศึกษาบทบาทของการดูแลชุมชนสังคมภายใต้ของการจัดการทรัพยากรนะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้เนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะผิดต่อหลักคำสอนแล้วก็ไม่น่าจะผิดต่อจารีตประเพณีแล้วไม่น่าจะผิดต่อพระธรรมวินัยด้วยฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ตามพระต้องคำนึงถึง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจารีตประเพณีเรื่องพระธรรมวินัยหรือแม้กระทั่งกฎมหาเถรสมาคมที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์บัญญัติไว้อาจจะต้องขยับและปรับปรุงกันพอสมควร
0: แน่นอนว่าเมื่อมีคำถามเรื่องวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ก็จำเป็นต้องหันกลับมาทบทวนยึดหลักสำคัญที่เรามีอยู่นะคะหลักแรกคือพระธรรมวินัยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยข้อบัญญัติและข้อห้ามเป็นกรอบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นหัวใจที่พระภิกษุสงฆ์ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อทำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และวัดปฏิบัติอันดีงามนะคะสองเรามีกฎหมายค่ะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายบ้านเมืองที่กำหนดโครงสร้างหน้าที่ข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีระเบียบนอกจากนั้นยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและที่สำคัญค่ะคือพระสงฆ์ต้องเคารพและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญขณะเดียวกันองค์กรสงฆ์เองก็จะต้องตอบสนองต่อสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ที่สังคมตั้งคำถามตอบสนองไม่เท่ากับปิดกั้นนะคะต้องตอบสนองเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนเข้าใจสังคมเข้าใจคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
5: พระอาจารย์อยากเห็นการออกมาแล้วก็การบอกกับสังคมว่ามันจะมีการวินิจฉัยยังไงเช่นเกิดอธิกรณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์อยากเห็นบทบาทของการตั้งกรรมการหรือการอะไรมาแล้วก็มาแถลงการณ์บอกกับสังคมว่าเมื่อมีการสืบสวนอันนี้ได้แล้วผลเป็นยังไงตามพระธรรมวินัยว่าอย่างนี้แล้วก็วินิจฉัยว่าอย่างนี้ตกลงตัดสินเป็นอย่างนี้แถลงให้สังคมได้รู้เลยสังคมก็จะได้เรียนรู้เรื่องอธิกรณ์นี้ด้วยนะครับเราเห็นในอธิกรณ์ไม่ได้เกิดนะสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัยกันกันมันก็เกิดมีอธิกรณ์กันเยอะแยะใช่ไหมเราก็ยังใช้แต่เราไม่เคยใช้เวทีแบบนี้ไงไม่เคยใช้กฎตรงนี้ไงนะครับเพราะเราไม่ใช้ตรงนี้เนี่ยเราจึงวินิจฉัยเหมือนกับทางโลกแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่จะมาตัดสินเพราะเราเกิดจากพระธรรมวินัยก็ให้ผู้ที่เกิดจากพระธรรมวินัยนี่แหละมาวินิจฉัยกันเองส่วนจะเป็นคดีทางโลกหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ขอให้มันจบจากพระธรรมวินัยนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนมันไม่มีไงตอนนี้ถ้ารีบทำตอนนี้ ผมว่าอนาคตข้างหน้าพระอาจารย์ว่าอาจจะมี
0: จากคราวๆที่เกิดขึ้นในแวดวงสงฆ์ช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าศรัทธาจะถูกสั่นคลอนนะคะแต่ในอีกมุมนึงก็นำมาสู่การใคร่ครวญระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และถือเป็นโอกาสในการปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ค่ะซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2505แม้ว่าจะมีการแก้ไขล่าสุดในปี2561แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ทันต่อสถานการณ์โลกค่ะ
5: พระอาจารย์มองว่าพรบคณะสงฆ์เนี่ยนะครับเมื่อมีไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพรบที่เดินรอยตามของการบริหารของราชการนะครับถ้าเราบอกว่าจะเอาพระสงฆ์บริหารเหมือนกับราชการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทางราชการเนี่ยเดินขนานกันไปอย่างนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับความเป็นนักบวชไหมสอดคล้องกับพระธรรมวินัยไหมแล้วก็ทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของพระธรรมวินัยเนี่ยกับพรบคณะสงฆ์เนี่ยตกลงว่าเราเกิดจากพรบคณะสงฆ์หรือเราเกิดจากพระธรรมวินัยถ้าเราบอกว่าเราเกิดจากพระธรรมวินัยพระสงฆ์เกิดจากพระธรรมวินัยพรบก็ต้องเอื้อกับพระธรรมวินัยแล้วพระธรรมวินัยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อกันไหมกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปพรบของคณะสงฆ์นะครับตอนนี้อาจจะต้องกลับไปดูว่าเราจะบริหารพระธรรมวินัยยังไงแล้วก็เราจะบริหารความศรัทธาหรือความท้าทายแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มพระสงฆ์นะครับกลุ่มนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยยังไงพอเราเข้ามานะครับเราเข้ามาสู่ของความเป็นนักบวชแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งพื้นที่ในการที่

0: จะปฏิบัติพื้นที่ในการที่จะศึกษาพื้นที่อะไรต่างค่อนข้างจะแคบลงแล้วสำหรับพระเราเนี่ยนะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าพระสงฆ์ก็ควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเนี่ยไปคู่กันอาจจะไม่ได้อยู่เพียงแค่การศึกษาพระธรรมวินัยหรืออาจจะไม่ได้เป็นแค่นักธรรมบดีที่เรากำลังนั้นอาจจะต้องพระอาจจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับหลายเรื่องเพราะว่ามันจะโผพันกับเรื่องของตัวที่อยู่ด้วยนะครับโผพันไปถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆหลายๆฉบับดังนั้นตอนนี้เราต้องบอกว่าพ.ร.บ.คณะสงฆ์เนี่ยไม่เพียงพอสำหรับการดูแลบริหารนะครับเราอาจจะต้องไปดูในกฎหมายอื่นๆที่จะต้องไปเชื่อมกับพ.ร.บ.คณะสงฆ์ด้วยถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถควบคุมดูแลการจัดการกันเองแต่พระอาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นว่าพระต้องจัดการด้วยพระกันเองก็ต้องปกครองกันตามพระธรรมวินัยแต่ไม่ได้ปกครองกันในฐานะที่จะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่บางอย่างอันนี้ก็เหมือนกันยังก็ยังขัดแย้งกันอยู่เราจะเอายังไงนะครับเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วก็สังคมจะเข้าใจบทบาทของพระมากขึ้นพระอาจารย์ว่าต่อไปพระเราต้องทำหลายบทบาทไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระนักสื่อสารแต่อาจจะต้องมีเรื่องของความรู้ทางกฎหมายมาต้องรู้ทางด้านนั้นด้านนี้มาเพื่อเป็นที่พึ่งของญาติโยมแล้วก็เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์กันเองด้วย
1: แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้พระภิกษุสงฆ์แวดวงคณะสงฆ์เป็นแบบไหนสังคมต้องช่วยกันสร้างนะคะศรัทธาที่เราให้จะเป็นศรัทธาแบบไหนอยู่ที่สังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของเสียงเปลี่ยนเมืองแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยบันเทิงนะคะเค้กฤทธาดีมีปฏิรบค่ะจากสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งจนคณะหมอลำต้องแบกรับต้นทุนหนักล่าสุดค่ะบอสโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่รอช้าค่ะลุยต่อเปิดอาชีพเสริมนะคะขายของออนไลน์ไปเลยค่ะเพื่อหารายได้เพิ่มหวังจะช่วยพยุงคณะหมอลำให้เดินหน้าต่อได้พร้อมกับเตรียมทุนสร้างเวทีและโชว์ใหม่รับฤดูกาลหน้าแบบจัดเต็มค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวไทยบันเทิงเคยพูดคุยกับบอสโจยมดินผู้บริหารคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงผลกระทบราคาน้ำมันแพงนะคะที่ทำเอาต้นทุนการเดินสายโชว์ต่างจังหวัดของคณะหมอลำเพิ่มขึ้นไม่น้อยค่ะจนหลายช่วงต้องบริหารจัดการกันแบบวันต่อวันเพื่อให้ลูกน้องและทีมงานยังมีงานทำต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงใกล้ปิดฤดูกาลหมอลำช่วงหน้าฝนแบบนี้บอสโจค่ะไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าหันมาลุยอาชีพเสริมด้วยการขายสินค้าออนไลน์ทำมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางนะโดยหวังว่าจะได้นำเงินส่วนนี้ค่ะมาช่วยหมุนเวียนกิจกรรมต่างๆของคณะรวมถึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดูแลทีมงานเบื้องหลังเพราะว่ายังมีทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์และรถแห่อีกด้วยค่ะ
1: เมื่อกี้เราไลฟ์สดมาหลายชั่วโมงครับ
2: แต่ช่วงที่มันเกิดน้ำมันเมื่อกี้คือเรามีงานตลอดเราก็เลยทำออนไลน์ยังไม่ได้ก็คือนานๆค่อยๆจะเป็นการปรับจัดไลฟ์สดแต่ก็เลยเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละนะครับครีมกันแดดกับเซรั่มขอกำลังใจจากแฟนคลับแฟนเพลงก็ช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนเราพอให้ได้แบบเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันแล้วก็ไปขายหน้าเวทีด้วยขายตามออนไลน์ตาม TikTok แฟนๆก็ไปกดช่วยสนับสนุนที่เราได้เพราะได้หาได้ซิปนี่แล้วเอาขายจำนวนเยอะๆได้มาเราก็ต้องมาพัฒนาวงปรับปรุงวงเพราะว่าแม้กระทั่งฉากสาวน้อยแพงเกือบ1ล้านบาทนี่ปีนี้ฉากสาวน้อยแพงเกือบ1ล้านบาทแพงมากแต่ละปีเฉพาะฉากนะไม่จะแสงสีเสียงชุดการแสดงต่างๆอีกครับ
0: นอกจากขายของออนไลน์แล้วนะคะบอสโจค่ะยังเดินหน้าทำหมอลำกลุ่มปิดค่ะหรือว่าหมอลำออนไลน์รวมถึงหารายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงใกล้เปิดฤดูกาลใหม่ก็ยังต้องเตรียมค่ะงบต่างๆเอาไปสร้างเวทีออกแบบโชว์และพัฒนาโปรดักชันใหม่ๆให้แฟนหมอลำได้เห็นความอลังการมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเรียกว่าแม้หน้าฝนจะเป็นช่วงพักเวทีแต่เรื่องหารายได้และพัฒนาคณะของบอสโจไม่มีคำว่าพักนะคะพร้อมปรับตัวทุกสถานการณ์ที่เข้ามาค่ะเพราะว่าหลายงานจองไว้ข้ามปีแล้วล่ะค่ะยาวป่ะไปกันต่อที่อินฟลูเอนเซอร์น้องหลินท่าขอนยางค่ะวันนี้กระแสมาแรงมากจนได้กลายเป็นนักแสดง

0: ท่านหนึ่งมาแล้วนะคะมีผลงานซีรีส์ค่ะจ่อคิวเข้ามาแน่นสุดๆแต่กว่าจะประสบความสำเร็จแบบวันนี้ไม่ง่ายค่ะโดยเฉพาะคนดูแลอย่างพี่เบนซ์นะคะก็ถูกชาวเน็ตมองว่าหากินกับเด็กพิเศษค่ะถ้าให้พูดถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้ต้องมีชื่อเธอนะคะเมษาจันทศิลป์หรือว่าน้องหลินท่าขอนยางล่าสุดค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์เรื่อง Remain the Series สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งการรับงานแต่ละครั้งนะคะผู้ดูแลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ปกครองของน้องหลินค่ะพี่เบนซ์อดิศักดิ์สันโสภาจะเลือกจากสิ่งที่น้องหลินทำได้เพราะว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็เกรงใจทีมงานเหมือนกันถ้าหากรับงานมาแล้วเนี่ยน้องหลินทำไม่ได้แต่งานการแสดงบอกเลยว่าเขาอินเนอร์มาเต็มสุดๆนะคะโดยซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะอาจจะยังไม่มีภาพหลุดออกมาให้เห็นซีนเข้าฉากแต่ว่าเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะอย่างเช่นซีรีส์เจ็ดแหลก2น้องหลินจัดเต็มมากๆนะคะเราไปดูอินเนอร์ของดาราสาวสักนิดหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสกายกิฟ
1: ต์ไม่ต้องไปเติมขนาดไหนก็ได้เรียกสกายกับติดกิฟต์ก็พอคุยกันเอง
2: สกายติดกิฟต
1: ์พอแล้ว
3: เรื่องนี้เรื่องที่เท่าไหร่ที่เราได้แสดง
2: ประมาณปีแรกค่ะ
3: เรื่องแรกค่ะ
4: เป็นซีรีส์เรื่องแรกครับผมแต่ว่าถ้าเกิดรวมภาพยนตร์อะไรก็เรื่องที่4แล้วครับ
3: เป็นเลือกเรื่องให้น้องหลินเล่นยังไงบ้างต้องมีแบบยังไงที่เราจะเลือกให้น้องเล่นได
4: ้คือก็ต้องเป็นบทที่แบบว่าไม่ซีเรียสมากเพราะว่าเราก็เข้าใจน้องว่าเขาได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ท่องบทยากไหมน้องหลิน
2: ไม่ยากค่ะ
3: นี่ได้เหรอ
2: ได้อยู่
0: อาชีพนักแสดงนะคะก็เป็นสิ่งที่น้องหลินเขาฝันมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีดาราสาวคนนี้ค่ะพี่อ้ําพัชราภาเป็นไอดอลนะคะซึ่งจากชื่อเสียงที่มีค่ะก็ทำให้น้องหลินได้เจอพี่อ้ําตัวจริงเสียงจริงในระยะใกล้ชิดแบบที่เห็นโดยบทบาทที่น้องหลินอยากแสดงที่สุดคือบทเจ้านางอนันทิพย์ค่ะจากละครเรื่องเพลิงพระนางซึ่งบทบาทนี้น้องหลินก็ชอบเอามาเล่นให้ชาวเน็ตได้ดูบ่อยๆนะคะล่าสุดเนี่ยมีไปเล่นกับพี่นิ้งปณิตาจนกลายเป็นไวรัลไปแล้วด้วยค่ะสำหรับน้องหลินแล้วนะคะกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมากขนาดนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะโดยพี่เบนซ์ที่เป็นผู้ดูแลนะคะเป็นคนไปเจอน้องหลินที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปน่ารักน่ารักนะคะคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียลเมื่อ3ปีก่อนค่ะจนคลิปเข้าถึงคนดูเป็นล้านวิวทำให้มีสินค้าออนไลน์หลายเจ้านะคะติดต่อน้องหลินผ่านพี่เบนซ์ทำให้มีคลิปรีวิวมีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับค่ะซึ่งช่วงไลฟ์เนี่ยก็มีแฟนๆเข้ามาดูเยอะมากค่ะแล้วก็มีมีมที่น่าจดจำเกิดขึ้นเพราะมีแฟนคลับคนนึงคอมเมนต์ว่าอยากให้น้องหลินอวยพรวันเกิดแต่ว่าน้องหลินก็ด้วยความไร้เดียงสานะคะอวยพรกลับไปเลยค่ะขอให้พี่ไปสู่สุขตินะคะแฟนคลับก็อึ้งด้วยหาด้วยค่ะเป็นสีสันของชาวเน็ตที่มีน้องหลินไว้ดูคลายเครียดนะคะและจากความน่ารักความฉลาดและความตลกเป็นธรรมชาตินี่แหละทำให้เธอกลายเป็นไวรัลเป็นนักรีวิวระดับตัวแม่ตอนนี้ค่ะโซเชียลก็มีเสียงแตกตลอดนะคะว่ามีทั้งคนชอบก็ต้องมีทั้งคนตั้งคำถามแล้วค่ะว่าอย่างพี่เบนซ์เนี่ยหากินกับเด็กพิเศษหรือเปล่าเจ้าตัวไม่ได้โต้ตอบอะไรแต่เชื่อว่าทุกวันนี้น้องหลินและครอบครัวที่ท่าขอนยางมีรายได้มีชีวิตที่สบายขึ้นจริงค่ะจนตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
4: แรกๆเลยคือเรื่องความสะอาดความเป็นอยู่ด้านร่างกายเขาครับผม
3: คร
4: ับผมแล้วก็มีพาไปเสริมสวยบ้างสักเดือนละครั้งสองครั้งอย่างครับผม
3: ค่ะน้องลีได้ข่าวว่าเราเป็นเสาหลักของบ้านเลยตอนนี้
4: เสาใหญ่ด้วย
3: เสาใหญ่ด้วยนะ
4: ที่บ้านเป็นไงบ้างโอเคเน
2: า
4: ะหนูได้
2: สมบูรณ์ก็สำเร็จ
4: สำเร็จโอเคที่บ้านก็ภูมิใจ
2: ภูมิใจมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: ก็ตอบเก่งนะคะไม่ตายใหม่ค่ะต้องให้น้องลินท่าขอนยางจริงๆซึ่งตอนนี้ค่ะนอกจากงานรีวิวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักแสดงแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในคนดังบนโลกออนไลน์ที่มีคิวเป็นแขกรับเชิญในรายการบนจอทีวีมากที่สุดอีกคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดของน้องลินนั้นมักจะเป็นไวรัลค่ะ บางกอกพรายค่ะที่มุ่งสู่แบงคอกเวิลด์พราย2030นะคะมีคนบันเทิงหลายแขนงเข้ามาสนับสนุนหลายทางค่ะขาประจำอย่างเก่งทัชยะนะคะปีนี้มาร่วมงานทั้งในกรุงเทพและเตรียมเป็นตัวแทนไปร่วมที่อัมสเตอร์ดัมตั้งใจค่ะแสดงออกความเป็นไทยผ่านโชว์วัฒนธรรมซึ่งเขา

0: จริงๆแล้วสาวเก่งอ่ะพรายไม่ใช่แค่เรื่องเพศมันเป็นทุกอย่างในความภาคภูมิใจถ้ามุมมองในมุมมองเก่งวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการพรายเหมือนกัน
1: ครับ
2: ซึมเสียงความเป็นไทยในโชว์ที่มีเสียงดนตรีไทยประยุกต์รำไทยในศาสินกาละครรวมถึงเสียงจะเข้เสียงร้องของเก่งทัชยะที่เปล่งออกมากับโชว์เลือกให้เหมาะกับการสื่อสารความมั่นใจที่จะแสดงออกตัวตนและความเป็นศิลปินค่ะหยิบมาใช้กับงานบางกอกพรายของปีนี้

ร้องเสียงทรงพลังถูกเลือกให้ร้องเพลงกับเวทีประกาศผลรางวัลในพาร์ทการแสดงสดค่ะและร้องเปิดขบวนพาเหรดบนถนนสีรุ้งที่สีลมถือเป็นความภูมิใจอีกครั้งในชีวิตการเป็นนักร้องที่ได้แสดงพลังความสามารถประกาศตัวตนเป็นเพศหลากหลายด้วยความมั่นใจผ่านงานสร้างสรรค์โชว์ไทยร่วมสมัยในสไตล์ที่เก่งทัชยะยึดถือมาเสมอค่ะ

0: ี้เก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนศิลปินไทยไปร่วมงาน World Pride Amsterdam 2026ที่จัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เบื้องหลังสำคัญคือการเตรียมเครื่องแต่งกายร่วมสมัยผสานความเป็นไทย
1: เสื้อผ้าสิ่งที่ต้องคิดเยอะที่สุดก็คือเสื้อผ้าเราจะใส่อะไรล่องปุ้ยบอกได้ไหมกิจกรรมเป็นล่องเรือ อ๋อหน้ากิจกรรมเป็นล่องเรือเราจะทํายังไงให้แบบเขาแบบสนใจในความเป็นไทยเนาะคือพอพรายอ่ะมันมีความหลากหลายอยู่แล้วแหละแต่คราวเนี้ยเราจะพรายยังไงให้คนอยากรู้จักเราแล้วก็อยากจะรู้จักศิลปะวัฒนธรรมเรามันไม่ใช่เป็นประเด็นแค่ในไทยนะมันเป็นประเด็นทั่วโลกที่เขากําลังพูดกันดังนั้นมันจึงมีความเป็นสากลบางอย่างที่สามารถลิงก์กันได้ครับจนถึงสู่ความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในคาดิเดตที่จะเป็น World Pride 2030ซึ่งเรากำลังแข่งอยู่นะทุกคนต้องแบบเชียร์ไทยแลนด์
2: หลับตาฟังนะฮะมันไม่เข้ากับชุด
3: เจ้าบอกว่าเข้ากันบ่ได้ไล่สไตล์เขามันต่างกันตั้งตัวบ่ทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเผ่าบ่เถิ
0: ดหลายปีที่ม่อนวรวิทย์หรือบีมอนเซ่เก็บตัวตนความเป็น LGBTQ ไว้ในมาดของนักร้องวงดนตรีที่สังกัดค่ะแต่เมื่อเปิดแล้วก็ใช้ความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งอีสานและเพลงสากลในลุคใหม่ๆสดใสเซ็กซี่สนุกกับการเต้นการร้องจนปีที่แล้วมีเพลงดังเทสบอดียอดวิว75ล้านครั้งในรอบ1ปีค่ะนับว่าสูงมากในการทำงานกับค่ายเพลงลูกทุ่งน้องใหม่ที่ไปสังกัดที่ผ่านมาโชว์ของม่อนวรวิทย์กับวงมีทั้งเดินสายในเส้นทางอีสานและต่างประเทศแบ่งพาร์ทโชว์ที่มีทั้งแต่งหญิงและแต่งชายรวมเป็นโชว์ของวงที่ผสมผสานกันไปอย่างเป็นตัวเองที่สุดค่ะ
2: คือตัวตนของเราในที่นี้หมายถึงว่าเราเป็นตัวเองจริงๆไม่ว่าจะในเวที่เราแต่งกายคือเครื่องแต่งกายมันไม่ใช่ตัวที่จะมาชี้วัดว่าเราเป็นคนแบบไหนเพื่อนร่วมวงตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเราจะทำแบบนี้เขาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าพอเราได้ทำแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองพอเป็นตัวเองแล้วอะไรมันก็ออกมาดีทุกคนชอบค่ะเวลาที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเขาก็จะรีเควสต์มาว่าอยากให้แต่งเป็นควีนมาได้ไหมเขาเรียกว่าแต่งหญิงได้ไหมเราก็จัดไปให้แล้วก็คือแต่งหญิงก็คือไม่ได้แต่งหญิงตลอดโชว์เลยคือแต่งหญิงแล้วก็เปลี่ยนเป็นลุคผู้ชายอะค่ะทีนี้ก็จะมีคนแบบรอดูว่าลุค

0: หญิงเราจะแต่งอะไรมาอ่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ลุคผู้ชายเราจะทํายังไงอ่ะแล้วมันก็มีอะไรให้แบบน่าติดตามอย่างเงี้ย
1: นี่เป็นก้าวแรกบนพรมสีรุ้งของม่อนวรวิทย์ที่ตั้งใจมาร่วมงานด้วยลุคที่สวยงามอย่างที่อยากทำมานานค่ะขณะเดียวกันความฝันที่สำเร็จไปแล้วอย่างการเป็นนักร้องที่มีเพลงดังคนจดจำได้ก็นับว่าเป็นก้าวใหม่ของตัวเองเช่นกันที่ทำให้เพลงลูกทุ่งอีสานดังไปจากค่ายที่เปิดกว้างค่ะสามารถทำโชว์ได้ตามที่เป็นและวงที่เปิดใจกับเพศหลากหลายรวมถึงกำลังใจจากแฟนเพลงที่ชื่นชอบผลงานไม่ว่าจะอยู่ในลุคใดค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBSรายงานค่ะ
2: ก็เพิ่งเริ่มเข้าสู่เดือนไพร์นะคะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ LGBTQ+ แล้วก็ความหลากหลายมานำเสนอกันตลอดทั้งเดือนค่ะเมื่อวันเสาร์เองนะคะกรุงเทพก็เต็มไปด้วยธงสีรุ้งมีคนบันเทิงมากมายมาร่วมกันเดินขบวนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่กับเราได้ทางออนไลน์ตอนนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
1: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
2: ๆกูอ่านนี่ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนนะชัด
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกสนุกที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
5: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: คุณผู้ชมครับการกัดที่ทรงพลังเนี่ยคือปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้นักล่าแห่งท้องทะเลได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถประเมินพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาของสัตว์เมื่อพวกมันกัดเหยื่อนั่นเองครับอย่างพวกฉลามขาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีแรงกัดที่ทรงพลังมากๆเป็นอันดับต้นๆ นะครับที่มีแรงกัดถึงประมาณ 10,000 นิวตันนั่นก็คือประมาณ 1,019.72 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับและสำหรับเจ้าไพลโอซอร์ตัวนี้เนี่ยจากการประเมินดูแล้วมันก็น่าจะมีแรงกัดมากกว่านั้นอีกซะด้วยซ้ำไปนับว่าทรงพลังมากจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบสารคดีวันนี้บ้างหรือเปล่านะครับอยากพูดคุยเพิ่มเติมอาจจะมีข้อเสนอแนะข้อติชมนะครับแนะนำรายการก็อย่าลืมส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ facebook.com ท่องโลกกว้างไทย PBS ของเรานั่นเองในเพจนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Deep Oceans Kingdom of the Coelacanth Coelacanth ราชาโลกใต้สมุทรนั่นเองครับหาดูยากมากๆคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แก๊สเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Stationอนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voiceหามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
3: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
2: นี่ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
4: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
2: มหากาพย์นี่ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBSวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: อาจารย์ครับวันนี้สมมุติว่าเราสมมุติเรื่องอะไรครับอาจารย
6: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
7: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมุติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
6: อันนี้ฝันไปมั้ยสมมุติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
8: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
6: รุ่นนี้ไม่หวัง
8: เราก็ต้องเริ่ม
6: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
7: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
9: จุดที่บางสิ่งที่งดงามกำลังจะงอกเงยออกมาจากเศษซากแห่งสงครามเหล่านี้

0: ประชาชนที่ได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตชาติใหม่ที่เขาอยากสร้างกันซีเรียใหม่คือประเทศแบบไหน
1: ไปคนเดียว
0: บ้านนี้
1: ถ่ายคนเดียว
0: รถถังไว้ในบ้าน
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad Woodทุกวันอังคารเวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไทยช่วยไทย plus วันแรกแต่ยังพบงงเติมเงินและ60 40ต้องจ่ายกี่บาทขยายผลเครือข่ายอดีตปลัดเชียงของปลอมแปลงเอกสารสวมสิทธิ์เจ้าหน้าที่รัฐซื้อปืนสวัสดิการปล่อยขายนอกระบบโยงร้านปืน3แห่งบราซิลเฝ้าระวังผู้ป่วย2คนสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่ยอดผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อในแอฟริกาทะลุ 1,100 คน
1: วันนี้ก็ดีนะคะมีคนออกมาใช้เงินเพราะว่าจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเงียบก็ซบเซาอยู่
2: เริ่มคือคักแล้วค่ะเพราะว่าทุกร้านก็คือใช้แบบนี้กันหมดแล้วก็เริ่มกระแสเศรษฐกิจดีขึ้น
3: มันไม่ค่อยเต้นเท่าไหร่มันงงเหงานะ
4: ก็ต้องอธิบายบ้างบางทีคนที่สูงอายุมาเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าช่วงนี้มันเป็น60 40มันใช่50 50เขาจะไม่เข้าใจว่าอ่ะเราของเขาจะเหลือเท่าไหร
5: ่รอบนี้ราบรื่นเลยทุกอย่าง
6: ไม่มีติดขัดอะไรใช่
5: ไหมไม่มีเลย
7: โอเคเลยค่ะแต่ร้านนี้ขายดีค่ะของก็แบบมีน้อยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมพร้อมมาว่าใครช่วยใช้แต่ใช้เยอะขนาดนี้อ่ะค่ะ
8: วันแรกเลยค่ะมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะมันได้ช่วยเราลดค่าใช้จ่าย
9: รัฐบาลก็ช่วยแล้วแต่ของก็มาขึ้นตาม
10: ขึ้นมาก่อนแล้วมันมีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่น้ำมันแพงเนี่ยขึ้นหมดทุกอย่างเลย
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎา

0: าธิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันแรกของโครงการไทยช่วยไทย plus คนละค่อน 60-40 นะครับท่านผู้ชมออกไปใช้สิทธิ์กันบ้างหรือยังครับแน่นอนครับวันนี้หลายที่คนแน่นก็มีมากนะครับคนน้อยก็มีบ้างครับเป็นวันหยุดนี่บางคนอาจจะอยู่กับครอบครัว
1: หลายคนก็มองว่ามันช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ช่วยลดต้นทุนในส่วนที่รัฐอุดหนุนเนี่ยนะคะก็บรรยากาศหลายจุดก็คึกคักแต่ว่าบางจุดเงียบเหงาอย่างที่คุณเจษดาว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะสินค้าที่ดูจะขายดีเป็นพิเศษก็จะมีกลุ่มข้าวแกงเครื่องดื่มอาหารสดผักสดค่ะแต่ว่าบรรยากาศการใช้จ่ายก็ยังเจอปัญหาเพราะว่าบางคนแหมไปยืนงงอยู่หน้าร้านค่ะเพราะว่าต้องคำนวณสิคะว่า 40% ที่เราต้องจ่ายเองเนี่ยมันกี่บาทบางคนก็ยอมรับยังใช้แอปไม่ค่อยคล่องเติมเงินก็ยังไม่เป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่เพิ่งจะเคยเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกค่ะ
2: เปิดตำแหน่งอีก
3: ต้องเปิดตำแหน่งอีกนะ
4: ใช้น้ำเยอะ
3: ค่ะบอกให้เราตั้งค่าเปิดตำแหน่งเปิดแล้ว
1: เจ้าของร้านขายของชำในตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เอาโทรศัพท์ของลูกค้ามาช่วยตั้งค่าในโทรศัพท์เลยค่ะแล้วก็ช่วยเติมเงินในแอปเป๋าตังเพื่อสแกนจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่าลูกค้ายังใช้จ่ายผ่านแอปไม่ค่อยคล่องผู้ใช้สิทธิ์รายนี้บอกว่าซื้ออาหารสดผักสดซื้อแบบเต็มวงเงินเลยก็คือรัฐช่วยจ่าย200บาทผู้ใช้สิทธิ์ก็ออกเอง133บาทส่วนที่เกินมาก็จ่ายเพิ่มเองซึ่งผู้ใช้สิทธิ์บอกว่าก็ยังดีค่ะช่วยลดต้นทุนผู้ค้าบอกว่าบางคนยังเติมเงินในแอปเป๋าตังไม่ค่อยเป็นทางร้านก็ต้องช่วยต้องแนะนำทางร้านบอกต้องโอนเงินจากบัญชีของตัวเองเนี่ยค่ะเข้าระบบไปให้ก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยชำระเป็นเงินสดแทนก็กลายเป็นโอนกันไปโอนกันมาไปก่อนแหมวันแรกนะคะทำให้บรรยากาศการใช้จ่ายในร้านค้าชุมชนวันแรกของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะยังไม่คึกคักมากนักค่ะ
3: ลูกค้ามาแล้วมันต้องมาอะไรทำให้ลูกค้าอะไรนี่นะ
2: เป็นบางร้านที่เขาว่าไม่ร่วมเพราะยุ่งยาก
3: ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าต้องมาจัดการไหนจะเติมเงินให้ลูกค้าไหนจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขา
2: อันนี้ต้องเติมเงินให้ลูกค้าด้วย
3: ถ้าลูกค้าไม่มีตังค์เราก็เขาให้เราโอนเข้าให้ไงเราก็ต้องโอนตังค์ให้ลูกค้าด้วยเติมนะเติมตังค์ให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่เติมเฉยๆนะเขาให้ตังค์เรามานะ
2: ครับต้องเติมเงินให้ลูกค้าด้วย
3: แล้วก็สแกนใช่ใช่เพราะถ้าบางทีลูกค้าก็ไม่ค่อยรู้คนแก่อะไรบางทีไม่ได้มีบัตรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาแต่โทรศัพท์มาให้เราแล้วเราก็ต้องดำเนินการให้ทุกอย่าง
0: นอกจากเติมไม่คล่องเนี่ยท่านผู้ชมคำนวณก็ไม่ง่ายนะคุณวันวิสาร อบนี้มัน 60-40 ไอ้40ที่จะต้องเติมเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันกี่บาทเดี๋ยวเรามีอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่การคำนวณมันไม่ง่ายครับมันไม่เหมือนกับ 50-50 คนละครึ่งนะครับอย่างผู้ค้าในตลาดพุนบุรีครับบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากสับสนกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายครับร้านก็เลยทำป้ายแสดงราคาสินค้านะครับเทียบกับสัดส่วนจำนวนเงินที่รัฐอุดหนุนแล้วก็ยอดที่ประชาชนจะต้องจ่ายครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็กระตุ้นการตัดสินใจให้ซื้อง่ายขึ้นครับ
5: อย่างลูกค้าของเราก็จะมีถามเยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้เท่านี้พี่ต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลให้เท่าไหร่เพราะว่าสูตรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราคนละครึ่งใช่ไหมคะพอเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บลูกค้ามองอ๋อถ้าเราซื้อ200เราต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นค่ะ
1: อ้าวไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาของการคิดเงินแต่การขยายจำนวนผู้ได้สิทธิ์จาก20ล้านคนเป็น30ล้านคนก็เลยทำให้ไทยช่วยไทย plus รอบนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรายใหม่ประมาณ7ล้าน1แสนคนนี่คือกลุ่มที่เพิ่งจะเคยใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกก็เลยอาจจะยังไม่คล่องวันแรกครั้งแรกด้วยนะคะแม่ค้าในตลาดธนบุรีก็เลยแนะนำวิธีการเติมเงินเข้า G wallet ให้กับลูกค้าค่ะ
6: ตรงไหน
7: หน้าหลักค่ะหน้าหลัก
6: เนี่ยหน้าหลัก
7: หน้ากดไปที่หน้าหลักไหนเอ่ยนี่หน้าหลักปึ๊บเมื่อกี้ตัวเองเติมไปกี่บาท
6: เติมไป500
7: อันนี้มันมีอยู่แล้ว600อ่ะคราวนี้ตัวเองก็จะใช้ได้
6: ก็สแกนเลย
7: ใช่เดี๋ยวเราจะให้สแกนนะไม่ยากเลยเพราะว่าครั้งแรกก็จะยากนิดนึง
0: แบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับหน้าใหม่ไม่ค่อยคล่องไงเดี๋ยวใช้สักแป๊บเดี๋ยวรื่นปื๊ดครับแน่นอนครับการร่วมจ่ายแบบนี้สำหรับบางคนอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่นะครับ
6: ตอนแรกไม่รู้เห็นคนเยอะแล้วพี่เขาบอกว่าใช้ได้แล้วก็แบบร้านแรกนู้นน่ะพยายามสแกนเอ้าสแกนไม่ได้สแกนไม่ได้มันเลยถามเจเขาซื้อบ่อยเขาบอกว่าเขาก็เลยสอนอ่ะเข้าใจแล้วว่าต้องเติมเงินอันนี้ไม่รู้จริงๆนะ
1: เช่นเดียวกับพนักงานร้านขนมปังคนนี้ค่ะบอกว่าตลอดช่วงเช้าต้องพยายามอธิบายลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการเติมเงินการกดแบนเนอร์ไปจนถึงเรื่องการสแกนใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็อาจจะยังสับสนค่ะแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เพิ่งจะใช้สิทธิ์รายใหม่ค่ะ
4: ก็จะมีปัญหาลูกค้าใหม่ค่ะบางทีเขายังไม่เคยใช้ครั้งแรกอะค่ะก็จะมีปัญหาแบบบางทีเติมเงินยังไงเข้ายังไงใช้ยังไงอะค่ะแล้วก็จะมีแบบลูกค้าบางท่านเขาอยากรู้ว่าวันนึงใช้ยอดได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะอธิบายไปว่าวันนี้ใช้ได้เท่าไหร่333บาทรัดออกให้200แล้วก็ทางตัวลูกค้าออก133บาทค่ะจะประมาณนี้ค่ะ
8: ลูกค้าที่แบบใช้ไม่ถนัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น
4: จะเป็นกลุ่มลูกค้าแบบพวกผู้มีอายุนิดนึงแล้วก็แบบพวกใช่ค่ะพวกผู้มีอายุค่ะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ไม่เป็นจะใช้ยังไม่ถนัดค่ะหนูก็จะอธิบายให้เขาไปแล้วก็แบบคอยบอกลูกค้าคอยแนะนำลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายคนก็หลายมุมมองนะฮะท่านผู้ชมครับหลายคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยบอกว่ารัฐจ่าย60เราจ่าย40ช่วยก็จริงแต่อาจจะช่วยลดค่าครองชีพไม่มากนักครับเพราะตอนนี้สินค้าต่างๆราคามันสูงขึ้นขณะเดียวกันคนขายเขาก็ไม่ได้แข่งขันกันมากนัก
9: ตอนที่มีโครงการนี้ร้านค้าก็ปรับราคาขึ้นทำให้ราคาของมันแบบปกติแทนที่เขาจะลดราคาลงมาเพื่อช่วยประชาชนก็กลับขึ้นไปให้มันราคาเป็นปกติแล้วก็มันก็ดึงจากตรงนี้ไปนั่นแหละครับ
1: ร้านค้าที่ออกบูธกิจกรรมด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะมีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสดกันนะคะก็เจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะยังไม่ได้เติมเงินเข้า G Wallet ทำให้บางคนก็ยังสับสนถึงขั้นตอนก็ตัดสินใจจ่ายเงินสดไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะต่างจากผู้ประกอบการร้านค้าอาหารสดอาหารทะเลในตลาดสดเทศบาลเมืองบึงกาฬค่ะติดป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus แต่ผู้ค้าบอกแหมวันแรกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยเช่นเดียวกับในตัวเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะสำรวจตามร้านค้าร้านอาหารร้านของสดยังมีคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนเรื่องการเติมเงินเท่าไหร่ค่ะ
0: นายกครับโพสต์เชิญชวนผ่าน Facebook นะครับชวนคนออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ครับวันนี้เปิดใช้วันแรกบอกว่าไทยช่วยไทย Plus เริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40ครับไทยช่วยไทย Plus ตั้งแต่เปิดให้ใช้สิทธิ์วันนี้นะครับ 9:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม3ชั่วโมงแรกมากกว่า170ล้านบาทครับมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 220,000 ร้านค้านะครับร้านค้ายังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันทีครับ
1: คุณผู้ชมท่านไหนยังงงไอ้เรื่อง 40% ที่เราต้องจ่ายคือบางคนมันต้องคำนวณแบบเป๊ะๆไงทุกบาททุกสตางค์นะคะ
0: เงินมันมีจำกัด
1: อ้าว 40% ที่ต้องจ่ายเองนะมันกี่บาทกันแน่บางคนก็ไม่อยากใช้เกินนะคะเอาดูตารางนี้กันแบบชัดๆสมมุติราคาของ10บาทรัฐจ่าย6บาทเราจ่าย4บาทใช่ไหมคะของ100บาทรัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทและถ้าซื้อเต็มวงเงินต่อวันก็คือเราสามารถซื้อของได้333บาทซึ่งก็จะเป็นเงินส่วนที่รัฐสมทบหรือว่าจ่ายให้เนี่ย200บาทและเป็นส่วนที่เราออกเอง133บาทแต่ถ้าเราซื้อของเกิน333บาทรัฐจ่าย200บาทเท่าเดิมค่ะส่วนที่เกิน333บาทอันนี้เราต้องออกเองแล้วก็ต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นห้ามจ่ายเป็นเงินสดย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องของวงเงินแล้วก็เรื่องของเงินสมทบนะคะย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมในแต่ละวันเนี่ยค่ะเราจะมีวงเงินให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทแปลว่าถ้าสมมติวันนี้ยังไม่ได้ใช้พรุ่งนี้ค่อยไปใช้ก็ได้แต่มันจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนคุณเจษดากับดิฉันวันนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์วันแรก
0: ทบไม่ได้ใช่ไหม
1: ทบไปวันพรุ่งนี้ได้แต่ต้องอยู่ภายในเดือนนี
0: ้
1: เดือนนึงเนี่ยเดือนนี้ต้องใช้ให้หมดเลยจะไม่เกิน 1,000

0: บาทพรุ่งนี้คุณใช้ได้แต่ถ้าใน1เดือนใช้ไม่หมด
1: ครับ
0: สิทธิ์ที่เหลือจะไม่ถูกนำไปทบในเดือนถัดไป
1: โอ้แบบนี้นี่เอง
0: วงเงินมันจะถูกปรับใหม่ทุกวันที่1ของเดือนแปลว่าสิทธิ์ที่เหลือในเดือนมิถุนายนต้องใช้ให้หมดในเดือนมิถุนายนนี้เพราะมันจะไม่ถูกเอาไปสมทบในเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
0: แล้วแต่ละวันใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวัน
1: แปลว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ต้องใช้ในเดือนนี
0: ้ต้องใช้ในเดือนนี
1: ้
0: ยังมีอยู่พรุ่งนี้คุณก็ใช้ได้เต็มวงเงิน200บาทเนี่ยที่รัฐสมทบเนี่ยคุณใช้ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกินคุณออกเอง
1: ครับ
0: ใครชอบสั่งอาหารมาทานที่บ้านที่ทำงานสั่งได
1: ้
0: เริ่มสั่งผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้15มิถุนายนนี้นะคะร้านค้าที่อยากกระตุ้นยอดขายผ่านเดลิเวอรี่และไทยช่วยไทยพลัสรอวันที่15เดือนนี้ใช้เสร็จกัน6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้วันแรกเนี่ยอาจจะเร็วไปนะครับถ้าเราจะบอกว่าโครงการนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเป้าหมายหนึ่งถ้าบอกว่าช่วย60 40ได้ช่วยให้คนใช้เนี่ยวันนี้ได้ใช้จริงๆละ1มิถุนายนใช้จ่ายกันละแต่ถ้าช่วยลดค่าครองชีพอันนี้ไม่แน่ใจครับเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมบางคนที่เราไปพูดคุยด้วยก็บอกช่วยก็จริงนะแต่ว่าค่าครองชีพเนี่ยสินค้าหลายรายการตอนนี้ราคามันเพิ่มขึ้นครับพอส่งทีมข่าวไปสำรวจท่านผู้ชมคุณวิสามันเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆ
1: หลายพื้นที่เนี่ยราคาสินค้าขึ้นก่อนหน้านี้แล้วบางที่ขึ้นวันนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้าจำเป็นนะครับอย่างข้าวสารแล้วก็เนื้อหมูครับแม่ค้าเขียงหมูที่ตลาดศูนย์การค้าอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับบอกว่าแม้ภาครัฐตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพแต่มีปัจจัยอื่นๆนะครับที่ทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นอย่างราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นทันทีกิโลกรัมละ5บาทครับกระทบกับเขียงหมูโดยตรงครับ
2: เกิดจากรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินคนไทยทีนี้มันก็ทำให้สินค้าต้นทางขึ้นราคาแต่แม่ค้าแบกรับต้นทุนมากขึ้น
3: ที่ขึ้นราคานี่ยังไงครับกิโลเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้จับหมูเป็นอะราคาหมูเป็นอะปรับขึ้น5บาทต่อกิโลแต่ทีนี้แม่ค้าขึ้นราคาหน้าเขียงไม่ได้ก็ทำให้แม่ค้าต้องแบกรับต้นทุน
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะสินค้าส่วนหนึ่งปรับราคาขึ้นส่วนทางกับนโยบายรัฐที่พยายามลดค่าครองชีพนะคะนางสมใจถ้ำทองแม่ค้าบอกว่าตระเวนซื้อของเอาไปทำอาหารขายแต่วัตถุดิบหลายรายการมันขึ้นราคาทั้งถุงพลาสติกด้วยพวกเครื่องปรุงรสข้าวสารต่างๆอาหารสดก็ขึ้นแม้ว่าจะขึ้นตามรอบแต่มันขึ้นนะคะทำให้ต้นทุนในการทำอาหารขายมันก็สูงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ
4: มันไม่ได้ราคาตายตัวพวกผักต้นหอมมะเขืออะไรเงี้ย
5: เครื่องปรุงกับพลาสติกก็ยังขึ้น
4: เยอะพลาสติกก็ขึ้นเยอะพวกของมึงใช้เนี่ยนะ
5: ภาพรวมเป็นยังไงบ้างราคาสินค้าม
4: ันก็เยอะแต่เราก็ไปขึ้นราคาไม่ได้ขายไม่ได้ขึ้นราคาไม่มีคนกินค่ะอย่างก็ขายอาหารตามสั่งเนี่ยเราจะไปขึ้นเนี่ยไม่มีคนกินแล้วจะไม่มีมาหาเราแล้ว
1: ราคาข้าวสารครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะครับนางยานีอูเจ้าของร้านขายข้าวสารที่นครสวรรค์บอกว่าโรงสีเนี่ยแจ้งว่าจะขึ้นราคาข้าวสารทุกชนิดกิโลกรัมละ1บาทครับมีผลตั้งแต่วันนี้ซึ่งบังเอิญมันตรงกับวันเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสพอดีทำให้ต้องขึ้นราคาต่างครับ
6: ช่วงนี้ก็คือโรงสีเขาจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะว่าราคาขึ้นประมาณกิโลละบาท
5: จะขึ้นตั้งแต่วันนี้
6: ก็เริ่มปรับตั้งแต่วันที่1เนี่ยค่ะวันนี้เลยแต่ที่นี่คือถ้าเป็นลูกค้าเก่าเราก็จะขายราคาเดิมแต่ถ้าเป็นลูกค้าหน้าใหม่มาเราก็จะขึ้น
5: สาเหตุการขึ้นเพราะอะไร
6: ก็มันเป็นเพราะราคาข้าวเนี่ยราคามันขึ้น
0: กลุ่มผู้ค้าตลาดสิริวัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะบอกว่าสินค้าต่างๆมันปรับราคาไปก่อนหน้านี้แล้วและมีบางส่วนไม่เข้าร่วมโครงการเพราะว่ากลัวถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังค่ะ
7: ของขึ้นราคานี่ส่วนมากก็จะเป็นพวกพลาสติกพวกพลาสติกอย่างเช่นถุงอย่างแก๊สถ้าแก๊สเนี่ยยังขึ้นราคาอ่ะมันขึ้นราคาแต่ว่าราคาของเราก็ยังปรับราคาเหมือนเดิมอยู่นี่ค่ะแต่ว่าข้าวสารพวกอะไรพวกนี้ยังไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเจ้า
8: แล้วก็พวกแก๊สพวกอะไรก็ขึ้นมันก็ทำให้ต้นทุนการผลิตเรา
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถุงเนี่ยก็ขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งนะคะถุงนะพวกพลาสติกนะคะนะคะแล้วก็ค่าแก๊สก็ขึ้นราคามา
1: มาที่อยุธยากันบ้างครับตลาดแกรนด์อำเภออุทัยนะครับเพราะว่าสินค้าบางส่วนขึ้นราคาครับโดยเฉพาะข้าวเสาให้นะครับขึ้นราคา5บาทจากเดิมเนี่ยถุงละ75บาทเพิ่มเป็น80บาทครับแม่ค้าบอกว่าราคาข้าวสารขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการประมาณ4วันนะครับซึ่งการขึ้นราคาเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดครับส่วนข้าวชนิดอื่นๆราคาขายเท่าเดิมขณะที่ฝั่งคนซื้อก็สะท้อนนะครับบอกว่าไม่ควรขึ้นราคาสินค้าบางชนิดในช่วงนี้ครับ
9: รัฐบาลเขาช่วยแล้วไงของมาขึ้นรับรัฐบาลเลยเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเลยนะมันก็น่าจะคงราคาเดิมไว้มาขึ้นวันนี้วันแรกเลย
0: ราคาเนื้อหมูในตลาดเดียวกันที่สำรวจส่วนใหญ่ก็ยังไม่ขึ้นราคานะคะยังขายราคาเดิมเช่นเนื้อแดงบดเกรด A ขายกันอยู่กิโลกรัมละ90บาทเนื้อสะโพกราคากิโลกรัมละ96บาทหมู3ชั้นกิโลกรัมละ148บาทค่ะส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทนะคะสินค้าบางรายการเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่พริกสดเครื่องปรุงรสขึ้นราคาเฉลี่ยรายการละ 3-5 บาทผู้ค้าส่วนใหญ่บอกว่าการขึ้นราคาไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่ะค่ะแต่ว่าเป็นการขึ้นราคาตามกลไกตลาดปกติจากต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ราคาน้ำมันซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอรับได้ค่ะ
10: ตลาดปกติมันเป็นเพราะว่าจากเนื่องจากน้ำมันด้วย
11: ครับ
10: เป็นค่าขนส่งค่าอะไรเนี่ยมันทำให้ของขึ้น
11: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกับการขึ้นเพื่อทำกำไรช่วงไทยพลัสไม่ใช่
10: ไม่เกี่ยว
11: ไม่น่าใช่
10: ใช่ครับ
1: ตลาดรังสิตปทุมธานีครับร้านขายหมูขายไข่ไก่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคานะครับอย่างเจ้าของร้านไข่ไก่ครับบอกว่าวันนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนใหญ่นิยมซื้อไข่ไก่แบบยกแผงเดิมเนี่ยซื้อกันครึ่งแผงวันนี้ยกแผงไปเลยฮะส่วนร้านข้าวสารตอนนี้ขายราคาเดิมแม้ก่อนหน้านี้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 5-10 บาทนะครับแต่ร้านเลือกขายราคาเดิมครับเพราะต้องการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้
0: กระทรวงการคลังสรุปยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบ60 40วันแรกออกมาแล้วนะคะสรุปยอดเมื่อเวลา 17 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์5ล้านคนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์26ล้านคนเม็ดเงินสะพัด 1,000 ล้านบาทนะคะซึ่งทางรัฐบาลเขาก็เปิดทางถ้าฝ่ายค้านอยากจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องพรก.กู้เงินค่ะปัญหาสิทธิ์คงเหลือจากการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสประมาณ3ล้าน9แสนสิทธิ์ทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาจัดสรรสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์หรือมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพรก. 4แสนล้านบาทค่ะเนื่องจากวิกฤตตะวันออกกลางมันยังไม่สิ้นสุดส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวนะคะก็บอกว่ายินดีให้ตรวจสอบและย้ำว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนและผู้ประกอบการในโครงการอย่างถูกต้องครบถ้วนค
12: ่
0: ะ
12: ไม่เลยครับผมบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยและโครงการเงินกู้ที่เราใช้เนี่ยผมเน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง transparency เพราะฉะนั้นเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้เป๋าตังค์กับถุงเงินเนี่ยเม็ดเงินทุกอย่างลงถึงประชาชน 100% เพราะเราเอาดิจิตอลมาใช้วันนี้ผลพลอยได้หนึ่งก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มรู้จักใช้ดิจิตอลตรงนี้ได้ใช้ถุงเงินไปด้วยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่จะช่วยทำให้เขามีความโปร่งใสและก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นยินดีครับก็เราเน้นความโปร่งใสต้องการให้ตรวจสอบได้นะครับ
0: นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยย้ำนะคะบอกว่าธนาคารเตรียมความพร้อมระบบรองรับปริมาณการทำธุรกรรมในโครงการ 300,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อช่วยให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างราบรื่น
1: ครับ
0: ลื่นปื๊ดแบบที่คุณเจษฎาหวังไว้เลยค่ะไม่มีล่มไม่มีติดขัดไม่มี
1: ล้ม
0: ติ้วอย่างแน่นอนนะคะสรุปยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกดิฉันขอสรุปจากยอดของกระทรวงการคลังจากการเปิดเผยของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง รายงานยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus ในวันแรกนะคะจนถึงเวลา 17:00 น.นะคะมีผู้ใช้สิทธิ์5ล้านคนจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิ์26ล้านคนใช้จ่ายร้านค้ามากกว่า 560,000 แห่งทั่วประเทศคิดเป็นเม็ดเงิน

0: ัน
1: พรุ่งนี้ตั้งใจอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวตั้งใจไปใช้เลยทดสอบระบบ
0: ทดสอบระบบนะคุณผู้ชมคุณเจษดาคือคนที่เพิ่งจะเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก
1: ใช้สิทธิ์ครั้งแร
0: กคุณคือ1ใน7ล้านคนเหมือนกัน
1: ที่จะเทสระบบ
0: พรุ่งนี้มารีวิวหน่อยว่าเทสระบบแล้วเป็นยังไง
1: แม่ค้าเตรียมกุมขมับเลย
0: ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ด
1: จะให้แม่ค้าสอนเติมเงินใน Wallet
0: ไม่หนอคุณเติมได้ง่ายๆอยู่แล้ว
1: ลองไงลองดูไง
0: ไปกดเครื่องคิดเลขดูหน่อย 40% นี้ต้องจ่ายเท่าไหร่กันแน่
1: ก็เมื่อกี้คุณกางให้ดูแล้วผมก็จะแคปหน้าจอตรงนี้แหละ
0: ใช้จ่าย
1: เงินพรุ่งนี
0: ้นะคะ
1: ครับนอกจากคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus เนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงอยู่ก็คือการลงทะเบียนคัดกรองสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มนี้จะต้องยืนยันตัวตนใหม่ครับเพื่อเป็นการคัดกรองให้ตรงเป้าแน่นอนจะต้องมีคนหลุดจากตรงนี้ลงมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมมีเท่านี้ต้องมีคนหลุดจากตรงนี้ลงมาทางคลังเนี่ยเขาจะเอาคนที่หลุดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปใช้สิทธิ์ครับในไทยช่วยไทย plus ที่ตอนนี้กลมๆเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์ที่ยังไม่เต็มนี่แหละตอนนี้มี26ล้านใช่ไหมเหลืออีก4ล้านสิทธิ์จะเอาคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเอามาอยู่ในไทยช่วยไทย plus 4ล้านคนนี้ครับเพื่อที่จะช่วยเหลือให้มันตรงกลุ่มมากขึ้นทำไมคนถึงให้ความสำคัญกับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณวิสาเดิมเนี่ยได้300ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,000 และที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมเป็น 1,000 ที่เขาใช้แบบไม่จำกัดนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนมากครับวันนี้เข้าแถวแล้วก็ต่อคิวบริเวณห้างค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นนะครับไปรอซื้อสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากรัฐบาลขยายวงเงินการใช้จ่ายครับจากเดือนละ300เป็นเดือนละ 1,000 บาทแบบไม่จำกัดสิทธิ์การใช้จ่ายต่อวันครับดังนั้นคนเลยออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะเลยใช้ทีเดียวหมดก็ได้คนถือบัตรเนี่ยเขาเล่าแบบนี้อย่างคนที่เราไปคุยด้วยเขาบอกว่าเดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกลครับอยู่บนภูเขาอยู่ห่างจากตัวอำเภอมากกว่า40กิโลเมตรครับเวลาเข้ามาซื้อของแบบนี้เขาต้องเหมารถมาท่านผู้ชมหารค่าน้ำมันกันมันจะได้ถูกลงมาด้วยกัน40กว่ากิโลพอมาปุ๊บเนี่ยเขาใช้เลยซื้อของตุนเอาไว้ใช้ทั้งเดือนครับ
2: มาตอนไหนครับนะแต่เช้าเลยนะ
3: มาแต่เช้าครับผม
2: โอ้มาใช้สิทธิ
3: ์ครับมาใช้สิทธ
2: ิ์โอ้ขอเพิ่มวงเงินให้ด้วยครับ
3: ครับเพิ่มให้ครับผม
2: ก็มากันเยอะป่ะครับวันนี
3: ้มารถนึงแล้วครับ
2: อยู่ไกลป่ะครับ
3: ห้อยละผมประมาณ30กิโลครับผม
2: หน่อย15กิโลเกือบ40โลนั่นน่ะเนาะ
3: ครับผม
2: มาจากบนเขาเลยนี่ก็ตั้งใจมาซื้อของกินของใช้นะครับเนาะ
3: ครับผม
0: บรรยากาศที่ห้างค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนนี้บอกว่าการขยายวงเงินการใช้จ่ายสินค้าก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากสามารถมีเงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆได้ค่ะ
4: ก็ดีค่ะเพราะว่าก็ช่วยเราได้เยอะค่ะช่วยที่เราได้เยอะเพราะว่าเราก็รายได้น้อยเนาะวันนี้ก็มาช่วยเราได้เยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าเราก็ได้ตัวนี้เนี่ยค่ะที่ทำให้เราจะได้เศรษฐกิจเราจะได้ดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเรามาเห็นแล้วก็มันต้องเกินอยู่แล้วค่ะยอดเห็นนู่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ก็เหมือนช่วยเราทางนึงแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจทางนึง
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมี13ล้าน2แสนคนนะครับณวันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์กันใหม่เนี่ยคงไม่ได้ทั้ง13ล้านคนครับส่วนคนที่ไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาไปอยู่ที่ไทยช่วยไทย plusซึ่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.วันพรุ่งนี้ครับให้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ภายใน2เดือนนะครับเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันแล้วก็เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงสามารถเข้าโครงการเพื่อรับสวัสดิการจากภาครัฐครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่กระทรวงการคลังเขาจะพิจารณาเปิดให้คนกลุ่มนี้คนที่หลุดออกมาสามารถไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ครับตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ด้วยกันครับกันเอาไว้ให้กลุ่มนี้ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถแจ้งความประสงค์กับกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางการก่อนจะเปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับ
5: มีส่งชื่อมาได้นะครับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยไปติดต่อกระทรวงมหาดไทยได้เลยใครที่

0: ที่คิดว่าตัวเองมีรายได้น้อยไม่มีเงินต้องเรียนว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสประกอบด้วย2ส่วนคนที่มีรายได้น้อยวันนี้เราเอาสิทธิ์ให้เขาเลย 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้เข้าอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการได้เลยใช้บัตรประชาชนเลยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้นายลวรนแสงเสด็จปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีก 2-3 หลักเกณฑ์ใหม่ที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารมากมายเหมือนกับในอดีตค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังพัฒนาระบบซึ่งเป็น Big Data เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนราชการมากกว่า20แห่งก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้จากหมายเลขบัตรประชาชน13หลักจึงเชื่อมั่นว่ายอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะน้อยกว่า13ล้านคนอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทเช่นเดียวกับรายได้ต่อครัวเรือนรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีถือครองบ้านพร้อมที่ดินขนาดไม่เกิน25ตารางวาที่ดินทำกินไม่เกิน10ไร่และไม่มีบัตรเครดิตค่ะ
2: รอบนี้เนี่ยพิเศษครับท่านผู้ชมครับไทยช่วยไทยพลัสเอาไปใช้กับการขนส่งสาธารณะได้ด้วยทั้งรถไฟฟ้าแท็กซี่พี่วินนะครับเป็นยังไงปรากฏว่าใช้วันแรกคนอยากใช้เนี่ยเยอะมากครับแต่รถของพี่ๆที่เขาคอยให้บริการเนี่ยไม่มากนักนะครับอย่างแท็กซี่ทีมข่าวของเราทดลองโบกเลยฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่าแท็กซี่10คันเนี่ยไม่เจอในโครงการนี้เลยนะครับทีมข่าวลองเรียกแท็กซี่ที่จอดให้บริการอยู่หน้าทางขึ้น BTS สถานีหมอชิดนะครับเรียกไปเกือบ10คันครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีแท็กซี่คันไหนเลยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการครับเพราะไม่ถนัดใช้ระบบบางคนบอกว่าผู้โดยสารน่าจะใช้ซื้อของมากกว่าครับ
3: ไม่ครับ
4: ทำไมถึงไม่สมัคร
3: น
4: ะคร
3: ับ
4: พ
3: ี่ผมไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการพวกนี้ครับ
4: แล้วของเราโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนไหมคะ
3: นี่ครับเป็น
4: แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกไหมคะ
3: ครับไม่เก่งเลยไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นเถอะ
4: แล้วมีผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาอยากใช้บ้างไหมคะ
3: ยังไม่เจอครับ
5: ใช้ครับ
4: ค่ะใช้วันนี้คิดว่าจะใช้อีกไหมคะ
5: ก็น่าจะใช้อ่ะเพราะว่าตอนคนละครึ่งมันก็ใช้ได้ดีอะไรดีนะผู้โดยสาร
4: ขึ้น60
5: 40ใช่
4: ผู้โดยสารขึ้นใช้มากขึ้นไหมอะคะ
5: มันก็ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารนะครับว่าจะเขาจะใช้อันไหนเขาจะใช้คนละครึ่งหรือจะใช้เงินจดตัวเขาต่างหากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้พวกผู้โดยสารน่าจะใช้พวกซื้อของมากกว่านะซื้อของกินทานอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเวิร์กใช่
1: จักรยานยนต์รับจ้างบอกไม่ค่อยสะดวกร่วมโครงการค่ะเพราะมองว่าการใช้งานในระบบมันค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะ
6: ผมไม่ได้เข้าครับเพราะว่ามันคือบางทีมันก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะสแกนกว่าจะเข้าแอปกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์บางทีคนก็เข้าคิวรออย่างเงี้ยเขาก็ต้องรีบเข้าทำงานพวกผมก็ต้องรีบวิ่งมารับวนรับเพื่อบริการลูกค้าเข้าทำงานให้ทันนะครับ
4: คือสำหรับเรามันก็ไม่ค่อยสะดวก
6: ใช
4: ่ถ้าเป็นเงินสดหรือสแกน
6: ถ้าเป็นเงินสดแล้วสแกนนะนั่นมันโอเคโอเคกว่า
2: แต่ถ้ามันมีเนี่ยท่านผู้ชมมันช่วยผู้โดยสารได้เยอะนะครับอย่างเช่น BTS หมอชิตเนี่ยปรากฏว่าคนไปเข้าคิวเพื่อใช้สิทธิ์กันเยอะครับหลายคนบอกว่ามันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี่จริงครับ
7: ก็อย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานไปกลับอย่างเงี้ยค่ะได้
4: เราคำนวณหรือยังคะว่าสักประมาณเท
7: ่
4: าไหร่
7: ก็ปกติค่ะคือหนูอยู่แถวลาดพร้าวใช่ไหมคะก็ถ้ามาตรงนี้เสียค่ารถเมล์อีกแล้วก็มาเสียค่าที่นี่อีกแบบ60กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยอันนี้ก็แบบช่วยประหยัดได้ขึ้นมากขึ้น
4: อะไรตอนนี้คนที่ว่าพี่ยังได้ใช้
7: ไหมคะได้ใช้ค่ะ
4: รอบนี้อยากให้มีอยากได้เพิ่มไหมคะหรือว่ามีอะไรเพ
7: ิ่มเติมจริงๆก็อยากให้มีไปนานๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยค่าใช้จ่ายได้บ้างเหมือนกันใช่ค่ะ
2: ลองไปรถเมย์กันบ้างครับพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย510ที่วิ่งระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับบอกวันนี้ผู้โดยสารใช้สิทธิ์ไม่เยอะครับเที่ยววิ่งนี้จากอนุสาวรีย์ชัยมีผู้โดยสารใช้สิทธิ์แค่2คนเท่านั้นครับ
1: สำรวจแล้วมาตรวจสอบกันต่อเลยนะคะวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะพรรคภูมิใจไทยจะประชุมเพื่อกำหนดท่าทีและตัดสินใจว่าจะร่วมเป็นกรรมาธิการ

0: ในการตรวจสอบและตีความการใช้จ่ายเงินกู้4แสนล้านบาทหรือไม่นะคะซึ่งนายนิกรจำนงก็ย้ำบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสภาแล้วค่ะโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุวาระของส.ส.ฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนและพรรคกล้าธรรมที่เสนอญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมแล้ว4มิถุนายนนี้คือยติเรื่องการขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตพลังงานบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดนะคะโดยนายปรเมศวร์จินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมเป็นผู้เสนอค่ะและน่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบไปในคราวเดียวกันก็คือยติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอค่ะ
1: ขณะที่นายนิกรจำนงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลครับบอกว่าวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบยัตติทั้ง2ยัตติจะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้ครับเป็นคนละเรื่องกับการพิจารณาเห็นชอบให้รัฐบาลประกาศบังคับใช้พรก.เงินกู้4แสนล้านเทียบเท่าพระราชบัญญัติซึ่งจะมีขึ้นหลังการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับโดยทั้ง2ยัตติเป็นเรื่องการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายและในฐานะพรรคฝ่ายรัฐบาลครับพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมส.ส.วันที่3มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดท่าทีและการร่วมเป็นกรรมาธิการหรือไม่วันที่4มิถุนายนยังสอดรับกับรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรียกประชุมนัดแรกหลังมีมติรับคำร้องขอให้พิจารณาชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายของพรก.กู้เงิน4แสนล้านว่าเป็นไปตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากครม.ส่งคำชี้แจงต่อศาลตอบคำถาม3ข้อพร้อมเอกสารประกอบรวม20หน้าตามคำสั่งศาลแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
0: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนย้ำถึงการประชุมสภาวันที่4มิถุนายนนี้ซึ่งมีวาระพิจารณาการตั้งกรรมาธิการและจะประสานกับวิปรัฐบาลขอให้เลื่อนวาระการพิจารณาให้เร็วขึ้นด้วยค่ะประมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนและรัฐบาลอนุมัติโครงการต่อเนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองโดยอยู่ในรูปแบบที่กระทรวงการคลังเป็นคนเสนอเรื่องดังนั้นการอนุมัติโครงการหรือเป็นเจ้าของโครงการเองอาจไม่ได้ตรวจสอบถ่วงดุลจึงเป็นเหตุผลที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพื่อร่วมกันคัดกรองและหวังว่ารัฐบาลจะให้ความร่วมมือไม่ปัดตกเหมือนยติการตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการแลนด์บริดจ์นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันค่ะว่าควรจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวแม้ว่าเรื่องจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญทำให้การลงมติอนุมัติพรก.กู้เงินต้องชะลอออกไปแต่ว่าการใช้เงินของรัฐบาลมันดำเนินการไปแล้วค่ะประธานวิปฝ่ายค้านหวังว่ารัฐบาลจะเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการโดยเฉพาะส.ส.ฝากฝั่งของรัฐบาลจะไม่ใช้เสียงข้างมากในสภาเข้ามาปิดกั้นการตั้งคณะกรรมการชุดนี้การอภิปรายวันที่4มิถุนายนนี้จะเน้นหลักการและเหตุผลเพิ่มเติมหากการดำเนินการไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาส.ส.รัฐบาลคงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับขยะเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าภูเขาขยะได้ไหมครับและที่สำคัญมันอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับมีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปตรวจสอบนะครับหลังมีกลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการครับต้นต่อมันก็คือกองขยะเหล่านี้ซึ่งอยู่บนพื้นที่ของเอกชนรายหนึ่งนะครับเบื้องต้นทางเทศบาลครับเตรียมเรียกเจ้าของที่ดินเข้ามาชี้แจงในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้ครับปริมาณขยะจำนวนมากนะครับที่ถูกย่อยสลายกองทับถมกันกลายเป็นภูเขาขยะในที่ดินกว่า100ไร่ของเอกชนเจ้าหนึ่งครับในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสมุทรปราการครับซึ่งส่งกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน การสำรวจยังพบน้ำสีดำนะครับไหลไปตามทางสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านครับว่าจะกระทบกับลำรางสาธารณะหรือไม่เพราะจุดนี้สามารถเชื่อมไปยังป่าชายเลนและปากอ่าวนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรครับ
2: นักเรียนนะมันจะมีกลิ่นติดเสื้อผ้าเข้าไปในโรงเรียนแล้วพอถ้าไปเข้าห้องแอร์เงี้ยเพื่อนๆก็จะมองว่ามันเหมือนแบบมีกลิ่น
3: แรงไหมคะ
2: กลิ่นที่ติดเสื้อผ้ามันเป็นเหมือนกลิ่นน้ำหนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะเมื่อก่อนบ้านข้างในอ่ะที่เขาอยู่อ่ะเขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะลูกเขาเรียนในโรงเรียนที่แบบนั่นๆ นะ
0: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะว่าลักษณะขยะถูกย่อยสลายสันนิษฐานว่าอาจจะมีการนำขยะมาใช้ถมที่เพื่อลดต้นทุนในการปรับสภาพที่ดินเบื้องต้นใช้อำนาจตามมาตรา14ของพรบการสาธารณสุขออกหมายเรียกเจ้าของที่ดินมาให้ถ้อยคำพร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงในวันที่5มิถุนายนนี้วันศุกร์นี้นะคะถ้าตรวจสอบพบว่ามีการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีแต่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะว่าเจ้าของที่ดินมีส่วนรู้เห็นหรือเป็นการปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดการลักลอบนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่หรือไม่
4: เราทราบปัญหานี้เราก็ลงตรวจสอบแล้วก็พบว่านะลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่นำมาทิ้งเนี่ยเป็นขยะย่อยสับปนดินนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็รีบดำเนินการนะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ดินเอกชนปัจจุบันนะครับก็มีหนังสือไปแจ้งให้เจ้าของที่ดินมาให้ถ้อยคำว่าท่านรู้เห็นเกี่ยวกับการนำขยะหรือขยะสับย่อยบนดินเนี่ยมาทิ้งหรือไม่ท่านได้รับประโยชน์หรือไม
1: ่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูยอมรับครับปัญหาขยะและการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื่องจากพื้นที่ต้องรับผิดชอบกว่า 63.5 ตารางกิโลเมตรมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 2,000 แห่งครับทำให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่เพียงพอครับ
0: คนที่ไม่ปล่อยให้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงเงียบหายไปก็คือคนนี้ค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปแจ้งความเอาผิดนายเนวินชิดชอบและบุคคลอื่นเรื่องที่ดินเขากระโดงและเตรียมส่งทนายความไปยื่นร้องกับ DSI ให้ตรวจสอบเรื่องการถือครองที่ดินทั้งหมดค่ะแต่ก่อนจะเดินทางไปพบตำรวจค่ะปรากฏว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยไปที่ไหนคะคุณเจษดา
1: บุรีรัมย
0: ์ไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์เลยพอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไปพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแผงกั้นห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหมได้รับคำตอบว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ค่ะซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เดินไปดูบริเวณปากทางเข้าบ้านอยู่ครู่หนึ่งพอไม่เจอใครก็ขึ้นรถออกไปจากนั้นค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปพบกับพันตำรวจเอกรักเกียรติแย้มบางยางผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมนำหลักฐานประกอบคำร้องทั้งหมด10รายการประกอบไปด้วยเอกสารรวม188แผ่นมีแผ่นซีดีอีก1แผ่นเพื่อดำเนินคดีกับนายเนวินชิดชอบและครอบครัวรวมถึงบุคคลอื่นที่บุกรุกครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงตำบลอีสานและตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าต้องการมาพบนายเนวินเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรุกที่การรถไฟบริเวณเขากระโดงและเร่งรัดให้ตำรวจดำเนินการเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบอกว่าตอนเช้าเดินทางจะไปพบนายเนวินที่บ้านพักแต่ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ค่ะ
5: เนวินก็ฟ้องการรถไฟเองที่ผมมีสิทธิ์ผมครอบครองที่ดินมาตั้งแต่รุ่นปู่ของพ่ออีกอะไรเงี้ยนะครับจะมามีหลักฐานอะไรมาแสดงเลยรถไฟจะเป็นสื่อสารว่าถ้าสารที่รักษาว่าคุณนะมีสิทธิ์ดีกว่าก็เป็นของคุณ ไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าจะมารอ

0: ถไฟก็ฟ้องถ้าการรถไฟก็ฟ้องให้ก็ฟ้องนะเพราะฉะนั้นคุณเดวีจะรีบมาฟ้องการรถไฟเลยหมดเรื่องถูกไหมนั่นแหละก็แนะนำไปแล้วนะจะได้ไม่มีปัญหาน
1: อกจากนี้ยังต้องการให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีรุกที่ดินเขากระโดงหลังจากนี้จะมอบหมายให้นายพัทรพงษ์สุขพักษรหรือทนายอั๋นเป็นผู้ติดตามคดีและจะร้องไปยัง DSI ให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินทั้งหมดสำหรับความคืบหน้าที่ดินเขากระโดงนะคะกรณีการรุกที่ตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ให้เพิกถอนโฉนดและขับไล่กลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่แปลงใหญ่รวมทั้งสิ้นมากกว่า100แปลงค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนิติบุคคลและผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบทำสัญญาเช่าพื้นที่อย่างถูกต้องค่ะ
2: ปลาหมอคางดำไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ปลาพื้นถิ่นต่างหากที่ตอนนี้เริ่มลดลงไปครับอย่างเช่นพื้นที่คลองใหม่บางปูที่สมุทรปราการนะครับในพื้นที่เขาเจอปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำต่อเนื่องเกือบ1ปีแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เห็นปัญหาชัดพอผ่านไปเกือบ1ปีปรากฏว่าปลาหมอคางดำยังมีแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นในบางจุดครับแต่ปลาท้องถิ่นที่เคยหาได้มันลดลงไปปลาหมอคางดำจำนวนมากครับว่ายรวมตัวกันอยู่ใต้ผิวน้ำเป็นวงกว้างนะครับบริเวณคลองใหม่บางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการครับหลายจุดพบว่ามีความหนาแน่นครับเนี่ยฮะมองด้วยตาเปล่าก็มองเห็นนะครับเป็นกลุ่มสีดำปกคลุมอยู่เหนือผิวน้ำโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นช่วงที่ปลาหมอคางดำขึ้นมารวมฝูงเห็นได้ชัดครับจากการสำรวจยังพบว่าชาวบ้านเนี่ยออกมาหวานแหจับปลาตามวิถีประมงพื้นบ้านนะครับแต่ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่กลับเป็นปลาหมอคางดำครับขณะที่ปลาชนิดอื่นๆที่เคยพบแล้วก็จับได้ในคลองแห่งนี้มันลดลงไปเรื่อยๆชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าคลองใหม่บางปูเคยเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนนะครับมีปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่แต่ตลอดช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาหลังปลาหมอคางดำเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายในหลายพื้นที่ในลำคลองเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับรวมไปถึงกระทบกับรายได้หลักอาชีพประมงพื้นบ้านครับ
3: ปกติได้ปลาอะไร
4: จะมีปลานิลแล้วก็มีปลาสลิดก็มีมั่งปลาตะเพียนก็มีมั่งตอนนี้ไม่ค่อยมีหายแล้ว
3: ตอนนี้เหลือแต่ปลาอะไรนะ
4: เหลือแต่ทางดำนี่แหละทางดำนี่แหละ
3: เป็นอย่าง
4: น
3: ี้มานานยังไงนะ
4: เกือบปีแล้วมั้งครับ
3: เกือบปี
4: ตอนแรกไม่รู้หรอกตอนนี้ที่ว่าเขาเรียกว่าปอนปลาลุงอะไรไม่รู้แต่พอรันมานี่ปุ๊บเขาบอกว่าไอ้สมองทางการบอกตามมันรู้ว่าก่อนไม่มี
3: ก็ได้คางดำก็กินคางดำนั่นแหละใช่ไหม
4: ได้คางดำก็กินคางดำนี่แหละ
5: มีเยอะถ้าวันไหนน้ำใสๆนะโอ้โหขึ้นเป็นแพเลยเต็มคลองอ่ะถ้าอยากจะดูให้หมดต้องขี่กันตามคลองทะลุตามคลองจะมีขึ้นเต็มตลอดทางเลย
3: แสดงว่าตลอดแนว
5: ตลอดแนวเจ้าตอนนี้ถ้าพี่อยากรู้พี่ขี่ไปดูตรงนู้นเลยก่อนเลยที่เขาปล่อยน้ำออกมาจะเห็นเลยคือเป็นแพเลยตอนนี้เขาปล่อยน้ำไปพอปามกันน้ำเลยขุ่น
2: อย่างแรกเลยครับชาวบ้านเขาขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่สำรวจเร่งด่วนนะครับมาดูศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำสองก็คือการกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครับอย่างน้อยจะได้ช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงครับ
1: ทีมข่าว The Exit ยังคงติดตามการตรวจสอบกรณีที่กรมการปกครองไปพบพฤติการของอดีตปลัดและพวกในการทุจริตสวมสิทธิ์ใบอนุญาตซื้อปืนสวัสดิการในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงระหว่างปี65ถึงปี67มากกว่า400กระบอกด้วยกันนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายแล้ว81คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองค่ะอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลายคนให้ข้อมูลว่าเขาถูกสวมสิทธิ์ในการซื้อปืนมากกว่า1กระบอกที่สำคัญตรวจสอบไปแล้วพบว่ามีความเชื่อมโยงไปยังร้านขายปืนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยใน The Exit ค่ะ
6: เขียนอย่างเงี้ย
7: ไม่ใช่ลายมือเราเลย
6: ไม่ใช่ครับตัวว่าแหวนมันจะลงเส้นเลย
7: นี่เป็นลายมือชื่อที่นายวุฒินันท์โลกาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ยินดีเปิดเผยเพื่อยืนยันกับทีมข่าว The Exit ว่าไม่ตรงกับลายมือที่ปรากฏในเอกสารแบบขออนุญาตซื้อปืนหรือแบบป.3ในระบบของที่ว่าการอำเภอเชียงของโดยเฉพาะการตวัดปลายปากกาของตัวอักษรวแหวนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถูกสวมรายชื่อไปยื่นขอซื้อปืนสั้น2กระบอกช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี2566ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเข้ารับตำแหน่งเพียง1เดือนและยังพบหลักฐานในภายหลังว่ามีการแอบอ้างทำเอกสารมอบฉันทะเพื่อซื้อปืนให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อน
8: ที่เราพอเราไปเห็นเอกสารแล้วเนี่ยเราตกใจไหมว่าเป็นลายเซ็นเราหรือเปล่าเป็นลายเซ็นเราจริงๆไหม
9: ตกใจครับมันก็คล้ายๆนะครับให้แต่ให้ผมเขียนให้เขียนอย่างเนี้ยแต่ก็มันก็ต่างกันเยอะเลยลายเซ็นใบมอบสัญชาติก็เขียนอีกตัวหนังสือไม่เหมือนผ
8: ม
9: ที่ผมมอบสัญชาติปืนให้ผู้หญิงนะคนละอย่างครับตัวหนังสือนั้นก็ไม่สวยของผมก็มันเกิดราวๆเนี้ยตัวหนังสือผม
7: ตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็น2ใน7ตำบลที่พบหลักฐานปลอมแปลงเอกสารราชการในการซื้อปืนสวัสดิการมากที่สุดเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีหมู่บ้านหนาแน่นมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมกันมากกว่า40คนจากข้อมูลยังพบว่ามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์ซื้อปืนมากถึง6กระบอกในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านทีมข่าว The Exit เดินทางไปพบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสถานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นี้เพราะไม่เคยทำเรื่องซื้อปืนมาก่อนด้วยเหตุผลว่าปืนมีราคาแพงและตัวเองเป็นเกษตรกรไม่มีความจำเป็นและไม่มีเงินมากพอมารู้ตัวว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์ซื้อปืนตอนที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเรียกไปสอบปากคำและพบว่าชื่อของตัวเองถูกนำไปยื่นขอแบบป.3เพื่อซื้อปืนถึง6กระบอกทั้งปืนสั้นและปืนยาวแต่ยืนยันได้ว่าลายเซ็นที่ปรากฏในเอกสารไม่ใช่ลายเซ็นจริงจึงได้เซ็นกำกับไว้ใหม่ว่าเป็นการปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อป้องกันหากมีการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุ
8: วันนั้นเจ้าหน้าที่เขาเรียกเราไปสอบเขาสอบเรายังไงอะไรยังไงบ้างครับวันนั้น
9: เปิดกระหืออ่านเปิดกระหืออ่านแล้วก็ว่าคือเซ็นกำกับว่าตัวหนังสือนี่เป็นลายเซ็นเฮาก่ออันนะครับเฮาก็ว่าบ่ได้เขียนแล้วเปิดกระหือเฮาเซ็นกำกับอย่าว่าไอ้ลายมือลายเซ็นไม่ใช่ลายเซ็นของเฮาเอียแล้วคือเฮาเขียนชื่อกับลายเซ็นเฮาเพียบเปี้ยหันไปตัวอย่างนะครับมันนี่ติเปิ้นมันมี6ชุดก่อนนะคือเซ็นนั่นน่ะตามที่6กระบอกก่อนน่ะ
7: จากข้อมูลของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพบว่าเครือข่ายนี้มีอดีตปลัดอำเภอเชียงของและอาสารักษาดินแดนที่ถูกจับกุมร่วมกันดำเนินการด้านเอกสารปลอมแปลงลายมือชื่อเพื่อสวมสิทธิ์ซื้อปืน467กระบอกภายในระยะเวลา3ปีโดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็นผู้ประกอบการร้านปืนในจังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพมหานครรวม3คนทำหน้าที่กรอกข้อมูลรับมอบฉันทะในการยื่นเอกสารป.3ส่งตรวจตัดจ่ายปืนและสลักหลังตัดโอนแต่ไม่ได้ส่งปืนไปตรวจตามระบบปืนที่ใช้เอกสารปลอมแปลงจัดซื้อถูกส่งให้กับอดีตปลัดอำเภอเชียงของและอาสารักษาดินแดนเพื่อ นำไปขายต่อให้กับบุคคลในพื้นที่และส่งขายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การภาคเศษผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการระบุว่าจากพฤติการของเครือข่ายนี้กรมการปกครองเตรียมพิจารณาตรวจสอบระบบและระเบียบการในการแจ้งเตือนผู้ขออนุญาตซื้อปืนและนายทะเบียนเพื่อให้รู้ตัวหากมีชื่อของตัวเองไปยื่นขอแบบป.3ป้องกันการถูกแอบอ้างสวมสิทธิ
10: ์ในส่วนระบบนั้นนายจะเพิ่มเติมนะอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอท่านอธิบดีกรมการปกครองนะว่าได้มีระบบในการแจ้งเตือนนะทั้งผู้ขออนุญาตและก็นายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตนะครับเพื่อรับทราบว่าท่านได้มีการลงนามออกใบอนุญาตดังกล่าวแล้วก็ได้มีการออกใบอนุญาตตามคำของท่านนะเพื่อป้องกันนะว่ากรณีที่ไม่ได้มีการยื่นคำขอนะแล้วก็ไม่ได้มีการอนุญาตโดยนายทะเบียนเนี่ยท่านได้รับทราบเรื่องการนะตามกฎหมายทันทีได้ทันทีนะครับ
7: สำหรับเครือข่ายนี้กรมการปกครองจับผู้ต้องหาได้5คนโดยจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงของได้ที่จังหวัดพะเยาพร้อมอาวุธปืนสั้น1กระบอกกระสุนปืน37นัดและเงินสดกว่า 130,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมการปลอมแปลงเอกสารราชการมีใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือมีและใช้ปืนก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจร่างของเด็กหญิงวัย7ขวบนะครับที่สูญหายจากบ้านพักที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังระดมเจ้าหน้าที่ค้นหาอย่างต่อเนื่องตลอด3วันที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นพบร่องรอยตามลำคอขณะนี้ตำรวจได้คุมตัวชายต้องสงสัยไปสอบปากคำครับร่างน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละบุรีนะครับพบบริเวณป่ายางในพื้นที่หมู่4ตำบลปรังเขลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังหายตัวไปจากบ้านพักตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจุดที่พบร่างอยู่ใต้กอไผ่ภายในสวนยางพาราห่างจากบ้านพักของเด็กหญิงไปราว600เมตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าศพเด็กหญิงสวมเสื้อสีดำกางเกงสีชมพูอยู่ในสภาพฉีกขาดใกล้กันพบรองเท้าแตะสีชมพู1คู่จากสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันครับนอกจากนี้ยังพบร่องรอยคล้ำบริเวณลำคอนะครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมนำร่างส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตครับหลังเด็กหญิงหายไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพ่อแม่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องครับทั้งการเดินเท้าปูพรมในพื้นที่ป่าและค้นหาตามแหล่งน้ำใกล้เคียงนะครับรวมถึงการขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยทหารตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมออกตามหาแต่ไม่พบตัวครับจนกระทั่งมีคนงานกรีดยางในพื้นที่มาพบร่างของน้องและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับมีรายงานครับว่าตำรวจควบคุมตัวชายต้องสงสัยอายุประมาณ40ปีสัญชาติเมียนมาที่เพิ่งเข้ามาอาศัยในพื้นที่นะครับและจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารเดินทางเข้าประเทศจึงส่งตรวจหาสารเสพติดพบปัสสาวะเป็นสีม่วงครับแต่จากการสอบปากคำเบื้องต้นชายคนดังกล่าวยังให้การปฏิเสธนะครับอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กหญิงครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ค่ะผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตก็คือไรเดอร์นะคะยืนยันพร้อมจะเยียวยากับครอบครัวและปฏิเสธไม่เคยพูดว่าจะเยียวยา 500,000 บาทแล้วก็ชี้แจงปมการย้ายตำแหน่งถูกลดบทบาทจากเดิมไม่ใช่การปรับตำแหน่งสูงขึ้นค่ะพิธีชาปนกิจของนายสอนนรินทร์นาคคงศรีหรือก้องอายุ43ปีไรเดอร์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถกระบะชนเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคมถูกจัดขึ้นที่วัดทุ่งครุถนนประชาอุทิศ84กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากซึ่งนายจรงผู้ก่อเหตุก็เดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะ
11: แล้วก็ขอโทษทางผอ.ที่ใช้ความรุนแรงเพราะถล่มรถเลยครับมาแล้ว
1: นี่เป็นจังหวะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เคยปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายนำดอกไม้มาขอโทษนายจรงผู้ก่อเหตุนะคะและยอมรับว่าตอนนั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าสูญเสียเพื่อนและขอบคุณที่ผู้ก่อเหตุให้อภัยและรับคำขอโทษอันนี้เป็นกรณีของการทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งนายจรงบอกว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีเพราะเข้าใจว่าอยู่ในภาวะโศกเศร้าสูญเสียบุคคลใกล้ชิดและยืนยันค่ะคดีชนแล้วชนไรเดอร์เสียชีวิตพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปรับตำแหน่งนายจรงชี้แจงนะคะว่าดูแลส่วนงานใน2สำนักด้วยกันค่ะก็คือสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษมีผู้ใต้บังคับบัญชา80คนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการไต่สวนคดีพิเศษด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งใหม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา20คน แต่หลังจากเกิดเหตุ2วันสำนักงานมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแรกค่ะคงเหลือเพียงตำแหน่งรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการลดบทบาทหน้าที่เพราะว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเพียง20คนไม่ใช่การเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นตามที่สังค

0: ผมตั้งข้อสังเกตค่ะส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ก่อเหตุบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือคำสั่งอย่างเป็นทางการเนื่องจากยังไม่ได้เข้าสำนักงานและคาดว่าจะทราบความคืบหน้าสัปดาห์นี้ค่ะ
1: นอกจากนี้ครับนายจรงและทนายความนะครับยังชี้แจงประเด็นการเยียวยาครับบอกว่าไม่เคยพูดถึงตัวเลข 500,000 บาทนะครับที่ผ่านมาเป็นเพียงการชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับจากประกันภัยและกองทุนที่เกี่ยวข้องครับยืนยันครับว่าจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนครับ
2: เรื่องยายาในคือไม่อยากพูดเลยเพราะพี่พูดหลายรอบพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็การยายาก็เหมือนที่พี่พูดเหมือนครั้งแรกครับคือไอ้น้ำผมพี่ไม่รู้ว่ากองข่าวมาจากไหน
3: ว่าจริงๆเขาบอกว่า 500,000 เนี่ยผมไม่เคยพูดนะผมพูดไปหมดนั้นตลอด
4: พี่สาวเขาบอกว่ามีการยื่นข้อเสนอ 500,000 บาทตั้งแต่วันแรก
3: ผมไม่อยากรู้เลยว่า 500,000 เนี่ยคุยวันไหนเพราะว่าวันนั้นที่คุยที่โรงพักเนี่ยผมมีเหตุการณ์ด้วยผมคุยแค่สิทธิที่คุณจะเป็นตามกฎหมายทั้งเรื่องประกันภัยคือพรบ.ก็ดี
4: โดย 500,000 ผมจะไปพูดคำนี้ไหม
3: ไม่ใช่ครับโดยที่บอกว่าจะทำเรื่องการทำที่สุดในเรื่องของการเยียวยาทั้งหมดแต่ตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้คุยกันผมมีขอรายละเอียดของทางน้องสองคนที่เป็นบุตรเป็นซ้ำว่าอ่ะยังไงกันบ้างอะไรยังไงบ้างครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยผมขอไปคุยที่โรงพักเนาะให้อีกทีนึงดีกว่านะครับผม
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชาผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองนะครับบอกว่าการสอบปากคำผู้ก่อเหตุยังให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ด้วยพฤติการข้อเท็จจริงยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์และขับรถคันเกิดเหตุครับส่วนข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนายจรงขอต่อสู้ในชั้นศาลนะครับส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นทางผู้กำกับบอกว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับถ้ามีประเด็นอื่นที่มีความผิดเพิ่มเติมก็ต้องเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนมีรายงานครับว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางสีเมืองได้นัดผู้ก่อเหตุและครอบครัวของไรเดอร์ที่เสียชีวิตเจรจาชดเชยค่าเสียหายแล้วนะครับโดยขึ้นอยู่กับการพูดคุยว่าจะตกลงกันได้หรือไม่หรือจะตกลงกันอย่างไรครับ
0: คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหาด้วยกันกับผู้ก่อเหตุนะคะขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเบื้องต้นตัวนายจรงให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะส่วนอีก2ข้อหานั้นให้การปฏิเสธค่ะ
1: มีกลุ่มผู้เสียหายนะครับที่บอกว่าเสียหายจากการถูกนายเบนซึ่งเป็นหลานชายนักการเมืองชื่อดังหลอกให้ร่วมลงทุนทำสถานบันเทิงที่ย่านเอกมัยครับวันนี้หอบหลักฐานทางการเงินนะครับเข้าร้องทุกข์ที่สายไหมต้องรอดครับอ้างว่าถูกข่มขู่แล้วก็ถูกท้าทายบอกว่าไม่มีใครที่จะเอาผิดเขาได้ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลนะครับว่านายเบนเนี่ยเอารถยนต์ของหุ้นส่วนคนหนึ่งไปแล้วก็ไปชำแหละซากขายครับการสนทนาในกลุ่มไลน์ของกลุ่มผู้ร่วมลงทุนทำสถานบันเทิงกับนายเบนนะครับที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนชักชวนกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมหุ้นมีสัดส่วนต่างกันออกไปรวม5หุ้นส่วนครับรวมเป็นเงินคุณ2ล้านบาทโดยเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมปี2568นะครับนายเบนเนี่ยถือหุ้น 60% ลงทุนด้วย 1.2 ล้านบาทขณะที่หุ้น 15% เป็นเงิน 300,000 บาทแล้วก็หุ้น 5% เนี่ยเป็นเงิน 100,000 บาทนายเอิร์ธครับอ้างว่าหลังลงทุนก้อนแรกไปไม่นานในเดือนมกราคมนายเบนแจ้งขอเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องเสียงของร้านอีก 500,000 บาทต่อเนื่องกันขอเพิ่มอีก 300,000 บาทเพื่อทำการตลาดครับซึ่งในรอบที่3เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่หุ้นส่วนนัดคุยกันและขอดูรายการเดินบัญชีร้านทำให้พบความผิดปกติเรื่องเงินทุนครับแล้วก็พบว่านายเบนไม่ได้ร่วมลงทุนจริงเมื่อบอกให้ยุติบทบาทกลับถูกตอบกลับด้วยถ้อยคำเชิงท้าทายและข่มขู่ครับ
5: เราก็เลยมีการคุยกันเราก็ผมก็ไปคุยแยกกับบุคคลคนนั้นเนี่ยส่วนตัวกันครั้งนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไม่ได้เป็นตามที่คุณ
6: กล่าวใ
5: ช่คุณกล่าวกับเราคุณมาชวนเราเขาก็เลยอ้างว่าคนเนี้ยไปติดหนี้เขานะมีติดหนี้อยู่ประมาณหลายสิบล้านบาทแล้วเงินลงทุนตรงเนี้ยที่มาจากเงินคนเนี้ยคือการใช้หนี
1: ้
5: พอเราคุยไปกันมาเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค ุณไม่ได้มีส่วนลงทุนในส่วนของตรงนี้
6: เลย
5: ไม่มีเลยนะครับเป็นของเราเอง
0: ขณะเดียวกันนางสาวพิมหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนอ้างว่าในขณะนั้นคบหากับนายเบนค่ะนอกจากเงินที่ลงทุนทำร้านยังซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้กับนายเบนใช้ขับขี่ด้วยต่อมาพอร้านเกิดปัญหาเรื่องเงินทางหุ้นส่วนก็นัดหมายกันเพื่อคุยกันทำให้รู้ว่านายเบนมีแฟนอีกคนนึงจึงบอกเลิกแล้วก็ขอรถยนต์คืนแต่กลับถูกข่มขู่จะชำแหละขายซากพร้อมเรียกเงินค่าไถ่รถนะคะแม้จะแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์แต่ก็ยังไม่ยอมเงินคืนเงินค่ะ
7: เขาพูดว่าก็คิดว่าคนอย่างเขาเนี่ยจะติดคุกได้เหรอถ้าเกิดเธอออกสื่อถ้าเธอออกสื่อรถก็ไม่เหลือเพราะว่าเขาเอารถน่ะไปไว้กับพวกเหมือนคนพวกเถื่อนๆนะคะพอเถื่อนๆเขาพร้อมถ้าเกิดยิ่งออกสื่อน่ะเขาก็ทำลายหลักฐานอยู่แล้วรถก็จะไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีทางได้รถคืนแล้วก็หนูพยายามทั้งคุยดีนะพี่คุยดีพูดดีๆเหมือนไม่มีอะไรหรอกรถมาคืนเถินเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ถอดปกติ MG อ่ะมันจะตามสัญญาณได้เขาถอดไปออกตอนนี้เช็ครีเช็คกับคนที่เขาเอารถไปแล้วเขากำลังจะเตรียมแยกชิ้นส่วนตอนนี้ถอดแบตออกทำให้ตามรถไม่ได้แล้วก็ถอดล้อออกให้หนูจ่ายอีก 25,000 จะเอารถมาคืนให้
1: สำหรับนายเบนครับพบว่ามีนามสกุลเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังและเคยปรากฏเป็นข่าวเมื่อปี2561นะครับตอนนั้นเป็นกรณีประสบอุบัติเหตุรถชนกับรถแท็กซี่ที่กลับรถกลางถนนเอกมัยหลังเกิดเหตุนายเบนลงจากรถยนต์แล้วก็ใช้ไม้เบสบอลทุบรถแท็กซี่คู่กรณีทำให้ถูกพนักงานสถานบันเทิงในละแวกนั้นครับอยู่ในจุดเกิดเหตุเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายครับ
0: ปลายเดือนที่แล้วค่ะคนไทยกว่า600คนถูกทางการลาวจับกุมแล้วก็ส่งกลับไทยหลังจากเดินทางไปทำงานเป็นสแกมเมอร์อยู่ที่ประเทศลาวนะคะไทย PBS ยังพบข้อมูลด้วยว่ามีคนไทยที่ทำผิดกฎหมายบางส่วนหรือที่เรียกว่าไทยเทาบางกลุ่มก็ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะและนอกจากพบการจับกุมคนไทยในลาวเพิ่มเติมแล้วยังพบบางกลุ่มพยายามจะหลบหนีการจับกุมเข้ามากบดานในไทยด้วยติดตามจากรายงานค่ะ
8: โทรศัพท์127เครื่องถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมคนไทย8คนทั้งหมดรับสารภาพว่าหลบหนีการจับกุมมาจากคาสิโนฝั่งลาวหลังเดินทางไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ได้ประมาณ10วันโทรศัพท์ทั้งหมดใช้สำหรับโอนเงินให้ลูกค้าเว็บพนันการจับกุมคนไทย8คนนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ทางการลาวส่งกลับคนไทยรวมกว่า500คนหลังถูกจับกุมจากการลักลอบเดินทางไปทำงานสแกมเมอร์ที่ประเทศลาวจากคำให้การของคนไทย8คนไทย PBS เดินทางข้ามไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวเพื่อสำรวจที่ตั้งคาสิโนคาสิโนแห่งนี้ตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขงห่างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ประมาณ500เมตรอาคารที่อยู่ข้างคาสิโนมีข้อมูลว่าเป็นห้องพักของพนักงานที่ทำงานพนันออนไลน์ปัจจุบันไม่พบว่ามีคนอาศัยอยู่ในอาคารไทย PBS เคยเดินทางมาที่อาคารแห่งนี้เมื่อกลางเดือนมีนาคมสภาพในตอนนั้นยังไม่มีกำแพงกั้นบริเวณริมถนนด้านนอกอาคารติดตั้งเต็นท์ผ้าใบไว้ให้ผู้พักอาศัยร่วมทำกิจกรรมทำให้วันนั้นทีมข่าวเห็นพนักงานจำนวนมากอยู่ภายในอาคารต่างจากการลงพื้นที่ครั้งล่าสุดที่ไม่พบผู้คนอยู่ที่นั่น
9: แต่แกมเมอร์หน้าด่ายโดนจับมั้ย
10: ค่ะเป็นเงียบ
9: เงียบใช่มั้ย
10: เขาสลางไม่ได้
8: จากการสอบถามชาวลาวทำให้ทราบว่าพนักงานเริ่มย้ายออกจากอาคารติดคาสิโนหลังเจ้าหน้าที่ลาวเริ่มทยอยกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทีมข่าวสำรวจพื้นที่รอบนครเวียงจันทร์พบโครงการก่อสร้างอาคารหลายแห่งที่คนขับรถชาวไทยให้ข้อมูลว่าคนจีนเข้ามาลงทุนอาคารแห่งนี้อยู่บนพื้นที่หลัก16ของนครหลวงเวียงจันทร์ลักษณะเป็นอาคารสูงมีรั้วรอบขอบชิดบนรั้วมีลวดหนามหีบเพลงติดตั้งที่นี่เคยถูกสื่อโซเชียลของลาวชี้เป้าว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ขณะที่ไทย PBS เคยได้ข้อมูลจากคนขับรถรับส่งชาวไทยว่าเคยมาส่งคนไทยที่นี่หลายครั้ง ติดกันพบอาคารกำลังก่อสร้างจำนวนหนึ่งมีข้อมูลว่าเป็นของนักธุรกิจชาวจีนที่เคยถูกเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

0: ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางการลาวจับกุมและส่งกลับคนไทยที่เดินทางไปทำงานในฐานสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศลาวแล้วกว่า600คนหลังกระบวนการคัดกรองพบว่ามีหลายคนเคยมีคดีในประเทศไทยมาก่อนการจับกุมชาวไทยที่ลักลอบไปทำงานให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ในฝั่งลาวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องFacebook กรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบประเทศลาวรายงานว่าวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาคนไทย14คนถูกจับกุมที่โรงแรมในบ้านขัวหลวงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเงินสด 300,000 บาทกับโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์หลายเครื่องต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดกฎหมายก่อนส่งตัวไปสอบสวนขยายผลมีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงไทยว่าหลังชายแดนไทยกัมพูชาปิดด่านเมื่อปี2568มีคนไทยเดินทางไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศลาวมากขึ้นโดยมีทั้งคนที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางธรรมชาติแม้ทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถปฏิเสธการผ่านแดนของคนไทยได้แต่หากพบประวัติการเดินทางต้องสงสัยจะถูกบันทึกรายชื่อไว้ในบัญชีเฝ้าระวังภูวเดชชัดทิวาพรไทย PBS รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าไปปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อกดดันให้ผู้ก่อเหตุที่ยิงทหารพรานเสียชีวิตมอบตัวเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาศัยความชำนาญในเส้นทางนะครับหลบหนีขึ้นเขาหลังหมู่บ้านครับ
2: เลยบาลาวบาลกาตุนเนาะครับโอ้นำอันโจกันจกนั้นเลยตู้เด้อขณะที่ตอนนี้ตัวเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้กลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสแต่การเจรจาไม่เป็นผลครับผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีออกจากบ้านไปยังป่าเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังโอบล้อมไว้นะครับและเกิดการยิงปะทะกันทำให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีสังกัดเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่46ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่ป่าและสวนยางนะครับซึ่งคาดว่าเป็นเส้นทางหลบหนีการตรวจสอบพบคราบเลือดจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่พบผู้ก่อเหตุครับคาดว่าอาจอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีมุ่งหน้าไปยังเขาหลังหมู่บ้านการสืบสวนเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีก็คือนายยามาลุดีนฮาแวบือซาอายุ26ปีครับเป็นชาวอำเภอจะแนะมีประวัติเคยก่อเหตุหลายคดีนะครับเช่นปล้นรถยนต์หาดทิพย์แล้วก็ไปก่อเหตุที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี67คดียิงทหารพรานอำเภอจะแนะปี67ครับคดีซุ่มยิงที่อำเภอจะแนะปี68คดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่46ในปี68แล้วก็ยังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับล่าสุดมีรายงานนะครับเจ้าหน้าที่ได้ยุติการปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยในอำเภอจะแนะแล้วครับเนื่องจากคาดว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้แล้วครับ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วเตรียมหารือกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะการบ่มเพาะของกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารองรับภารกิจของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลนะคะและที่คู่ขนานไปพร้อมกันหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่4จังหวัดภาคใต้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะพูดคุยกับกลุ่ม BRN ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหลังร่วมพูดคุยกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายงานว่านายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่4จังหวัดค่ะคือปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลารับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนก่อนเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่ม BRN ปลายเดือนมิถุนายนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นลักษณะ on and off คือความรุนแรงจะเกิดขึ้นเป็นพักๆและเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุมีโอกาสจะปฏิบัติการทันทีแต่ขณะนี้ยังไม่มีนัยสำคัญต่อการก่อ

0: ก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์หรือการสื่อสารใดๆจากขบวนการที่มีต่อภาครัฐหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุถึงภาพรวมของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่แม้จะยังไม่มีนัยยะสำคัญถึงขั้นการก่อเหตุขนาดใหญ่เพื่อเป็นการส่งสัญญาณต่อต้านแต่หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้ประมาทค่ะยังเฝ้าระวังเซฟโซนในพื้นที่ให้ปลอดภัยเพราะว่าเป้าหมายของการก่อเหตุก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทหารและฝ่ายปกครองค่ะ
1: รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ตุ่นสิริอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับชี้ว่าการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลอนุทินถือว่าเดินมาถูกทางนะครับในการให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือเนื้อหาสาระในการพูดคุยจะยึดโยงกับข้อตกลงเดิมหรือเดินหน้านับหนึ่งใหม่ครับ
2: ภายใต้บรรยากาศแบบนี้นะครับก็คือว่าผมอยากให้ข้อเสนอที่อยากให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องคบคิดกันอย่างจริงๆนะครับเรื่องของคิดว่าพื้นที่ปลอดภัยและกลุ่มคนที่เบาบางเนี่ยขอให้อยู่ขอให้มีข้อตกลงกันได้ไหมตรงเนี้ยว่าจะมีการระมัดระวังเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติการทางการทหารหรือการใช้กำลังเนี่ยคือเซฟตี้โซนเนี่ยแล้วก็บุคคลเนี่ยที่เปราะบางเด็กผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วน
1: อาจารย์เอกรินทร์ครับบอกว่าปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ยืดเยื้อมานานกว่า20ปีทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะความสูญเสียทางด้านสังคมในพื้นที่ดังนั้นจำเป็นต้องหาข้อสรุปว่าจะเดินหน้าการปกครองในรูปแบบใดหรือใช้โครงสร้างอำนาจทางการเมืองแบบเดิมอาจารย์พูดถึงการแต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับโดยบุคคลที่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภาคใต้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการทับซ้อนของการบริหารอำนาจครับดังนั้นรัฐบาลต้องจัดสรรอำนาจให้ชัดเจนตามหลักการโดยจะต้องไม่ล้ำเส้นกันไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเองครับ
0: ขณะเดียวกันมีรายงานค่ะว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนัดประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนัดแรกสัปดาห์หน้าเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องมารองรับการขับเคลื่อนรวมถึงการหารือประเด็นการบ่มเพาะของกลุ่มผู้ก่อเหตุและสาเหตุการเชื่อมโยงทำให้เกิดความรุนแรงค่ะ
1: 3ปีของการบังคับใช้พรบ.อุ้มหายครับท่านผู้ชมครับมีคนร้องเรียนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปควบคุมตัวเข้าข่ายผิดกฎหมายนี้มากกว่า1ล้านเรื่องด้วยกันนะครับในมุมของนักสิทธิ์ครับเขามองว่าสาเหตุที่คนร้องเรียนเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ที่เข้าไปควบคุมตัวคนอื่นหรือผู้กระทำผิดนั้นเชื่อว่ามีวิธีในการหลบเลี่ยงไม่ให้ถูกดำเนินคดีติดตามจากรายงานของคุณกัญญารัตน์เรือนใจครับ
3: เคลียร์ป่ะ
4: ชาวจีน5คนถูกช่วยเหลือออกจากบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วหลังถูกตำรวจ6นายพาไปกักขังเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวขณะนี้ตำรวจทั้ง6นายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายและคำสั่งตามมาคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนทนายความด้านมนุษยชนตั้งข้อสังเกตจากคดีที่เคยเกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันเช่นคดีผู้กำกับโจ้คดีลุงเปี๊ยกที่ผู้เสียหายมาจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาหรือมาจากกลุ่มเปราะบางคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงสิทธิของตัวเองจึงถูกกดดันต่อรองและไม่กล้าที่จะร้องเรียนเมื่อถูกกระทำความรุนแรง
5: การเกิดขึ้นอีกของเหตุการณ์ลักษณะนี้ค่ะทำให้เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ถูกดำเนินการทางกฎหมายและอาจจะหลุดรอดจากการตรวจสอบของหน่วยงานตัวเองและหน่วยงานอื่นไปได
4: ้อีกสิ่งที่ทนายความด้านมนุษยชนกังวลคือขั้นตอนการสั่งฟ้องของอัยการจะมีพยานหลักฐานเพียงพอให้ศาลพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดหรือไม่
5: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุ้มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่นะคะก็คดีก็ยังไม่ไปไหนนะคะหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มคนจีนใน

0: ังหวัดอุบลราชธานีก็มีอีกนะคะเหล่านี้เราพบว่าการดำเนินคดีมีความล่าช้าไม่สามารถส่งฟ้องและดำเนินคดีในชั้นพิจารณาของศาลได้ทำให้เรายังไม่เห็นภาพว่ามาตรการปราบปรามเนี้ยจะได้ผลจริงจัง
1: ด้านนายวัชรินทร์พานุรัตน์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายยอมรับว่าปัจจุบันยังคงมีเจ้าหน้าที่กระทำผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายและเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนบางก็อ้างไม่รู้ถึงการมีอยู่ของพ.ร.บ.ฉบับนี้
2: เจ้าหน้าที่ของตำรวจที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยยื่นหนังสือมาถึงเราเลยบอกว่าไม่รู้ว่ามีพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วทำไมอัยการไม่มาบรรยายให้ฟังมีแบบนี้แต่อย่างที่ผมบอกฮะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยบางทีนะครับขณะนี้เนี่ยยังมีการละเลยไม่แจ้งการจับกุม
1: สำหรับพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายบังคับใช้มาแล้ว3ปีมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายรวมกว่า1ล้านเรื่องในจำนวนนี้พบเรื่องร้องเรียนสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภาค4กว่า 170,000 เรื่องกัญญารัตน์เรือนใจไทย PBS รายงานจ่ายไปแล้วครึ่งนึงจ่ายไป 4,000

0: ปิดแล้วหมดเขตรับสมัครคนชิงตำแหน่งผู้ว่าเมืองหลวงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีคนมาสมัครในวันสุดท้ายมา2ผ่าน1คนครับไม่ผ่านอีก1คนบางคนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาวันแรกก็ตั้งใจจะมาวันสุดท้ายเพื่อเป็นคนสุดท้ายนะฮะ
1: สรุปแล้วตอนนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งหมด17คนคุณผู้ชมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มีตัวเลือก17คนนี้นะคะตอนนี้กทม.เจอกับปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังนี่เป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์คลาสสิกของกทม.มาทุกยุคทุกสมัยเหล่าบรรดาผู้สมัครก็เลยชูนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยค่ะมาใช้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงก็มีหลายประเด็นด้วยกันบางคนก็เสนอแก้จะให้ AI มาช่วยในการแจ้งเตือนบางคนเสนอขุดอุโมงค์เพื่อช่วยระบายน้ำค่ะคนแรกคือนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงชูนโยบายเรื่องการจัดการตลาดในกทม.ให้สะอาดจัดระเบียบเรื่องคนไร้บ้านที่มาอาศัยอยู่ในตลาดด้วยจากนั้นลงพื้นที่ไปที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศค่ะก็บอกว่าที่นี่ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องความสะอาดประกาศจัดการให้โรงกำจัดขยะเป็นระบบปิดแบบ 100% และบอกว่ามีนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในกทม.นะคะบอกว่าต้องแก้ปัญหาระดับโครงสร้างค่ะ
2: เราคงต้องมองระบบทั้งหมดในเรื่องของการทำให้เป็นโครงสร้างที่ระบายน้ำให้ในส่วนของพื้นที่ต่ำหรือของกทม.เนี่ยลงสู่แม่น้ำแล้วก็ให้ผันน้ำไปสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดตรงนี้อาจจะต้องมีโครงการระดับใหญ่เข้ามาอย่างเช่นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ณตอนนี้มันยังไม่ครบระบบทั้งหมดซึ่งถ้ามีโอกาสพรรคประชาธิปัตย์และผมเองก็จะเข้าไปเพื่อดำเนินการให้ตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นระบบเพื่อที่จะได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้วยครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขดร.มลิกาครับผู้สมัครหมายเลข14วันนี้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองพระแก้วมรกตแล้วก็พระสยามเทวาธิราชครับประกาศจะใช้ AI ในการแก้น้ำท่วมครับเชื่อมต่อระบบในการแจ้งเตือนภัยและการเปิดปิดประตูระบายน้ำนะครับรวมไปถึงสารต่อโครงการสร้างที่พักน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแก้มลิงจากผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองครับซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ครับ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข9นะคะวันนี้ตอนบ่ายไปหาเสียงที่เขตลาดกระบังทีนี้ระหว่างหาเสียงค่ะก็เจอกับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะพาหลานสาวก็คือนางสาวชวันพัฒน์สำเร็จวานิชผู้สมัครสกเขตลาดกระบังเข้ามาทักทายด้วยนายชัชชาติบอกว่าปัญหาหลักของลาดกระบังคือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะทางแก้เสนอการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศไปยังบึงหนองบอนซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ส่วนสาเหตุน้ำท่วมกทม.เมื่อวานนายชัชชาติบอกชื่นชมสำนักการระบายน้ำถือว่ารับมือได้ดีมีช่วงหนึ่งนายชัชชาติตอบคำถามหลังจากถูกนักการเมืองบางพรรคพูดพาดพิงบอกมีทีมหาเสียงเก่งทำให้เข้าถึงประชาชนนายชัชชาติบอกว่าการหาเสียงเนี่ยมันก็

0: ต้องทำงานจนกระทั่งประชาชนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากป้ายหาเสียงเราเลยมันต้องเขารู้สึกว่าน้ำมันท่วมเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นโรงเรียนเขาดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นไอ้อย่างนั้นนั่นแหละคือหัวใจคือการหาเสียงให้ดีที่สุด
1: ส่วนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับวันนี้เอาอีกละเหมือนใจตรงกันครับลงพื้นที่เขตลาดกระบังเหมือนกันเดินเข้าไปในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้นะครับย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ครับวันนี้ก็ชูแผนพัฒนาคลองประเวศบุรีรมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางในการสัญจรทางเรือนะครับเพื่อแก้ปัญหารถติดเพราะว่าคลองประเวศยาวไปถึงคลองพระโขนงยังพัฒนาได้ในอนาคตครับ
2: ทำคลองนี้ให้สะอาดขึ้นอันนี้ก็เป็นรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นการมองคลองอย่างเป็นระบบนะครับเป็นทั้งชุมชนเป็นทั้งวิถีชีวิตของคนริมคลองแล้วก็เป็นทั้งเส้นทางการเดินทางที่จะเชื่อมต่อนะครับรถรางเรือเนี่ยที่จะเพิ่มศักยภาพการเดินทางการขนส่งสาธารณะในเขตลาดกระบังด้วย
3: วันสุดท้ายของการรับสมัครค่ะนางมณีนพรัตน์อัยราบุญยฤทธิ์อายุ81ปีตั้งใจเดินทางมาสมัครผู้ว่ากทมซึ่งวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะคะแต่คนนี้ต้องผิดหวังเพราะว่าเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่แจ้งว่านางมณีนพรัตน์ไม่ได้คัดสำเนาหลักฐานการศึกษามาเป็นหลักฐานด้วยมีรายงานว่าวันนี้มีผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านเพียงคนเดียวค่ะก็คือนางละละนามงคลหัสดินนะคะทำให้ภาพรวมเวลานี้มีผู้สมัครผู้ว่ากทมทั้งหมด17คนส่วนภาพรวมของผู้สมัครสกค่ะมีผู้ยื่นสมัครแล้วกว่า250คนนะคะลงสมัครทั้งในนามพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระค่ะ
1: ส่วนสนามนายกเมืองพัทยาครับตอนนี้สรุปแล้วมีผู้สมัครทั้งหมด5คนนะครับสำหรับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาครับแต่สมาชิกสภาเนี่ยมี4เขตด้วยกันครับแต่ละเขตมีได้6คนในนั้นคนสมัครกันเยอะเลยครับมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาทั้งหมด5คนนะครับได้แก่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับนายปรเมศงามพิเชษนายศักชัยแตงห้ออิสระนายสุไอนีเจริญสุขและนายอิทธิพลเนธิยคุปสิงห์ขอนแก้วสำหรับเขตเลือกตั้งแบ่งเป็น4เขตนะครับมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้เขตละ6คนครับมีผู้สมัครเขต1 13คนเขต2 18คนเขต3 18คนและเขต4 18คนครับวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายนะครับนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาครับเร่งลงพื้นที่หาเสียงพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภานะครับเน้นหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านที่ชุมชนอรุโนไทยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับชาวบ้านบางส่วนเนี่ยสะท้อนปัญหาที่ต้องการแก้ไขนะครับเช่นน้ำท่วมซ้ำซากการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบครับส่วนผู้สมัครอีกคนจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วันนี้เน้นลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดใบฟังปัญหาเศรษฐกิจและการค้าขายในพื้นที่ครับเช่นที่ตลาดอมรตลาดลานโพแหล่งค้าขายอาหารทะเลแหล่งใหญ่ของเมืองพัทยานะครับสำหรับวันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาจะจัดขึ้น28มิถุนายนนี้นะครับวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับ
3: ดูปัญหาของนักเรียนกันบ้างนะคะการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบศูนย์การเรียนวัตถุประสงค์ดีค่ะเป็นรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทลายกรอบการเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยนะคะแต่ที่ผ่านมายังพบว่ารูปแบบการเรียนแบบนี้อาจจะยังมีปัญหาติดขัดอยู่หลักๆเลยยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาค่ะเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนอาภาโดยองค์กรชุมชนตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการร่วมกันสร้างโรงเรียนในสถานที่ตั้งใหม่ศูนย์การเรียนอาภาใช้แนวทางการศึกษาแบบวอลดอร์ฟค่ะคือการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับพัฒนาการตามวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตเน้นการทำงานระหว่างบ้านกับโรงเรียนปัจจุบันเปิดเรียนเป็นปีที่9แล้วแต่พบปัญหาหน่วยงานภาครัฐขาดความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามมาตรา12ตามพรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ค่ะ
4: มันจะมีช่วงที่ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนนะคะว่าต้องเป็นผู้ด้อยโอกาส ในขณะที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเด็กด้อยโอกาสตามมาตรฐานที่

0: ทรวงเขากำหนดไว้นั้นมันก็เลยติดขัดตรงนั้นไปช่วงหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วเพราะว่าใครก็ตามที่มีความประสงค์เข้าเรียนในศูนย์การเรียนสามารถที่จะสมัครเรียนได้
1: อีกศูนย์หนึ่งครับศูนย์การเรียนรู้มวาคีนะครับอยู่ในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้นะครับใช้หลักสูตรวิถีวัฒนธรรมปปากยอผสมผสานหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นครับเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนปปากยอเพื่อให้เด็กไม่ลืมรากเหง้าและมีความรู้เท่าทันสังคมที่นี่เปิดเรียนมานานกว่า30ปีนะครับแต่ศูนย์แห่งนี้ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเลยครับ
2: ในเรื่องของเราจะสร้างความร่วมมือกันเราจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามที่เขาจะต้องได้รับเนาะไม่ใช่ว่าในระบบการศึกษากั้นเขาไว้ว่าเขาอยู่การศึกษานอกระบบเพราะฉะนั้น DMC ที่เราพูดถึงเขาควรจะวิ่งหาเด็กไม่ใช่ว่าให้เด็กวิ่งหา DMC
3: มีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของศูนย์การเรียนนอกจากพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้กับหน่วยงานรัฐเพื่อให้เด็กมีตัวตนในระบบการศึกษาแล้วนะคะก็ยังต้องเร่งผลักดันร่างพรบส่งเสริมการศึกษาภาคสังคมฉบับประชาชนเพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามมาตรา12ค่ะมีกลไกโครงสร้างและระบบที่ชัดเจน
4: ผมแล้วก็มีการตั้งกลไกเรื่องของการเป็นคนที่ดูแลการศึกษาของศูนย์การเรียนและบ้านเรียนเนี่ยให้มันชัดเจนว่ากลไกไหนจะมีหน่วยงานอะไรที่ขึ้นมาดูแลเราจริงๆโดยตรงไม่ใช่ของฝากอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นเรื่องของอันเนี้ยคืออันแรกเลยกลไกในการดูแลที่ควรจะถูกต้องแล้วก็ตรงแล้วก็มีความรู้จริงเนาะสองก็คือเรื่องของ DMC ก็คือเรื่องของบัตรประชาชนที่พวกเราควรจะมีนั่นแหละนะเรื่องของ Data ที่มันจะเชื่อมโยงกับข้อมูลหน่วยงานต่าง
3: ๆข้อมูลจากคณะทำงานการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามมาตรา12เมื่อเดือนพฤษภาคมปี68พบว่าประชาชนมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบศูนย์การเรียนโดยบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการรวมแล้ว 2,944 แห่งนะคะเกือบ 3,000 แห่งมีผู้เรียนรวมแล้วกว่า 17,000 คนค่ะ
1: คนช้อปออนไลน์เนี่ยรอกันรู้กันดีนะครับวันที่6เดือน6เนี่ยโปรใหญ่จัดกันตลอดครับท่ามกลางโปรใหญ่การซื้อขายออนไลน์ที่คึกคักในบ้านเราแต่ทุกวันนี้ปัญหาเดิมๆก็ยังมีครับสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ทะลักเข้ามานะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็เลยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องคุมเข้มเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาในรอบเกือบ1ปีครับมีการใช้ AI เข้ามาตรวจจับร้านค้าออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งปิดร้านค้าเหล่านั้นที่ทำผิดกฎหรือขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานไปมากกว่า 8,000 เจ้าแล้วครับไดเป่าผมปลั๊กพ่วง power bank แล้วก็เหล็กเส้นก่อสร้างนะครับนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับให้ความสำคัญในการตรวจตราอย่างเข้มงวดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมอบนโยบายให้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่มีผลกับความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภคโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ครับในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์สินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ช่องทางนำเข้าต่างๆจำนวนมากครับ
5: เพราะว่าสินค้าแต่ละชิ้นที่เข้ามาเป็นสินค้าที่จะต้องผ่านมือพี่น้องประชาชนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับใดก็แล้วแต่นะครับดังนั้นการเข้มงวดกับมาตรฐานของสินค้าแต่ละชิ้นที่จะเข้ามาในประเทศไทยการดำเนินการทางคดีทั้งหลายขอให้ทำอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าให้มีช่องว่างแล้วก็ขอให้ดำเนินคดีให้จนถึงที่สุด
1: นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอครับบอกว่าได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมุ่งเป้าสินค้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นไดเป่าผมปลั๊กพ่วง power bank และเหล็กเส้นรวมไปถึงขยายผลบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบตั้งแต่ผู้นำเข้าและโกดังสินค้าครับจากการตรวจสอบแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบมกวอชพบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึงเมษายนปีนี้ ตรวจสอบร้านค้าออนไลน์กว่า 46,000 URL พบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายการโฆษณาไม่ถูกต้องและปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 8,720 URL ครับ
3: สถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาในแอฟริกานั้นยังน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากยอดผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดนอกทวีปหรือไม่หลังจากบราซิลและอิตาลีตอนนี้พบผู้ป่วยต้องสงสัยในประเทศแล้วค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองบูเนียเมื่อวานค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศและองค์การอนามัยโลกจะร่วมการบริหารจัดการศูนย์ดังกล่าวขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรุงกินชาซามาสนับสนุนการทำงานของศูนย์แห่งนี้ด้วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าร่วมพิธีเปิดนะคะใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ป่วยอีโบลา5คนที่หายจากโรคโดยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถรักษาให้หายได้แม้จะยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาพร้อมย้ำว่าการเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆสามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้ค่ะปัจจุบันยอดผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นมากกว่า 1,100 คนนะคะโดยในดีอาร์คองโกมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น282คนมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ42คนส่วนในยูกันดาค่ะยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อ9คนเสียชีวิต1คนสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกยกระดับมาตรฐานและมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาโดยข้อจำกัดด้านการเดินทางที่บางประเทศเริ่มบังคับใช้ส่งผลให้สายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปและกลับจากสนามบินใกล้เมืองหลวงของยูกันดาแล้วค่ะแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงก็ตามหน่วยงานสาธารณสุขบราซิลกำลังเฝ้าจับตาอาการผู้ป่วย2คนที่ต้องสงสัยอาจติดเชื้อไวรัสอีโบลาผู้ป่วยคนนึงอยู่ที่เซาเปาโลค่ะเพิ่งเดินทางมาจากดีอาร์คองโกส่วนอีกคนอยู่ที่ริโอเดจาเนโรเพิ่งเดินทางมาจากยูกันดาทั้งคู่มีอาการไข้และอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือไม่ส่วนที่อิตาลีมีรายงานว่าที่เมืองเอกของเกาะซาร์ดิเนียประกาศใช้มาตรการรับมืออีโบลาหลังพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากดีอาร์คองโกล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีบอกว่าผลการตรวจเชื้อของผู้ป่วยคนนี้เป็นลบและยืนยันว่าความเสี่ยงของการระบาดของอีโบลาในอิตาลียังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากค่ะ
1: ยังไม่ชัดนะครับว่าอิหร่านและสหรัฐจะขยายการหยุดยิงออกไปหรือไม่ครับแต่ตอนนี้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีเลบานอนแล้วนะครับมันจะกระทบกับสงครามในภาพใหญ่หรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

0: เป็นเวลานาน26ปีเต็มนะคะที่อิสราเอลไม่ได้รุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอนไกลเท่ากับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั่นคือการกลับเข้าไปยึดครองปราสาทโรฟอร์ดจุดยุทธศาสตร์บนภูเขาสูงทางตอนใต้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สร้างความกังวลเวลานี้ไม่ใช่แค่การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่าหมุดหมายสำคัญในการเดินทัพของอิสราเอลครั้งนี้อาจจะเขย่าความพยายามทำข้อตกลงหย่าศึกของอิหร่านกับสหรัฐที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้วธงชาติอิสราเอลและธงประจำกองพันโกลานของกองทัพอิสราเอลโบกสะบัดเหนือปราสาทโบฟอร์ดที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมผาบนเขาสูงทางตอนใต้ของเลบานอนท่ามกลางเสียงปืนและกลุ่มควันจากการปะทะกันในบริเวณใกล้เคียงที่ยังพบเห็นได้อย่างต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลระบุว่าเปิดปฏิบัติการในแถบนี้เพื่อจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮซบอลลาห์และเข้ายึดครองพื้นที่ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการปกป้องชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือติดกับพรมแดนเลบานอนและเผชิญภัยคุกคามจากกลุ่มเฮซบอลลาห์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลประกาศว่าจะยึดครองปราสาทแห่งนี้ไปในระหว่างที่ทหารเดินหน้าทำลายบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างทางการทหารต่างๆที่ทางกลุ่มเฮซบอลลาห์ใช้การอยู่ค่ะการบุกยึดปราสาทโบฟอร์ดได้รับความสนใจเพราะว่าปราสาทเก่าแก่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามครูเสดในช่วงศตวรรษที่12เท่ากับอายุเนี่ยเก่าแก่กว่า900ปีตั้งอยู่เหนือหุบเขาลิตานีห่างจากพรมแดนอิสราเอลขึ้นมาประมาณ15กิโลเมตรนะคะที่นี่เคยถูกอิสราเอลยึดครองนาน18ปีระหว่างปี1982ถึงเมื่อปี2000ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลลากเส้นกำหนดพื้นที่ในจุดที่จะปฏิบัติการขึ้นมาจนถึงแนวของแม่น้ำลิตานีเพื่อเข้าไปจัดการกับกลุ่มเฮซบอลลาห์แต่ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาพบการเดินทัพต่อขึ้นไปแถบของแม่น้ำซารานีซึ่งเหนือขึ้นไปอีกร่วม10กิโลเมตรเมื่อเรามองภาพรวมประกอบกันการยึดปราสาทแห่งนี้จึงส่อแววเป็นความพยายามแก้เกมการเมืองภายในของอิสราเอลด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
1: ลาลูคามีมกิบริมชลานูกับชูตมุซาวบูฟอร์เอมนิฟูชัมเบกาวาเดเกลเมดินาติอิสราเอลเวเดเกลฮติวัตโกลานีอันมัสกิรเลคัมชลิฟเน44ชะนีมอะมะกอมอซะฮายาซะมิลลิคราฟกวูราเฮโรยชะลูคามานูอะบัลกัมฮายาซะมิลลิมะคลอกะตะมุกาบิโตคานูอะยอมคะซารนูลาบูฟอร์אחרת חזרנו מאוחדים נחושים חזקים מאי פעם להרחיב
0: את התמרון בלבנון นายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาประกาศความสำเร็จในการสั่งการให้ทหารรุกคืบลึกเข้าไปในเลบานอนเพื่อยึดสถานที่ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มเฮซบอลลาห์อย่างทันควันนะฮะซึ่งคำแถลงของผู้นำอิสราเอลก็ออกมาไล่เลี่ยกันกับการเผยภาพทหารที่เข้าไปปฏิบัติการยึดปราสาทโบฟอร์ดพร้อมอาวุธชนิดต่างๆก่อนที่จะกระจายกำลังกันไปทั่วบริเวณนักวิชาการหลายคนเนี่ยมองว่าทั้งหมดเป็นความพยายามส่งสารถึงชาวอิสราเอลว่ากองทัพกำลังบรรลุเป้าหมายในเลบานอนทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะกำลังพลาดพลั้งให้แก่การใช้โดรนจำพวกไฟเบอร์ออปติกมาทำศึกของทางเฮซบอลลาห์แถมยังเผชิญกระแสสังคมภายในอิสราเอลที่วิจารณ์การที่ไม่สามารถจัดการเฮซบอลลาห์ให้ได้อย่างอยู่หมัดเสียทีอาจจะเรียกได้ว่าการยึดปราสาทโบฟอร์ดไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าภาพจำแห่งชัยชนะที่อิสราเอลอยากจะฉายให้เห็นนะคะซึ่งอิสราเอลลงมือในจังหวะที่ตอนนี้สหรัฐกำลังผลักดันแผนสันติภาพเพื่อลดการเผชิญหน้าในเลบานอนลงหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐอยู่เบื้องหลังการเจรจาทางตรงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนจนได้ผลลัพธ์มาเป็นการหยุดยิงที่ต่ออายุกันมาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแม้ว่าจะยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ตามกระทั่งอิสราเอลกระทำการที่เสมือนเป็นการฉีกข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อวานนี
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ระ
0: หว่างการแถลงข่าวที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านพูดถึงการละเมิดการหยุดยิงของสหรัฐในอิหร่านเมื่อช่วงเช้านี้ตามเวลาท้องถิ่นมีการย้ำถึงการทำข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนนะคะว่าเป็นเงื่อนไขหลักข้อหนึ่งของการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเหมือนกันก็เท่ากับเป็นไปตามคาดนะคะว่าสถานการณ์ในเลบานอนไม่พ้นจะไปสะเทือนการทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐด้วยจนนำมาซึ่งคำถามเหมือนกันว่านอกจากสร้างภาพในประเทศแล้วอิสราเอลจงใจป่วนการทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เหมือนอาจจะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ค่ะอิหร่านย้ำแล้วนะคะว่าอิสราเอลต้องยุติการรุกรานเลบานอนก่อนจะไปพูดกันถึงการตกลงกันในเงื่อนไขอื่นๆเพื่อจะจบสงครามซึ่งคงต้องรอดูผลกระทบ ต่อการเจรจาหย่าศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้การไปบุกยึดปราสาทโบฟอร์ดของอิสราเอลเรียกเสียงวิจารณ์จากนานาประเทศนะคะแล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินกรณีการรุกคืบของอิสราเอลในครั้งนี้แล้วค่ะ
3: ขอบคุณคุณวินิษฐาครับ
4: ตอนนี้มีเกษตรกรชาวสวนชาวไร่เจอปัญหามากมายรอรัฐบาลแก้ไขนะคะอย่างวันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้เลี้ยงกุ้งเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศค่ะเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสืออยากให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เจอกับปัญหาราคาตกต่ำสวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการเร่งเจรจากับมาเลเซียอยากให้มาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ผ่อนปรนเพราะว่ามาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยค่ะบ่อเลี้ยงกุ้งเนื้อที่กว่า1ไร่จำนวน2บ่อของเกษตรกรตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่หยุดพักเลี้ยงกุ้งเอาไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อลดปริมาณการเลี้ยงไม่ให้มีจำนวนเกินความต้องการหลังราคาอาหารกุ้งเคมีพันน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับราคากุ้งที่ตกต่ำลงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้เกษตรกรบอกว่าราคาตกต่ำตั้งแต่ต้นปีกุ้งขนาด40ตัวต่อกิโลกรัมราคา200บาทตอนนี้เหลือ155บาทขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมจาก190บาทตอนนี้เหลือ140บาทและขนาด60ตัวราคา160ถึง170บาทตอนนี้เหลือแค่125บาทส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมากอีกประเด็นที่กำลังส่งผลกระทบก็คือการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของ

0: ทยชั่วคราวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้มาเลเซียนี้เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสำคัญนะคะมีการส่งออกไปเฉลี่ยปีละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ตันซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 5% ของการส่งออกจึงต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาค่ะ
1: หาทางเยียวยาในส่วนของถ้าเร่งด่วนก็คือชดเชยส่วนต่างให้สัก20บาทก็ดีหรือว่าลดต้นทุนพลังงานไม่ว่าไฟฟ้าหรือแก๊สหรือน้ำมันอันนี้ต้องคือต้องผ่านไปทางกระทรวงพลังงานแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งก็ทางกระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องยื่นหนังสือเป็นฉบับไปเพื่อเรียกร้องให้เห็นผลสะท้อนว่าราคาที่มันตกต่ำจริงๆอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้
0: นัดหมายกัน10มิถุนายนค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศเตรียมไปพบอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือเรื่องราคากุ้งตกต่ำและเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยค่ะ
2: วันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนะครับที่ต้นไม้ครับถูกเชื่อมโยงกับหลักธรรมทศบารมีหรือบารมี10มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะร่วมกับสวนโมกกรุงเทพครับคาดหวังให้การปลูกต้นไม้ตามหลักธรรมขยายไปสู่การสร้างรมณียสถานหรือพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในสังคมนะครับคุณพิชยาพรโพสง่าและคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลพาไปร่วมกิจกรรมฉันคือต้นไม้จัดที่สวนโมกกรุงเทพในวันวิสาที่ผ่านมาครับ
3: การระลึกถึงพุทธองค์ในวันวิสาขบูชาคือการระลึกถึงศักยภาพของตัวเองที่จะให้ทุกข์ในชีวิตลดน้อยลงความสุขมากขึ้นความเป็นอิสระจากกิเลสปรากฏในชีวิตมากขึ้น

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นุ่นกับน้องพรีนนะคะ อยู่กันที่สวนโมกกรุงเทพค่ะเนื่องในวันพระใหญ่วันวิสาขะปีนี้นะคะ
1: ในงานนี้นะคะก็คืองานปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวิสาขบูชา2569ตอนกล้าเพาะสุขค่ะ เหมือนเป็นนวัตกรรมเลยที่จะทำยังไงให้เราสามารถใกล้ชิดเชื่อมโยงกับต้นไม้ได้มากขึ้นด้วยการอ่านนิสัยต้นไม้
2: ต้นไม้ส่วนมากจะเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆสายมูเป็นไม้มงคลแต่เราอยากเปลี่ยนมุมมองว่าต้นไม้มันควรจะเป็นต้นไม้ที่สร้างบารมีคือเราต้องมีการปลูกดูแลเขาเป็นการปฏิบัติกับต้นไม้ให้ดีขึ้นเราจะเอานิสัยของพืชไปเชื่อมโยงกับบารมีทั้ง10ซึ่งใกล้เคียงดังนั้นถ้าเราปลูกครบทั้ง10บารมีเราก็จะคล้ายๆว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมได้แต่ละข้อ
3: ต้นไม้สอนธรรมได้ต้นไม้ทำให้เราเห็นตัวเองได้ถ้าเราเปิดใจเพียงพอเมื่อเราไปเลือกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็จะบอกเราว่าบารมีข้อใดที่เรายังขาดอยู่และถ้าว่าเราสามารถจะบำเพ็ญบารมีทั้ง10อย่างครบถ้วนก็มีโอกาสที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้
0: ยังไม่สามารถปฏิบัติครบทั้ง10ประการได้ในวันนี้แต่อย่างน้อยการที่เราได้ไปอ่านหลักธรรมเราจะรู้ว่าเราขาดอะไร
1: ใช่
0: ต้องเติมบารมีด้านไหนแล้วต้นไม้จะเป็นคนสอนเราด้วย
1: เราต้องเริ่มสังเกตตัวเองก่อนนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเขามีต้นไม้ซึ่งเป็นการแทนนะคะบารมีทั้ง10ประการดูว่าเราเนี่ยโดนใจต้นไหนที่รู้สึกว่าเนี่ยตรงกับความคิดของเราเลย
0: มาดูที่หมายเลข5ก่อนเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าต้องค่อยๆใช้เวลาเติบโตใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีคำสำคัญพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนใจคำไหนมากที่สุดก็เลือกเลยค่ะคุณผู้ชมสมมติว่าเราเริ่มท้อกับการทำงานอย่างเงี้ยเราก็ลองเลือกดูนะคะเหนื่อยจะเริ่มใหม่แล้วนะคะน
1: ี่
0: พ
1: ี่
0: น
1: ุ่
0: นก็ได้เบอร์5แบบนี้ไปใบสีน้ำตาลคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันคือเหมือนใบที่แห้งเหี่ยวแล้วควรจะเด็ดทิ้งได้แล้วเพื่อให้เกิดใบใหม่สีเขียวแบบนี้นั่นเอง
1: เป็นเหมือนวัฏจักรทางธรรมชาติที่ถ้าเราเนี่ยนะคะเอาความรู้สึกอะไรที่เราท้อแท
0: ้
1: และรู้สึกเหนื่อยยากเนี่ยออกไปส่วนของริ้งใกล้ๆอันนี้ละกันค่ะต้นที่3ฉันคือต้นไม้ที่เติบโตอย่างเรียบง่าย เดี๋ยวนี้คืออะไรอะไรก็ต้องแบบว่าไวรัลนู่นนี่นั่นเนาะริ้งก็ถือว่าอะไรที่มันเรียบง่ายบางทีก็ดีกับเราเหมือนกันนะคะอันเนี้ย
0: ของมันต้องมีหรือเปล่า
1: ของมันต้องมีใช่ไหมบางคนจะรู้สึกว่าอยากได้ต้องเอาชนะมันมาให้ได้บางทีการเอาชนะอะไรมากๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วบางทีถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยกระเป๋าแฟบได้เลย
4: หลักธรรมคือขันติค่ะไม่อดทนที่ขาดความอดทนค่ะอยากอดทนเหมือนเครื่องฟ้าทนแดดทนฝนทนร้อนทนหนาวใด
0: ๆตั้งใจว่าปลูกก็จะแบบ
4: หวังว่าเราจะทนมากขึ้นเหมือนเขา
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค
4: ่
0: ะ
5: อยากให้ต้นไม้เตือนคนเนี่ยให้สร้างความสงบจิตในใจของเราด้วยคือไม่ใช่ความเย็นแต่ข้างนอกแต่ทำให้ใจเราเนี่ยเย็นลงด้วยนะครับก็ด้วยการสังเกตแล้วก็เห็นถึงคุณลักษณะของต้นไม้ที่อาจจะมาช่วยสอนเราหรือเตือนใจเราเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราก็จะได้ทั้งสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเป็นโรมณีแล้วก็ได้สภาพจิตใจของผู้คนในสังคมที่สงบเย็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นมิตรกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมากกว่าการแข่งขันชิงดีหรือว่าเบียดเบียนกัน
3: ในวันวิสาขบูชาเนี่ยนอกจากเราพยายามที่จะน้อมนำธรรมมาน้อมนำธรรมให้สู่ชีวิตของเราแล้วเนี่ยจะดียิ่งขึ้นถ้าเราช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆเพราะต้นไม้เนี่ยให้ทั้งร่มไม้แล้วก็ขอให้เกิดร่มธรรมแก่เราด้วยสุขกายและเย็นใจก็เพราะร่มไม้นี่แหละ
1: ต้น ้นไม้นะคะนอกเหนือจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมให้ร่มเย็นกับเราแล้วเนี่ยยังส่งเสริมเรื่องของการเป็นพื้นที่รมณียสถานให้พื้นที่ร่มเย็นเอื้อต่อการเข้าถึงธรรมได้มากยิ่งขึ้นด้วย
0: แล้วค่ะคือพระอาจารย์ก็บอกว่าความเป็นรมณียสถานมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็ทําให้พระหลายรูปเนี่ยบรรลุธรรมด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: การปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ดีต่อใจเราเท่านั้นด
1: ี
0: ต่อพื้นที่สาธารณะดีต่อโลกด้วยเขาเรียกว่าอะไรน้องพีนปลูกแล้วใจเย็น
1: ปลูกแล้วใจเย็น
0: พื้นที่ของโลกก็เย็นด้วย
1: เย็นกายเย็นใจนะคะขอให้วันวิสาขบูชาในปีนี้ค่ะทุกท่านมีต้นไม้อยู่ในมือไม่ใช่แค่ชื่อที่เป็นมงคลแต่ว่าอย่าลืมที่จะเรียนรู้หลักธรรมที่อยู่ในต้นไม้เหล่านี้ด้วยนะคะ
6: ขอบคุณทั้งสองท่านครับกีฬาค่ำนี้ครับไปร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันนะครับสำหรับนัดแรกที่ไทยจะเจอกับเซอร์เบียในศึกเนชั่นลีกครับใครจะเป็น6ตัวจริงในแมตช์นี้ติดตามกับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงหนานจิงประเทศจีนแล้วนะครับก่อนที่จะประเดิมสนามแรกในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเจอกับอดีตแชมป์โลกก็คือเซอร์เบียในวันพุธนี้คาดการว่าจะส่งผู้เล่นประสบการณ์สูงจากลีกต่างประเทศลงประเดิมสนามเป็น6คนแรกครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ล่าสุดเนี่ยเดินทางถึงหนานจิงประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง40นาทีถือว่าเดินทางไม่ไกลและก็ทำให้สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่มีอาการเหนื่อยล้ามากนักพร้อมลงทีมฝึกซ้อมทันทีนะครับแต่ประเด็นที่แฟนลูกยางไทยอยากรู้มากที่สุดณเวลานี้ก็คือเกมนัดเปิดสนามที่เจอกับเซอร์เบียเนี่ยโค้ชออสจะส่งใครลงสนามเป็น6คนแรกท่ามกลางสถานการณ์ที่ทีมเจอมรสุมผู้เล่นบาดเจ็บน่าจะเป็นการส่งผู้เล่นประสบการณ์สูงลงสนามเอาไว้ก่อนนะครับโดยไลน์อัพ6คนแรกคาดว่าจะประกอบด้วยตำแหน่งเซตเตอร์กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่มีความเก่าเกมจากลีกสหรัฐ3แนวรุกมีบีมพิมพ์พิชญาโกกรัมเพียวอัชราพรคงยศและก็ออมสินสะศรีภาพรจันทวิสูตรนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานตัวรุกจาก3ลีกระดับโลกทั้งลีกฝรั่งเศสลีกญี่ปุ่นแล้วก็ลีกตุรกีขณะที่2บอลเร็วเป็น2สาวจากลีกญี่ปุ่นก็คือแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งจับคู่กับไก่วิมรัตนพันธ์โดยมีแป้นปิยนุชแป้นน้อยจากลีกสหรัฐลงคุมเกมรับในตำแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าลิเบโร่นะครับขณะที่โอกาสของ3ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างออมทรัพย์

0: รีมแล้วก็หยกมีโอกาสลงสัมผัสเกมอย่างแน่นอนแต่อยู่ที่สถานการณ์หน้างานซึ่งความมั่นใจของกลุ่มดาวรุ่งชุดนี้แสดงออกชัดเจนตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ที่สนามบินของไทยนะครับว่ารุ่นพี่ในแคมป์เนี่ยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในแบบวันทีมทางด้านของโค้ชออสเกียรติพงษ์และตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้กล่าวแสดงความยินดีกับ3ผู้เล่นดาวรุ่งพร้อมชื่นชมความตั้งใจตลอดการฝึกซ้อมร่วม3สัปดาห์และขอบคุณผู้เล่นรุ่นพี่ที่ช่วยการถ่ายทอดความรู้รวมถึงเน้นการสื่อสารที่มีคุณภาพด้วยครับ
1: ครับทุกคนก็มุ่งมั่นเหมือนกันเราก็อยากจะชนะให้มากที่สุดนะครับก็มองว่าทุกทีมมีศักยภาพที่สูงนะครับทีมเซอร์เบียก็เป็นแชมป์โลกแล้วก็ผู้เล่นของเขาก็ตัวใหญ่มากนะครับเราก็ศึกษาเขาก็พยายามที่เอาชนะนะครับเราพยายามที่จะเล่นกับเขาอย่างดีที่สุดเต็มที่จีนก็เหมือนกันนะครับอีกทีม2ทีมทั้งเบลเยียมทั้งเช็กก็ไม่ใช่ทีมที่เบาเลยนะครับก็เป็นทีมแข็งๆนั้นเดี๋ยวรอชมรอเชียร์กันนะครับให้กำลังใจน้องๆนักกีฬากันนะพวกเราเต็มที่กันทุกคนครับ
0: สำหรับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดระหว่างทีมชาติไทยกับเซอร์เบียนะครับเป็นฝั่งเซอร์เบียที่ชนะไป4ครั้งและไทยก็ชนะไป1ครั้งไล่เลียงไปเลยนะครับครั้งล่าสุดก็คือเนชั่นลีกในปี2024เซอร์เบียชนะไทยไป3เซตรวดเนชั่นลีก2023เซอร์เบียชนะไทยไป3ต่อ2เซตนะครับคิงแชมป์โลก2022เซอร์เบียชนะไทย3เซตรวดเนชั่นลีก2022ตอนนั้นเราชนะเซอร์เบียนะครับ3ต่อ2เซตและก็เนชั่นลีก2021เซอร์เบียก็ชนะทีมชาติไทยไป3เซตรวดสำหรับทีมสาวไทยจะลงสนามเจอกับเซอร์เบียวันพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยครับสุรชาติสารีพินยอมรับสุดภูมิใจหลังหวนติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ14ปีเลยนะครับแทนที่ของอิกลาสสันหลนที่บาดเจ็บจากเกมบอลถ้วยช้าง FA ครับเมื่อวานนี้ครับแอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์กองหน้ามากประสบการณ์ในวัย40ปีของ BG ปทุมนะครับเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนแนวรุกจาก PT ประจวบอิกลาสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงครับจนต้องถูกหามออกจากสนามในเกมรอบชิงถ้วยช้าง FA ครับเมื่อวานนี้ฤดูกาลนี้สุรชาติลงสนามให้กับ BG ในทุกรายการไปทั้งสิ้น30นัดทำไป8ประตูนะครับกับอีก2แอสซิสต์พา BG จบอันดับที่4ในไทยลีกและคว้ารองแชมป์ถ้วยเมืองไทยครับซึ่งความเป็นมืออาชีพในการดูแลสภาพร่างกายที่ดีก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฮัสซันครับเรียกเจ้าตัวกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ14ปีเก่งสุรชาติยอมรับว่าภูมิใจที่ถูกเรียกติดทีมชาติไทยอีกครั้งแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจครับขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในสนามเท่านั้นครับ
2: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีโอกาสจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจภูมิใจแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆช่วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
0: ขณะที่ฮัสซันยอมรับว่า การเรียกทางด้านของสุรชาติมาติดทีมเพราะว่ามีความสม่ำเสมอในการเล่นนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำไม่ยอมแพ้ให้รุ่นน้องทีมชาติได้นำมาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตทั้งในและก็นอกสนามส่วนการซ้อมวันนี้ฮัสซันได้ให้ลูกทีมลงฝึกซ้อมนะครับซึ่งทีมเนี่ยได้ครบทั้ง23คนเป็นครั้งแรกหลังจากยุทธเบลธีรพัฒน์ปรือทองและก็นฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมเสร็จสิ้นกับภารกิจต้นสังกัดและก็เข้าแคมป์เรียบร้อยนะครับทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องเกมแรกเจอกับคูเวต5มิถุนายน 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและนัดที่2ครับเราจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายน 18:35 ตามเวลาไทยทุกนัดต่อจากนี้จะเป็นการเตรียมทีมให้พร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อลุยศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงต้นปีหน้าครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับของแอนโทนีฮัสซันที่ต้องปรับแก้แล้วก็ปรับจูนทีมก่อนที่อีก3วันครับก็จะลงแข่งขันฟีฟ่าเดย์กับคูเวตครับคุณเว็บสาวเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวันชนกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: ในห้วงเวลาแห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งใน

0: พิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้ยา
0: อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปิชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตได้รับการสถาปนาเมื่อปี2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรผ่านการศึกษาต่อมาในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสคูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG โมเดลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตมุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรมทั้ง Google ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงงานระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ Form Slope to Phuket Wonder ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษานำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราภิรมย์ที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน3บทเพลงคือนารีรัตนาเพลงเกียรติห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋า
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถ

0: เทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมสลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์ซึ่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุตและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตภาวนาสำหรับนวคหายุสามธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองเวลา 17:00 นเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโคขมเหลวัดวังตะกูวัดไร่ขิงวัดพระปฐมเจดีย์และวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีรวมทั้งวัดเกาะเขตนอกจังหวัดปราจีนบุรี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพันธุ์พุ่มประดิษฐ์พระราชทานไปสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาวันนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานไปสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเป็นพุทธบูชาณบริเวณพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดเช่นบริเวณลานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีโดยนำกล่าวคำสักการะและเดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร3รอบระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณมณฑลปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดสมุทรสาครภายในพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีมีข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณมณฑลปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำสักการะและถือดอกบัวเดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร3รอบและที่บริเวณมณฑลปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรแห่งที่2สถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีพิธีเชิญพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานไปสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเป็นพุทธบูชาหลังจากเสร็จพิธีแล้วจะได้เชิญพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานไปเก็บรักษาไว้ณศาลากลางจังหวัดเลยเพื่อใช้ประกอบพิธีในวันสำคัญอื่นๆต่อไป และที่บริเวณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีทั้งนี้พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเป็นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ทุกจังหวัดเพื่อปลูกเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ที่บริเวณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรภายในพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีโดยนำกล่าวคำสักการะและเดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร3รอบระลึกถึงพระรัตนตรัยพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดสาเกตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสาเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตรัยเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ด้วยทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรฐานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดเดือนมิถุนายน2569
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดโรงเรียนทวิพัฒน์นางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันเจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากงามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:30 น.ศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพานิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดศรีสะแก้วและวัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งวัดบางนาในกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์

ากาศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามและบริษัทเอ็กซ์เพอร์ทีสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดราชสิทธา

0: มชาติและสิ่งแวดล้อม
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569แล้วขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสถานะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ประเทศไทยเสี่ยงฝนหนักหลายพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ
4: สวัสดีค่ะตลอดสัปดาห์นี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนนะคะแนะนำว่าให้พกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านค่ะอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนนะคะให้เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะโดยทุกภาคก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักมากใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้มีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนะคะมาพัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างเข้ามาหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะช่วงนี้ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะคลื่นลมแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างนะคะช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่กระบี่ลงไปนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะเรามาตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงวันนี้กันนะคะเริ่มจากจังหวัดที่คาดว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะและจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากนั่นคือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองและก็พังงานะคะต่อจากนี้ยังมีอีก23จังหวัดนะคะรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลนับเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลางนะคะจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแต่ว่าเบากว่าเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากและก็กำแพงเพชรค่ะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลค่ะคุณผู้ชมคะขอให้ผู้ที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายกันไว้ด้วยนะคะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงโครงการ AI ฟรีสำหรับคนไทย5ล้านคนนะครับจะได้ไปต่อหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ยังคงร้อนแรงอิสราเอลรุกคืบปลุกยึดปราสาทอายุกว่า900ปีตอนใต้เลบานอนสะเทือนเงื่อนไขข้อตกลงสหรัฐอิหร่านสั่นคลอน

จุดยืนด้านกลาโหมยุคใหม่ของแต่ละชาติจากเวทีประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นปฏิเสธเข้าสู่ยุคลัทธิทหารใหม่คิดยกกำลัง2บทเรียนจากปาฐกถาของรัฐมนตรีอว.กับหลักคิดสำคัญทางเศรษฐศาสตร์เรื่องทุนจมอธิบายได้ตั้งแต่การกินบุฟเฟ่จนถึงปัญหาคอร์รัปชันทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ความสามารถในการใช้ AI ของเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงในสภาว่าแม้เราจะไม่บวยแต่เราก็มาชนะอยู่ไม่กี่ชาติเอาแค่ในอาเซียนนะไม่ต้องในโลก
1: มันไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ถึงขนาดนั้นผมรู้สึกว่าผมอยู่ในวงการนี้ผมรู้สึกมันไม่คุ้มแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องไปจ่ายให้5ล้านคนใช้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะมีคน5ล้านคนใช้จริงหรือเปล่า
0: แล้วทางกระทรวงเองก็มีการบริหารจัดการสิทธิ์5ล้านสิทธิ์นี้เนี่ยทำในรูปคณะกรรมการซึ่งมีการแต่งตั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้มีการกระจายมีการให้ข้อมูลระยะเพราะจริงๆแล้วโครงการนี้ยังไม่ได้แกรนด์โอเพนนิ่งเลย

0: แทบทุกอุตสาหกรรมไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยี AI ได้แล้วนะครับหลายคนใช้ AI กันแทบจะในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ไม่แปลกใจที่บรรดานักการเมืองโดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าทำนโยบายจะมีคำพูดที่ไปเกาะเกี่ยวพาดพิงถึงเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุดนโยบายด้วยไทย AI Passport ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเพราะการประชุมสภามีการพูดถึงโครงการนี้อย่างเข้มข้นนะครับหลายคนคาดหวังว่ามันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทำให้ประเทศเราก้าวหน้าเท่าทันเทคโนโลยีแต่หลายคนทีเดียวที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยตัวนโยบายเพราะว่าใช้งบประมาณไม่น้อยทีเดียวเรามี2โจทย์ครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วโครงการนี้คุ้มค่ามีจุดที่น่ากังวลมากน้อยขนาดไหนและศักยภาพด้าน AI ของประเทศเราสมควรถูกยกระดับไปในทิศทางไหนเราหาคำตอบเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับสสภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ไม่ปฏิเสธตัว AI นะครับว่ามันมีความจำเป็นผมเชื่อว่ามีหลายคนด้วยซ้ำที่ออกจะตื่นเต้นตอนที่รัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าจะมีโครงการแบบไทย AI Passport แต่ว่าข้อสังเกตที่คุณภาวุฒิได้อธิบายในสภาเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน
1: ครับ
0: ตกลงแล้วมันอาจจะต้องชะลอหรือว่าต้องทบทวนให้รอบคอบด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ระหว่างงบประมาณเยอะเกินไปตัวโครงการไม่เข้าเป้าหรือคนไทยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทาง DE ข้อออกแบบมาแบบนี้ครับ
1: คือผมว่าจุดตั้งต้นของโครงการนี้มันค่อนข้างแปลกนะครับโครงการนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะพัฒนาคนไทย5ล้านคนให้ได้ใช้ AI จริง
0: ๆครับ
1: แต่ปรากฏพอเราไปถามทางเจ้าหน้าที่นะครับของทางสตช.นะครับหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่มาของโครงการนี้เนี่ยเกิดจากเงินในกองทุนของกระทรวงเงินกองทุน DEนะครับซึ่งปีหนึ่งมีมัน 2,000 ล้านนะ
0: ครับ
1: มีเหลืออยู่แล้วเหลือเนี่ยประมาณสัก 1,500 ถึง 1,600 ล้านนะครับเขาก็เลยมองว่าเอ้ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้าใจว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุณชัยชนกเข้ามานะครับเข้ามาบริหารก็เริ่มมองว่าจะเอาเงินก้อนนี้ทำอะไรก็เลยมองว่าจะเอาเงินก้อนเนี่ยไปทำ AI วิธีการง่ายมากครับก็คือเอามองดูว่ามูลค่า AI เนี่ยต่อคนเนี่ยก็คือมัน300บาทต่อคนต่อปีเอาไปหาร 1,500 ล้านมันโป๊ะเลยครับ5ล้านคนมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยมันไม่ได้มาจากประเทศไทยที่ท่านทำรีเสิร์ชมามีตัวเลขขนาดนี้เรามีคนยังไง
0: ครับ
1: แล้วเราถึงต้องมาเป็น5ล้านคนแค่นั้นเองครับแล้วข้างใน5ล้านคนไม่มีการแบ่งเป็นกลุ่มว่าเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักธุรกิจกลุ่มคนทั่วไม่มีมันเป็นกลุ่มๆ5ล้านคนแล้วก็มองว่าโอเคงั้นเราต้องใช้เงิน5ล้าน 1,500 ล้าน2 1,500 ล้านที่มีอยู่เนี่ยครับจะเป็นค่าบริหารจัดการค่าทำอบรมเนี่ยแค่ประมาณสักอีกประมาณสัก100กว่าล้านครับเงิน 1,500 ล้านคือเงินที่เราต้องเอาไปซื้อเทคโนโลยีต่างชาติและใช้ได้แค่1ปีปีถัดไปเงิน 1,500 ล้านนี้จะหายไปหมดเลยแล้วเราต้องซื้อใหม่ซึ่งวันนี้ทางกระทรวงดีบอกว่าตั้งโครงการรอไว้เรียบร้อยแล้วทั้งที่โครงการแรกยังไม่ออกเลยยังไม่รู้เลยว่าคนจะใช้ขนาดไหนคุณตั้งโครงการ2รอไปแล้วเหมือนกับคุณทำหนังนะฮะหนังภาคแรกยังไม่ได้ฉายเลยคุณทำ

0: เสร็จคุณบอกคุณจะสร้างภาค2แล้วอะ
1: ครับ
0: เฮ้ยผมว่ามันประหลาดไปหรือเปล่าน
1: ี่เหมือนเอาเงินไปซื้อเมมเบอร์เอาเงินไปซื้อตัว plus ของบรรดาไหนให้คนใช
0: ้ถูกต้องแล้วจ่ายต่างประเทศมาเลย
1: ครับ
0: และที่น่าสนใจคือเวลาเกิดการประมูลเนี่ยขบวนการท่านรัฐมนตรีบอกเฮ้ยเรามีขบวนการ5เดือนในการที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ใช่ครับ5เดือนตั้งแต่เริ่มคิกออฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยในขบวนการที่ประชาชนทั่วไปรู้เนี่ยนะครับตั้งแต่มีการประกาศใบเขาเรียกประกาศใบประกาศการประมูลออกไปรวมถึงมีการให้เข้ามายื่นประมูลยื่นซองประมูลเนี่ยมันแค่34วันเท่านั้นเองฉะนั้นที่บอกท่านรัฐมนตรีบอกว่า5เดือนมันคือทั้งหมดนะครับจริงๆมันแค่34วันที่เฮ้ยแปลกใจมากเพียงแค่34วันแต่คุณสามารถเตรียมข้อมูลโครงการระดับเป็นพันๆล้านได้ซึ่งปกติโครงการเป็นพันๆล้านเนี่ยมันใช้เวลามากกว่านั้นถูกไหมฮะแล้วคนที่เข้ามาประมูลเนี่ยนะครับถอยกันนิดนึงคนที่มาทำราคากลางเพราะปกติการทำราคาพวกโครงการรัฐต้องมีคนทำราคากลางก็มี3บริษัทเข้ามาปรากฏ3บริษัทเหล่านี้นะครับเป็น3บริษัททำราคากลางเป็น3บริษัทที่ทำราคากลางให้กับหลายๆหน่วยงานภาครัฐที่มีความแปลกประหลาดเช่นไปทำราคากลางให้กับงานโครงการนะครับของกระทรวงอว4,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: นะครับพอร์ตโฟลิโอเรื่องความเก่งนะฮะหรือจะไปทำให้กับโครงการของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับอีกประมาณสัก 3-4,000 ล้านนะครับมันกลายเป็นว่ากลุ่มแก๊งเนี่ยแหละครับไปทำราคาไปวางราคากลางฉะนั้นเมื่อแก๊งเนี่ยเรารู้จักกัน3คนบอกเฮ้ยเราทำราคากลางร่วมกันนะยกราคาขึ้นแพงๆอย่านะราคานี้ไม่ต้องถูกมากนะครับปรากฏแล้วก็ยกราคาขึ้นมาเป็น 1,500-1,600 ล้านแล้วจากนั้นก็มีบริษัทเนี่ยแหละครับเข้าไปแอบไปก็ไปประมูลเองเลย
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าบริษัทนี้ก็ได้งานนี้ด้วยในขณะที่ราคากลางตั้งไว้นะครับต่างกับราคาที่ได้จริงเพียงแค่ 1.5% เท่านั้นเอง
1: คุณภาวุฒิผมอนุญาตขออนุญาตนิดหนึ่ง
0: เอาเลยครับ
1: คุณชัยรกบอกว่าสิงคโปร์แพงกว่าเราอีกสมมุติว่ามาถึงเราเนี่ยสมมุติว่าเราจะดันโครงการนี้ให้ได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องถึง 1,600 ล้านหรอครับ
0: ผมว่าสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าที่เขาแพงเป้าประสงค์เขาคืออะไรเขามีการทำรีเสิร์ชออกมาเขามีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเขาจะไปใช้อะไรเขาไม่ได้มาใช้แจกมั่วซั่วอย่างนี้นะครับเขามีการแบ่งกลุ่มว่าโอเคกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องใช้คือวันนี้เนี่ยหลายคนพอโครงการนี้ออกไปในแง่ของกลุ่มคนทั่วๆไปรวมถึงภาคเทคคนทำเทคโนโลยีท่านบอกว่าเราจะได้ AI ที่เป็นโปรใช้ฟรี
1: ครับ
0: แต่เมื่อเราไปดูไส้ในของ TOR หรือว่ากรอบการทำโครงการนี้เราพบว่าสิ่งที่เราได้เราจะได้ AI แบบปกติไม่ใช่โปรอย่างที่ท่านบอก
1: หมายถึงประชาชนไปโหลดแอปมาก็ใช้ได้เลย
0: ถูกต้องครับเพราะอะไรฮะเพราะความสามารถของโปรณวันนี้มันมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์นะครับมันสามารถทำดีฟรีเสิร์ชให้มันประมวลลึกๆได้มันสามารถสร้างวิดีโอสร้างเพลงได้ทำอะไรได้มากกว่านั้นมันสามารถผมสามารถเขียนระบบผมเป็นนักธุรกิจผมเป็นโปรแกรมเมอร์ผมเขียนโปรแกรมไปดึงความสามารถ AI มาใช้ได้
1: ครับ
0: ไม่มีเลยมันกลายเป็นว่าความสามารถที่เราได้ AI ณวันนี้มันคือความสามารถของ AI เมื่อ2ปีก่อนที่มันเพิ่งเริ่มเปิดขึ้นมา มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราบอกว่าได้ท่านบอกว่าได้โปรเดี๋ยวจะมีตารางเปรียบเทียบกันครับว่ามันไม่ได้โปรครับมันเป็นความสามารถ AI ปกติที่ทำอะไรมากไม่ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วมันคือแชทบอทธรรมดาเท่านั้นเองนะครับไม่มีมัลติเอเจนต์ไม่มีการทำโนไม่มีเลยนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลมากครับและที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือโครงการเนี่ยพอเราไปดูแล้วโครงการนี้1,600ล้านนะครับเราไปเห็นในโครงการหนึ่งนะครับของ OKMD OKMD เนี่ยเป็นองค์กรสำนักงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของเข้าใจว่าเป็นสำนักงานยกนะครับ
1: ครับ
0: OKMD เนี่ยเปิดโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า OKMD Playground เป็นคล้ายกันเลยครับมี AI ให้ใช้ข้างในมีโมเดล AI หลายๆตัวนะครับท่านสามารถต้องใช้ไทย ID เนี่ยล็อกอินเข้าไปสามารถต่อ AI ได้โครงการนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 2.4 ล้านบาทผมดูแล้วเฮ้ยมันทำได้เท่ากับโครงการ Thailand AI Passport 1,600 ล้านเลย
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือความกังวลต่างๆและผู้ชนะคือโปรเจกต์ก็ประหลาดแล้วนะครับผู้คนที่เข้ามาประมูลก็ประหลาดอีกไม่มีความโปร่งใสซะเลยทุกอย่างรวดเร็วสักอย่างทั้งหมดเลยผมว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมมีการอภิปรายไปใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ3วันที่ผ่านมาเขาเรียกว่าปั่นป่วน
1: ครับ
0: ปั่นป่วนในวงการเทคโนโลยีผมก็ไม่คิดว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะมีความสามารถในการที่ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในวงการไอทีออกมาพูดเรื่องเดียวกันได้ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับ
1: ครับ
0: มีมุมหลายมุมมากเลยที่เกิดขึ้นที่เรามีการเจาะเข้าไปดูเนื้อในและเห็นความไม่สมเหตุสมผลของโครงการนี้ครับ
1: ทางรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่ามันไม่สามารถดีลตรงกับทางตัวผู้พัฒนาได
0: ้ครับ
1: คือผมไม่แน่ใจว่าถ้าดีลตรงแล้ว
0: ครับ
1: มันจะถูกกว่านี้หรือว่ายังไงอ
0: ันเนี้ยท่านไม่รู้จริง
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านฟังจากเขาเรียกว่าผู้ช่วยนะครับต อนนี้เนี่ยนะครับ OpenAI

0: ซึ่งเป็นบริษัท AI ที่ทำ ChatGPT เนี่ยมีหน้าเว็บไซต์หน้านึงเลยครับก็คือ Open AI for Country ก็คือ Open AI สำหรับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งคนหนึ่งหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องการติดต่อการทำงานร่วมกับรัฐบาลหลายๆประเทศที่ผ่านมาสิงคโปร์มีการร่วมนะครับทำมือตรงนี้แล้วสิงคโปร์มากไปกว่านั้นเคยที่บอกคือเขาซื้อแล้วคือต้องบอกว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยเขาต้องการลูกค้าครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยมีคนเอาคนประเทศเนี่ยอยากจะไปใช้เขาเนี่ยเขาดีใจมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือหลังจากที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์จับมือกับ OpenAI เนี่ย OpenAI บอกโอ้ดีมากเขาเลยจะเอาเม็ดเงิน300กว่าล้านเนี่ยนะครับเป็นหมื่นล้านนะครับเข้าไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์ทำเรื่องรีเสิร์ชต่างๆในประเทศสิงคโปร์ด้วยเพราะเราเป็นการดีลตรงเนี่ยเราได้ประโยชน์ตรง
1: ครับ
0: ประเทศมอลตาครับมีการทำโครงการร่วมกับ OpenAI ในการเอา AI เนี่ยนะครับไปอบรมให้กับนักศึกษามีการอบรมก่อนแล้วก็แจก account ChatGPT Plus ซึ่งมีราคาเป็นของโปรนะฮะแจกให้ทั้งหมด 50,000 account แล้วก็มีโครงการหลายๆอย่างร่วมกันโดยที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเลยและทางรัฐมนตรีเองก็ประกาศออกมาว่าเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวง DE มีการจับมือร่วมกับทาง Google นะครับมีการเอา Gemini แบบโปรแจกให้กับนักศึกษาไทยใช้ตั้งเป้าไว้1ล้านคนแต่ผลกลับมาผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างก็มีคนใช้ประมาณ 200,000 คนมันมีของฟรีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันมีของมันมีวิธีการที่ได้มาของแบบโปรแบบดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินไปจ่ายแล้วไม่จำเป็นต้องไปจ่ายตัวกลางเราสามารถทำ G2G จ่ายตรงหรือว่าซื้อต่อแบบ G2B ก็คือรัฐบาล government ซื้อตรงกับภาคธุรกิจได้โดยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: รัฐบาลอเมริการบกับอิหร่านใช้ AI ครับก็ซื้อ AI ตรงกับผู้ให้บริการ AI ในประเทศเต็มไปหมดเลยคำถามคือที่แกบอกว่าซื้อตรงไม่ได้เนี่ยแกเอาเหตุผลอะไรมาแล้วข้อบังคับต่างๆที่ผ่านมาวันนี้ภาครัฐเองก็มีการซื้อคลาวด์ซื้อแรงต่างตรงกับหน่วยงานที่เป็นจากต่างประเทศเยอะแยะเลยครับ
1: ผมกลับมาที่ตัวไอเดียของการออกแบบนโยบายจริงๆไอเดียถือว่าดีไหมสมมติคุณชัยชนกบอกว่าโอเคเราเอากลับไปทบทวนราคาเอาให้มันสมเหตุสมผลเราดีลตรงด้วยแล้วเราเอาโปรจริงด้วยเพราะคุณภาวุฒิบอกโปรไม่จริงเดี๋ยวเอาโปรจริงเลยมันโอเคไหมฮะตัวนโยบาย
0: นโยบายภาพรวมดีที่ประเทศไทยจะผลักผมเห็นด้วยเลยนะครับการเอาไอผลักดันให้กับเกิดการใช้ในประเทศนะครับแต่ในเงิน 1,600 ล้านเนี่ยต้องแบ่งครับไม่ใช่แบบจะเอาเงินแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปโยนออกไปต่างประเทศเดียวผมว่าวันนี้เงิน 1,600 ล้านเนี่ยควรจะคือต้องกลับมาวิเคราะห์ก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยในแง่ AI เราต้องการอะไ
1: ร
0: มีกลุ่มคนกลุ่มไหนต้องการแกไม่พูดเลยนะครับว่ากลุ่มคนไหนต้องการไม่พูดเลยว่ากลุ่มภาคอุตสาหกรรมไหนนักศึกษาไม่พูดเลยพูดอย่างเดียวว่าคนไทยนั่นคือสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้มีการรีเสิร์ชมาชัดเจนว่าเราจะทำไงกับกลุ่มคนเหล่านั้นฉะนั้นแต่ละกลุ่มมีความต้องการต่างกันครับถ้าเกิดถามว่าเป็นกลุ่มนักเรียนอาจจะมีการใช้ระดับหนึ่งนะครับแต่กลุ่มคนทำงานนักธุรกิจต่างๆก็มีการใช้อีกแบบหนึ่งประชาชนก็ใช้อีกแบบหนึ่งฉะนั้นแต่ละคนมีความต้องการต่างกันพอเป็นประชาชนธรรมดาชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าอาจจะไม่ต้องใช้โปรก็ได้ที่ผมอภิปรายในสภาบอกทำไมเราต้องใช้โปรต้องไปจ่ายตังค
1: ์
0: เพราะมันจะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องการใช้โปรแต่กลุ่มหนึ่งที่ก่อนต้องการใช้โปรคุณแบ่งให้ชัดก่อนฉะนั้นแล้วเราดูว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีองค์คาพายพของคนที่ทำ AI ในประเทศหรือเปล่าท่านพูดชัดครับว่าต้องการสร้างระบบนิเวศต้องการสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์ของเรียกโครงข่ายเนี่ยนะครับนักเทคโนโลยีของประเทศไทยทำไมเราไม่มาเอาเงินบางส่วนมาสนับสนุนกับผู้ประกอบการไทยในการสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์อยู่แล้วให้มันดีขึ้นนะครับวันนี้เรามีโครงการ AI ของประเทศไทยครับซึ่งอยู่ภายใต้กองทุนเดียวกันเลยนะครับกองทุน DE ชื่อว่าไทย LLM นะครับซึ่งได้งบไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ80ล้าน
1: ถ้าเทียบกับโครงการนี้ 1,600 ล้านแล้วก่อน 1,600 ล้านนี้ทำให้เราได้องค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับ AI
0: เราไปเอาของต่างชาติใช้เราโอนเงินต่างให้ต่างชาติ 1,500 ล้านเลย
1: ครับ
0: อีกเหลือประมาณ100กว่าล้านเอามาทำอบรมเทรนนิ่งแล้วที่ตลกมากคือใน TOR เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราจะเทรนให้คน5ล้านคนไปดูใน TOR เนี่ยมีการทำบูตแคมป์นะครับบูตแคมป์อบรมคน 4,000 คน
1: ครับ
0: มีการเดินสายสอนคนทั่วประเทศรวมๆ2ครั้งประมาณ800คนรวมๆโครงการนี้มีการอบรมคนที่ทางตรงเนี่ยประมาณ 4,800 คนพร้อมระบบ e-learning 1ตัวแล้วผมก็ถามคือแล้วคุณจะดึงคน5ล้านคนเข้ามาใช้ได้ยังไง
1: ครับ
0: มันกลายเป็นว่าโครงการตั้งเป้าคือวัตถุประสงค์โครงการมันต่างกันโครงการนี้วัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการจะมาทำให้คนไทยเก่งขึ้นวัตถุประสงค์โครงการนี้เกิดจากมีเฮ้ยอยากจะเอาเงินออกมีที่ไหนมีเงินเหลือบ้างอ้าวเฮ้ยกองทุนนี้มีเงินเหลือมีเงินอยู่ในกองทุนไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องมีการตรวจสอบอ้าวมีเหลือเท่าไหร่เอามาหารเขียนโครงการออกมาเอาออกมาปุ๊บจะออกวิธีไหนได้ง่ายที่สุดก็เป็น AI แหละซื้อเป็นโทเค็นแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ 1,500 ล้านจะประหลาดไหมโครงการ1,000กว่าล้าน 1,500 ล้านเอาไปจ่ายบรรทัดเดียวผมว่า จุดเริ่มต้นพอมันต่างกันแล้วล่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่แฟร์แล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบจริงวันนี้มันมีโครงการแบบเดียวกันเลยทำไมโครงการแบบเดียวคล้ายๆกันเนี่ยมันแค่2ล้านกว่าบาทเองอ่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีต้องมาตอบคำถามว่าต้องกลับมาทบทวนแล้วครับว่าเราจะปรับยังไงเราจะเอาเงินเหล่านี้กลับมากระจายในประเทศเพื่อสร้างโครงสร้างจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ดึงผู้ประกอบการมาทำเฮียริ่งทำร่วมมือกันวางรถแมพด้วยกันมีสมาคม IAI ในประเทศหลายสมาคมไปจับมือก็ทำด้วยกันไหมวันนี้ภาพเหล่านี้ไม่เกิดเลยครับมันเกิดก็แค่1ก็คือรัฐมนตรีกับ2ก็คือในแง่ของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและ3ก็คือเอกชนกลุ่มหนึ่งที่เหลือไม่อยู่ในตัวแปรพวกนี้เลยครับ
1: คือไม่ใช่ว่าใครได้ AI ไปแล้วก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพส่วนตัวอะไรได้มันไม่ใช่ยาวิเศษขนาดนั้นถูก
0: ไม่ใช่คำถามคือเขาจะใช้หรือเปล่าถูกไหม
1: ใช้ทำอะไร
0: ใช่ถึงแม้ท่านบอกว่าเรามี Learn to Earn จะมีแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ให้คนไปเรียนเสร็จปุ๊บถึงจะได้ AI ไปใช้คำถามคืออะไรคือตัวขับเคลื่อนเขา
1: ครับ
0: ทำไงให้แม่พ่อค้าแม่ค้าถึงบอกฉันจะต้องไปแบบไปเรียน AI ถามว่าโหไปเรียนมามันดูมันลำบากจังเลยถึงได้ใช้ AI เขาจะเรียนเหรอครับ
1: ครับ
0: และโครงการนี้มันไม่ใช่คนแบบ100-200คนมันคือ5ล้านคน
1: คุณภาวุฒิขออนุญาตเสริมอีกเรื่องหนึ่งสิงคโปร์หรือประเทศต่างๆที่ยกตัวอย่างกันมาว่ารัฐบาลเขาก็มีการสนับสนุนเทคโนโลยีนี้ให้ประชาชนเนี่ยเขาหนุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
0: ไม่มีรัฐบาลไหนมีตัวเลขบ้าระห่ำเท่ารัฐบาลประเทศไทย5ล้านคน
1: ไม่เยอะขนาดนั้น
0: ไม่เยอะขนาดนั้นและการลงมือลงทุนเหล่านี้เป็นการลงทุนแบบเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดผลประสิทธิผลที่เต็มที
1: ่
0: มีการวิเคราะห์แล้วว่าโอเคกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีการใช้กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนี้มีการใช้กลุ่มนักวิจัยนักพัฒนาต้องมีการใช้ AI แต่ละกลุ่มมีวิธีการใช้งาน AI ต่างกัน
1: ครับ
0: ฉะนั้นวิธีการรัฐที่ต้องไปสนับสนุนต้องใช้เครื่องมือที่มันแตกต่างกันไม่ใช่แบบคุณโยนไปเลยเอาของฟรีไปเลยเอาของพรีเมียมไปเลยซึ่งก็เป็นพรีเมียมปลอมอะโปรปลอมอะไปดูแล้วจริงๆนะครับฉะนั้นวันนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ตลกมากๆและที่ตลกมากกว่านั้นคือผมอาจจะไม่โทษท่านรัฐมนตรีนะผมว่าอาจท่านอาจจะโดนที่ปรึกษารอบๆตัวท่านถูกหลอกก็ละนะครับและกลายเป็นว่าท่านก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงินที่ตั้งใจจะมาดึงเม็ดเงินพวกนี้ออกมานะครับแล้วบอกได้เลยวิธีการดึงวิธีการต่างๆมันสามารถทำได้ไม่ยากเลยเมื่อไปดูไส้ในของโครงการนี้ครับ
1: นี่มันสามารถโยงไปถึงกลุ่มทุนสีน้ำเงินระบอบสีน้ำเงินเรื่องที่เขากำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ได้เลยแหละ
0: ได้เลยครับเพราะกลุ่มทุนที่ได้กลุ่มทุนที่มีการวางราคากลางกลุ่มทุนที่เข้ามาบริหารจัดการต่างเป็นกลุ่มทุนที่ล้วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยเข้าไปบริหารจัดการทั้งนั้นจะแปลกใจไหมครับว่านี่คือโครงการเกี่ยวเทคโนโลยีแต่ทำไมผู้ที่ได้โครงการนี้กลายเป็นผู้ที่เคยได้โครงการของมอเตอร์จีพีที่สนามแข่งที่บุรีรัมย์แข่งรถกับเทคโนโลยีเขาเก่งนะในขณะที่วันนี้เรามีประเทศไทยในประเทศไทยเรามีบริษัทเก่งๆพวกนี้มากมายทำไมไม่ได้โครงการเหล่านี้ล่ะครับ
1: ครับคุณชัยชนกอาจจะบอกว่ามันมีระเบียบวิธีจัดซื้อจัดจ้างอยู่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนใครได้ไม่ได้เขาไม่เกี่ยว
0: ถูกต้องครับแล้วเขาไม่สนด้วยครับ
1: ครับ
0: ผมว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รับผิดชอบนะครับถามว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็นหัวหน้าของหน่วยงานแล้วถ้าเกิดภายใต้หน่วยงานนั้นมีการโกงกินมีการเลือกคนที่จะเข้ามาคอร์รัปชันเข้ามาคำถามคือในฐานะผู้นำสูงสุดองค์กรคุณจะไม่เข้ามาดูเลยเหรอครับคุณจะดูว่าเอ้ยผมไม่สนผมสนแค่ผลลัพธ์เท่านั้นคุณไม่สนเลยเหรอครับว่าเงิน 1,600 ล้านกว่าบาทเนี่ยครับที่ต้องมาจ่ายในโครงการนี้มันจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศขนาดไหนเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินของคุณนะครับที่คุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้แหละครับการพูดลักษณะนั้นมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดครับว่าในมุมมองของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดคุณก็จะไม่รับคุณบอกว่านั่นคือความผิดของเจ้าหน้าที่ของผมคือตรงนี้คุณตีกรอบตรงนี้ได้ยังไงการเป็นผู้นำที่ดีคุณต้องรู้จักรับผิดชอบคุณต้องดูทีมทั้งหมดพาทั้งองค์คาพยพไปข้างหน้าแล้วองค์คาพยพของคุณกำลังจะพาประเทศไปข้างหน้าคุณจะมาตัดส่วนคุณแล้วบอกว่าคุณรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้ครับ
1: ครับสมมติคุณภาวุฒิเป็นรัฐมนตรีดีอี
0: ครับ
1: อาจจะในอนาคตก็ได้นะ
0: ครับ
1: มีเงินอยู่1,600ล้านจะเอาไปพัฒนาพวกองค์คาพยพด้านเทคโนโลยี AI เหล่านี้ยังไง
0: อย่างแรกครับผมจะเริ่มต้นจากปัญหาครับผมจะดูก่อนว่าวันนี้ปัญหาประเทศไทยเป็นยังไงแล้วผมจะดูว่าเทคโนโลยี AI วันนี้มันช่วยอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันจะต้องมาจากไม่ใช่มาจากกลุ่มทุนสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากคืออุตสาหกรรมสเต็กโฮลเดอร์สมาคมต่างๆโรงเรียนต่างๆวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากได้อะไร AI มาช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับผมจะทำงานร่วมกับสมาคมคนในอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการวันนี้รัฐเนี่ยอีกเหมือนกันที่ต้องการใช้ AI ด้วยเหมือนกัน แล้วผมจะทำเป็นสตาร์ดี้มาแล้วมาทำเป็นเฟรมเวิร์กว่าเงินตรงนี้ถ้าเกิดออกมาปุ๊บเราจะแบ่งกันยังไงเพื่อให้การกระจายงบประมาณลงทุนเกิดการขยับของประเทศให้ได้จุดไหนที่เราสามารถลงทุนเข้าไปแล้วมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับอุตสาหกรรมนั้นและอุตสาหกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้ผมจะเอาเงิน AI ไปลงทุนตรงนั้น2ผมจะเริ่มมีการพูดคุยกับต่างประเทศว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรด้วยกันไหมผมซื้อตรงคุณได้ไหมผมจ่ายเงินคุณไปคุณมาทำโลโก้คอนเทนต์คุณทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ได้ไหมทำให้คนเราเก่งขึ้นคุณมีเงินบางอย่างมาลงทุนกับเราได้หรือเปล่าเพื่อทำไปด้วยกันครับและ3คือการประมูลจัดจ้างผมจะทำให้มันโปร่งใสที่สุดไม่ใช่มาแบบ30วันรู้ผลผู้ชนะแล้วผมว่าอย่างนี้มันไม่แฟร์ซะเลยครับ
1: จริงๆสิ่งที่ออกแบบมาโครงการไทย AI Passport คุณชัยชนกวางโครงการไว้5ล้านคนแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าตัวเลขมันอาจจะดูมากเกินไป
0: ครับ
1: ถ้าต้องเจาะกลุ่มกันจริงๆมันต้องเป็นกลุ่มไหนที่ควรจะได้รับ AI ตรงนี้นะครับ
0: ผมว่าอย่างแรกครับ1ก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มนึงที่ต้องได้ใช
1: ้ครับ
0: เพราะเขาเองเป็นคนรุ่นใหม่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาใช้กันอยู่แล้วเขาใช้กันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอันที่2ครับผมว่าเมื่อเรามาดูในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมวันนี้เรามีกลุ่มสมาคมเรามีกลุ่มสภาอุตสาหกรรมต่างๆสภาหอการค้านะครับเรามีเกี่ยวกับเรื่องสมาคมท่องเที่ยวผมว่าเรามาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นเอนจินในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยหรือแม้แต่ในแง่ของภาคการผลิตเนี่ยเราจะเอา AI ไปช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับผมว่าต้องมาดีไซน์ตรงนี้ให้ชัดก่อนแล้วผมเชื่อว่าอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น new S curve ที่เกิดขึ้นที่มีเนี่ยนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่อยู่ที่เกิดขึ้นในห้องแลบของภาครัฐเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในของภาคเอกชนเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นมาไทย LOM ที่เรามีอยู่แล้วที่เราทำอยู่มีงบแค่80กว่าล้านทำขึ้นมาจะไปเสริมยังไงให้มันเก่งขึ้นได้ไหมวันนี้ AI ต่างชาติโคตรเก่งครับเรายอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่จะดีไหมครับที่เรามี AI ของประเทศไทยเราเองที่เราไม่ต้องพึ่งต่างชาติเพราะงาน AI บางอย่างเราไม่ต้องการความเก่งกาจอะไรมากน้อยขนาดนั้นบางอย่างเราต้องการงานเบสิกธรรมดาซึ่ง AI ธรรมดาก็ทำได้ไม่ต้องไปประมวลผลต่างชาติวันนี้เรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ที่เน็กเทคอยู่ตรงรังสิตเราเอาตรงนั้นมาลงเราทำก็ได้เหมือนกันฉะนั้นผมว่าเราต้องวางแผนให้ดีแล้วดูว่าต้องมีหลายๆสเต็กโฮลเดอร์เข้ามาร่วมมันคิดร่วมกันทำเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอย่างที่บอกครับไม่ใช่เพียงแค่คนไม่กี่คนมาวางแผนเรื่องนี้ครับ
1: ครับมันขยับโครงสร้างเหล่านี้ยากไหมครับในความหมายคือเราตามหลังประเทศอื่นเยอะไหมครับ
0: ผมว่าในเชิง AI เราก็นำหลายประเทศนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราครับเรานำก็อยู่แต่ประเทศอื่นผมว่าเราก็ค่อนข้างล้าหลังนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในระบอบสีน้ำเงินระบอบแห่งการเงินทอนระบอบแห่งการควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาสูงสภาล่างองค์กรอิสระแล้ววันนี้มันมีทั้งกลุ่มทุนสีน้ำเงินที่ทุกอย่างมันสอดคล้องมันทำงานด้วยกันเป็นระบบทั้งหมดเลยตรงนี้แหละครับและทุกอย่างพอเกิดขึ้นปุ๊บมันมีเงินทอนตลอดทุกคนรู้หลังจากที่ผมเป็นนักการเมืองเนี่ยผมเห็นเลยว่าผมมองทุกอย่างรอบๆตัวทุกอย่างมันเป็นเงินทอนได้หมดเลยครับถนนรถมันเป็นเงินทอนได้หมดจริงๆผมเชื่อว่าคุณคุยกับเพื่อนๆคุณในอุตสาหกรรมบางคนใครทำงานประมูลภาครัฐทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องมีเงินทอน
1: ครับ
0: มันเทรดไม่ได้อะคำถามคือฉะนั้นถ้าเกิดประเทศไทยเรามีเงินอยู่1ล้านบาทแล้ววันนี้เราถูกทอนไปวัน 20-30% เนี่ยแล้วสิ่งที่ได้มามันก็ไม่มีคุณภาพพอมันไม่มีคุณภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ของที่มันเละเทะทิ้งอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: คุณภาวุฒิกำลังกังวลว่าไทย AI Passport มีแนวโน้มที่จะมีเงินทอน
0: สูงมากมีแนวโน้มสูงมากเพราะมันมีช่องโหว่โครงการ Thailand AI Passport ไอเทมใหญ่หรือว่าหัวข้อใหญ่คือการซื้อ AI 1,500 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับ 1,500 ล้านคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเขาซื้อ 1,500 ล้านจริงคำตอบคือเราไม่รู้เลยเพราะใน TOR ไม่มีการเขียนระบุไว้เลยว่าคุณต้องเอาเงินไปซื้อ AI ซึ่ง AI เนี่ยถ้าเกิดผมเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับรถยนต์จะวิ่งได้ต้องมีโทเค็น
1: ครับ
0: โทเค็นเหมือนน้ำมันนะครับฉะนั้นวันนี้โครงการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องซื้อรถยนต์นะ1คันแต่ไม่ในโครงการนี้ไม่ระบุเลยครับว่าต้องซื้อน้ำมันเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นั่นหมายถึงเรามีแต่รถแต่เราไม่มีน้ำมันครับมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างว่าผมให้คุณรถคุณรู้นะคุณมีรถแล้วครับที่รถเนี่ยสามารถรับคนได้5ล้านคนแต่รถคันนี้สามารถวิ่งพาคน5ล้านคนไปทุกจุดได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่รู
1: ้ครับ
0: เพราะไม่มีการเขียนอะไรไว้เลยและสำคัญคือในกลไกของ TOR หรือว่ากรอบเนี่ยนะครับสามารถทำให้เจ้าของโครงการสามารถสร้างกำไรเท่าไหร่ก็ได้เช่นมีคนเข้ามาใช้เยอะคนใช้น้อยไม่เป็นไรผมก็กำไรผมไม่ต้องซื้อน้ำมันเยอะซื้อโทเค็นเก็บไปเยอะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาใช้เยอะปุ๊บใน TOR เขียนระบุไว้เลยว่าเฮ้ยระบบเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องรองรับได้ประมาณ500,000 คนต่อชั่วโมง ดูเยอะนะ
1: ครับ
0: หารกลับมาต่อวินาทีประมาณ139คน
1: หมายถึงคนเข้าลงโครงการ
0: ใช้พร้อมๆกัน
1: เซิร์ชไม่ใช่คุยกับ AI พร้อมกัน
0: ใช่โอ้ดู5ล้านคนดูอลังการนะ
1: ครับ
0: แต่ในระบบ TOR บอกว่าเฮ้ยต้อง 500,000 คนต่อชั่วโมง
1: เดี๋ยวก่อนเราไปซื้อบริการจากต่างชาติแล้วทำไมยังมีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้อยู่ฮะ
0: ซื้อมาเสร็จเนี่ยเราต้องมาคือซื้อมาเสร็จมันซื้อมาไว้ข้างหลังครับ
1: ครับ
0: เวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราใช้ตรงๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีการกระบวนการรับทุกคน5ล้านคนเข้าไปใช้เนี่ยผมบอกได้เลยเจ้าของโครงการเจ๊ง
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนกับทุกคนจะพยายามไปสูบน้ำมันออกมาถูกไหมครับเขาก็ต้องซื้อน้ำมันเติมไปเรื่อยๆเพราะโครงการนี้ไม่ได้เขียนกรอบของการเติมน้ำมันเอาไว้หรือมีโทเค็นเอาไว้ฉะนั้นวิธีการที่เขาจะทำก็คือเขาต้องบีบครับฉะนั้นพอคนเข้ามาเยอะเพราะ TOR ระบุชัดว่าเฮ้ยคนเข้ามา1ชั่วโมง 500,000 คนนะแต่พอหารกลับมาต่อ1วินาทีเนี่ย1วินาทีที่คนใช้พร้อมๆกันเน
1: ี่
0: ยได้แค่139คนฉะนั้นพอ139คนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาคนที่200 300 400รอไปครับเพราะอะไรฮะถ้าเกิดปล่อยคนเข้ามาเยอะคุณก็มาสูบน้ำมันไปหมดสิกำไรที่ผมควรจะได้ก็หายไปสิไอ้นี่แหละคือการช่องการเอาเงินออกผมบอกได้เลยว่าโครงการนี้เนี่ยถ้ามันเงียบๆคนใช้ไม่เยอะคนจะใช้น้อย
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ต้องซื้อน้ำมันไปนิดเดียวส่วนต่างเขาบอกไม่ต้องอาจจะผมเคยมองคำนวณเล่นๆนะเขาอาจจะซื้อแค่ค่าน้ำมันหรือค่าโทเค็นเนี่ยประมาณสัก100 200ล้านก็พอแล้วเพราะคนอาจจะใช้ไม่เยอะเหลือเงินอีกเป็นพันล้านครับ
1: โอ้โหนี่ไม่ใช่การจ่ายแบบเมมเบอร์แบบเหมาจ่ายแต่เป็นการเติมน้ำมันเรื่อยๆ
0: ใช่สำหรับผู้ซื้อโครงการ
1: ครับ
0: แล้วจะทับคนทำโครงการแต่สำหรับรัฐเราจ่าย
1: เป็นก้อน
0: เขาเองก็ไปซื้อเป็นช่วงๆเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยคนใช้เยอะก็ค่อยเติมฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าของโครงการคือต้องพยายามบริหารให้คนใช้น้อยที่สุดให้เหลือน้ำมันที่เขาไม่ต้องไปซื้อให้มากที่สุด
1: คุณภาวุฒิเคยคุยกับแชทบอทไหมว่าโครงการนี้มันเวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ๋อเราคุยเราใช้เยอะมาก เราทั้งคุยทั้ง AI ทั้งแชทบอทเราคุยกับทั้งทีมงานเราคุยทั้งผู้เชี่ยวชาญเรามีการเอาเห็นความเห็นข้อมูลของคนหลายๆคนในอุตสาหกรรมในออนไลน์ทั้งหมดมาคำนวณหมดเลยครับ
1: ครับซึ่งออกมาไม่เวิร์ก
0: ไม่เวิร์คครับอย่างที่บอกครับแค่เริ่มต้นวัตถุประสงค์ก็ผิดแล้วแล้วบอกว่าได้โปรมันก็ไม่ใช่โปรแล้วคำถามทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปขนาดนี้แล้วครับผมว่าโครงการนี้เนี่ยหนึ่งคุณชะลอแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเข้าใจว่าตอนนี้รัฐมนตรีเขาพูดเมื่อวันก่อนว่าเขาจะไม่ชะลอเขาจะลุยอย่างเต็มที่แต่ผ่านมา 2-3 วันผมว่าวันนี้แรงเสียดทานจากคนหลายๆคนจากคนในอุตสาหกรรมเองก็ดีจากประชาชนก็ดีนะครับจากนักวิชาการหลายๆคนก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่เวิร์ค
1: ครับ
0: มันผิดเพี้ยนนะครับ1ชะลอก่อน2เป็นไปได้ไหมครับผมไม่ได้ให้หยุดนะครับจริงๆหยุดดีสุดแล้วแล้วมาปรับโครงการใหม่ไหมครับว่าโครงการนี้ 1,500 กว่าล้านเนี่ยมาปรับโครงสร้างเงินเนี่ยให้มันกระจายลงไปในเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในประเทศไทยสร้างคนสร้างเทคโนโลยีคนไทยขึ้นมา
1: ถ้าปรับยังไงครับเพราะเชื่อว่าเขาก็คงต้องการจะปรับนะถ้าเขาจะอ่อนผ่อน
0: ผมว่า1ชะลอก่อน
1: 2
0: ครับดึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ในประเทศไทยมาร่วมกันคุย
1: ครับ
0: นะครับสมาคมหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานภาคประชาชนนักวิชาการต่างมาคุยกันอย่าคิดว่ามันช้าเรื่องพวกนี้คุยให้เร็วมันคุยได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะได้เฟรมเวิร์คใหม่ที่จะใช้เม็ดเงินพวกนี้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างที่ท่านรัฐมนตรีต้องการช้าหน่อยไม่ต้องรีบเร่ง
1: ครับ
0: และงบประมาณไอ้ก้อนต่อไปเนี่ยย้ำอีกทีวางไว้ก่อนยังไม่เวิร์คเลยตั้งไว้ทำไมอีกกัน900ล้านนะครับในงบประมาณหน้าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องตั้งคำถามหนักๆเลยนะครับ
1: ครับผมขอเป็นคำแนะนำสุดท้าย
0: ครับ
1: ชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะบอกว่าฉันก็อยากใช้ AI เหมือนกันนะเผื่อว่าชีวิตจะดีขึ้น
0: แล้ว
1: ก็มีทักษะมากขึ้น
0: ครับ
1: อันที่จริงแล้วตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ภาครัฐสนับสนุนประชาชนในแง่มุมไหนได้บ้างถ้าไม่ใช่ไปซื้อมาแจกเป็นพลัสแบบนี
0: ้ผมว่าไม่ต้องภาครัฐหรอกครับถ้าวันนี้ท่านดูรายการแล้วท่านบอกอยากใช้ AI จังเลย
1: ครับ
0: 1ฟรีครับAI ที่ท่านกำลังจะโหลดใช้เนี่ยฟรีและอาจจะดีกว่าของไอตัวโครงการที่ได้ซ้ำไปนะครับสองครับบอกใช้ไม่เป็น
1: ครับ
0: ท่านเปิดเข้าไปใน YouTube ครับจากเดิมที่ท่านดูละครต่างๆดูละครแนวตั้งต่างๆไปดูใน YouTube หรือดูใน TikTok ก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วเสิร์ชคำว่าสอนใช้ AI แล้วคุณจะพบเลยครับว่ามันมีองค์ความรู้มากมายมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ AI
1: ครับ
0: ท่านเป็นแม่ค้า AI สอนเรื่องการใช้แม่ค้าท่านเป็นคุณครูมี AI สอนเรื่องเป็นคุณครูท่านเป็นคนขับแท็กซี่ AI สำหรับคนขับแท็กซี่มันมีหมดหรือไม่เป็นอะไรเลยดาวน์โหลด AI มาแล้วนะครับถาม AI เลยว่าฉันใช้คุณยังไงได้บ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ถามตรงๆแบบนี้ก็ได
0: ้เลยครับครับผม
1: นะครับเทคโนโลยีนี้ตกขบวนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรอตรวจสอบตัวโครงการซึ่งเป็น Talk of the Town มาข้ามสัปดาห์นะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณคุณภาวุฒินะครับ
0: ครับผมครับ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ตามต่อเพราะว่ารัฐมนตรีชัยชนกยังไม่แสดงท่าทีว่าจะชะลอหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่ากระแสและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในหลายๆภาคส่วนมีแนวโน้มว่าจะกดดันไปในทิศทางนั้นได้จริงๆวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ความพยายามทำข้อตกลงหย่าศึกตะวันออกกลางเผชิญบททดสอบในหลายแนวรบหลังสหรัฐและอิหร่านตอบโต้กันแถบช่องแคบฮอร์มุซตลอดจนเหตุโจมตีที่กระทบไปถึงคูเวตต่อเนื่องจากการรุกคืบครั้งใหญ่บุกยึดจุดยุทธศาสตร์ในเลบานอนของอิสราเอลเมื่อวานนี้ยังมีอีกหลายประเด็นในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ค่ะ
1: 2จุดยืนด้านกลาโหมยุคใหม่ของแต่ละชาติจากเวทีประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นปฏิเสธเข้าสู่ยุคลัทธิทหารใหม่คิดยกกำลัง2บทเรียนจากปาฐกถาของรัฐมนตรีอว.กับหลักคิดสำคัญทางเศรษฐศาสตร์เรื่องทุนจมอธิบายได้ตั้งแต่การกินบุฟเฟ่จนถึงปัญหาคอร์รัปชัน
0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS นะคะดิฉันวินิษฐาจิตกรีดำเนินรายการแทนคุณพงษ์สถัสสุขพงษ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอีกครั้งนึงที่อิหร่านกับสหรัฐกระทบกระทั่งกันในแถบช่องแคบฮอร์มุซหลังช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจุดที่ร้อนแรงที่สุดคือการส่งกำลังเข้าไปยึดครองปราสาทเก่าแก่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยกองทัพอิสราเอลค่ะภาพจากกองทัพอิสราเอลหรือ IDF เผยให้เห็นช่วงเวลาที่กองกำลังทหารบุกเข้าไปในพื้นที่ของปราสาทโบฟอร์ดทางตอนใต้ของเลบานอนสอดคล้องกับรายงานของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่าสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้แล้วค่ะการบุกยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ของอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนหลังตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณนี้เต็มไปด้วยเสียงดังสนั่นและกลุ่มควันจากการสู้รบก่อนหน้านี้อิสราเอลแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณทางใต้ของแม่น้ำซารานีให้อพยพออกจากพื้นที่ขึ้นไปทางเหนือทันทีนะก่อนจะเปิดฉากยกระดับการโจมตีตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนให้อพยพจากโฆษกของ IDF ถึง2ครั้งในรอบสัปดาห์นะคะนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมระบุว่าพื้นที่ทั้งหมดทางตอนใต้ของแม่น้ำซารานีกลายเป็นเขตสู้รบไปแล้วหลังจากการปะทะและการโจมตีทางอากาศยกระดับความรุนแรงอย่างมากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมายืนยันถึงปฏิบัติการล่าสุดในการยึดปราสาทโบฟอร์ดอ้างถึงการออกคำสั่งให้กระชับพื้นที่ที่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์เคยควบคุมไว้
2: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
0: ปราสาทโบฟอร์ดตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะคะจะอยู่เหนือหุบเขาลิทานีใกล้กับที่เมืองนาบาติเยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ5ของเลบานอนจุดนี้จะมองเห็นได้ทั่วทั้งหุบเขาและจะมีวิสัยทัศน์ที่ไกลไปจนถึงตอนเหนือของอิสราเอลด้วยกองทัพอิสราเอลเคยยึดปราสาทแห่งนี้ได้ไว้ในปี1982แล้วก็ครอบครองเอาไว้ได้นานถึง18ปีกระทั่งถอนกำลังออกจากเลบานอนในปี2000นะคะนี่ถือว่าเป็นการรุกคืบในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้อิสราเอลรุกคืบไกลที่สุดในรอบ26ปีเนื่องจากว่าปราสาทโบฟอร์ดจุดนี้อยู่ห่างจากพรมแดนอิสราเอลร่วม15กิโลเมตรนะคะทาง IDF เนี่ยอ้างเหตุผลบอกว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ใช้กบดานแล้วก็เป็นจุดที่โจมตีข้ามชายแดนไปยังตอนเหนือของอิสราเอลได้ด้วยจึงต้องการเข้าไปสกัดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าความพยายามในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงยังคงเลือนรางนวาบซะลามนายกรัฐมนตรีเลบานอนประณามอิสราเอลว่ากำลังใช้

0: นโยบายผลาญแผ่นดินและการลงทันแบบเหมารวมกับประชาชนรายงานระบุว่าจนถึงเวลานี้มีชาวเลบานอนผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,300 คนนะคะขณะที่ทหารอิสราเอลเสียชีวิต25นายขณะที่ในสัปดาห์นี้การเจรจาครั้งที่4ระหว่างคณะผู้แทนจากอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางถูกจับจ้องว่าจะนำมาสู่ทางออกของความขัดแย้งได้หรือไม่หลายชาติยุโรปออกมาเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารเช่นกันเอเวตคูเปอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรระบุว่าการเพิ่มกำลังทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนฆ่าชีวิตและทำให้พลเรือนต้องพลัดถิ่นทำลายโครงสร้างพื้นฐานบั่นทอนพื้นที่สำหรับการเจรจาทางการทูตสิ่งนี้ต้องยุติลงแล้วก็ขอให้ทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยุติการโจมตีอิสราเอลและปลดอาวุธด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ BFM TV ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของอิสราเอลโยฮันวาเดฟูรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีระบุว่าการรุกคืบเข้าไปในเลบานอนตอนใต้ของกองทัพอิสราเอลเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งการยกระดับความขัดแย้งใดๆยิ่งจะทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วเลวร้ายลงแล้วก็ก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหม่ภายในเลบานอนค่ะความขัดแย้งบริเวณชายแดนอิสราเอลเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาย้ำในเรื่องนี้นะคะกล่าวว่าฝั่งสหรัฐเองก็ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู
1: ่تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست سرده آمریکا هم در منطقه ما نمونهش رو همین امروز عرض کردم مرتکب نقض آتش بس داره میشه ما هر وقت لازم بشه که در رابطه با موضوعات هسته‌ای کاری رو انجام بدیم خودمون به خوبی میدونیم چگونه عمل کنیم یک دو اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته من باز هم تکرار می‌کنم در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست
0: กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุผ่าน X ว่าอิหร่านยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งโดรนกำลังปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำสากลเครื่องบินรบสหรัฐจึงตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีทางเดียว2ลำและยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเปิดเผยภาพที่อ้างว่าเป็นการยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้โจมตีดินแดนอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพคูเวตกล่าวว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านด้วยนี่เป็นผลสืบเนื่องหลังการโจมตีตอบโต้กันไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะด้านความคืบหน้าเรื่องการบรรลุข้อตกลงทั้งสองฝ่ายยังไม่ชัดเจนมากนักแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะออกมาระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงจริงๆและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐและพันธมิตรก็ตามมีรายงานว่าทรัมป์สั่งแก้ไขและเพิ่มข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นในร่างบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านย้ำใน3เรื่องค่ะคือการจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีและการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านแน่นอนว่ากลายเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้อิหร่านในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจรจาข้อตกลงนี้ขยับมาที่สิงคโปร์ค่ะการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเวทีความมั่นคงประจำปีของภูมิภาคเอเชียเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันกันของมหาอำนาจภัยคุกคามรูปแบบใหม่แล้วก็ความสนใจของนานาชาติต่อวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามประเด็นนี้ค่ะ
2: การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเวทีด้านความมั่นคงระดับโลกประจำปีเพิ่งปิดฉากลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่ทวีความเข้มข้นและความท้าทายด้านความมั่นคงร่วมสมัยที่กำลังส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรัฐมนตรีกลาโหมผู้นำทางทหารและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันที่สิงคโปร์ด้วยความกังวลต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นักวิจัยอาวุโสด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศหรือ IISS สรุปไว้ในรายงานความมั่นคงประจำปี

0: ของการประชุมนี้ระบุว่าไม่ว่าประเทศขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กล้วนไม่อาจหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่กำลังเลวร้ายลงได้แม้การประชุมปีนี้ถูกระบุว่ามีบรรยากาศที่สงบกว่าหลายปีที่ผ่านมารวมถึงถ้อยแถลงระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีความระมัดระวังมากขึ้นหลังการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศโตเลิมประธานาธิบดีและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมปีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศและการหลีกเลี่ยงการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ระบุว่าการแข่งขันระหว่างรัฐเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเนื่องจากระเบียบภูมิภาคที่ยั่งยืนไม่อาจสร้างขึ้นบนความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันขณะเดียวกันข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มระบุว่างบประมาณกลาโหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ในปี2025สูงถึง 681,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่พีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมองว่าตัวเลขดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการรับมือการเสริมศักยภาพทางทหารในภูมิภาคของจีนแม้ถ้อยแถลงของเขาจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาและไม่ระบุถึงไต้หวันเฮกเซสยืนยันว่าสหรัฐเตรียมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมให้สูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มการลงทุนด้านความมั่นคงและควรจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมอย่างน้อย 3.5% ของ GDP ซึ่งดูเหมือนว่าหลายประเทศในภูมิภาคจะเห็นพ้องกับแนวคิดดังกล่าวมากขึ้น
1: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partnersNot protectorates. We seek alliances built on shared responsibility, not dependency. This is the maturation of our alliances in a new era.
0: แม้ Hexes จะเตือนว่าหากไม่มีมาตรการรับมือที่เหมาะสมจีนอาจก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนำของภูมิภาคแต่เขาก็ระบุว่าต้องการเห็นรัฐมนตรีกลาโหมจีนเข้าร่วมเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้เนื่องจากการประชุมประจำปีนี้เป็นปีที่2ที่จีนไม่ได้ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมโดยคณะผู้แทนจีนในปีนี้นำโดยพลตรีเมิ่งเซียงซิงจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแม้จะเป็นคณะผู้แทนระดับรองฝ่ายจีนยังคงปกป้องจุดยืนอย่างแข็งขันตลอดการประชุมอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมปีนี้คือความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลหลังความขัดแย้งในระยะหลังสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบสายเคเบิลใต้น้ำทั่วโลกส่งผลให้17ประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมพัฒนาแนวป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลโดยเฉพาะสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำประเทศที่เข้าร่วมความร่วมมือนี้รวมถึงไทยและอีก16ประเทศจากหลายภูมิภาคแต่ไม่มีทั้งสหรัฐและจีนกรอบหลักการความร่วมมือด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลที่สำคัญหรือไกด์เป็นข้อตกลงโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยยึดหลักการเคารพอธิปไตยของรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภูมิภาคและการยกระดับศักยภาพในการตอบสนองต่อวิกฤตขณะที่บทเรียนจากความขัดแย้งร่วมสมัยเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญของการประชุมในปีนี้โดยเฉพาะสงครามในยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนื่องจากแนวคิดเรื่องสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare ที่รัฐขนาดเล็กสามารถต่อสู้กับรัฐซึ่งมีขนาดและทรัพยากรเหนือกว่าได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศไปอย่างมากสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
2: ต่อเนื่องจากเวทีด้านมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์นี่ยังเป็นพื้นที่สื่อสารประเด็นสำคัญของรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาจากจีนนะคะที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ยุคลัทธิทหารใหม่ขณะเดียวกันก็โต้กลับว่าจีนขาดความโปร่งใสเรื่องคลังอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันติดตามจากรายงานของคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะ
3: Think about it There's a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombersJapan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
4: ไม่เอ่ยชื่อโดยตรงแต่ก็ดูออกอย่างชัดเจนว่ารัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นชินจิโร่โคอิซุมิกำลังพูดถึงจีนโคอิซุมิใช้เวทีแชงกรีลาไดอะล็อกปฏิเสธข้อกล่าวหาของเจียงปินโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคลัทธิทหารนิยมใหม่Neo-militarism แนวคิดหรือนโยบายของประเทศที่กลับมาเน้นย้ำขยายหรือยกระดับแสนยานุภาพทางการทหารอีกครั้งหลังจากที่เคยลดบทบาทลงไปมักถูกใช้โจมตีอีกฝ่ายว่ากำลังสะสมอาวุธและเดินหน้าเข้าสู่ความก้าวร้าวทางการทหารเหมือนในอดีตการที่ญี่ปุ่นในยุคของรัฐบาลซานาเอะทาคาอิจิ หันมาปรับนโยบายเพิ่มงบประมาณทหารให้ถึง 2% ของ GDP รวมถึงลงทุนพัฒนาปลดล็อกส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่และพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสร้างกองทัพกลายเป็นประเด็นที่โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนนำมาอ้างว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูกองทัพเหมือนกับในสมัยสงครามโลกและเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยกันสกัดกั้นเรื่องนี้ทำให้ญี่ปุ่นออกมาปฏิเสธทันควันเพราะท่ามกลางสถานการณ์โลกและความตึงเครียดในภูมิภาครัฐบาลของซาดาเอะพยายามสื่อสารว่าจำเป็นต้องเพิ่มการป้องกันตนเองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ
3: Since the end of the Second World War Japan has consistently respected international law including the Charter of the United Nations and has made sincere efforts to maintain and strengthen a free and open international order
4: จีนพยายามจี้ถามให้ญี่ปุ่นขอโทษต่อเหยื่อในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่โคอิซุมิเลี่ยงที่จะตอบโดยตรงและหันไปวิจารณ์งบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างคุ้มเครือของจีนแทนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นเผชิญภาวะตึงเครียดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นส่งสัญญาณปกป้องไต้หวันหากจีนเปิดฉากโจมตีส่งผลไปถึงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชาวจีนเดินทางมาญี่ปุ่นลดลงอย่างมากล่าสุดทางการจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นแล้วย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริง
5: 你提到的日本官员有关的说辞毫无根据在一系列历史法理事实和数字面前苍白无力根本无法取信亚洲邻国和国际社会日方这位官员刻意回避历史的罪责，选择性忽视上述事实，反而企图倒打一耙，混淆视听。这究竟是心虚，还是企图掩盖自身军事扩张的野心？
4: แม้โคอิซุมิจะเปรยไว้ว่าประตูการเจรจายังคงเปิดเสมอเพื่อสื่อสารกับจีนในการสร้างสันติภาพแต่ดูเหมือนว่าความตึงเครียดจะยังคงไม่บรรเทาลงโดยง่ายหากทั้งสองฝ่ายยังคงตอบโต้กันอยู่เป็นระยะธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
2: ผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ล่าสุดไทยได้33จาก100คะแนนเต็มนะคะสะท้อนถึงโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยต้องเผชิญขณะเดียวกันตอนหนึ่งของปาฐกถาโดยรัฐมนตรีอว.เรื่องของคอร์รัปชันกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมหลายคนตั้งคำถามว่าความยากจนความร่ำรวยแล้วก็การคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่คุณพิมพ์พิมลปัญญานะคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ชวนถอดบทเรียนจากปาฐกถาที่เป็นกระแสเพื่อทำความเข้าใจหลักคิดสำคัญทางเศรษฐศาสตร์อย่างเรื่องทุนจมที่อธิบายได้ตั้งแต่การกินบุฟเฟ่ไปจนถึงปัญหาการคอร์รัปชันติดตามได้ในคิดยกกำลัง2ค่ะ
6: รัฐมนตรีอว.คนปัจจุบันนะคะอาจารย์เชนก็มีหลายคนที่ชื่นชมนะคะแล้วก็ยกย่องว่ามีแนวคิดดีๆในหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่ก็มีบางประเด็นที่มาปาฐกถาแล้วก็ถูกหยิบยกเอามาเป็นข้อถกเถียงนะคะมันจะมีข้อถกเถียงบางอย่างที่วันนี้คิดยกกำลัง2อยากจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์ว่าถ้ามาอิงกับหลักเศรษฐศาสตร์มันจะนำไปปรับใช้นำไปปรับวิธีคิดได้อย่างไรแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ถึงประเด็นนี้กันนะคะคืออาจารย์เชนก็พูดหลายเรื่องนะคะแต่ว่าจะมีงานหนึ่งงานปาฐกถาที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมา
7: จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมอาจารย์เชนเหมือนกันนะครับเคยร่วมงานกับท่านแล้วก็คิดว่าท่านเหมาะมากเลยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยจะเอาประเด็นหนึ่งนะครับว่าเราสามารถเรียนแก่นเศรษฐศาสตร์คือเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่มีหลักสำคัญสำคัญอยู่ไม่กี่หลักหรอกครับวันนี้จะเรียนหลักสักหลักหนึ่งเรื่องเศรษฐศาสตร์จากปาฐกถาของอาจารย์เชนที่เป็นประเด็นถกเถียงกันนี่แหละครับ
6: มันจะมีเรื่องของคอร์รัปชันใช่ไหมคะที่จะถูกพูดถึงกันเยอะอยู่พอสมควร
7: ครับจริงๆปาฐกถาอาจารย์เชนเนื้อหาไม่ได้โฟกัสจุดนี้นะครับท่านพูดหลายประเด็นซึ่งส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยเลยแต่มีประเด็นนึงที่ทำให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นท่านก็บอกว่า ถ้าเกิดคนยังจนอยู่อีก100 ปีก็แก้คอร์รัปชันไม่ได้วิธีจะแก้คอร์รัปชันก็คือสร้างนวัตกรรม

0: ให้ประเทศกลายเป็นประเทศรวยก่อนแล้วคนก็จะไม่คอร์รัปชันวันนี้จะขอเปรียบเทียบวิธีคิด2วิธีคือวิธีหนึ่งขอเรียกว่าวิธีคิดแบบชาวบ้านก็คือคล้ายๆกับเป็นสามัญสำนึกของคนทั่วไปและอาจจะรวมกรณีของอาจารย์เชงด้วยกับวิธีคิดที่ขัดเกลามาแบบเศรษฐศาสตร์นะครับขอเรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ครับเพื่อจะเรียนแก่นวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐศาสตร์สอนเราว่าอะไรทุกคนคงจะเคยทานบุฟเฟ่กันนะครับบุฟเฟ่นั้นก็คือเราจ่ายไปนะครับแล้วเราก็กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดคนทั่วไปบางกลุ่มนะครับหรือตัวผมเองตอนเด็กๆก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าเราจ่ายไปแล้วนะครับ300บาทเราต้องกินให้คุ้มกินจนจะเดินออกจากร้านไม่ได้เลยเราจะได้กำไรแต่พอโตมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเปลี่ยนความคิดแล้วพอมาเรียนเศรษฐศาสตร์เราก็รู้ว่าไอ้ส่วนที่เราจ่ายไปแล้วสำหรับค่าบุฟเฟ่ไม่ว่าเราจะกินมากกินน้อยเราก็เอาคืนไม่ได้จุดที่เราควรจะคิดก็คือณจุดนี้หลังจากกินอิ่มแล้วเราจะทานต่อไปอีกไหมถ้าเราทานต่อเราได้อะไรเราเสียอะไรส่วนที่ได้ก็คือความอร่อยมันยังอร่อยอยู่ไหมส่วนที่เสียคืออะไรสุขภาพความผะอืดผะอมได้กับเสียชั่งน้ำหนักแล้วมันคุ้มกันไหมนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตมันเป็นทุนจมคือมันจบไปแล้วอย่าเอามาคิดให้มองไปข้างหน้าจากปัจจุบันอาหารอยู่ข้างหน้าตรงนี้อิ่มขนาดนี้แล้วยังควรจะกินต่อหรือไม่กินต่อไม่ขึ้นกับเงินที่จ่ายไปว่ากี่บาทเลยครับคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักการเมืองนะครับก็อาจจะติดกับดักเรื่องของวิธีคิดยกตัวอย่างเช่นคนเราจะเชื่อกันโดยทั่วไปว่าการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองเกิดจากการซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่อยากให้นักการเมืองเข้าไปโกงก็อย่าให้ซื้อเสียง
1: ก็เหมือนได้
0: ก็ฟังได้ใช่ไหมครับคนทั่วไปก็คิดอย่างนั้นแต่เศรษฐศาสตร์จะไม่คิดอย่างนั้นนะครับซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งนะครับนักการเมืองซื้อเสียงเหมือนเราจ่ายค่าบุฟเฟ่จ่ายไปเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะไม่ซื้อเสียงเลยนะครับแล้วคุณหมดเงินกับการเลือกตั้งไป1ล้านบาท2ล้านบาทหรือคุณไปซื้อเสียงหมดไป50 60ล้านบาทผลไม่ได้ต่างกันกับการตัดสินใจในปัจจุบันจ่ายแล้วจ่ายไปนักการเมืองก็จะคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าเอ๊ะเราจะคอร์รัปชันดีมั้ยก็ต้องชั่งระหว่างประโยชน์ที่ได้จากการคอร์รัปชันคือได้เงินได้ทองกับความเสี่ยงหรือว่าต้นทุนก็คืออาจจะถูกจับได้ติดคุกติดตารางถูกปลดอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดคอร์รัปชันนะครับก็คือต้องทำระบบให้รัดกุมอย่าให้คนคอร์รัปชันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์จะมองตรงข้ามไม่ใช่ทุจริตเกิดจากการซื้อเสียงแต่ซื้อเสียงเกิดจากการมีโอกาสทุจริตถ้าเกิดมีโอกาสทุจริตจะคอร์รัปชันได้500ล้านคนถึงจะมาคิดว่าเออมีโอกาสได้ตั้ง500ล้านถ้าจะเลือกตั้งเราจะซื้อเสียงดีไหมไม่ใช่ซื้อเสียงมาก่อนแล้วคิดว่าจะคอร์รัปชันหรือไม่ครับขออีกตัวอย่างนึงครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถกเถียงกันเยอะและคนเข้าใจผิดกันเยอะเลยนะครับคือเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมเป็นคนเสนอในกฎหมายให้มีการประมูลคลื่นความถี่คนก็จะออกมาค้านในช่วงหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่อยากจะประมูลคลื่นความถี่เพราะตัวเองต้องจ่ายเงินเยอะโดยอ้างอย่างนี้ครับว่าถ้าประมูลคลื่นความถี่มาแพงก็จะคิดค่าโทรศัพท์แพงถ้ารัฐบาลแจกคลื่นให้ฟรีก็จะคิดค่าโทรศัพท์ถูกลงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับปีที่แล้วมีประมูลคลื่น 4G 5G รอบใหม่ซึ่งรอบนี้จ่ายกันไประดับประมาณ 20,000 ล้านเล็กน้อยถูกกว่างวดที่แล้วเยอะมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าค่าโทรศัพท์ลดไหมไม่ลด
1: ไม่นะคะ
0: ประมูลไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับจ่ายค่าบุฟเฟ่ไปเท่าไหร่จบแล้วจบเลยบริษัทโทรศัพท์มือถือจะคิดว่าจะคิดราคาเท่าไหร
1: ่
0: ก็ดูว่าคิดแพงเกินไปคนใช้จะลดลงไหมจะฟันราคาผู้บริโภคสูงๆมันทำได้ง่ายหรือทำได้ยากถ้าทำได้ง่ายเพราะตลาดไม่แข่งขันเป็นตลาดผูกขาดเช่นเกิดจากการควบรวมบริษัทโทรศัพท์มือถือเข้าด้วยกันการแข่งขันมันก็หายไปอย่างนี้ประมูลมาถูกลดราคาไหมไม่มีลดราคาอย่างที่ท่านเห็นแล้วนะครับและหลักเศรษฐศาสตร์นะครับที่เรียกว่าหลักของทุนจมทุนจมหมายความว่าเช่นเราจะไปทานบุฟเฟ่ต์เราจ่ายไปแล้วไอ้ส่วนนี้เรียกว่าจมไปเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าซังคอสนะครับถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับดูการ์ตูนที่สุนัขสองตัวคุยกันตัวหนึ่งบอกว่าเอ๊ะทางนั้นไม่น่าจะถูกนะอย่าไปขุดเลยหลุมนี้ไม่มีกระดูกหรอกแต่ตัวนั้นบอกว่าขุดมาตั้งลึกแล้วหยุดไม่ได้มันคือทุนจมครับถ้าไปขุดผิดทางแล้วขุดต่อไปอีกกิโลนึงมันก็จะไม่เจอ mm-hmm. เพราะฉะนั้นสุนัขที่จะฉลาดนะครับก็จะดูว่าขุดมาเท่าไหร่ไม่สำคัญ mm-hmm. ขอดูว่าต่อไปมีโอกาสเจอหรือไม่เจอไปกินบุฟเฟ่นะครับถ้าอิ่มแล้วอย่าฝืนกิน ถ้าดูหนังแย่ๆดูไปแล้วชั่วโมงนึงหนังมันยาว2ชั่วโมง ควรออกจาก

หนังโดยเร็วที่สุด คือเสียค่าตั๋วไปแล้วอย่าไปเสียเวลา ถ้าดูต่อไปคือเสียค่าตั๋วซึ่งมันเสียไปแล้วเอาคืนไม่ได้และยังเสียเวลาอีกและเสร็จแล้วก็มาเจ็บใจอีกว่ามาเสียเวลาไปทำไม นะครับเพราะฉะนั้นหลักเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้เรา

0: ชนกว่า 7,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับรัสเซียส่งโดรนโจมตีศูนย์ขนส่งสินค้าในเมืองเดนีโปรทางตอนกลางของยูเครนส่งผลให้คลังสินค้าแห่งหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์โดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวคลิปวิดีโอถ่ายจากมณฑลยูนนานของจีนซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกองตัดของเมียนมาในรัฐฉานตอนเหนือเผยให้เห็นกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังเกิดเหตุระเบิดจากวัตถุที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการทำเหมืองแร่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55คนนครนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวหลังการชุมนุมประท้วงต่อต้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือไอซ์บริเวณศูนย์กักกันเดลานีฮอลล์ผู้มีความตึงเครียดในช่วงกลางดึกโดยตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบศูนย์กักกันแล้วพร้อมกำหนดเขตเคอร์ฟิวครอบคลุมพื้นที่รัศมีประมาณ800เมตรเบลาโดเดลาเอสเปรล่าผู้นำฝ่ายขวานอกกระแสของโคลอมเบียกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหลังคว้าชัยชนะในการลงคะแนนเสียงรอบแรกพร้อมประกาศว่าจะปกป้องประชาธิปไตยด้วยทั้งเหตุผลและกำลังขณะที่กุสตาโฟเปโตรประธานาธิบดีโคลอมเบียระบุว่ายังไม่ยอมรับการนับผลคะแนนเบื้องต้นและจะรอผลอย่างเป็นทางการถนนสายต่างๆในกรุงโคลัมโบของศรีลังกาถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาขณะที่ทั่วประเทศมีการจัดตั้งโรงทานนับพันแห่งแจกอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานฟรีให้แก่ประชาชนและผู้สัญจรไปมา
1: วันนี้ลาไปด้วยปรากฏการณ์บลูมูนหรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนกำลังขึ้นจากขอบฟ้าเบื้องหลังวิหารโพไซดอนที่แหลมซูเนียนของกรีซเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏการณ์นี้ยังหมายถึงการสิ้นสุดฤดูใบไม้ผลิด้วยค่ะทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ดิฉันวินิษฐาจิตกรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
2: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
1: อันนี้ฝันไปไหมสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
3: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
1: รุ่นนี้ไม่หวัง
3: เราก็ต้องเริ่ม
1: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
2: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: ู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
1: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกเมียก็ด่าลูกก็ขายหน้าสังคมก็ประณาม
0: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
2: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
0: มหากาพย์หนี้ท่วมครู

ในชีวิตการทำข่าวของผมผมคลุกคลีอยู่กับปัญหาหนี้ครูอย่างน้อยๆก็20กว่าปีผมได้เห็นสภาพปัญหาของครูที่เป็นหนี้เป็นหนี้จากธนาคารเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้สวัสดิการมากมายตัวเลขการเป็นหนี้เติบโตขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจนล่าสุดประเมินกันว่ามีครูที่รับราชการอยู่และที่เกษียณราชการไปแล้ว

0: เป็นหนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 900,000 ถึง 1 ล้านคนมีมูลหนี้ไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านล้านบาทและครูข้างหลังผมนี้เป็นครูที่พยายามหาช่องทางในการแก้ปัญหาหนี้หลายคนถูกยึดบ้านยึดที่ดินหลายคนมีเงินบำนาญ 2-3 หมื่นบาทแต่ต้องผ่อนหนี้เดือนละเป็นแสนบางคนบอกว่าอาชีพครูทำไมถึงกู้มากมายขนาดนั้นอาชีพครูไม่รับผิดชอบตัวเองหรือติดตามบิ๊กสตอรี่วันนี้จะเห็นว่าทำไมครูต้องเป็นหนี้มากมายและทางออกของปัญหาหนี้ในวันที่รัฐบาลยังไม่ได้แก้ชัดเจนนักพวกเขาเหล่านี้จะต้องตระเวนไปพบหมอแก้หนี้ทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เพื่อไปปรึกษาว่าหนี้ใหญ่ขนาดนี้ก้อนขนาดนี้กับเงินเดือนเท่านี้เงินบำนาญเท่านี้เขาจะผ่อนยังไงจะเจรจากับเจ้าหนี้อย่างไรนี่คือตัวอย่างของการตระเวนหาข้อมูลหาความรู้เรื่องกฎหมายและหาวิธีการแก้หนี้ด้วยตัวเองโดยไม่รอรัฐบาลมาแก
1: ้เรื่องเล่าต่อไปนี้น่าจะเป็นภาพสะเทือนใจในรอบหลายสิบปีเกี่ยวกับปัญหาหนี้ครูใครอาจไม่เคยคิดว่าครูทั้งที่รับราชการอยู่และเกษียณอายุไปแล้วเกือบ1ล้านคนจำนวนไม่น้อยต้องถูกยึดบ้านยึดที่ดินยึดทรัพย์สินแต่อาจไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีครูและครอบครัวสูญสิ้นทุกอย่างจนต้องใช้รถเป็นที่นอนแทนบ้านมานานกว่า1ปีแล้วลานจอดรถของเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีรถกระบะตอนครึ่งคันเก่าๆคันนี้จอดอยู่เป็นประจำรถคันนี้คือที่อยู่อาศัยคือบ้านของครูเกษียณวัย72ปีที่เธอถูกยึดบ้านยึดที่ดินยึดทรัพย์สินหลังเป็นหนี้สหกรณ์ครูเป็นหนี้ธนาคารออมสินและเป็นหนี้บริษัทไฟแนนซ์ในรถกระบะคันเล็กๆคือบ้านคือที่นอนของเธอและลูกชายรวมทั้งสุนัขหนึ่งตัวท้ายรถกระบะถูกปรับเป็นครัวเล็กๆโดยมีเงินบำนาญที่เหลือจากการถูกเจ้าหนี้หักแล้ว 8,000 กว่าบาทต่อเดือนเพื่อการดำรงชีวิต
2: ทุกวันนี้ไม่พอทนได้กับเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเราเงินเดือนเราแค่ 8,000 ข้าวแล้วก็เอาซื้อข้าวเอาไว้ซื้อเตาแก๊สซื้อแก๊สเอาไว้แล้วเราก็ข้าวแล้วก็มื้ออาหารการกินกับข้าวแล้วก็ไปซื้อกับข้าวสุกในตลาดบางทีก็ไปตลาดตลาดสดแล้วก็มาทำกินกันประหยัดไปก็พออยู่ได้อดทนอยู่ได้นอนคุดคู่ได้นุ่นนั่นแหละบางทีตอนกลางคืนก็นอนข้างนอกคอดคืนดึกคอดไปนอนข้างในถ้าไม่ยุงนะก็ไม่รู้สึกว่าบางครั้งก็เจ็บบางจังหวะบางวันก็เมื่อยหลังปวด
3: หน้าหนาวนี่ไม่เท่าไหร่
2: หน้าหนาวไม่เท่าไหร่เห็นหน้าร้อนก็นอน
3: หน้าฝนด้วย
2: กินยาซื้อยากันยุงเอาไว้ทอเดือนก็ซื้อข้าวซื้อยากันยุงซื้อแก๊สเองของจำเป็น
3: ต้องใช้ยากันยุงได้หนึ่ง
1: รถกระบะคือที่นอนคือห้องครัวส่วนห้องน้ำสาธารณะคือที่อาบน้ำและใช้เป็นห้องสุขาต้นเหตุของหนี้จนนำมาสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปมาจากหนี้สินสะสมหลายปีหนี้ที่อดีตครูคนนี้กู้มาเพื่อช่วยคนในครอบครัวและภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
2: เมื่อเป็นหนี้แล้วทีนี้แกก็สร้างปัญหามาบ่อยๆเช่นเราซื้อรถคันแรกก็ชนขับรถไปชนซื้อรถ2คัน3คันก็ขับไปชนคันนี้ก็ขับไปชนแล้วก็รถ3คันเนี่ยจะละครั้งชนไม่น้อยครั้งชนมากจนถ้ารวมจ่ายกับไอ้ค่าซ่อมน่ะซื้อรถได้คันนึงก็เงินกู้จากกองเงินอะไรนี่แหละ
3: หมุนไป
2: หมุนมาอย่างเงี้ยแล้วก็หาเองจัดเก็บปัญหาเองมาตลอดชีวิตแต่ทีนี้ที่คือมันเริ่มมาจากครอบครัวเราเขาให้กู้แล้วก็มีคนค้ำหมุนไว้เป็นเงินกันมามันมีหลายสัญญากู้สัญญานี้ก็ค้ำกัน 3-4 คนสัญญานี้ค้ำกัน 4-5 คนอะไรประมาณนี้
3: ไม่ได้ไม่ได้งอก
1: ันนอกจากความยากลำบากทางการเงินครูเกษียณคนนี้ยังต้องรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวลอย่างหนัก
2: มันมีคนหนึ่งมาเล่าระบบมาบอก
3: ให้ความเป็นเท็จ
2: นะให้ความเป็นเท็จ
3: ว่าเราโดนฟ้องล้มละลาย
2: ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนู่น
3: มันมีเจตนาที่จะ
2: แม่ก็เลยช็อกไป3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก่อนวันที่4น่ะศุกร์เสาร์อาทิตย
3: ์แต่ยังไม่มี
2: วันที่ตกแล้วก็
3: นี่คือกระบวนการของพวกที่จะบังเบียด
2: เลิศไม่รู้จะทำยังไงตาเราจะทำยังไงเนาะเดินลงโป่งดีไหมคิดไปคิดมานะพอดีมันเคยไปหาวันที่4ตอนเย็นวันที่4ตอนเย็นก็ไปหาหมอจะไปขอยาถึงกำหนดการขอยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหมอกลับให้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหมอกลับให้ยาแก้จิตพิษตกกลับให้ยานอนหลับมากินแล้วหมอก็ให้นอนโรงพยาบาล2คืนนอนโรงพยาบาลห้องจิตเวชแล้วหมอนัดหมอจิตเวชนัดไปวันที่19ที่ถึงแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาเลยเพราะเราให้หมอฟังว่าพิษตกมากเลยเพราะเราเรื่องให้หมอฟังแต่โอ้แสดงว่าแม่เครียดยายเครียดมากเครียดมากจนถึงกับว่าจะเดินลงโค้งอันนี้พูดจริงๆพูดกับหมอละไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอยากจะเดินลงโค้งอยากจะร้องไห้จับอยากร้องไห้มากๆเลยแต่น้ำตามันไม่ออกยายเป็นคนต่อมน้ำตาพิการ
1: ส่วนลูกชายก็ต้องใช้เวลาไปกับการช่วยแม่เดินเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องหนี้เพราะเขารู้ดีว่าหนี้ที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายสิบปีแม่ล้วนทำเพื่อครอบครัว
2: แต่ออกจากบ้านมาไม่ดูทีวีเลย
3: ทำไมไม่มี
2: ไม่มีทีวีดูเลยถ้าไม่ได้บ้านก็ไม่มีทีวีเท่าไหร่ดูในโทรศัพท์ไม่อยาก
3: เปิดเลยช่องนี้ไปแล้ว
2: มีบ้านมากคือพูดกับลูกแล้วว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้นี่เห็นแม่อยากได้ที่สักแปลงนึงไม่เยอะหรอก70-80ตารางวาก็ได้ก็สร้างบ้านชั้นเดียว
3: ที่เรามีอยู่แต่ต้องเอาคืนก
2: ่
3: อน
2: ที่เรามีอยู่จะรอคืนก่อนเราจะขายที่หรือยังไงไม่รู้จะคือเราไม่อยากได้ร้านใหญ่เราแค่2คนและกระทีนี้มีเงินพอแม่อยากไปเที่ยวที่แม่ใฝ่ฝันมากที่สุด
1: ชีวิตบ้านปลายของครูเกษียณคนนี้ที่ต้องใช้รถเป็นบ้านคือภาพสะท้อนสำคัญของปัญหาหนี้ครูที่เกิดขึ้นเรื้อรังยาวนานไม่ต่างอะไรกับมหากาพย์ที่ไม่ว่ารัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยก็แก้ไม่สำเร็จที่จังหวัดศรีสะเกษครูเกษียณอีกคนหนึ่งคือครูสุมาลีนันทวงศ์ครูบำนาญอายุ72ปีได้ยึดอาชีพเป็นชาวไร่ข้าวโพดเพื่อหาเงินใช้หนี้โดยเมื่อมองจากภายนอกอาจไม่มีใครรู้ว่าไร่ข้าวโพดที่ครูยังใช้ทำเกษตรอยู่นี้ถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วปั๊มน้ำมันเล็กๆที่ถูกปล่อยร้างมานานหลายปีก็ถูกยึดบ้านที่อาศัยนอนอยู่ทุกวันนี้ก็ถูกยึดรอเพียงการประกาศขายทอดตลาดเท่านั้น
4: ชีวิตก็ถ้าพูดไปก็ตั้งแต่เกษียณมานะลำบากนะลำบากเพราะเราไปก่อหนี้ไว้เยอะแยะตั้งแต่สมัยที่เป็นข้าราชการครูอยู่นะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นอย่าคิดว่าแล้วนะตัวเราเองนะเป็นตัวปัญหาอยากได้โน่นอยากได้นี่ใช่ไหมมันก็เลยเขาว่ากู้อะไรก็เอาหมดนะคะก็เลยติดมาเรื่อยๆเราคิดว่าตอนที่กู้นี่นะตอนที่กู้นี่ของชปคของธนาคารออมสินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอันนี้ก็นึกว่าแต่เกษียณอายุไปนี่คงหมดนะอย่างมากที่สุดก็คงจะ70เนี่ยก็หมดแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันทั้งดอกทั้งต้นทีนี้เราก็ผิดนะด้วยในที่สุดก็ต้องมาถูกฟ้องนะถูกบังคับคดีอะไรเพราะนี้ขายทอดตลาดพื้นที่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ทั้งบ้านทั้งนี่ก็ถูกประกาศขายทอดตลาดแต่ก็ยังโชคดีนะเราไปพบมูลนิธิพอดีนะมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ของอาจารย์นจินนะฮะทีนี้ก็ทำให้รู้ว่าสิทธิของเราที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพอแล้วแต่ก่อนไม่รู้เรื่องนะธนาคารให้เซ็นโน้ตขอให้ได้กู้เซ็นลูกเดียว ไม่ได้ถามอะไรพอหน้าที่ครูก็บทบาทของครูก็อยู่ที่ครูใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรสอนเด็กไปเรื่อยๆนะฮะแต่นี้ตัวเรามันก็อยากได้นู่นได้นี่ใช่ไหมอยากได้บ้านได้รถได้อะไรพอนี้เกิดขึ้นมามันก็เลยต้องกู้ก็คิดว่าคงจะใช้ได้ในสิทธิ์ก็นี่ก็พัวพันจนถึงทุกวันนี้เกษียณออกมานึกว่าจะหมดมันไม่ใช่นะปิดนัดปั๊บก็ดอกเบี้ยก็เยอะแยะ

0: แถมขึ้นแล้วดอกเบี้ยขึ้นอีกมากมาย
1: ครูสุมาลีเคยคาดหวังว่าหนี้สินจะหมดไปเมื่อเกษียณแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเงินต้นแทบไม่ลดเงินที่จ่ายไปตลอดกว่า30ปีกลับกลายเป็นดอกเบี้ยเสียมากกว่า
0: ไม่เหลือเลยในที่สุดก็จะเอาชีวิตรอดยังไงแต่บังเอิญว่าตอนนั้นยังมีปั๊มน้ำมันอยู่ยังขายอยู่ค่ะก็ชักหน้าชักหลังเรื่อยๆพอในที่สุดก็มันก็ไม่พออยู่ดีพอบังคับคดีมาแล้วก็ต้องดิ้นรนอยู่ดีก็เลยต้องไปกู้ทางธนาคารเนี่ยเพื่อชีวิตมันอยู่รอดเนาะก็กู้ของธนาคารกู้เงินบำเหน็จตกทอดก็พยุงมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อจะให้ใช้นี
1: ่ทางออกของครูสุมาลีในเวลานี้คือขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ที่ช่วยให้เธอเข้าใจสิทธิของตนเองและสามารถยื้อเวลารักษาทรัพย์สินไว้เท่าที่จะทำได้
0: ถ้าไม่มีมูลนิธิมาช่วยเราไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองไม่รู้กฎหมายของอะไรพวกอะไรนะหนี้สินของผู้บริโภคนะเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากทีนี้เรารู้แล้วเรารู้วิธีแก้บ้านก็เลยมีอยู่มีอะไรอยู่ทุกวันนี้แต่มันยังไม่หมดเนาะมันก็ยังอยู่ทุกวันนี
1: ้ผู้หญิงคนนี้เป็นครูประจำการวัย52ปีเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษเธอได้ออกเยี่ยมนักเรียนตามบ้านเธอต้องทำหน้าที่ครูท่ามกลางภาระหนี้สินที่เธอบอกว่าจำเป็นต้องกู
2: ้ชีวิตคือเริ่มต้นจากศูนย์เนาะไม่มีอะไรเลยแม้แต่ชุดตรวจการชุดยุวะชุดแรกก็คือกู้เงินนี่แหละซื้อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับราชการค่ะ
1: ครูธรรมศาสตร์ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของครอบครัวดูแลแม่ที่ป่วยและค้ำประกันหนี้ให้ญาติพี่น้องความจำเป็นเหล่านี้ทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือเงินใช้ประจำวัน
2: ต่อมาก็เมื่อมีสิทธิ์กู้ใหญ่ขึ้นก็คือกู้ซื้อรถไม่ได้ครบได้แค่เงินดาวสมัยก่อนดาวแพงนะคะเราประมาณ 70,000 ถ้าจำไม่ผิดอย่างน้อยใช่ไหมคะสมัยก่อนเงินเดือน 6,360 บาทเริ่มต้นค่ะก็ใช้หนี้รอบนอกเหลือก็เราลดเงินเดือนก็ลดลงแล้วตอนนี้เพื่อส่งที่เรากู้มาและส่งงวดรถ2อย่างพร้อมกันก็มาเรื่อยๆกู้ใช้หนี้เรียกว่ากู้เอาเงินทอนบางที6เดือนเราส่งไปแล้วเรามีสิทธิ์กู้ใหม่6เดือนก็กู้มาก็ใช้หนี้บางเดือนเหลือ 3,000 บางเดือนเหลือ 2,000 ค่ะมีติดลบด้วยเมื่ออายุมากๆขึ้นหนี้เยอะขึ้นมากๆเหลือ100บาทติดบัญชี
1: แม้จะต้องเผชิญความยากลำบากแต่ครูธรรมศาสตร์ก็ยังทำหน้าที่ครูอย่างไม่ลดละทั้งสอนลูกศิษย์ด้านกีฬาด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลระดับประเทศ
2: ที่ดินเป็นของพ่อกระดูกพ่อยังอยู่ตรงนั้นปู่เป็นคนทำไว้นี่แหละที่ห่วงอย่างเดียวคือเป็นที่ดินพ่อแล้วกระดูกพ่ออยู่ตรงนี้ถ้าขายแล้วต้องเดินออกคุยกับลูกแล้วว่าเงินที่กู้มาถ้าลูกจะกู้เงินอย่ามาซื้อเถอะเราไปสร้างหลังเล็กๆอยู่ที่อื่นกันปล่อยทิ้งเลยคุยกับแฟนแล้วก็คือแยกย้ายลูกก็คงไปอยู่ที่แฟนอยู่บ้านละลมอยู่ทุ่งนาก็อาจจะไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะไปอยู่ทุ่งนาแฟนกัน
1: นี่คือครูอุดมลักษณ์บุญลีเลิศวงศ์ครูบำนาญที่ผันตัวเองมาทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ช่วยชำระหนี้และเลี้ยงครอบครัวเธอได้รวมตัวกับกลุ่มครูในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อหาทางออกเรื่องหนี
3: ้ก็มันก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นจากที่เราไม่มีทางออกไม่มีทางไปมันตันมันมืดเรามาเข้ากลุ่มนี้แล้วก็ได้มีเพื่อนที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือกัน
1: ครูบำนาญหลายคน พยายามแก้ไขหนี้ด้วยตัว

0: เองบางรายขอให้สหกรณ์หรือธนาคารปรับโครงสร้างหนี้หรือขอลดดอกเบี้ยแต่ปัญหายังคงอยู่การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ทำให้แทบไม่เหลือเงินใช้จ่ายส่วนตัว
1: ก็เลยแบบว่าลงแล้วก็สงสารแต่ว่าคนค้ำเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนว่าเราจะทำยังไงมีหน่วยงานไหนที่จะทำให้เราคือคุณถ้าคุณหักเงินได้โดยเอาเงินมาโปะตรงนี้นะเราจะยอมให้คุณหักไปเลยให้ใช้หนี
0: ้ครูลำไพเจรจาครูบำนาญเธอเป็นหนี้หลายล้านบาทแต่เธอได้รวมตัวกับครูคนอื่นๆเพื่อทำเกษตรอินทรีย์หาเงินใช้ในชีวิตประจำวันเพราะครูหลายคนเงินบำนาญเงินเดือนถูกหักจนเกือบหมดอาชีพเสริมจึงเป็นทางรอด
2: ทุกวันนี้มันใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากปุ๋ยเคมีมันแพงทำยังไงคุณครูตัวคนเดียวสามีเสียชีวิตแล้วเนาะค่ะลูกก็ไม่อยู่คุณครูตัวคนเดียวคุณครูก็ทำเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะพอได้กินดีใจแล้วค่ะค่อยพัฒนามากขึ้นนี่เราก็เลยบอกเพื่อนๆชักชวนเพื่อนๆสมาชิกนะคะว่าไม่ต้องทำเยอะในทำที่เป็นอินทรีย์เราทำพอได้มีรายได้เสริมเราเล็กๆน้อยๆแล้วเราทำทานเองซึ่งข้าวทุกวันนี้สารพิษเยอะมากค่ะเพราะเขาจะเอาปริมาณงานแต่ของครูได้เท่าไหร่กินเท่านั้นแล้วก็ไม่มีสารพิษปลอดภัยของเราทานเปล่าๆก็อร่อย
0: ครูลำไพได้เข้าร่วมอบรมแผนฟื้นฟูหนี้สินแล้วเริ่มจัดสรรการเงินของตนเองได้อย่างมีระบบเธอได้เรียนรู้วิธีเจรจากับหน่วยงานเมื่อเงินเดือนลดลงเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ในวัยเกษียณและป้องกันปัญหาคดีความในอนาคต
2: เข้าไปติดต่อที่หน่วยงานก่อนว่านี่ฉันเงินเดือนลดลงดิฉันขอผ่อนลงได้ไหมในยอดที่คุณตัดหักนะคะขอผ่อนขอลดลงจากเดิมที่พอเรามีเงินเดือนเท่านี้เราอยู่ได้เท่านี้เท่านี้นะคะขอได้ไหมพอได้ดำรงชีพขณะที่เราจะแก่ตัวไปข้างหน้าไม่ได้เขาให้ยังไงก็ไม่ได้ค่ะก็เลยว่าทำยังไงนี่แหละท่านก็เลยให้ความรู้ในเกี่ยวกับคดีซึ่งเราต้องเจอครั้งหน้าแน่นอนค่ะท่านก็ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้นะคะท่านก็ให้ความรู้ในเรื่องคดีความว่าถ้าเป็นคดีความมาอย่างนี้อย่างนี้เนื่องจากว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราถึงจะเกิดคดีความอย่างนี้นะคะก็เริ่มคิดนะจะทำยังไงนะคะท่านนี่แหละก็เลยท่านบอกว่าเราต้องมีแผนในการดำเนินชีวิตนั่นแหละค่ะก็เลยมาได้เข้าอบรมกับท่านได้ทำแผนฟื้นฟูหนี้สินของตนเอง
0: จากประสบการณ์นี้ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุขโดยสมาชิกเป็นครูผู้หญิงที่มีหนี้สินเหมือนกันพวกเธอรวมเงินออมตั้งเป็นกองทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อนเครือข่ายยังพัฒนาเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนวีเมนมีสมาชิกกว่า70คนครูทุกคนร่วมออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินพัฒนาอาชีพและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทำให้ครูที่เคยมีหนี้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นตัวแทนจากสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้การช่วยเหลือครูเกษียณที่เผชิญปัญหาหนี้สินและความยากลำบากทางการเงิน
3: ตามวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์2ข้อนะครับ1เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่สมาชิกให้อยู่ดีมีสุขแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะพี่น้องบำนาญของผมนะครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนนะครับก็เลยไปยึดโยงเพื่อที่จะปลดหนี้ในเรื่องของการกู้เงินมาของชปภ.กู้มาแล้วทีนี้ไม่พอใช้ก็เลยไปยึดโยงในเรื่องของการมุ่งเป้าที่จะไปปิดบำเหน็จค้ำประกันเพื่อที่จะให้เงินที่ส่งอยู่ทุกเดือนนั่นนะครับได้หายไปพูดง่ายก็คือเอาเงินตายมาใช้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่ดำรงชีพเงินที่เคยส่งเดือนละ6,000ก็จะยังอยู่ปิดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในบัญชีเขา

0: บัญชีของเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรี2ประเด็นหลักๆครับ
1: ปัญหาหนี้สินของครูส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมและค้ำประกันเพื่อนร่วมงานส่งผลให้หลายคนถูกฟ้องและโดนยึดทรัพย
0: ์การเป็นหนี้สินของพี่น้องบำนาญของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการกู้นี่แหละนะการกู้แล้วก็อีกส่วนนึงก็มาจากเรื่องของอุบัติเหตุกลางทางนะครับในเรื่องของค้ำประกันไปค้ำประกันเพื่อนซึ่งเพิ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะเป็นเพื่อนร่วมงานกันกู้มาแล้วมันก็เลยคนกู้ส่งไม่ได้เป็นไปตามกำหนดนะครับแล้วก็ส่งผิดพลาดงวดอะไรนะประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้คนค้ำประกันได้รับความเดือดร้อนโดนฟ้องโดนยึดทรัพย์โดนฟ้องล้มละลายอะไรประมาณนี้นะครับ
1: สมาพันธ์ยังช่วยเรื่องการไกล่เกลี่ยร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานทางการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในทุกจังหวัดบ้านหลังนี้อยู่ในจังหวัดขอนแก่นถูกศาลประกาศยึดทรัพย์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและคนที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียคือนายสมานมงคลการข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของเพื่อนครูคนหนึ่งที่ไม่สามารถชำระหนี้ได
2: ้หัวใจอยู่ที่ตาตุ่มแหละครับมันหมดอะไรแต่อยากจริงพอได้เจอคำสั่งศาลแบบนี้เราก็หมดอะไรแต่อยากตายแล้วทำยังไงภรรยาก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้แล้วครับเขาเสียใจตัวเองก็ร้องไห้แต่น้ำตาไม่ออกให้มันออกก็เช็ดมันไป เพราะว่าเราต้องสู้เราเป็นครูไงเราต้องสู้ผมเป็นผู้ค้ำผู้ค้ำเงินกู้ของเพื่อนครูคนหนึ่งที่เขากู้มา3ล้านเขาไม่ได้ส่งเขาขาดส่งธนาคารก็เลยฟ้องยึดทรัพย์เขาธนาคารยึดทรัพย์เขาประเมินได้ 7-8 แสนไม่พอนี่เขาเลยมาฟ้องเอากับผู้ค้ำซึ่งผมเนี่ยโดนอยู่คนเดียวผู้ค้ำอีก2คนเขาไม่มีทรัพย์เขาโอนหนีหมดแล้วผมเลยต้องโดนยึดทรัพย์อยู่คนเดียวยึดที่ผมโดนยึดทรัพย์นี่เขาประเมินราคาให้ 1,80,000 บาทนะครับที่ตรงนี้ที่เขายึดเขาประเมินราคาถ้าเราอยากได้คืนก็ต้องหาเงินไปซื้อตอนที่เขาประกาศบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเราก็ต้องเอาหาเงินไปซื้อคืนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ผมถือยึดทรัพย์มีคำสั่งศาลมาแปะที่บ้านแล้วนะครับผมก็เลยพาภรรยาลูกกลับไปอยู่บ้านแม่ยายกลับไปอย่างเก็บปวดแสนสาหัสมากเราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกเมียก็ด่าลูกก็ขายหน้าสังคมก็ประนามไม่ได้ประนามมากหรอกเขาว่าเราซวยเองนะเพราะเราไปค้ำเขาประมาณนี้แหละครับเหตุไม่ได้เกิดจากเราเหตุเกิดจากเขาแต่เราไปค้ำเขานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้แหละครับ
1: ทุกวันนี้ครูสมานซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วไม่เคยหยุดนิ่งเขายังคงทำไร่ปลูกมันสำปะหลังสวนมะม่วงและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้สินแบบเดือนชนเดือน
2: ผมก็กู้เป็นการกู้ชปกผมกู้มา1,200,000ผมก็ต้องจ่ายเดือนละ7,500สหกรณ์ผมจ่ายเดือนละ20,000ตกเกือบ30,000แล้วแต่ว่านี่อ่ะเงินเดือนผมเหลือไม่ถึง20,000นะปัจจุบันนี้แต่ครูสมานทำไร่ทำนาหาเงินไปใช้หนี้เขามีปัญญาใช้ก็แล้วกันแต่ไม่เคยไปเรียกร้องให้รัฐบาลมาใช้หนี้ให้นะครับเพียงแต่มาเรียกร้องว่ารัฐบาลช่วยได้ไหมช่วยบอกกองสินได้ไหมช่วยบอกสหกรณ์ได้ไหมอย่าเอาดอกเบี้ยจากครูแพงเลยลดลงให้หน่อยพอเราได้มีเงินเหลือบ้าง
1: เรื่องราวของครูสมานสะท้อนถึงปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรมของผู้ค้ำประกันแม้จะต่อสู้เต็มกำลังแต่ทั้งชีวิตที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและความเป็นครูต้องสูญเสียไปเพียงเพราะการกู้เงินของผู้อื่นจากขอนแก่นมาที่มุกดาหารพื้นที่1ไร่แห่งนี้ ได้ถูกประกาศ

0: ายทอดตลาดไปเมื่อไม่นานนี้ครูเกษียณที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนครูทำให้ถูกยึดที่ดินที่เธอซื้อไว้หวังจะอาศัยอยู่ในวัยเกษียณ
1: แต่ก่อนครูทำใจไม่ได้นะเรื่องเพราะว่าเรายืนสอนหนังสือเพื่อที่จะเก็บเงินก้อนหนึ่งเนี่ยซื้อที่ดินเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเนาะของลูกของหลานก็คิดว่าบ้านปลายเราจะไปอยู่ตรงนั้นความคิดนะสร้างบ้านหลังเล็กๆแบบนี้แหละ
0: ครูเครือมาศเล่าว่าขณะที่ได้รับหมายศาลก็ตกใจและไม่มีความรู้ในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองจึงทำให้ต้องสูญเสียที่ดินผืนนี้ไป
1: ณวันที่ขึ้นศาลก็ถามเราว่ามีข้อโต้แย้งอะไรไหมก็บอกว่าไม่มีค่ะงั้นก็รับสภาพไปนะเรานึกไม่ออกว่าณเวลานั้นน่ะกฎหมายก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คือจริงๆแล้วน่ะเราสามารถหลังจากนั้นมาน่ะมารู้ทีหลังว่าเราสามารถที่จะไม่เซ็นรับสภาพหนี้ได้แต่เราเซ็นด้วยความที่ว่าด้วยความกลัวคำว่าศาลคำว่าผู้พิพากษาคำว่าทนายเราก็เลยเซ็นรับสภาพหนี้ไปซึ่งมารู้ทีหลังว่าการที่ผู้กู้ไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้หมายถึงว่าทำสัญญาขึ้นใหม่เราผู้ค้ำประกันน่ะไม่ได้ไปเซ็นหรือว่าไม่ไปรับรู้สัญญาตัวนั้นก็ถือว่าเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปรับผิดชอบเงินกู้ตัวที่เขาทำสัญญาขึ้นใหม่แต่แบงค์เขาฉลาดเขาไม่เอาสัญญาล่าสุดมาฟ้องเขาใช้สัญญาแรกซึ่งเราเป็นคนเซ็นค้ำตัวนั้นอ่ะมายื่นฟ้องต่อศาลจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยม.700มั้งคดีแพ่งเนี่ยถ้าทำสัญญาใหม่โดยที่ผู้ค้ำประกันไม่ได้ไปเซ็นหรือไปรับรู้ก็ถือว่าหลุดจากการค้ำประกันนั้นถ้ารู้แบบนี้เนี่ยจะไม่เซ็นเลยนะคะเพราะความที่เราไม่รู้ก็คิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ศาลเราบิดพิ้วไม่ได้ถ้าขึ้นศาลแล้วศาลก็ต้องตัดสินให้เราแบบนี้เราก็ต้องจำยอมในสภาวะที่แบบไม่รู
0: ้ทุกวันนี้เธอกลายเป็นอาสาสมัครที่เรียกว่าหมอนี่ทำหน้าที่ให้ความรู้กับลูกหนี้ที่ยังไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ของตนเองได
1: ้ตอนนี้ตัวเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมด้วยมีบัตรสามารถไกล่เกลี่ยแล้วมันเหมือนตัวนี้คล้ายๆผู้พิพากษาสมทบก็จะผ่านการอบรมของกระทรวงมาก็จะมีบัตรประจำตัวให้ก็ล่าสุดนี่ก็ยุติธรรมจังหวัดเพิ่งเชิญไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านที่ชาวบ้านเขากู้เงินกองทุนหมู่บ้านไปแล้วเขาไม่ชำระเราก็ไปไกล่เกลี่ยไปแก้ปัญหาให้เขาว่าทำยังไงเขาถึงจะสามารถที่จะส่งคืนเงินกองทุนหมู่บ้านได้ทำไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย7เคสก็ใช้ความรู้ในที่เราได้อบรมมาจากกระทรวงกรมคุ้มกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นคนจัดขึ้นแล้วตัวเองก็เป็นเขาเรียกเลยหมอไก่เขาเรียกหมอไก่ไก่เกีย
0: แม้จะเป็นอาสาสมัครหมอนี่ช่วยเหลือคนอื่นและแก้ไขปัญหาของตัวเองเท่าที่จะทำได้แต่ผลกระทบจากการไปค้ำประกันหนี้ของเพื่อนครูทำให้ครูเกลือมาศต้องประสบปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ
1: เป็นหลอดเลือดสมองสโตรกนะคะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่8เมษาเข้าวันที่31มีนาดูเหมือนจะไม่ป่วยใช่ไหมไม่ใช่คุณครูนอนอยู่โรงพยาบาล7คืนรับน้ำเกลือไป8กระปุกแล้วก็ยาทุกวันฉีดทุกวันหลอดเลือดสมอง MRI อ่ะถึงพบว่าอยู่ชั้นลึกขาดเลือดไปเลี้ยงแบบเฉียบพลันมันก็เลยทำให้สมองเราด้านขวาเนาะความคิดความจำอ่ะเพราะฉะนั้นคุณครูค่อนข้างที่จะนึกช้า บางครั้งก็จะติดอ่าง
0: รถทัวร์2คันนี้จอดนิ่งมานานหลายปีกลายเป็นสัญลักษณ์ของความฝันที่ไม่สมหวังของสองสามีภรรยาครูเกษียณที่จังหวัดนครราชสีมา
2: ก็วางแผนว่าจะไปรถทัวร์เนี่ยจะหามาเงินได้จะเก็บค่างวดเท่า
0: ครูวิวัฒน์พยัคฆ์ศรีอายุ72ปีหลังเขาได้รับบำเหน็จได้นำเงินไปปิดหนี้ส่วนหนึ่งและวางแผนลงทุนซื้อรถทัวร์เพื่อสร้างรายได้ไปชำระหนี้และพยุงค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่เป้าหมายของเขากลับไม่ง่ายดายนักเพราะช่วงเวลานั้นมีข่าวรถทัวร์ไฟไหม้ที่สร้างผลกระทบกับธุรกิจรถทัวร์เส้นทางชีวิตของสองสามีภรรยาไม่ได้ราบรื่นการไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนครูทำให้ครูวิวัฒน์ต้องเผชิญความเครียดอย่างหนักจนล้มป่วยสมองตีบนอนติดเตียงมา3ปีจนอาการเริ่มดีขึ้นด้วยการดูแลของภรรยาซึ่งเป็นครูเช่นกัน
2: เครียดก็สาเหตุนี้แหละผมทั้งป่วยสาเหตุนี้สาเหตุเดียวคิดมากคิดมากปั๊บเลยมันไม่ปวดหัวมันเฉยๆแต่มันทั้งหนักใจในใครแบบเป็นในเขาไม่สบายใจ
0: ชีวิตหลังเกษียณของครูอรุณกตัญญูข้าราชการบำนาญจากจังหวัดนครราชสีมาต้องเผชิญเรื่องราวมากมายเธอต้องพบกับปัญหาหนี้สินและความรับผิดชอบต่อครอบครัวและต้องดูแลสามีที่ล้มป่วย
3: เกษียณแล้วเงินเดือนก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนี้ยังเท่าเดิมแต่ว่าเงินที่มันได้มันเกือบครึ่งนึงค่ะได้รับแค่ประมาณครึ่งนึงแต่หนี้มันยังคงเดิมนะคะก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะใช้หนี้นะคะ
0: เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินครูอรุณยังพยายามทำอาชีพเสริมทำสวนผลไม้ทั้งปลูกมะม่วงขนุนและปลูกมันสำปะหลังแม้จะเจอปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและภัยแล้งรวมทั้งราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นแต่เธอก็ต้องสู้เพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวนอกจากภาระครอบครัวและการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วครูอรุณจากหมู่บ้านในภาคอีสานยังต้องแบกรับค่าภาษีสังคมหรือการช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆของชุมชนซึ่งเป็นความคาดหวังทางสังคมที่ทุกคนให้ความสำคัญกับอาชีพครู
3: ช่วยทุกงานเพราะว่าเราเป็นคนที่นับถือค่ะในหมู่บ้านที่คนเรายกย่องค่ะเขาจะบอกครูเป็นอันดับแรกทุกงานค่ะจะช่วยตัวนี้ก็เหมือนไม่สมฐานะไม่สมกับเราชาวบ้านเขาช่วย200เราไปช่วย101มันก็ไม่คืนค่ะเพราะว่าชาวบ้านประเพณีลาวแถวนี้เนี่ยไปช่วยเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเราจะใส่ซองไปเนี่ยเองไม่เขียนหน้าเขาจะมีคนจดบัญชีเลยนะคะเขาไปถึงปุ๊บเราช่วยปุ๊บคนนั่งจดบัญชีเขาจะจดบัญชีว่านางอรุณกตัญญูเท่าไหร่อะไรนายกนายขอเท่าไหร่ก็ต้องช่วยเขาไปค่ะ
0: เรื่องราวของครูอรุณและสามีสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของครูชนบทที่นอกจากต้องเป็นครูทำหน้าที่สอนลูกศิษย์แล้วยังต้องดูแลครอบครัวและต้องมีบทบาทสำคัญต่อสังคมและประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นภาระทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สินที่บ้านหนองคุ้มจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเล็กๆที่เริ่มต้นจากครูสิทธิชัยดีพร้อมหลายสิ่งที่เห็นอยู่นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยมือของครูและคนในชุมชนที่ห่วงใยอนาคตของนักเรียน
4: ผมเป็นครูคนแรกของที่นั่นแล้วก็ขอบริจาคที่ชาวบ้านบริจาคแล้วชาวบ้านเขาก็บอกว่างั้น

0: ช่วยกันออกคนละ100 200เพื่อตอบแทนเจ้าของที่ดินก็ได้พอได้เงินซื้อที่มาก็อยู่มาปี25ถึงได้อาคารเรือนแล้วก็สำหรับบ้านพระครูที่ผมอยู่ครั้งแรกหลังจากครั้งแรกๆเนี่ยมันนอนกินอยู่ศาลาวัดเลยเวลามีใครเป็นใครตายก็ตั้งศพเสร็จก็เผาเราก็นอนบังเวงอยู่คนเดียวเลยครับเพราะว่ามันโล่งไม่มีฝากั้นมีฝากั้นเฉพาะด้านพระพุทธกับด้านหลังของศาลาก็นอนเอาสังกะสีมาตีเป็นห้องนอน แล้วก็เลยพอเริ่มได้ไม่ได้ที่ดินแล้วปุ๊บก็หาไม้ในป่าเนี่ยมาทำบ้านพระครูอยู่เองชาวบ้านเขามาช่วยกันทำชาวบ้านดีมากครับมาช่วยงานวันละ40-50คนเพราะว่ามีอะไรเราช่วยเหลือเขาไม่ว่าเด็กตกสำรวจในพื้นที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านผมต้องวิ่งช่วยมาตลอด
1: แต่ในวันนี้ตัวครูสิทธิชัยเองกำลังต้องเผชิญกับปัญหาบ้านและที่ดินที่ครูสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะปัญหาหนี้สินหลายล้านบาททั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบรวมถึงการค้ำประกันให้กับเพื่อนครูทำให้สิ่งที่สร้างมาตลอดชีวิตกำลังสูญไปในพริบตา
0: โดนบังคับคดีเนื่องจากไปค้ำประกันรถเขาคือปัญหาที่เราไม่ได้สร้างเองไปค้ำประกันรถเขานี่คนที่เราไปค้ำเขาไม่ส่งแล้วตอนนั้นติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้อยู่ไหนไปศาลก็ไปอยู่คนเดียวนี่ตามหาตัวไม่เจอก็เขาก็เลยบริษัทเขาก็เลยส่งไปที่สำนักงานบังคับคดีสี่คิ้วนะครับนี่ผมก็กังวลใจว่ากลัวจะถูกบังคับคดีตรงนี้ถ้าบังคับคดีสิ่งที่เราทำมาบ้านที่เราปลูกหาเงินมาได้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องหลุดมือไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอายุก็70กว่าแล้วนี่เป็นหาที่หนักอกหนักใจแล้วทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาจากความเครียดผมไม่ต้องกินยาคลายเครียดครึ่งเม็ดก่อนนอนทุกวันบางทีไม่อยากคิดหรอกครับ
1: กว่า10ปีที่ครูเกษียณอายุราชการคนนี้และภรรยาพยายามหาอาชีพเสริมทั้งทำเกษตรออกรับจ้างทำพิธีต่างๆขายดอกไม้ทำบายสีแต่หลายครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: สร้างบ้านตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่มาลงทุนนี่แหละครับลงทุนที่ว่าทำไร่เลี้ยงไก่ทำดาวเรืองคือทำได้เวลามันแรงมันแรงเราไม่เหลือเลยในค่ารถไถค่าเช่าค่าปุ๋ยหมดแล้วมันไม่เหลือคือถ้าเจ๊งๆเลยมันไม่ฟื้นอ่ะมัน3ปีซ้อนๆเลยแรงไม่ได้อะไรเลยมันก็หนักแล้วจะส่งลูกหลานเรียนอีกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็คิดว่าตัวเขาขนาดเขาอยู่แค่2คนยังไม่อะไรเลยเขายังโอ้คิดถึงตายายแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองเออถ้าถึงวันนั้นจะรู้มันเป็นอย่างนี้
1: ในยุคที่ปัญหาหนี้สินกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งบางครั้งก็ทำให้ชีวิตตกอยู่ในความเครียดและความไม่แน่นอนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารการจัดการการเงินและหนี้สินแบบยั่งยืนมีครูจากทั่วประเทศที่เป็นหนี้ได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี
2: ้เราเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเจ้าหนี้บอกว่าให้ท่านจ่ายร้อยละ5เมื่อไหร่ผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องแยกกันนะคะระหว่างสัญญาทางแพ่งกับสัญญาทางอาญาอาจารย์เขาฟ้องจำนองมาหนูไม่ได้จ่ายเขาไปเขาฟ้องมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเงินต้นบวกดอกเบี้ยด้วยเป็นเงินเท่านี้เท่านี้บางทีจำนองค่ะต้องฟ้องภายใน10ปีเขาฟ้องท่านปีที่9 1ดอกเบี้ยรายเดือนก็ได้แล้วพอปีที่7ที่8ท่านจ่ายไม่ได้ถูกไหมเขาก็ฟ้องท่านเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะเอาตัวเลขสัญญานับแต่วันที่ท่านทำสัญญาจำนองโดยคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายคือร้อยละ15แต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาได้ดอกเบี้ยรายเดือนมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะถ้าเรารู้เทคนิควิธีการท่านจะสามารถปลดแอกหนี้ได
1: ้นางอุมาพร

0: แปรประเสริฐอดีตผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้เธอให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สินดอกเบี้ยและเทคนิคการจัดการหนี้นอกระบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดการหนี้สินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องก่อหนี้ใหม่
1: วันนี้ถ้าเป็นหนี้นอกระบบจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่จะเคลียร์แฮคัดตัดหนี้เจ้าหนี้ทำอย่างไรท่านทราบใครขายฝากอยู่ท่านทราบแล้วขายฝากทำยังไงการขายฝากเนี่ยมันมีหนึ่งก็คือจ่ายเป็นเงินก้อนอีกอันนึงเป็นข้อตกลงว่าจ่ายเป็นรายเดือนการขายฝากสมมติท่านขายฝาก 100,000 เขาจะคำนวณดอกเบี้ยไปแล้วว่าท่านต้องจ่ายดอกเบี้ยคือ 15,000 บาทหรือถ้าตกลงว่าฉันให้ 20,000 ก็เป็นสัญญาขายฝากจะระบุเลยไว้ในสัญญาเขาเรียกว่าสินไทย 120,000 บาทถึงเวลาท่านเอาเงิน 120,000 บาทไปเข้าที่ดินคืนแต่ถ้าระหว่างนั้นท่านต้องจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทำไม่ได้กฎหมายถือเป็นโมฆะนะคะเพราะนั้นใครขายฝากอยู่ยังจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนอยู่เดี๋ยวมาคุยกันใครเป็นหนี้นอกระบบอยากหลุดจากปัญหาหนี้นอกระบบ
0: นอกจากความรู้ด้านกฎหมายแล้วผู้เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากครูเกษียณทั่วประเทศ
2: ตอนแรกก็มืดมากเลยหาทางออกไม่ได้เพราะความรู้เราในเรื่องนี้ไม่มีเราก็เรื่องกฎหมายของหนี้สินเราก็ไม่ทราบเราเป็นครูเราก็มุ่งแต่ความเป็นครูค่ะก็วิชาชีพของครูเราก็ไปศึกษาตรงนั้นแล้วตรงนี้เราเลยไม่ทราบทางออกไม่มีพอเข้ามาตรงนี้ก็พบความสว่างค่ะทำให้เรานะสบายใจขึ้นแล้วหนี้สินที่รุมเร้าไม่ว่าเจ้าหนี้จะทวงถามไม่ว่าเจ้าหนี้จะถึงบ้านเราก็พอแก้ไขสถานการณ์ได
0: ้ครูขวัญใจกาดก้องอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูเกษียณอีกคนหนึ่งที่เขาอบรมในครั้งนี้บอกว่าถ้าบ้านและที่ดินถูกยึดชีวิตนี้ทั้งชีวิตก็หมดสิ้น
3: ไม่เหลือที่ปลูกอ้อย
4: ไม่เหลือ
3: ที่ปลูกมัน
4: ไม่เหลือค่ะไม่เหลือแล้วก็จะเป็นการที่น่าจะอยู่ไม่ได้ก็น่าจะอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันถ้าพูดจริงๆตรงนี้ถ้าไม่เหลืออะไรเลยพูดแล้วน้ำตาจะไหลเพราะว่าทรัพย์สมบัติในส่วนตรงนี้นะคะก็คือไม่เคยได้ซื้อเลยเป็นทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่นะคะกัดก้อนเกลือกินแล้วหาให้เราหาแล้วมอบให้เราเราถึงอยากรักษาไว้แล้วก็สาเหตุที่สู้มาทุกวันนี้ก็คืออยากไม่อยากให้ลูกเป็นภาระกับเราไม่อยากให้ลูกเป็นภาระคืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่เหลืออะไรก็อย่าเหลือหนี้ถึงลูกแต่มาดูแล้วนี่มันเนาะมันหนักถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ดิฉันมองว่าดอกเบี้ยมามองดูคิดดูคือดิฉันก็จบบัญชีเนาะมาคำนวณดูเนี่ยถ้าเราไปกู้เงินนอกระบบจากเขาเนี่ยร้อยละ3หรือร้อยละ5ที่มองว่าแพงนะต่อเดือนก็ยังไม่เท่าหนี้ธนาคารที่คิดแค่3บาทต่อปีหรือ5บาทต่อปีเพราะปั๊บนึงมันจะมีในช่วงของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดคือไปดูเมื่อไหร่ดอกเบี้ยมันขึ้นทุกทีอย่างนี้นะคะเหมือนเราส่งไปนี่ดอกเบี้ยก็ยังไม่คุ้มเลยค่ะเนี่ยดิฉันมองว่ามันตรงนี้มันหนักมาก
0: ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นกลุ่มครูรวมตัวกันในรอบปีหรืออาจจะถี่ถึงรอบเดือนเพื่อไปเรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ลงมาแก้ปัญหาหนี้สินของครูแต่ก็มีคนอีกหลายกลุ่มครูอีกหลายกลุ่มนะครับที่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะรอไม่ไหวอย่างที่เห็นนี่นะครับครูได้มาพบหมอหนี้ขององค์กรภาคเอกชนเพื่อจะให้ความรู้ด้านกฎหมายความรู้ด้านแก้หนี้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้หนี้ได้ด้วยตนเองหนี้ที่ไม่สามารถรอรัฐบาลแก้ได้อีกต่อไปและในการสัมมนาถือเป็นความบังเอิญที่ Big Story ได้มาพบกับครูท่านนี้ที่เมื่อ6ปีก่อนเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอในรายการ Big Story ตอนนั้นเธอถูกยึดบ้านต้องไปบวชชีพราหมณ์อาศัยอยู่ที่วัดในจังหวัดอุดรธานี
5: เมื่อ6ปีก่อนนะครับผมทำเรื่องนี้ช่วงครูคุณครูเนี่ยเป็นคนศึกษาที่เปิดเผยกับเราวันนั้นคุณครูพาไปดูบ้านที่โดนยึด ในตัวเมืองอุดรแล้วคุณครูก็ไปอยู่วัดแม่ชี
6: สถานธรรม
5: นี่มาเจอโดยบังเอิญนะครับผมมาทำเรื่องการอบรมหมอหนี้ ในภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้มาอบรมที่โคราชมาเจอแล้วผมก็เอ๊ะนี่เราเคยเจอเมื่อ6ปีก่อน

0: คุณครูครับตอนนี้ยังอยู่วัดแม่ชีอยู่เหมือนเดิมไหมครับ
1: ไม่ได้อยู่แต่ว่าจะเจอไปทุกเดือนค่ะไปทำไปถวายปัจจัยไปกราบคุณแม่ทุกเดือน
0: นี่ยังเหมือนเดิมไหม
1: นี่ก็เบาบางลงนี่สัตว์กรเบาบางลง
0: เพราะโดนหักบำนาญ
1: ค่ะโดนหักแต่ทีนี้มันนี่มันลดลงความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะเราปรับโครงสร้างค่ะแต่โครงสร้างนี่ค่ะ
0: คือพอรู้วิธีมันก็จะเริ่มแต่6ปีก่อนเราเจอกันนั่นคือหมดมืด8ด้านตอนนั้นคือปฏิบัติธรรมอยู่วัดกินวัดพาผมไปดูบ้านบ้านก็ติดประกาศยึดแล้วตอนนี้บ้านก็ยึดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วนอนไหนครับ
1: ชาวบ้าน
0: ชาวบ้านอยู่
2: อาจินจุ้งลกประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ได้เก็บข้อมูลครูที่เป็นหนี้ทั่วประเทศเพื่อหาทางช่วยเหลือให้คำปรึกษาทำแผนฟื้นฟูให้ลูกหนี้เพื่อให้ครูมีทางออกในการดำเนินชีวิตและการใช้หนี
3: ้พยายามจะขับเคลื่อนในการทำแผนฟื้นฟูนะคะแบ่งเงินกินกับเงินชำระหนี้นะคะโดยเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากสลิปเงินเดือนนะคะ3เดือนจากเขตเนี่ยที่หักเงินเดือนแล้วก็มาทำข้อมูลว่าในส่วนของเงินเดือนคุณครูที่จ่ายในระบบคือจ่ายในก็คือหักหน้าซองกับจ่ายนอกซองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะพยายามที่จะทำข้อมูลให้มันชัดเจนเพื่อให้สปท.หรือเจ้านายเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่มันก็ยังมีข้อกฎหมายอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์นะคะมาตรา 42/1 นะคะที่บอกว่าหักเงินเดือนหมดก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นความยากที่ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วจะทำให้หลุดกับดักนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีพวกเงินที่ต้องไปจ่ายหุ้นสหกรณ์นะคะเงินที่จะต้องไปจ่ายชาปนกิจหรือเงินที่จ่ายประกันนะคะทำให้ตัวลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากวงจรเพราะว่ามีทั้งมีหนี้นะคะแล้วก็มีสวัสดิการนะคะแล้วก็มีรายรับรายจ่ายเนี่ยที่จะมาจัดสรรจ่ายก็ส่วนใหญ่แล้ววันที่เกษียณคือวันที่เงินเดือนลดลงแต่หนี้ยังคงเดิมเพราะฉะนั้นก็คือการจ่ายไม่ได้พอจ่ายไม่ได้ถูกมาหักหน้าซองมากอีกเขาไม่เหลือกินเพราะฉะนั้นวังวนของการกู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนคนเสพติดหนี้แล้วก็ติดกับดักนั้นอยู
2: ่ประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ได้ตั้งข้อสังเกตและฝากไปถึงหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบชีวิตครูและรับผิดชอบเรื่องเงินกู้รวมทั้งสวัสดิการครูอาจต้องทบทวนนโยบายเพื่อให้การแก้หนี้ครูเกิดขึ้นได้จริง
3: จะบอกว่าทั่วประเทศเนี่ยคือคนร้องเรียนหรือคุณครูที่มีความเดือดร้อนถูกขายทอดตลาดนะคะถูกบังคับคดีเนี่ยหรือถูกฟ้องแล้วก็เดือดร้อนกันเรื่องผู้กู้ผู้ค้ำนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะค้ำกันเป็นพวงๆเลยนะคะมี2พวงใหญ่ๆคือพวงออมสินกับพวงสหกรณ์เพราะนั้นพอเครือข่ายครูทราบว่ามีผู้ช่วยเหลือนะคะก็เข้ามาติดต่อกันมาประสานงานกันมาที่ทำอยู่แล้วก็เอกสารมากมายตรงนี้เนี่ยคือทางสปท.กระทรวงศึกษาเนี่ยพอดีได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการแก้หนี้ครูด้วยก็เลยรับในส่วนของกลุ่มสีแดงจากสปท.มาประมาณ400คนนะคะก็เลยนำมาทำเป็นแผนฟื้นฟูนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะส่งกลับไปที่สปท.เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ทุกรายค่ะอันนี้เราใช้ชื่อโครงการว่าตอบแทนคุณค่าแผ่นดินนะคะก็เป้าหมายจริงๆก็ข้าราชการในปีนี้นะคะข้าราชการทุกสาเขาเรียกทุกหมู่เหล่านะคะที่จะเข้ามารับความช่วยเหลือได้
2: มหากาพย์หนี้ท่วมครูไม่ได้ยาวนานเพราะหนี้ก้อนใหญ่เกินแก้แต่เพราะทุกครั้งที่จะแก้จริงจังกลับมีแค่การประคองให้รอดไปวันวันหนึ่งไม่ได้มุ่งแก้ที่ต้นตอของปัญหาจนคนที่สอนนักเรียนเพื่อสร้างอนาคตของชาติต้องติดอยู่ในวังวนโดยที่มองไม่เห็นทางออก

จุดที่บางสิ่งที่งดงามกำลังจะงอกเงยออกมาจากเศษซากแห่งสงครามเหล่านี้

0: ประชาชนที่ได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตชาติใหม่ที่เขาอยากสร้างกันซีเรียใหม่คือประเทศแบบไหน
1: ไปคนเดียว
0: บ้านนี้
1: ถ่ายคนเดียว
0: งบขังไว้ในบ้าน
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก29ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสกล้าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัทภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berriesมากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: เปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้ 7:00 น.ภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก9:00 น.ชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก10:05 น.เปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา11:05 น.ทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.ร่วมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดี

ทยศิลป์ 14:05 น.ย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด 14:30 น.อาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้ 15:05 น.

0: ในช่วงฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6 ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
2: กว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
3: ก็นี่ไงพี่ผมไปประกาศผมถือว่าเป็นธรรมดาที่เราจะเลือกใครเราก็บอกเพราะอะไรผมประกาศว่าผมจะเลือกส้มมีไอ้นี่มีพี่ด้วยพี่เห็นแบบการ์ตูนเขาลงไปล้อมีอาจารย์สุรักษ์อาจารย์ชาญวิทย์เขาเรียกบอกบรรยงมามันร่วมสมาคมเดี๋ยวผมก็บอกในการ์ตูนบอกเดี๋ยวผมขอไปตามพี่หยุ่นด้วยในการ์ตูน
4: ไม่เราก็สังคมการเมืองมันก็ต้องเปิดเผยอยากจะให้ใครทำไม่ได้ใครทำจะไม่นั่งปิดๆบางๆมันก็แบบ
3: มันเป็นธรรมดาสังคมที่เขานั่นเขาก็เปิดเผยแล้วก็บอกเหตุผล
4: บอกเหตุผลด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เป็นไร
5: น้องนี่เห็นชัดนะก็ดีนะ
4: ใครชอบอันนี้แนวโน้มมันชัดขึ้นชัดขึ้น
5: เมื่อก่อนไม่มีนะ
3: นี่เลือกผู้ว่าเดี๋ยวคอยดู
4: จะประกาศใช่ไหม
3: ประกาศแน่นอน
4: วันนี้สมมติว่านี่แฟนผู้อาวุโสมาเอง
5: ครับมีบรรยงพงพาณิชย์นะฮะแต่เห็นโลโก้นี่คิดถึงสองเรื่องเรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องปฏิรูปประเทศไทยทำมาทั้งชีวิต
4: แต่ความจริงความสนใจของพี่เต่านี่หลายเรื่องมากมายตลอดชีวิตนี่สู้เรื่องตั้งแต่เรื่องการเมืองสังคมปฏิรูปประเทศชาติต่างๆนานาแล้วก็คนรุ่นใหม่นี่คือนักการเงิน
5: แล้วก็สนใจเรื่องของบ้านเมือง
4: ใช
5: ่จริงๆจังๆหลักนั้นอะไรที่ทำให้แบบนักการเงินอย่าง
3: เป็นยังไงครับผมต้องเป็นคนสารภาพว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในระบบทุนนิยมที่ดี
4: ที่ดี
3: ไม่ใช่ทุนนิยมที่สามัญอย่างที่เราเป็นอยู่ทุนนิยมที่ดีเนี่ยมันจะเดินได้องคาพยพมันจะต้องดีถ้าไม่งั้นประเทศมันก็จะแต่นี่เราผมต้องสารภาพว่าทำงานอยู่ในตลาดการเงินมันก็คือในประเทศถ้าประเทศไม่เจริญเนี่ยตลาดการเงินยังไงก็เจริญไม่ได้เพราะนั้นเราก็เลยสนใจว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประเทศเนี่ยประเทศไทยพี่สุชัยรู้เราได้ชื่อว่าติดกับดักมา20ปีแล้วเราได้ชื่อเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย
4: ใช่
3: มา10กว่าปี
5: มาตลอด
4: แต่ตอนนั้นตอนอิสเซนซีบอร์ดเนี่ย

0: เราโตเนี่ยมันอยู่ช่วงที่เราโตแล้วเราอยากเป็นเสือตัวที่5นี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นช่วงหลังจากพอเราไม่สามารถเป็นเสือตัวที่5เนี่ยมันก็เริ่มลดมันก็เริ่มแผ่วลงแผ่วลงตลอด
1: คือขออนุญาตถ้าเล่าประวัติศาสตร์ผมอยู่นานเหมือนกัน คือช่วงที่เราเกิดการเติบโตมากมันก็คือช่วง1985หลังจากที่เนี่ยครับสมัยยุคป่าเปรม
0: แล้วเราก็ชาวบ้าน
1: แล้วมันมีเหตุอยู่ 3-4 เรื่องเรื่องที่1คือมันเกิดพลาซ่าแอคคอร์ด
0: ใช
1: ่พี่สุวิชัยจำได้พลาซ่าแอคคอร์ดคือเหตุการณ์ที่ประเทศพัฒนาและบังคับให้ญี่ปุ่นแข็งค่าเงินอย่างพรวดพราดมันเกิด1983 1984เพราะฉะนั้นทำให้ญี่ปุ่นต้องย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศแต่ว่าประเทศไทยบังเอิญเราพร้อมจาก3เรื่องเรื่องที่1คือการเมืองมีเสถียรภาพมากป๋าป๋าอยู่8ปี
2: ป
1: ๋าอยู่8ปีอันที่2
2: คือ
1: เราเกิดเจอแก๊สธรรมชาติ
2: ช่วงชัชวาล
1: เราอันที่3ก็คือรัฐบาลก็เลยมีนโยบายให้อีเทิร์นซีบอร์ดมันก็ทำให้การลงทุนจากต่างประเทศมันไหลเข้าประเทศไทยค่อนข้างมากและขอโทษนะรัฐบาลค่อนข้างซื่อสัตย์ผมใช้คำว่า
2: ค่อนข้างซื่อสัตย์
1: เราไม่เคยมีรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ไปทุกจุดสมัยนั้นเราก็รู้ดีกันอยู
0: ่
1: ป๋าอยู่ถึงปี31 30แล้วป๋าก็พอป๋าพอขอโทษครับประเทศไทยก็เปลี่ยนระบบอันนี้สื่อเรียกนะ
0: ครับ
1: จากระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ
2: เป็น
1: ระบบบุฟเฟ่คาบินเนตจำคำนี้ได้ไหมจำคำนี้ได้บุฟเฟ่คาบินเนตบุฟเฟ่คาบินเนตแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลร่วมพรรคร่ว
0: ม
1: พอพรรคร่วมปั๊บมันก็ต้องมาร่วมกันมึงได้กี่เสียงกี่เสียงหารกันดูแล้ว
0: อ
1: ้าวมึงควรจะได้กระทรวงเกรด A กี่กระทรวงเกรด B กี่กระทรวง
0: ระบบโควต้าก็เริ่มตอนนั้น
1: อันนั้นก็คือเรื่องบุฟที่เรียกว่าบุฟเฟ่คาบิเนต
2: แต่บุฟเฟ่ที่คือต้องกินเยอะที่สุดใช่ไหม
1: ใช่
2: เอาเยอะที่สุดนะ
1: แย่งกันกินแย่งกัน
2: แล้วกันคนอื่นให้คุณต้องเข้า
1: แล้วเวลาเขาจัดเป็นเกรดนี่เขาจัดตามไหนรู้ไหม
2: ผลอะไรเม็ดเงินผลประโยชน
1: ์เม็ดเงินที่ได้ขออนุญาตตรงไปตรงมา
0: ได
1: ้ถ้าตรงไหนกินได้เยอะก็เป็นเกรด A
2: อันนั้นคือเกรด A ใช่ไหม
0: ในยุคของป๊าเปรมเนี่ยโนยุคของบุงตู่เนี่ยก็มีการตั้งซูเปอร์บอร์ดเรื่องนี้จะต้องเล่าเพราะว่าคุณเต่าคุณบรรยงก็อยู่ในหนึ่งในทีมนั้นผมเห็นชื่อแต่ละคนตอนนั้นผมมีกำลังใจมาก
2: ใช่
0: เพราะว่ามีทั้งคนที่เราเชื่อว่าตั้งใจจริงคนเก่งและคนมีความรู้เข้าไปตั้งแต่ประสานแต่รัฐวรกุลริวีรไทย
2: วีรไทย
1: คุณรพีสุจริต
0: รพีสุจริตกุลนะแล้วมีชื่อคุณบรรยงเข้าไปเราก็นึกว่าตอนนี้มันได้เขย่าได้วิสาหกิจแน่เพราะว่าต้องมาซูเปอร์บอร์ดเข้าไปดูแลว่าทำไงแก้ไขมาได้วิสาหกิจใช่ไหมแต่ผ่านไปสัก 4-5 ปีผมไปถามแต่ละท่านบอกเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันเงียบจังเลยวะต้องเล่าดีว่
2: าพี่บรรยงเกิดอะไรข
0: ึ้
2: น
0: แล้วถ้ามันตั้งอีกซูเปอร์บอร์ด
1: อันนั้นเป็นเรื่องการเป็นรูปรัฐวิสาหกิจ
0: ใช
1: ่ผมอธิบายสั้นๆนะหนึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยเรามี56แห่ง
2: ครับ
1: มีหลายแห่งหมดความจำเป็นไปแล้วก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่56แห่งมีขนาดทรัพย์สินรวมกันวันนี้นะ20ล้านล้านบาทใหญ่เท่ากับ GDP ของประเทศ
0: ใช
1: ่มีค่าใช้จ่ายปีละเท่าไหร่พี่รู้ไหม
2: เท่าไหร่ครับ
1: ปีละ6ล้านล้านสองเท่าเกือบ2เท่าของงบประมาณแผ่นดินซึ่งอันนี้มันใหญ่มากและเราก็พบว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยปัญหาของรัฐวิสาหกิจคือประสิทธิภาพกับโปร่งใสคือ1ไม่มีประสิทธิภาพ2รั่วไหลเยอะมากผมขออนุญาตนะถ้าประเทศนี้มีการคอร์รัปชันถ้ามีนะแต่วันนี้เรามาสมมุติว่าไม่มี
0: สมมุติอ่ะวันนี้คนสมมุติว่าหัวข้ออะไร
2: วันนี้เลยตั้งหัวข้อนะ
1: สมมุติว่าไม่มี
2: ประเทศไทย
1: ไม่มีโกง
2: ไม่มีโกงครับสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
1: แต่สมมติว่ามันมีโกงมันก็จะโกงที่รัฐวิสาหกิจมากกว่าที่ติดงบประมาณ

0: เหรอ
1: เพราะมันใหญ่กว่าเยอะ
0: ตัวนี้รัฐวิสาหกิจยังมีช่องทางในการทำหากินเยอะที่สุดละ
1: ไม่อยากพูดโอเคเชื่อว่าไม่มีเราสมมติว่าไม่ม
2: ีสมมติว่าไม่มีไง
1: แต่จริงๆแล้ว
2: แต่ว่าเอาตอนนั้นน่ะตอนน
1: ั้
2: น
1: จะกลับไปแต่พอยต์อีกพอยต์นึงคือประสิทธิภาพแล้วก็มีการวัดแล้วเรียกว่าเบนช์มาร์กก็พบว่า productivity ของรัฐวิสาหกิจไทยนี่ต่ำมากใช้คนเยอะแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้อันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่ผมเป็นซุปเปอร์บอร์ดเราก็ไปศึกษาเอาองค์การโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์มีพนักงาน 28,000 คน
0: ครับ
1: AIS มีพนักงาน 10,000 คน
0: ต่างกันเท่าตัว
1: AIS มีรายได้3เท่า
0: 3เท่า
1: ขององค์การโทรศัพท
2: ์ใช่
1: ลองคิดดูว่าเขาอย่างนี้ในทาง productivity เขาบอกว่ามี productivity ต่ำ6เท่า
0: 6เท่า
1: 6เท่านี่มันแสดงว่ามันต้องมีเรื่องผิดปกติคนของการโทรศัพท์ผมไม่ได้ว่าท่านอยากทำงานก็ไม่มีงานให้ทำ
2: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ของก่อนนี
1: ้ตอนนี้เป็นควบรวมแล้วการควบรวมองค์การโทรศัพท์เป็นก็ยังไม่ถือว่าดีแต่ถือว่าเป็นผลงานเล็ก
2: ๆ
1: ที่เกิดผลของซูเปอร์บอร์ดแต่ผลงานใหญ่คือการปฏิรูปทั้งระบบในที่สุดหลังจากทำเสร็จรัฐบาลร่างกฎหมายเสร็จส่งกฎหมายเข้าสนช.นาทีสุดท้ายสนช.คว่ำกฎหมาย
0: ด้วยเหตุผลที่เราคิดว่าให้ทำไมมันคว่ำของเรา
1: ผมต้องคิดว่าพูดได้หรือเปล่า
0: ได้ครับ
1: เหตุผลจริงๆนี่ครับผมเล่าให้ฟังว่าการไปรูปรัฐวิสาหกิจนี่ก็คือการจะทำให้รัฐวิสาหกิจเป้าหมายมี3อย่างไงอันที่1คือทำสิ่งที่ควรทำไม่ไปทำสิ่งที่ประโยชน์ไม่คุ้มอันที่2ทำอย่างมีประสิทธิภาพอันที่3ทำอย่างไม่รั่วไหลคือให้ efficient แต่นี้ไอ้3อย่างเนี่ยเป้าหมาย3อย่างมันมีผู้ที่ไม่ชอบผู้ที่ไม่ชอบในนี้ผมพูดเฉพาะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจมีอยู่5กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1ก็คือนักการเมืองไม่ชอบเพราะมันสั่งไม่ได้อีกต่อไปการไปรูปนั้นนี่เราจะเอารัฐวิสาหกิจออกจากการเมืองนักการเมืองก็ตั้งบอร์ดไม่ได้อีกต่อ
0: แต่ผมเห็นรัฐวิสาหกิจเกือบทุกแห่งและคนการเมืองเต็มไปหมดเลย
1: ก็เนี่ยก็มันไม่สำเร็จไ
2: ง
1: ถ้าสำเร็จมันก็จะไม่เป็นแต่เราไม่ได้ทำทีเดียวทั้งหมดนะเราแบ่งพวกทำด้วยอันที่2นักการเมืองไม่ชอบอันที่สองขอประทานโทษข้าราชการไม่ชอบ
0: ทำไมฮะ
1: ก็นักการเมืองไม่ชอบข้าราชการก็หันอีกอย่างหนึ่งขอโทษนะครับข้าราชการที่ดีก็ไม่ชอบผมไม่ได้ว่าข้าราชการไม่ดีทุกคนนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
2: ที่ดีไม่ชอบเพราะ
1: ว่าข้าราชการนี่ไม่ควรจะไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเนื่องจากว่า1ท่านไม่เวลา2ไม่มีทักษะ3ท่านไม่มีความรู้สี่ท่านปลอดการเมืองไม่ได
0: ้ครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยเหตุผลเนี่ยบอร์ดรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเนี่ยผลตอบแทนปีละหลายล้านบาทเพราะว่าเขาก็ควรได
2: ้เบี้ยประชุมเอ่ย
1: เบี้ยประชุมเบี้ยกรรมการเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ทำให้ผมขอโทษมีข้าราชการที่ดีเลยเนี่ยเขาต่อต้านเขาเดินมาค้านกับผมบอกว่าพี่จะให้ผมเอาลูกกลับจากเมืองนอกไหม
2: อย่างนั้นเลย
1: แต่จริงๆนี่ครับผมไม่ได้ว่าท่านนะผมก็เข้าใจระดับโอเคสองกลุ่มแล้วกลุ่มที่สามใครไม่ชอบนะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะมีโมโนโพลีคือได้สิทธิ์ผูกขาดโมโนโพลีนี่แปลว่ามึงห่วยแค่ไหนมึงก็อยู่ได้
0: ผู้ใหญ่เจ้าเดียว
1: คนใช่แต่ว่าในแผนที่จะปฏิรูปเราจะเลิกโมโนโพลีเกือบทุกอย่างแล้วเศรษฐกิจต้องกระโดดลงไปแข่งนะอันนี้ผู้บริหารก็ยากสี่พนักงานก็ไม่ชอบเพราะอะไรประสิทธิภาพแปลว่าอะไรครับ
2: ใช่คุณต้องขยันขึ้น
1: มึงต้องทำงานหนักขึ้นต้องใช้คนให้พอสมควร
2: และสหภาพก็ต่อต้าน
1: สหภาพก็ต่อต้านก็มีคนไปปลุกให้ต่อต้านแล้วคนสุดท้ายที่ไม่ชอบและน่ากลัวที่สุดคือใครคู่ค้า
2: คู่ค้า
1: ซัพพลายเออร
2: ์
1: ผมนึกออกนะ

0: ท็อปไลน์เขาบอกโอ้โหกูรู้อยู่แล้วจะค้ายังไงจะคิกแบ็กใครมึงมาปรับระบบป่วน
1: ยุ่ง
0: ยุ่งพี่สุริชัยเคยได้ยินไหมครับว่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นการขายชาติ
2: มี
1: ใช
2: ่มี
0: เขาพูดกันอยู่เสม
2: อ
0: ซึ่งถ้าจริงพี่ต้องไล่ผมออกจากวงเลยเพราะผมขายชาติมาแล้ว6ครั้งก็ผมเอาเข้าทุกอันนะครับตั้งแต่กรุงไทยปตท.การบินไทยอสมท.อ
2: สมท.ด้วยนะ
1: ด้วย
0: ทุกอันแหละครับการท่าอากาศยานปตท.สผ.มันเป็นความเข้าใจผิดที่อธิบายยากในที่สุดมันก็เลยแต่มันก็มีผลดีหลายอย่าง
2: ครับ
0: ผมไม่เคยเสียดายครับมันก็เลยทำให้เราศึกษาได้รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนและความรู้เหล่านั้นมันก็ถูกใช้ไปในบางผมเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับแต่อันนี้ต้องขอชมดร.วีระไทยเป็นหลักเพราะผมนั่งปรึกษากันในการจะทำงานให้เกิดประสิทธิผลหน่วยงานที่รับผิดชอบนะจะต้องมีคนที่ดีและมีความสามารถมาเป็น
2: ผู้บริหาร
0: มันทำให้ผมกับดร.วีระไทยต้องบอกดร.วีระไทยเป็นหลักไปขอให้ย้ายข้าราชการหนุ่มเก่งไฟแรงเป็นคนดีจากที่ที่แทบจะไม่มีงานทำให้มาเป็นผู้อำนวยการสสคชื่ออะไรรู้ไห
1: มเอกนิติป่ะเอกนิติน
0: ั่นก็ทำให้ด็อกเตอร์เอกนิติได้กลับเข้าสู่วงบริหารใหม
2: ่
0: แล้วก็เลยทำให้ได้แสดงฝีมืออ
1: ันนี้เรื่องปฏิรูปก็ต้องยากอุปสรรค
0: ยาก
1: แต่เรื่องที่ยากกว่าสำหรับคนไทยคือเรื่องนี้เรื่องคอร์รัปชันเรื่องโกงเนี่ยมันจะมีโอกาสหมดหรือลดน้อยถอยลงไหมหรือ
0: มันต้องลดแน่ครับมันต้องลดแน่ครับเพราะตอนนี้เราอยู่อันดับ118ถ้าไม่ลดเราก็จะไปเรื่อยและอันนี้เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งผมเล่าขอโทษผมจะพูดเรื่องปัจจัยเชิงสถาบันเยอะพี่สุริชัยก็เคยคุยครับว่ามันจะมี5อย่าง
1: ครับ
0: 1ประชาธิปไตย
1: ประชาธิปไตย 2
0: economic freedom
1: ครับ
0: 3 corruption
1: ครับ
0: 4Education 5 Rule of Law 5 อย่างเนี่ยเป็นปัจจัยเชิงสถาบันที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศซึ่งข้อน่ากังวลคืออันดับเราแย่ทุกอันและที่แย่กว่าคือ10ปีหลังทุกอันถอยหลังอันดับเพิ่มผมยกตัวอย่างเช่นคอร์รัปชันบอกไปแล้วเช่นดิโมคราซีก็เหมือนกันเราอยู่อันดับ132Education เราแพ้ลาวไปแล้ว Rule of Law Rule of Law นี่น่ากังวลมากจากอันดับ52ตอนนี้เป็น80กว่าอันนี้มีแค่120ที่เขาวันเลวลงทุกวันแต่ข้อดีคืออะไรไหมคุณวิสุทธิ
2: ์
0: ถึงแม้เราจะแพ้เกาหลีใต้ทุกอย่างแต่เราชนะเกาหลีเหนือทุกอย่างนี่เราไอ้สามคนเนี่ย
2: มันน่าภูมิใจไหมล่ะ
1: น่าภูมิใจ
0: คุณคิมคุณวุ้นเส้น
2: ค
0: ุณมินอ่องไหลนี่กูชนะ
1: เราชนะหมดเราชนะหมดมันเกิดอะไรขึ้นไหนพี่อัญชงพูดว่าทุกอย่างยิ่งทำยิ่งลดยิ่งถดถอยอ่ะ
0: เนี่ย
1: คำถามมันอะไรเกิดขึ้นอ่ะในเมื่อเขาก็ประกาศที่จะทำเรื่องแก้ไขทุกปีทุกครั้งอ่ะ
0: คือพอยังไงครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเป็นคนไม่ดี
1: ครับ
0: แต่คุณได้รับความสำเร็จทั้งรวยทั้งได้รับยกย่องสายสะพายเต็มอกแล้วคุณจะดีทำไมมันมีแรงจูงใจผมยกตัวอย่างให้ฟัง
2: มันมีแรงจูงใจที่ยังไม่เป็นคนดี
0: พอยต์ผมคืออย่างนี้ครับพอยต์ของฮันติงตันเขาบอกว่าถ้าจะปราบคอร์รัปชันคุณต้องแก้ระบบด้วยมันเลยมีที่มาของอีกโครงการหนึ่งที่ทุกวันนี่ครับทุกวันนี้ก็ยังเดินอยู่แต่เดินแบบช้าคือที่เรียกกันว่าเรกูลาตอรี่กิโยติน
1: อ
0: ันนั้นผมก็เป็นคนเริ่มต้นสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เริ่มต้นแล้ววันนี้ก็ยังเดินอยู่แต่ก็เดินช้ามากผมขอบอก4เหตุผลที่ทำให้ก ครงการเลโกลาตาริกิโอ

0: ตินเนี่ยมันเชื่องช้ากว่าที่ควรเป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งคือมันไม่มี political will ที่ชัดเจน อันนี้สำคัญมากของเกาหลีที่สำเร็จมากเนี่ยประธานาธิบดีเขาลงมาเป็นแชร์แมนเอง
1: เอาเองลุยเองตั้งใจเอง
0: แล้วเวลาเขาประชุมเขาถ่ายทอดด้วยเป็นบางครั้งแล้วเขาเฉ่งกันเลยให้ประชาชนเห็นเลยเพราะว่า political will จะเกิดได้ประชาชนต้องซัพพอร์ต
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ของเรามันยังสื่อน้อยไปประชาชนเข้าใจน้อย
2: อ
0: ันที่หนึ่งอันที่สองเราไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่แท้จริงเราเป็นงานฝากอยู่กับกพร.ฝากอยู่กับมันไม่ใช่งานที่เป็น priority มันต้องมีหน่วยของเกาหลีนี่เขามีหน่วยงานทุกวันแล้วตอนนี้ที่กำลังทำล้ำทำพร้อมเราแต่ล้ำหน้าเราไปไกลคือใครรู้ไหมเวียดนามเขาเรียกโปรเจกต์
2: 30
0: คือ30
1: ครับ
0: เดือนนี้ต้องเห็นผลเขาวัดกันเลยแล้วเขาประกาศให้ประชาชนรู้ต่
2: อ
0: เวียดนามนี่เลิกกดไปเยอะที่ปรึกษาคนเดียวกับเราด้วย อันที่สามที่ทำให้เราช้าก็เพราะว่าอันนี้ขอโทษนะไม่ได้ประนามท่านท่านอาจจะหวังดีแต่ว่าคือโปรเซสที่ทำเนี่ยท่านรองวิษณุกำหนดไว้ว่าก่อนที่จะไปเลิกอะไรใครหลังจากที่ทำจะต้องไปขอความเห็นชอบกับหน่วยงานเจ้าของกฎหมาย
1: อันนี้แปลกนะ
0: แปลกเพราะนั้นเขาก็จะบอกว่ายังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้แต่ข้อสุดท้ายขออนุญาตคนที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยที่ปรึกษาเขาบอกเลยว่าคณะกรรมการต้องมีนักกฎหมายแต่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายส่วนใหญ่และประธานไม่ควรจะเป็นนักกฎหมายเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไร
0: อันนี้ไม่ได้ว่าใครสัญชาตญาณนักกฎหมายรักกฎหมายนักกฎหมายเป็นคนเขียนกฎหมาย
2: ฉะนั้นจะไปโลกทำไม
0: แล้วนักกฎหมายก็จะเป็นสัญชาตญาณไม่ใช่ความไม่ดีเขาจะเป็น perfectionism คือมีกฎเยอะ
2: ๆ
0: พอมีสัญชาตญาณเขาก็เลยจะค่อนข้างหวงกฎหมายอันนี้เรื่องจริงส่วนใหญ่เขาจะใช้นักเศรษฐศาสตร์หรือไม่ก็นักปฏิบัติมากกว่านักกฎหมายเพราะนักเศรษฐศาสตร์จะดูต้นทุนของกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ
1: เอ๊ะพี่ต่อฮะเรามีมาตรการแบบกันหรือแก้เรื่องคอร์รัปชันเลยหร
2: ือ
1: ถ้าฟัง
0: จริงจริง
1: มีแต่สิ่งที
0: ่มันมีโปรเซสที่จะกันและแก้คอร์
1: ร
0: ัปชันเมื่อไม่กี่วันเนี่ยท่านนายกประกาศว่าหมดเวลาโกงจำได้
2: จำได้หมดเวลาโกง
0: ผมนึกว่าท่านเล่นฟุตบอลแล้วเป่านกหวีดหมดเวลาวันหลังกูนัดมึงใหม
2: ่หมดเวลาหมดแล้วโกง
0: แต่ความหมายคือรับไม่ได้แล้วประเทศไทยแย่ขนาดนี
1: ้
0: ถ้าอยากจะแก้จริงผมก็มีข้อเสน
2: อ
0: ผมมีกระบวนการโทษนะสมัยรัฐบาลตู่เนี่ย มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันทุจริตแห่งชาติ ยุบไปแล้ว
2: ยุบไปแล้ว
0: ซึ่งอันนั้นผมก็เป็นกรรมการ
2: ป้องกันนะไม่ได้ปราบปรามนะป้องกันนะ
0: ซึ่งมาตรการที่เตรียมไว้30กว่ามาตรการยังใช้ได้ แต่ผมร้อยเรียงใหม
2: ่
0: ผมใช้คำว่าผมเรียกกระบวนการนี้รวมๆว่ากระบวนการเทพฟังไม่ใช่ลูกเทพ
1: ไม่ใช่ลูกกระเหว่าซึ่งเทพไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เทพเทือกด้วยเทพคือ
2: TEPP
0: แรกคือ transparency
1: ครับ
0: คือต้องเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดผมจริงๆไม่ยากนะมันมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เขาเรียกว่า open government
2: ใช่ open government
0: แต่นี้ผมกลับมาเรื่องของอีก็คือให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยวิเคราะห์เพราะว่ามันเหมือนหุ้นนะไม่ใช่เปิดแล้วนักลงทุนจะรู้มันต้องมีนักวิเคราะห์แล้ววิธีส่งเสริมนักวิเคราะห์ด้านคอร์รัปชันก็คือรัฐเนี่ยให้เงินตั้งกองทุนแบบสสส.ผมบอกเนี่ยเอา 0.1% ของงบลงทุนของรัฐปีนึงก็ได้2,000 ล้านแล้วก็เอามา ส่งเสริมให้เกิดการภาคประชาสังคม
2: ใช่
0: อันที่3 P อันคือ participation เราต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูภาคเอกชนโดยเฉพาะเช่นวิศวกรรมสถานสถาปนิกสยามองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอะไรเข้ามาช่วยใช้หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกครับอันที่4 P สุดท้ายคือ
1: Public
0: ต้องรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาอันนั้นก็อาศัยสื่ออ ย่างไทย PBS เป็นต้นอีกที TEPP ทั้งหมดเนี่ยแบ่งได้เป็น10มาตรการแล้วเราก็จะได้รู้ว่าโปรเซสไปไงเนี่ยผมก็พยายามที่จะยื่นแต่จริงๆแอบส่งไปแล้วไม่รู้ท่านหนูเปิดแรง
2: ท่านหนูส่งไปท่านหนูแล้ว
1: นี่บรรยงฮะแล้วเราคนไทยทั่วๆไปเนี่ยประชาชนคนไทยพีเฟอร์เนี่ยนะทำอะไรได้บ้างกว่านั้นไหมนอกจากนั่งมองบ่นวิจารณ
0: ์พ่อให้ผมเนี่ยการต่อสู้คอร์รัปชันเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีงานวิจัยอันนี้อาจารย์ประจักษ
2: ์
0: รู้จักประจักษ์ก้
1: องก
0: ิ
1: เ
0: ลสอาจารย์ประจักษ์เนี่ยเคยมีไปทำวิจัยง่ายๆว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้คอร์รัปชันเขาใช้อะไรปรากฏว่าเขาไม่ใช้คำว่าคุณธรรมหรอก
1: ใช้คำว่า
0: เขาไม่ฝึกคนให้เป็นคนดีเขาใช้คำเขาใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนต้องรู้ว่าที่เขาโกงเนี่ยเขาโกงคุณจำได้เมื่อก่อนเรามีโครงการต่อไปไม่โกง
1: อ
0: ันติดไทยไม่โกงอะไรเงี้ยอาจารย์จุลีผมก็ไปบอกอาจารย์บอกอาจารย์ครับผมขอเติมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าโตไปไม่โกงให้เปลี่ยนเป็นโตไปไม่ยอมให้ใครโกงต่างกันไม่โกงเฉย
2: ๆ
0: คือถ้าทุกคนต้องเป็นคนดีเนี่ยศาสดายังทำไม่สำเร็จสมมติเราทำสำเร็จ 90% แม่งเหลือ6ล้านน่ะที่พร้อมจะโกงแล้วแม่งจะเหลือเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราบอกไม่ยอมให้ใครโกง 50% ก็ชนะ
2: ใช่
0: 50ก็ชนะ
2: 50ก็ชนะ
0: เราก็ไปเลือกคนที่ไม่โกง
2: ถูกต้อง
0: ขำๆนะถ้าเราปราบโกงได้เลยทันทีเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นมหาเศรษฐีไทยจะตกอันดับฟอร์บหลายคน
1: มา
2: ตกอันดับทันที
1: โอ้นี่ความจริงเจ็บปวดนะเศรษฐีจะตก
0: ผมขออนุญาตให้ฟังอันนี้คือฟอร์บเนี่ยมันก็ไล่เศรษฐีทั้งโลกผมขออนุญาตนะประเทศไทยนี่มีบิลเลียนแนร์ต่อประชากรโทษต่อ GDP สูงมากนะ
2: สูงมาก
0: ผมได้ให้พี่สุทธิชัยฟังผมลองให้น้องเนี่ยเขารวบรวมดูเชื่อไหมครับเศรษฐกิจฝรั่งเศสใหญ่กว่าประเทศไทย5เท่าโทษ8เท่า8เท่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสใหญ่กว่าประเทศไทย8เท่ามหาเศรษฐีบิลเลียนแนร์มี30คนเท่ากัน
2: เท่าไทย
0: แล้วถ้าคุณตัดคนแรกออกไปอาน้องคนแรกนี่เขาอภิมหาเศรษฐีของฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของหลุยส์วิตตองอะไรถ้าตัดคนนี้ออกไปเนี่ย30คนของไทย มีทรัพย์สินมากกว่า30คนของฝรั่งเศส 20% โอ้โ
2: หรวยกว่าด้วย
0: รวยกว่าด้วย
2: รวยกว่าด้วย
0: ตอนนี้ขอโทษนะผมไม่ได้กล่าวหาใครเนี่ยอันนี้เป็นการรวบรวมตัวเลขง่ายๆถ้าคุณก็ไปดูคือนักธุรกิจเนี่ยอันนี้เคยพูดกับพี่สุทธิชัยที่งานมีสามพวกพวกที่หนึ่งคือค้ากับโลก
1: ค้ากับโลก
0: ค้ากับโลกก็คือทำสินค้าที่ต้องแข่งกับโลกไม่ว่าจะส่งออกหรือทดแทนนำเข้า
2: อ
0: ันนี้ค้ากับโลกอันที่สองคือค้ากับเราก็คือค้ากับคนไทยด้วยกันเช่นทำ real estate ทำ retail ทำอะไรพวกนี
2: ้
0: อันที่สามคือค้ากับรัฐ
1: ค้ากับรัฐ
0: คือค้ากับรัฐและวิสาหกิจเนี่ย
2: ใครรวยที่สุด
1: อันที่สาม
0: คุณวิสุทธ์พูดนะค้ากับรัฐรวยสุด
1: ค ค้ากับเรารวยที่2
0: ตอนนี้

0: ธรรมดาของเศรษฐศาสตร์ถ้าทำอะไรแล้วรวยคนก็จะไปทำอันนั้นแหละทรัพยากรที่ดีการลงทุนมันจะไหลไปทางนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้ศักยภาพการแข่งขันเราแย่ลงเรื่อย
1: ๆคนก็เลยข้ากับรัฐมากขึ้นมากขึ้น
2: ครับ
0: รัฐก็เลยขยายยิ่งแย
1: ่
0: ผมเลยบอกต้องหดไม่ใช่ขยาย
1: ต้องเล็กลงใช่ไหมต้องเล็กลงตลอดครับ
0: โทษครับถ้าคุณไปดูลิสต์ของฝรั่งเศส คุณจะพบว่า 80% แม่งค้ากับโลกของเราแม่ 10% ไม่ถึงที่ค้ากับโลก
1: มันแสดงชัดเจนว่าเราแข่งขันกับโลกไม่ได้เราก็เลยมาดิ้นมาถ่ายข้างในเองกันเอง
0: เราเคยมีคนเก่งที่ค้ากับโลกเก่งมาก
2: ครับ
0: เป็นมหาเศรษฐีด้วยแต่ในที่สุดท่านก็หันกลับมาเน้นค้ากัน
2: ครับ
0: ค้ากันรัฐกับค้ากันเราเรื่องปราบโกงเนี่ยง่ายๆก็คืออย่ายอมให้ใครโกงเอาประโยชน์เรากับประโยชน์ส่วนรวมไปด้วยกันอย่าคนชอบพูดว่าให้แยกแยะประโยชน์ส่วนรวมออกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนฟังดูดี
2: ใช่แต่ยาก
0: ผมไม่เห็นใครแม่งทำได้สักคน
2: แต่ให้รู้ว่าเราก็ถูกโกง
1: ใช่
2: เราก็
0: เราต้องเปลี่ยนเป็นหลอมรวมไม่ใช่แยกแยะหลอมรวมประโยชน์เรากับประโยชน์สังคม
1: อย่าให้ใครอย่ายอมให้ใครโกง
2: มากโกง
1: โอเคขอบคุณ
2: ครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับผู้อำนวยการสำนักสืบสวนปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนะครับมีการยืนยันระหว่างไปร่วมงานชาปนกิจว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและก็ปฏิเสธว่าไม่เคยพูดว่าจะเยียวยา 500,000 บาทนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดียังให้การปฏิเสธบางข้อกล่าวหานะครับโดยเฉพาะข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
1: แล้วก็ขอโทษทางบอ.ที่ใช้ความรุนแรงนะครับเพราะถล่มรถด้วยครับ
0: นี่เป็นจังหวะที่เพื่อนของนายสอนนรินนาคคงศรีหรือว่าก้องอายุ43ปีไรเดอร์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถกระบะชนเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับและทำร้ายร่างกายนายจรงขณะนำดอกไม้ไปขอขมาศพพร้อมยอมรับว่าวันที่ก่อเหตุควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะสูญเสียเพื่อนและขอบคุณที่นายจรงให้อภัยและรับคำขอโทษขณะที่นายจรงบอกนะครับว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีเพราะเข้าใจว่าอยู่ในภาวะโศกเศร้าและสูญเสียบุคคลใกล้ชิดยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้นายจรงและทนายความยังชี้แจงประเด็นการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับว่าไม่เคยพูดถึงตัวเลข 500,000 บาทที่ผ่านมาเป็นเพียงการชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่ครอบครัวของผู้

0: เสียชีวิตจะได้รับจากประกันภัยและกองทุนที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนครับ
1: เรื่องยาในคืออยากพูดแล้วเพราะพี่พูดหลายรอบพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็การยาก็เหมือนที่พี่พูดเหมือนทั้งแรกครับคือไอ้นั้นผมพี่ไม่รู้ว่ากองข่าวว่าจะ
2: ทนายว่าจริงๆเขาบอกว่า 500,000 เนี่ยผมไม่เคยพูดนะผมพูดมากกว่านั้นตลอด
3: พี่สาวเขาบอกว่ามีการยื่นข้อเสนอ 500,000 บาทตั้งแต่วันแรก
2: ผมไม่อยากรู้เลยว่า 500,000 เนี่ยคุยวันไหนเพราะว่าวันนั้นที่คุยที่โรงพักเนี่ยผมมีเหตุการณ์ด้วยผมคุยแค่สิทธิที่คุณจะเป็นตามกฎหมายทั้งเรื่องประกันภัยคือพรบก็ดี
3: โดย 500,000 ผมได้พูดคำนี้ไหม
2: ไม่ใช่ครับโดยที่บอกว่าจะดำเนินการทำที่สุดในเรื่องของการเยียวยาทั้งหมดแต่ตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้คุยกันผมมีขอรายละเอียดของทางน้อง2คนที่เป็นบุตรเป็นซ้ําว่าอ่ะอยู่ไหนกันบ้างอะไรอย่างกันบ้างครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยผมขอไปคุยที่โรงพักเนาะอีกทีนึงดีกว่านะครับผม
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตํารวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชาผู้กํากับการสภ.บางสีเมืองระบุว่าการสอบปากคําผู้ก่อเหตุยังให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ด้วยพฤติการข้อเท็จจริงยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์และขับรถคันเกิดเหตุส่วนข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนายจรงขอต่อสู้ในชั้นศาลครับส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากมีประเด็นอื่นที่มีความผิดเพิ่มเติมก็จะต้องเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนนะครับล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางสีเมืองได้นัดผู้ก่อเหตุและครอบครัวของไรเดอร์ที่เสียชีวิตมาเจรจาชดเชยค่าเสียหายแล้วนะครับโดยขึ้นอยู่กับการพูดคุยว่าจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่หรือจะตกลงกันอย่างไรครับมีกรณีที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งและก็ร้านขายยำในจังหวัดปทุมธานีพบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ400ล้านบาทล่าสุดนายชัยชนะเดชเดโชกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะครับว่าร้านยำดังกล่าวรับฟอกเงินให้กับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์2แห่งครับกรณีตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงนะครับสถานที่ตั้งของบุคคลต้องสงสัยว่าได้รับเงินมาจากการกระทำความผิดลักษณะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นบริเวณด้านหน้าเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมหลังพบจดทะเบียนบริษัทมีเงินหมุนเวียน400ล้านบาทนะครับจากกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรได้นำภาพซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทยำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมาแสดงให้กับสื่อมวลชนได้ดูก่อนอ้างอิงถึงข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชี1เพื่อส่งต่อไปยังอีกบัญชี1และมีข้อมูลว่าร้านดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนบริษัท 100,000 บาทแต่กลับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง300ถึง400ล้านบาทล่าสุดนายชัยชนะเปิดเผยนะครับว่าร้านดังกล่าวรับเปิดบัญชีฝากเงินและถอนเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์2แห่งพร้อมตรวจค้นพบชาวมาเลเซียซึ่งเป็นสามีของเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะครับและพบว่ามีการตั้งบริษัททุนจดทะเบียน1ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าชาวมาเลได้เข้าออกไทยโดยไม่มีข้อมูลการทำงานในประเทศไทยคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์และหลังจากที่ทางกรรมาธิการการฟอกเงินของสภาจะมีการส่งข้อมูลให้กับตำรวจพิจารณาดำเนินการกับเจ้าของเว็บและผู้ที่เกี่ยวข้องแม้จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจนะครับบุคคลภายในบ้านหลังดังกล่าวจะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวและตำรวจได้มีการเชิญตัวเจ้าของบ้านพร้อมทั้งสมาชิกภายในบ้านรวม4คนไปสอบสวนและให้ปากคำเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงเอกสารทั้งหมดของบริษัทและบัญชีการเงินของสมาชิกภายในบ้านหลังดังกล่าวด้วยครับมีกรณีที่ในอำเภอขุนยวมได้มีการประกาศเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดหินถล่ม ที่บ้านแม่สุรินทร์เนื่องจากรถนั้นวิ่งได้แค่เลนเดียวประกอบกับในพื้นที่นั้นยังมี

0: นตกอย่างต่อเนื่องครับส่วนที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักและก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมร้านขายอาหารสัตว์รวมถึงโรงเรียนและก็บ้านเรือนของประชาชนเสียหายอย่างหนักครับฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านรางม่วงหมู่ที่8ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเมื่อกลางดึกวันนี้นะครับส่งผลให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและก็ร้านขายอาหารสัตว์โรงเรียนและก็ถนนนั้นเสียหายอย่างหนักผู้สื่อข่าวได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณร้านขายอาหารสัตว์แห่งหนึ่งริมถนนราชบุรีจอมบึงนะครับพบว่าทางร้านนั้นกำลังนำอาหารสัตว์มาขายในราคาถูกเนื่องจากอาหารสัตว์ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมจนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทางร้านจึงต้องนำมาขายในราคาที่ขาดทุนส่วนที่โรงเรียนบ้านรางม่วงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนประถมคณะครูก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดเก็บสมุดหนังสือเรียนโต๊ะและเก้าอี้พร้อมทั้งเอกสารต่างๆที่เปียกน้ำออกมาไว้ด้านนอกเพราะว่าน้ำนั้นได้ไหลเข้าท่วมจนได้รับความเสียหายจึงต้องเร่งทำความสะอาดเพราะว่าโรงเรียนนั้นจะเปิดในวันพรุ่งนี้ครับครูและศิษย์เก่าบอกว่าอยู่ที่นี่มากว่า30ปีนะครับตั้งแต่โตมาแล้วก็เรียนที่นี่จนกระทั่งเรียนจบแล้วก็กลับมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับ
1: ที่ผ่านมามันก็ไม่เคยนะมันไม่เคยที่จะว่าขึ้นมาท่วมข้างบนนี
2: ้ลงอยู่ตั้งกี่ปีแล
1: ้
2: ว
1: เนี่ยโหผมก็เกิดที่นี่น่ะเรียนที่นี
3: ่ทำไมไม่เคยมีแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนนี้มันตรงนี้มันเป็นลึกที่ลึกนะสมัยก่อนเนี่ยมีแต่ป่าแต่น้ำมามันก็มาแค่นี้แหละ
3: ไม่ท่วมถึงในห้องในชั้น
1: ไม่ถึง
3: โหแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักนะ
1: หนักนะครั้งนี้หนัก
0: ส่วนหญิงอายุ81ปีคนนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านรางม่วงเล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะครับว่าเมื่อคืนวานฝนตกหนักน้ำไหลเข้าทั่วบ้านแรงมากซัดเอาข้าวของหายไปกับน้ำน้ำแรงมากจนถึงขั้นที่ว่ายืนยังไม่อยู่ครับ
4: ไม่เคยมาขนาดนี้เลย
2: เหรอ
4: ยืนไม่อยู่อ่ะว่างี้ดีกว่าไอ้บ้านข้างบนก็จะพังไอ้ข้างล่างก็เปียก
5: ต้องทำถนนนี้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม
4: เนี่ยต้องทำถนนนี้เป็นเนี่ยงวดเนี้ยเจ็บมากหมดเลยอ่ะ
2: มันมีอะไรเสียหายบ้างครับพ
4: ่อของข้างล่างไม่เหลือเลยดีกว่ามันเอาไปหมดเลยอ่ะ
2: เหรอ
4: ช่วยทำล้างให้ไม่รู้ของที่ไว้ข้างล่างอ่ะมันไม่เหลือ
2: แล้วแจ้งใครมีใครมาช่วยมาอะไรยังไงยังไม่มีใครเข้ามาเลย
4: ใครเข้ามาดูเลยอ่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายวริชชาติปานชูในอำเภอขุนยวมเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในพื้นที่บ้านแม่สุรินตำบลขุนยวมเนื่องจากเหตุก้อนหินสไลด์ปิดทับเส้นทางถึงแม้ว่าจะสามารถเปิดช่องทางให้รถผ่านได้แล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีก้อนหินขนาดใหญ่ปิดขวางถนนอยู่ครึ่งเลนยิ่งเวลากลางคืนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถผ่านจุดดังกล่าวเบื้องต้นนั้นหมวดการทางขุนยวมนำสัญลักษณ์เป็นไฟกระพริบบอกทางฉุกเฉินไปติดตั้งไว้นะครับเพื่อให้ลดความเร็วสำหรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอขุนยวมล่าสุดมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านหัวแม่ลากะตำบลแม่ยวมน้อยเมื่อช่วงค่ำเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่ลากะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นครับวันแรกของการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ยอดใช้จ่ายทะลุ 1,000 ล้านบาทนะครับบางพื้นที่แม้ว่าบรรยากาศจะคึกคักแต่ก็ยังพบปัญหาครับโดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกที่ยังไม่เข้าใจการใช้งานแอปเป๋าตังขณะที่บางพื้นที่ก็พบว่าราคาสินค้าปรับสูงขึ้นสวนทางกับมาตรการรัฐที่พยายามจะลดค่าครองชีพครับเจ้าของร้านขายของชำในตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ช่วยลูกค้าตั้งค่าในโทรศัพท์และเติมเงินในแอปเป๋าตังเพื่อจะสแกนจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเพราะว่าลูกค้ายังใช้งานใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังไม่คล่องนอกจากยังเติมเงินไม่คล่องแล้วนะครับบางคนนั้นพยายามคำนวณว่าที่จะต้องจ่ายเองร้อยละ40สรุปแล้วจะต้องจ่ายกี่บาทเพราะว่ารอบนี้เป็น60 40อาจจะไม่ได้คิดง่ายแบบคนละครึ่ง 50-50 ขณะที่ผู้ค้าในตลาดธนบุรีบอกนะครับว่าผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากยังคงสับสนกับจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายร้านจึง

0: ทำป้ายแสดงราคาสินค้ากับสัดส่วนจำนวนเงินที่ภาครัฐนั้นจะอุดหนุนและยอดที่ประชาชนจะต้องจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกและก็กระตุ้นการตัดสินใจให้ซื้อใช้จ่ายง่ายขึ้นครับ
1: อย่างลูกค้าของเราก็จะมีถามเยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้เท่านี้พี่ต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลให้เท่าไหร่เพราะว่าสูตรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราคนละครึ่งคนละครึ่งใช่ไหมคะพอเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บลูกค้ามองอ๋อถ้าเราซื้อ200เราต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการที่เป็นรายใหม่ประมาณ7,100,000คนนะครับซึ่งเคยเพิ่งใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกผู้ใช้สิทธิ์บอกว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจึงยังไม่คุ้นเคยกับการใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่รัฐนั้นร่วมจ่ายขณะที่บางคนบอกว่าแม้ว่ารัฐจะช่วยจ่าย60%ก็จริงนะครับแต่ว่าอาจไม่ได้ช่วยลดค่าครองชีพมากนักเพราะว่าสินค้าบางรายการนั้นปรับราคาสูงขึ้นครับ
2: ตอนที่มีโครงการเนี้ยร้านค้าก็ปรับราคาขึ้นทําให้ราคาของมันแบบปกติแทนที่เขาจะลดราคาลงมาเพื่อช่วยประชาชนก็กลับขึ้นไปให้มันราคาเป็นปกติแล้วก็มันก็ดึงจากตรงนี้ไปนั่นแหละครับ
0: ไม่ต่างจากที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับสินค้าส่วนหนึ่งมีการปรับราคาขึ้นสวนทางกับนโยบายรัฐที่พยายามลดค่าครองชีพนางสมใจถ้ำทองแม่ค้าบอกนะครับว่าตระเวนซื้อของไปทำอาหารขายแต่พบว่าวัตถุดิบหลายรายการปรับราคาขึ้นนะครับทั้งถุงพลาสติกเครื่องปรุงรสและข้าวสารทำให้ต้นทุนในการทำอาหารขายสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับ
3: มันไม่ได้ราคาตายตัวพวกผักต้นหอมเมื่อกี้อะไรเงี้ย
4: ส่วนเครื่องปรุงกับพลาสติกก็ยัง
3: ขึ้นเยอะพลาสติกก็ขึ้นเยอะพวกของมึงใช้เนี่ยนะ
4: ภาพรวมเป็นยังไงบ้างราคาสินค้าม
3: ันก็เยอะแต่เราก็ไปขึ้นราคาไม่ได้ขายไม่ได้ขึ้นราคาไม่มีคนกินค่ะอย่างก็ขายอาหารตามสั่งเนี่ยเราจะไปขึ้นเนี่ยไม่มีคนกินแล้วจะไม่มีมาหาเราแล้วค่ะ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ใช้เป็นวันแรกโดยระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงปัญหาสิทธิ์คงเหลือจากการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 3,900,000 สิทธิ์นะครับกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาจัดสรรสิทธิ์ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์หรือมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาทพร้อมย้ำนะครับว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนและผู้ประกอบการในโครงการอย่างถูกต้องครบถ้วนครับ
5: ไม่เลยครับผมบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยและโครงการเงินกู้ที่เราใช้เนี่ยผมเน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง transparency เพราะฉะนั้นเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้เป๋าตังค์กับถุงเงินเนี่ยเม็ดเงินทุกอย่างลงถึงประชาชน 100% เพราะเราเอาดิจิตอลมาใช้วันนี้ผลพลอยได้หนึ่งก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มรู้จักใช้ดิจิตอลตรงนี้ได้ใช้ถุงเงินไปด้วยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่จะช่วยทำให้เขามีความโปร่งใสและก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นยินดีครับก็เราเน้นความโปร่งใสต้องการให้ตรวจสอบได้นะครับ
0: ขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะครับณเวลา 17:00 นมียอดใช้จ่ายรวม 1,084 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนใช้จ่าย454ล้านบาทรัฐช่วยจ่าย629ล้านบาทจำนวนผู้ใช้สิทธิ์5ล้านคนนะครับใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 560,000 แห่งครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับทั้งนายกเมืองพัทยาและผู้ว่ากทมครับโดยผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมรวมแล้วมี17คนวันนี้ก็ยังคงลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปัญหาน้ำท่วมขังหลังจากเกิดฝนตกหนักเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ผู้สมัครหลายคนชูมาเป็นนโยบายในการลงพื้นที่หาเสียงครับ นายอนุชาบุรพชัย

0: ศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ครับวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงชูนโยบายจัดการตลาดในกทม.ให้สะอาดและก็จัดระเบียบคนไร้บ้านจากนั้นได้ลงพื้นที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศนะครับประกาศจัดการให้โรงขยะเป็นระบบปิด 100% รวมถึงนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่ต้องแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง
1: มองระบบทั้งหมดในเรื่องของการทำให้เป็นโครงสร้างที่ระบายน้ำให้ในส่วนของพื้นที่ต่ำหรือของกทม.เนี่ยลงสู่แม่น้ำแล้วก็ให้ผันน้ำไปสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดตรงนี้อาจจะต้องมีโครงการระดับใหญ่เข้ามาอย่างเช่นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ณตอนนี้มันยังไม่ครบระบบทั้งหมดซึ่งถ้ามีโอกาสพรรคประชาธิปัตย์และผมเองก็จะเข้าไปเพื่อดำเนินการให้ตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นระบบเพื่อที่จะได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้วยครับ
0: ส่วนนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองพร้อมประกาศแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.โดยใช้ AI เชื่อมระบบแจ้งเตือนภัยและการเปิดปิดประตูระบายน้ำพร้อมประกาศจะสานต่อโครงการสร้างที่พักน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแก้มลิงขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ครับวันนี้ลุยหาเสียงที่เขตลาดกระบังนายชัชชาติระบุว่าปัญหาหลักของลาดกระบังก็คือปัญหาน้ำท่วมซึ่งทางแก้ก็คือการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศไปที่บึงหนองบอนซึ่งถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ช่วงหนึ่งมีการตอบคำถามนะครับกรณีที่นักการเมืองบางพรรคพูดพาดพิงว่ามีทีมงานหาเสียงเก่งทำให้เข้าถึงประชาชนนายชัชชาติบอกนะครับว่าหัวใจในการหาเสียงต้องทำงานให้ดีก่อนเพราะถ้าทำงานไม่ดีหาเสียงไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
2: แล้วประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเราที่การสื่อสารมันก็บอกทีมงานว่าต้องทำงานจนกระทั่งประชาชนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากป้ายหาเสียงเราเลยมันต้องเขารู้สึกว่าน้ำมันท่วมเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นโรงเรียนเขาดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นไอ้อย่างนั้นนั่นแหละคือหัวใจคือการหาเสียงให้ดีที่สุด
0: เช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนนะครับวันนี้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังเหมือนกันโดยเดินเข้าไปในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ชูแผนพัฒนาคลองประเวศบุรีรมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางสัญจรทางเรือเพื่อแก้ปัญหารถติดครับ
3: ทำคลองนี้ให้สะอาดขึ้นอันนี้ก็เป็นรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นการมองคลองอย่างเป็นระบบนะครับเป็นทั้งชุมชนเป็นทั้งวิถีชีวิตของคนริมคลองแล้วก็เป็นทั้งเส้นทางการเดินทางที่จะเชื่อมต่อนะครับรถรางเรือเนี่ยที่จะเพิ่มศักยภาพการเดินทางการขนส่งสาธารณะในเขตลาดกระบังด้วย
0: จากสนามกทม.ไปที่เมืองพัทยานะครับการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันสุดท้ายสรุปแล้วมีผู้สมัครชิงตำแหน่ง5คนได้แก่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนายปรเมศงามพิเชษนายศักชัยแตงห้ออิสระนายสุไอนีเจริญสุขและนายอิทธิพลเนติยคุปสิงห์ขอนแก้วนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเน้นหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านนะครับที่ชุมชนอรุโนไทยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชาวบ้านบางส่วนสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบส่วนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครจากพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงที่ย่านเศรษฐกิจนะครับและตลาดอมรตลาดลานโพซึ่งเป็นแหล่งค้าอาหารทะเลของเมืองพัทยาสำหรับวันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาจะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเตรียมถกคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลถึงประเด็นปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการรองรับภารกิจของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่จังหวัดนราธิวาสครับมีการปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านรือเปาะที่อำเภอจะแนะเพื่อจะกดดันให้ผู้ก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิตมอบตัวครับ

0: ุบารกันตุนเลยทัพโปนำอันโดกันจกนั้นเลยตุนเลยขณะที่ตอนนี้สู้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้กลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวและก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสให้มอบตัวนะครับแต่การเจรจานั้นไม่เป็นผลครับผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีออกจากบ้านไปยังป่าเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดล้อมพื้นที่และเกิดการยิงปะทะกันทำให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุ่มเชื้ออายุ29ปีเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่46ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะครับพบคราบเลือดแต่ก็ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุคาดว่าอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีมุ่งหน้าไปยังเขาหลังหมู่บ้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุความรุนแรงก็คือนายยามาลุกดินฮาแวบือซาอายุ26ปีเป็นชาวอำเภอจะแนะครับมีประวัติเคยก่อเหตุหลายคดีอย่างเช่นคดียิงทหารพรานที่อำเภอจะแนะเมื่อปี2567และคดีซุ่มยิงที่อำเภอจะแนะเมื่อปี2568และยังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายนล่าสุดมีรายงานนะครับว่านายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ลงพื้นที่4จังหวัดนะครับก็คือที่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนก่อนจะมีการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่ม BRN ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนัดประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนัดแรกสัปดาห์หน้าเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องมารองรับการขับเคลื่อนการหารือในประเด็นการบ่มเพาะของกลุ่มก่อเหตุและสาเหตุการเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงครับไม่มีช่วงทดลองงานครับนักเตะของปารีสแซงต์แชร์กแมงพร้อมด้วยแฟนบอลร่วมเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับติดตามพร้อมข่าวกีฬารอบวันครับ
2: ทัพนักเตะปารีสแซงต์แชร์กแมงนำโดยมาควินยอร์ดกัปตันทีมและหลุยเอลิเก้เฮดโค้ชนำถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาฉลองร่วมกับแฟนบอลหลายหมื่นคนที่มารวมตัวกันที่กรุงปารีสเพื่อต้อนรับนักเตะปารีสอย่างสมเกียรติหลังจากคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จโดยปารีสเอาชนะอาร์เซนอล4-3ในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศหลังจากเสมอกัน1-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษทำให้ปารีสกลายเป็นทีมแรกในรอบ8ปีที่ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จต่อจากเรอัลมาดริดแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยเรียกตัวสุรชาติสาลีพิมพ์กองหน้ามากประสบการณ์วัย40ปีเข้ามาแทนที่อิกรัสสันหลนแนวรุกจากพีทีประจวบที่มีอาการบาดเจ็บในเกมบอลถ้วยช้าง FA ครับเพื่อเตรียมลุยศึกอุ่นเครื่อง FIFA Day 2นัดกับคูเวตและจีนโดยฤดูกาลนี้สุรชาติทำผลงานกับ BG ได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นไป30นัดในทุกรายการพร้อมทำไป8ประตูกับอีก2แอสซิสต์ซึ่งเจ้าตัวภูมิใจที่ได้โอกาสกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งโดยทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องนัดแรกพบกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและนัดที่2ออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนต่อที่นายจำลักษณ์กันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายวุฒิกายช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและ12ปี Thailand Junior Festival in หนองคายที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายท่ามกลางเยาวชนจากอะคาเดมี่ต่างๆที่เข้าแข่งขันกันอย่างคับคั่งรายการนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาแข้งเยาวชนช้างเผือกในต่างจังหวัดซึ่งจะมีแมวมองจากสถาบันใหญ่ๆมาดูฟอร์มการเล่นเพื่อโอกาสในการต่อยอดทั้งในเรื่องของการเล่นฟุตบอลและการศึกษาโดยแชมป์ในรุ่น10ปีเป็นของโกลเด้นบอยจาก

จังหวัดเลยปิดท้ายที่บริษัทบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดเปิดตัวฤดูกาลใหม่ของศึกดวลความเร็ว2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nectar BRIC Superbike 2026พร้อมยกระดับสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงมิติของกีฬาธุรกิจ

0: นหายไทย PBS รับแจ้งนายประมวลพงเพ็งอายุ50ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากโรงพยาบาลสมุทรสาครถนนเอกชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครนายสมควรชัยพัฒน์อายุ69ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยประชาอุทิศ21แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน
1: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดามีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดโมเดลอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุทัยธานีเติมได้ไม่ขั้นหน้าตาน่ากินสวยเกินงบปลูกฝังนักเรียนอิ่มท้องพร้อมวินัยวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่ให้นักศึกษาเรียนรู้ไลฟ์ขายของได้งานได้เงินได้วุฒิหลักสูตรการตลาดออนไลน์สรรษณีย์พลอยวิไลพาอุดหนุนสินค้าอำเภอภูเตียงจังหวัดน่านแหล่งปลูกมะม่วงขึ้นชื่อนับพันไร่นำมะม่วงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเป็นทางเลือกให้ลูกค้าของดีที่จังหวัดลพบุรีช่วงนี้ครับชาวสวนกำลังเก็บผลผลิตแล้วก็เตรียมส่งขายกันแล้วนะครับนั่นคือกระท้อนหวานที่ถือว่าเป็นพืช GI ของดีของที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเขาปลูกกันอยู่แค่3ตำบลเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยเปิดสวนนะครับให้นายอำเภอได้เข้าไปดูการใช้เทคนิคการบำรุงดูแลเก็บผลผลิตต่างๆด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยประหยัดระยะเวลาได้มากเลยครับ
1: กงแป้งควรจะต้องมีเปลือกบาง
2: รสหวาน
1: เนื้อปุย
2: หวานสะดุ้ง
1: กระท้อน
2: ลพบุรี
0: สโลแกนกระท้อนที่ผ่านการรับรองจาก GI ที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงในพื้นที่3ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรีครับนั่นคือตำบลตะลุงอำเภอตำบลโพ9ต้นแล้วก็ตำบลงิ้วรายครับเพราะว่าที่นี่ภูมิศาสตร์เขาเหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดีครับอย่างเช่นที่สวนของลุงถาวรค้ำคูณแล้วก็ป้าทองสุขค้ำคูณนะครับแปลงปลูกกระท้อนหมู่13ตำบลตะลุงนะครับทั้ง2เนี่ยเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้งานวันนี้ก็เลยเปิดสวนให้นายชามจูดคงในอำเภอเมืองลพบุรีรับพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีมาชมการเก็บผลผลิตนะครับตอนนี้ใช้รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกนะครับคุณผู้ชมแบบรถตีนตะขาบขนาดเล็กที่ลุยสวนได้ง่ายครับมาปรับใช้กันเอาไว้ช่วยตัดแต่งกิ่งทำสาวให้กับต้นกระท้อนก็ได้ช่วยห่อผลกระท้อนก็ดีครับแล้วก็เอาไว้เก็บผลกระท้อนแบบนี้

0: ต้องปีนต้นเองให้ลำบากหรือว่าอันตรายครับมีอยู่300กว่าต้นนะครับบนเนื้อที่กว่า16ไร่รวมๆกันเนี่ยกว่า 80,000 คนนะครับที่นี่มีทั้งกระท้อนสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับมีพันธุ์ปุยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์ทับทิมแล้วก็พันธุ์นิ่มนวล นะครับแล้วเขาใส่ใจห่อผลกระท้อนทุกผลเลยครับเพื่อกันเจ้าแมลงวันทองครับแทนการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อให้กระท้อนนั้นมีสีที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
1: ครับวันนี้ก็มาดูสวนกระท้อนในพื้นที่ตำบลตะลุงนะครับซึ่งกระท้อนในปีนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ทั้งหมดในภาพรวมของกระท้อนทั้งหมดในอำเภอเมืองลพบุรีก็มีประมาณ400กว่าไร่แล้วก็คาดว่าผลผลิตปีนี้ก็จะได้ประมาณ400ตันนะครับในลักษณะของพื้นที่ของอำเภอเมืองลพบุรีนะครับเป็นพื้นที่โดยเฉพาะ 2-3 ตำบลนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกกระท้อนและเรามีกระท้อน GI นะครับกระท้อน GI แล้วก็ผลผลิตในปีนี้ก็จะคาดว่าจะได้ผลผลิตเต็มที่แล้วก็ในประมาณปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาซึ่งในช่วงนั้นก็ทางอำเภอเมืองลพบุรีก็ร่วมกับชาวสวนก็จะจัดกิจกรรมงานกระท้อนหวานของลพบุรีครับ
0: จากนั้นครับนายอำเภอเมืองลพบุรีก็ไปต่อกันที่การเยี่ยมชมแล้วก็แปรรูปกระท้อนสดนะครับเพื่อเป็นกระท้อนหยีเป็นการเพิ่มมูลค่ากันไปที่สวนกระท้อนของป้าแจ๊คหรือว่านางวิภารอดทองดีที่ตำบลงิ้วรายอำเภอเมืองลพบุรีครับเอากระท้อนเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็แช่ในน้ำเกลือความเข้มข้นประมาณ 5-10% นะครับเป็นเวลา1คืนแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยครับเกลือเนี่ยมันจะไปช่วยดึงรสฝาดแล้วก็ยางออกจากเนื้อกระท้อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต้มด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆน้ำตาลมันจะค่อยๆซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อกระท้อนแทนนะครับจากนั้นก็เอาไปตากแดดจัดๆเลยครับสักวัน2วันแล้วก็เอากระท้อนที่แห้งหมาดๆนะครับมาคลุกกับส่วนผสมพริกป่นเกลือน้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วก็เก็บในภาชนะที่แห้งสะอาดปิดให้สนิทเลยครับอย่างพวกโหลแก้วสวยๆก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคกับลูกค้าอีกทางหนึ่งครับก็ในอำเภอมาดูการเก็บผลผลิตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องของคุณภาพจากสวนนะครับเดี๋ยวสักประมาณปลายเดือนมิถุนาจนถึงกรกฎาคมก็จะมีงานใหญ่งานกระท้อนหวานของดีของที่ลพบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ให้ผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ครับชาวบ้านที่เขารอคอยกันมาครับหลังจากที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเป็นฝนแรกฝนใหม่ฝนหมาดๆในแบบนี้ที่ตรังนะครับชาวบ้านเขาก็รอกันไปเก็บเห็ดสมเด็จนะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเนื้อที่นับพันไร่เลยครับวันๆนึงเก็บได้คนละหลายกิโลกรัมนะครับเอากลับบ้านไปทำกินเองด้วยแล้วก็เอาไปขายได้ราคาดีด้วยครับชาวบ้านหลายร้อยคนนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ของตัวเองเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีเก่าตั้งแต่เช้าเลยครับพากันไปเก็บเห็ดสมเด็จนะครับหรือว่าชาวบ้านภาคใต้เขาเรียกกันว่าเห็ดเม็ดนะครับเพราะว่าจะขึ้นอยู่บริเวณใต้ต้นสมเด็จขาวครับเนื้อที่ตั้ง 1,300 ไร่นะครับได้ดอกเห็ดเม็ดดอกใหญ่สีขาวอมม่วงโคนดอกสีขาวนะครับแล้วก็มีเห็ดสมเด็จดอกสีขาวครับลักษณะมันจะคล้ายกับเห็ดฟางงอกขึ้นมาด้วยเห็ดทั้ง2อย่างนี้ครับขายได้กิโลกรัมละ150บาทถึง200บาทเลยครับซึ่งเห็ดสมเด็จนี้จะพบได้เพียงปีละครั้งนะครับในรอบของช่วงฝนแรกเท่านั้นนะครับหลังจากหมดฤดูร้อนไปสักช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ห่วงห้ามเลยนะเพราะว่าอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับได้มาเก็บเห็ดสมเด็จกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ในบริเวณกว้างแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วด้วยครับ
2: มาจากหลายที่ส่วนมากต่างจังหวัดก็มี
3: คุณพูดนี่ไปหากันวันละประมาณเท่าไหร่ได้คะ
2: เป็นร้อย
3: แต่ละวันที่หาได้นะคะที่เคยหาได้สูงสุดมีประมาณกี่กิโลคะ
2: บางคนเป็น10กิโลเลยนะ
3: แล้วก็ขายกิโลเท่าไหร่รสชาติเป็นไงบ้างคะ
2: มีรสชาติขมกิโลประมาณจะ150ถึง200บาทจ้ะ
3: แล้วทำยังไงเคล็ดลับทำให้เขาหายขมและสามารถเอามาเก็งได้คะ
2: เอามาต้มต้มในก็ตีน้ำทิ้งต้มพี่น้ำทิ้งนะประมาณ 2-3 ครั้ง
3: ก็จะ
2: ได้รสชาติไม่ขม
0: การเอาไปทำกินตามที่ชาวบ้านบอกนะครับต้องเอาไปต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งสัก 2-3 น้ำก่อนนะครับความขมจะได้ลดลงครับเสร็จแล้วที่เขานิยมมาไปทำกินก็คือทำแกงกะทิก็ได้แกงเห็ด แกงป่าครับหรือว่าจะลวกจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ง่ายๆเลย

0: ครับมีแกงส้มแล้วก็แกงอื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับจะเคี้ยวหนุบๆแล้วก็มีความหอมมันแล้วก็ยังติดขมอยู่เล็กน้อยครับที่ปลายลิ้นให้สรรพคุณเรื่องของการช่วยระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ไม่มีไขมันนะครับน้ำตาลก็ต่ำถือว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างดีครับช่วงนี้ก็เลยมีชาวบ้านบางรายเนี่ยพากันไปเก็บเห็ดเม็ดขายเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ส่งไปขายไกลถึงต่างจังหวัดด้วยมีรายได้วันหนึ่งประมาณ500บาทจนถึง 1,000 บาทต่อวันก็มีครับชาวบ้านเขาจะออกหาเห็ดเสม็ดแบบนี้กันตั้งแต่สักช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ลากยาวไปหน่อยถึงสักประมาณต้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวก็จะหมดไปนะครับพอเข้าสู่ช่วงฝนเต็มตัวแบบนี้มีออกมาเก็บเห็ดกันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องรีบเก็บกันรีบทำกินรีบเอาไปขายแบบนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมนะครับคุณผู้ชมในบ้านเราเองก็ถูกวิจารณ์กันอยู่บ่อยๆว่าบางทีอาหารดูน้อยไปนะครับนั่นก็คืองบประมาณก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแต่ว่ามีโรงเรียนตัวอย่างที่อุทัยธานีนะคุณผู้ชมโรงเรียนนี้งบประมาณในการทำอาหารกลางวันก็น้อยเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถจัดสรรออกมาได้อย่างน่ากินจัดเต็มนะครับเด็กๆเติมได้ไม่อั้นเลยครับได้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆในช่วงก่อนรับประทานอาหารก็จะมาร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณถึงคุณค่าของอาหารแล้วก็ข้าวทุกเม็ดนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลางชนบทนะครับแต่ว่าที่นี่ทำอาหารกลางวันได้แบบจัดเต็มอย่างน่ากินเลยครับภายใต้แนวคิดอิ่มท้องพร้อมวินัยเพื่อเติมเต็มโภชนาการแล้วก็ความสุขให้กับเด็กนักเรียนด้วยนางอุบลเครือธนกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบอกว่าที่นี่มีนักเรียนแค่39คนเองครับส่วนงบประมาณทำอาหารกลางวันเนี่ยตกหัวละ36บาทต่อวันแต่ว่ากลับสามารถสร้างสรรค์เมนูที่หลายคนมองว่านี่ถือว่าเกินมาตรฐานโรงเรียนชนบทไปมากนะครับมีทั้งข้าวผัดอเมริกันนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน่องไก่ไข่ดาวแล้วก็ฮอทดอกนะครับแล้วก็เมนูที่หมุนเวียนกันไปอย่างสปาเกตตี้ผัดซอสฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ข้าวผัด3สีซุปหมูเด้งแกงส้มผักรวมไก่ทอดพะแนงหมูผัดกระเพราหมูสับลูกชิ้นหมูต่างๆไข่เจียวทรงเครื่องก็มีรวมถึงขนมหวานผลไม้ของว่างก็มีด้วยครับและเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับเติมอาหารได้ไม่อั้นด้วยครับ
1: 36บาทค่ะ
2: แล้วเพียงพอได้ยังไง
1: ก็เราก็จะจัดในเรื่องของอาหารกลางวันในการมีการปลูกผักเพาะเห็ดแล้วก็ตอนนี้มีการเลี้ยงปลาดุกค่ะแล้วเราก็จะเพาะผักไฮโดรโปนิกด้วยค่ะเพื่อมาลองถาดจัดจานให้สวยงามแบบนี้ค่ะบางครั้งอย่างเช่นน่องไก่ใหญ่นะคะอนุบาลเนี่ยเขาจะทานไม่หมดเราก็จะใส่ถุงให้กับแล้วก็ในส่วนที่มีเด็กนักเรียนยากจนแม่ครัวของเราก็ได้จัดใส่ถุงที่เป็นกับข้าวเหลือข้าวเปล่าอาหารกับข้าวที่เหลือใส่ถุงให้กับค่ะแล้วก็ถ้าเหลือเกินกว่านี้ก็จะเรียกเด็กว่าใครสนใจที่จะเอากลับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กในฐานะยากจนแล้วก็ผู้เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่จะอยู่กับปู่ย่าตายายค่ะจะมีฐานะยากจนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดูแลหรือดูแลไม่ทั่วถึงนะคะในมื้อเย็นนะคะแล้วเขาก็รับไปเพื่อไปทานมื้อเย็นค่ะ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนนะครับก็คือการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ครับโรงเรียนเขาก็เลยปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงปลาดุกแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกต่างๆเพื่อเอาผลผลิตเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแล้วก็ตกแต่งจานให้น่ากินด้วยก็ส่งผลให้เด็กนักเรียนนะครับที่นี่ก็เลยชอบการกินผักอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ก่อนเวลาที่จะมากินข้าวกันนะครับก็สอนเด็กๆนะครับต้องปลูกฝังเรื่องของวินัยครับต้องมาเข้าแถวให้เป็นระเบียบล้างมือให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับอาหารไปกินกันแล้วก็กินให้หมดด้วยรวมถึงยังมีพี่ๆในชั้นที่โตกว่าก็มาช่วยดูน้องๆด้วยโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกคนหนึ่งด้วยครับไปดูรุ่นพี่ที่โตขึ้นมาเป็นระดับนักศึกษากันบ้างเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับต้องเน้นไปที่เรื่องของการเรียนแล้วก็ฝึกภาคปฏิบัติจริงนะครับอย่างหลักสูตรการตลาดตอนนี้ครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่เชียงใหม่เนี่ยก็ให้นักศึกษาได้มาไลฟ์ขายของกันจริงๆนะครับเขาขายได้จริงส่งของจริงได้เงินจริงแล้วก็ได้วุฒิการศึกษาด้วยครับนักศึกษาเขามาสนุกกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริงขายจริงได้เงินจริงจากการไลฟ์ขายสินค้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับในหลักสูตรการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของสาขาการตลาดแล้วก็สาขาวิชาบริหารธุรกิจนะครับ

0: เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดนะครับที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆของภาคเหนือครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นว่าได้งานได้เงินได้วุฒิจริงครับ
1: โครงการนี้เราคาดหวังให้นักศึกษาเนี่ยในสาขาวิชาการตลาดการขายเนี่ยเขาได้เรียนรู้ของจริงได้พัฒนาขึ้นไปให้เป็นนักการตลาดนักขายที่แท้จริงหลังจากที่เรียนจบไปนะครับ
2: ได้ฝึกประสบการณ์ตรง
1: ถูกต้องครับประสบการณ์ตรงนะครับส่วนของน้องๆเนี่ยที่มาไลฟ์เนี่ยนะครับเราก็ซัพพอร์ตน้องๆก็คือน้องๆไม่ต้องไปจัดส่งสินค้าเองน้องๆไม่ต้องคอยไปเก็บเงินเองดังนั้นน้องๆเนี่ยนะครับมีสินค้ามาโชว์น้องๆไลฟ์ขายหลังจากนั้นน้องๆส่งออเดอร์ไปที่บริษัทจัดการให้น้องๆทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับให้น้องๆรู้ว่าข้อน้องๆขายอะไรไปบ้างนะครับยอดขายเท่าไหร่เพื่อให้น้องๆรู้ว่าผลงานตัวเองนะครับมีเท่าไหร่และบริษัทก็มีผลตอบแทนกลับคืนมาให้น้องๆด้วยคือน้องๆไม่ได้ทำงานฟรีนะครับต้องเรียนอย่างนั้น
0: มีการฝึกขายจริงมาต่อเนื่องนะครับในหลักสูตรนี้เป็นเวลากว่า5ปีแล้วครับผ่านรูปแบบการไลฟ์แล้วก็การนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสินค้าราคาพิเศษด้วยอย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ต่างๆถ้ามีการสั่งซื้อสั่งจองสินค้านักศึกษาก็จะส่งยอดขายต่อให้กับบริษัทนิยมพาณิชย์นะครับดำเนินการด้านเอกสารแล้วก็จัดส่งต่อไปครับ
3: เราหนูได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้ทดลองทำจริงได้ทดลองขายจริงส่งจริงแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราขายได้ทางนิยมเขาก็จะมีค่าคอมให้กับพวกเราด้วยค่ะ
4: ใช
3: ่ตัวนี้ก็ยังเป็น
0: นี่เป็นหลักสูตรด้านการตลาดที่อบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนโดยที่จริงๆเขาไม่ได้กำหนดยอดขายหรือว่าเป้าหมายทางธุรกิจนะครับแต่ว่าเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริงนะครับเพื่อพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
5: วิไลได้มีการวัดและประเมินผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ครับในรายวิชาที่มีครูอาจารย์เนี่ยคอยกำกับดูแลนะครับแล้วก็ให้ตรงไปตามกฎหมายหรือตรงไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ประเมินความสุขของเด็กครับเราเห็นรอยยิ้มของเด็กเราเห็นเด็กปฏิบัติได้จริงเราเห็นเด็กได้ทำงานจริงแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตได้จริงเราจะสังเกตว่าเด็กเราเนี่ยไปประกอบอาชีพในธุรกิจไลฟ์สดหรือทำธุรกิจได้จริงในหลายๆสาขาหลายๆแขนงครับอันนี้คือการประเมินผล
6: เรามีทั้งปริมาณและคุณภาพครับในส่วนของปริมาณก็คือสถานประกอบการที่เรานำเข้ามาร่วมจัด กิจกรรมแล้วก็ส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วก็ไปทวิภาคีครับส่วนเชิงคุณภาพนะครับก็เป็นเรื่องของกำไรจากธุรกิจครับแล้วก็การประเมินผลการเรียนนะครับของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์นะครับจากมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพครับ
0: วิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษาสาขายานยนต์และไฟฟ้าทั้งซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด้วยครับก็เป็นการพัฒนาหลักสูตรนะครับให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ยุคโซเชียลแบบนี้ให้เด็กๆได้มีทักษะจริงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมไปอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรอยู่ที่ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นพันไร่เลยครับก็นำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
7: นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลสุกจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นมะม่วงกวนสินค้าขายดีมีรสชาติหวานหอมที่เป็นเอกลักษณ์เน้นความหวานแบบธรรมชาติโดยวิสาหกิจชุมชนน่านออริจินอลฟาร์ม
8: เห็นมะม่วงที่เป็นผิวแบบนี้ไหมคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นมะม่วงที่เกรด A แต่ว่าเราสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของในเกษตรกรที่ผู้ปลูกมะม่วงในตำบลเมืองจัน
7: ขั้นตอนเริ่มจากคัดแยกมะม่วงที่ผลสุกจัดโดยจะเป็นสายพันธุ์น้ำดอกไม้นำมาล้างทำความสะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วนำไปกวนค่ะซึ่งจะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อเวลาไปอบจะได้แห้งเร็วค่ะ
9: แล้วก็การกวนจะเห็นว่ากวนหลายชั่วโมงมากปกติประมาณกี่ชั่วโมงพี่ที่กวน
8: ประมาณ5ชั่วโมง
9: 5ชั่วโมงทำไมเราถึงต้องกวนนานขนาดนี้คะ
8: ให้น้ำที่อยู่ในมะม่วงอะค่ะลด หมายถึงว่างวดลงแห้งลง

0: แล้วมันจะเป็นเนื้อเนียนๆ นะคะแล้วเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาไปอบมันก็จะมีเป็นเนื้อนิ่มๆได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านนะคะเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรค
1: ่ะก็คือแล้วก็มีสถานที่ในการแปรรูปที่แบบดูแบบได้มาตรฐาน
0: ใช่
1: ก็คืออันนี้ขออย.หรือยังพี
0: ่ค่ะขอแล้ว
1: ขออย.แล้ว
2: เมื่อกวนแล้วจะตักใส่ถาดเกลี่ยให้สวยงามก่อนจะนำเข้าเตาอบอีกประมาณ2ชั่วโมงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงกวนจำหน่ายกล่องละ35บาท

0: านมากคุณพี
1: ่ทำมาจากเนื้อของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความสุกฉ่ำ มันจะหอมหอมน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะไม่หวานมาก
0: ใช่ก็คือหวานพอดีพอดีนะคะเป็นหวานแบบธรรมชาติคุณผู้ชมแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆแบบนี้ด้วย
1: ค่ะเนื้อเนียนดีใช่ไหมคะ
0: เนียนนุ่มอร่อยคือไม่เหนียวนะคุณผู้ชมไม่เหนียวนะคะอย่างนี้ขายราคากล่องละเท่าไหร่คะ
1: อันนี้100กรัม35บาทค่ะ
0: ก็จะได้เป็นแบบนี้เลย
1: ใช่
0: จัดส่งทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมโทรมาตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้นะคะอันนี้ก็เก็บไว้รับประทานได้นานเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแห้งแห้งสนิทแล้ว
0: ค่ะแล้วเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างมะม่วงกวนคะพี
1: ่มะม่วงกวนเพราะด้วยความหอมของน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ก็คือมีแบบซื้อซ้ำค่ะสั่งซื้อซ้ำมีซื้อซ้ำถือว่าซื้อไปแล้วเอาไปทานแล้วก็มีการสั่งซ้ำมาอีก
2: นอกจากมะม่วงกวนแล้วยังมีการแปรรูปทำเป็นมะม่วงหนึบราคาถุงละ59บาทค่ะถ้าสั่งซื้อ1กิโลกรัมราคา350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: มะม่วงหนึบค่ะมะม่วงหนึบจะทำมาจากแก้วขมิ้นที่กำลังใกล้จะสุกหำๆแล้วก็หรือไม่งั้นก็เป็นโชคอนันต์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รสชาติก็จะให้ชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง
0: มีอมเปรี้ยวนิดๆหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะคุณผู้ชมหนึบๆ
1: ใช่ถ้าอยากแบบถ้าอันนี้หวานแล้วก็อันนี้
0: ก็ตัดรสชาติกัน
1: ตัดรสชาติกันอีกจะอีกมุมมอง
0: เวลาจะสั่งก็สั่งทั้งกวนสั่งทั้งหนึบไปได้เลยนะคะ

0: แลมะม่วงเราดูแลยังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนดูแลการดูแลมะม่วงครับมันมีขั้นตอนแรกก็คือเรื่องการเตรียมพื้นที่นะครับเนาะเรื่องพื้นที่คือพื้นที่ต้องตัดให้เตียนให้โล่งให้สะอาดแล้วก็ตรวจคุณภาพของดินด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาดินไปตรวจตรวจดินแล้วว่าดินเรามีค่าอะไรมั่งค่า pH ค่าอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วการเตรียมต้นของมันเนี่ยถ้าเราจะเตรียมทำเป็นผลไม้ส่งออกเนี่ยให้ได้คุณภาพเราจะต้องเตรียมต้นให้อย่างดีที่สุดก็คือตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งให้โล่งให้โป่งแล้วทีนี้พอตัดแต่งกิ่งเสร็จเราจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงล้างต้นเขาเรียกล้างต้นเนาะให้สะอาดล้างทั้งเชื้อราล้างทั้งเชื้อโรค
0: ต้องบอกว่าตัวยานี่ไม่ใช่สารเคมีใช่มั้ยที่เอามาฉีด
1: ไม่ใช่สารเคมีครับเพราะเป็น
0: ชีวพันธุ์
1: ครับเป็นชีวพันธุ์ชีวภาพเราจะทำส่วนหนึ่งก็ทำหมักเองทำเองนะครับ
2: การดูแลมะม่วงจะดูแลตั้งแต่เริ่มแทงยอดค่ะโดยจะดูแลให้ใบนั้นเขียวสดและก็ดูแลเรื่องของเพี้ยส่วนผลต้องห่อเพื่อให้ผิวสวยป้องกันแมลงวันท้องค่ะที่ตำบลเมืองจังจะมีมะม่วงเขียวเสวยที่มีจุดเด่นคือเนื้อแห้งมีความกรอบหวานมันค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เยี่ยมของเราจะผ่าให้ชิมสด

0: สดๆกันเลยนะคะเพิ่งเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นี้พันเขียวเสวยนะคะต้องบอกว่าเขียวเสวยที่นี่เขาขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกเลยเหรอคะที่หนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะทำไมของเราถึงแบบได้รับรางวัลคะมีจุดเด่นยังไงคะเขียวเสวยของเรา
1: เขียวเสวยบ้านเราก็คือเรื่องของเราไม่ได้ให้น้ำนะครับเป็นผลไม้ที่แบบได้จากธรรมชาตินะครับได้จากธรรมชาติก็คือปล่อยตามฤดูกาลถ้าฝนตกก็ได้น้ำฝนถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีฝนไม่มีน้ำครับแล้วเนื้อมันจะแห้งครับเนื้อแห้ง
0: นี่ดู
1: มันจะหวาน
0: แห้งๆเลยนะคะเนี่ย
1: มันจะหวานมันแล้วก็กรอบ
0: ค่ะ
1: รสจะไม่จืดอันนี้ความแก่ของมันประมาณ 85% ละ
0: เอาใจคนนี้ชอบกินมะม่วงมันนะคะโอ้ นี่เขียวเสวยที่เขาว่าอร่อยที่สุด
1: ครับผมเนื้อในมันจะออกสีเหลืองครับแล้วก็กินแล้วมันจะกรอบ
0: มันกรอบแล้วมันแล้วมีความหวานนิดๆด้วย
1: ครับผม
0: อร่อยอ่ะ
1: ครับผม
0: ยิ่งถ้า
1: ไม่เหนียวครับเนื้อจะกรอบมาก
0: ยิ่งถ้าออกเหลืองๆหน่อยๆก็ดีมากเลย
1: สุดยอดครับผมถ้าเหลืองแสดงว่าแก่จัดแล้วครับ
0: อ
1: ันนี้แก่จัดแล้ว
2: มะม่วงที่ปลูกมีทั้งหมด6สายพันธุ์มีพันธุ์เขียวเสวยเขียวกิมหงน้ำดอกไม้เบอร์4น้ำดอกไม้สีทองแก้วขมิ้นโชคอนันต์พิมพ์เสนมันซึ่งจะส่งออกต่างประเทศมีทั้งประเทศญี่ปุ่นและเวียดนามค่ะ
0: ถ้าอย่างผลสดตรงนี้เราส่งขายที่ไหนบ้างคะคุณลุง
3: ครับมะม่วงเขียวเสวยเนี่ยเป็นมะม่วงกินมะม่วงแก่อย่างเดียวนะครับส่งญี่ปุ่นถ้าส่งออกต่างประเทศก็ญี่ปุ่นเวียดนามครับอันนี้มะม่วงโชคอนันต์ครับกินตั้งแต่อ่อนถึงแก่ถึงสุกครับอันดับแรกมะม่วงอ่อนก็คือส่งที่เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานครับทำน้ำปลาหวาน
0: ค่ะมีความเปรี้ยวหน่อยๆ
3: ม
0: ี
3: ความเปรี้ยวหน่อย
0: ๆค
3: ่ะแปรรูปได้นะครับแปรรูปเป็นมะม่วงหนึบได้
0: ค่ะ
3: เป็นมะม่วงจิ๊ดจ๊าดได
0: ้
3: คร
0: ับ
3: มะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ก็ทำได้หลายอย่างเหมือนกันแปรรูปก็ได้ส่งออกก็ได้นะครับเนี่ยถ้าว่าลูกเล็กอันนี้เราก็คัดออกที่มันตกแก่เราก็ไปแปรรูปนะครับ
0: คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสั่งซื้อมะม่วงนะคะไปชิมว่ามะม่วงเมืองน่านเนี่ยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่รายการขึ้นให้วันนี้เราขายกี่สายพันธุ์คะคุณลุงที่จัดส่ง
3: 3สายพันธุ์คร
0: ับมีพันธุ์อะไรบ้างคะ
3: มีโชคอนันต์สุขครับ
0: ค่ะ
3: แก้วขมิ้น
0: ค่ะ
3: เขียวเสวยครับ
0: ก็คือตรงนี้ต้องบอกว่ารสชาติคือขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะเขียวเสวยของที่นี่นะคะราคายังไงคะคุณลุง
3: ราคาโชคอนันต์ตอนนี้300ครับ
0: ค่ะ
3: เขียวเสวย200ครับ
0: แล้วก็แก้วขมิ้นก็200เหมือนกันนะคะก็ส่วนค่าส่งคุณผู้ชมก็จ่ายตามน้ำหนักนะคะ
2: มะม่วงตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูก 1,200 ไร่ค่ะผลผลิตแต่ละปีเฉลี่ย 3,000 ตันสร้างรายได้กว่า30ล้านบาทต่อปี
4: ใครอยากอุดหนุนก็สามารถโทรศัพท์ไปสั่งซื้อกันได้ภายในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าจะเป็นสินค้าตามฤดูกาลเดี๋ยวก็จะหมดหน้าของมะม่วงแล้วครับปิดท้ายกันด้วยสีสันนางรำ7ตำบลนุ่งผ้าไหมผ้าขาวม้ามาฟ้อนรำร่วมงานบุญบั้งไฟยางศรีสุราษฎร์นะครับเป็นการสืบสานตำนานขอฝนพญาแถนหน้าที่ว่าการอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้ 7 นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 9 นาฬิกาชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก 10 นาฬิกา 5 นาทีเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา 11 นาฬิกา 5 นาทีทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิการวมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดีไทยศิลป์ 14 นาฬิกา 5 นาทีย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีอาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้ 15 นาฬิกา 5 นาทีปลารมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านแดนกินดอง 15 นาฬิกา 30 นาทีทางออกเพื่อเปลี่ยนข้าวจากจำเลยเป็นทางรอดจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ก็บลูกตาเนี่ยเขาก็เก็บกันแบบนี้แหละ
1: แค่ยืนมองเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอ่ะอร่อยจังเล็บมีดูดีกว่า
2: เป็นไงบ้างอ่ะอยู่โน่นลำบากแย่เลย
1: โหหลังเขาของจริงเลยเลมี่แม่จ๋าตัวปัญหาอย่างหนูไปอยู่ที่ไหนก็คงไม่มีใครต้อนรับ
0: ทิวคนสั่งกะละแมเพียบเลย
3: มีอินฟลูเอาคลิปการทำน้ำตาลโหนดกับกะละแมของเราไปลงแล้วคนเขาไปเห็นเข้าก็เลยอยากซื้อไปลองเอ็ม
4: จะให้ลองของเด็ดสาเกของบ้านเรานี่แหละทำจากข้าวออร์แกนิกมากันเองปลูกกันเอง
3: มีเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเลย
1: ฉันขอโทษฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก
0: ทิว
5: อ้าวเอ็ม
0: เมื่อกี้แม่โทรศัพท์กับแกมตามาเขาบอกว่าเอ็มเท่าดาวเสียแล้วนะ
5: เอาเหรออ
0: ืมเย็นนี้ช่างทอจะจัดงานศพให้แกเราไปด้วยกันเนาะ
5: จ้ะ
0: ทีนี้ล่ะเราก็จะเสียหัวเรี่ยวหัวแรงฝีมือดีไปอีกคนนึงโอ้ยทุกวันนี้ช่างทอก็ทอส่งแทบไม่ทันอยู่แล้ว

0: คุณทิวผมว่าหาช่างทาสีมาทำเถอะครับ
1: แค่ทาสีเองยาทิพย์ทำกันเองประหยัดกว่าทั้งเยอะ
0: ผมดีใจนะครับที่คุณทิวเห็นด้วยกับการปรับปรุงร้านขายของที่ระลึกแต่ถ้าทาสีออกมาแล้วมันไม่สวยแบบนี้แทนที่คนจะเข้าร้านเรายอดขายเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นไล่ลูกค้านะครับ
1: นี่ผมเห็นเป็นไอเดียพี่อาทิตย์ป่ะเนี่ยผมเลยอยากสนับสนุนผมก็อยากประหยัดด้วยไม่คิดเลยว่าพวกเราจะไม่มีฝีมือขนาดนี้เนี่ยเนี่ยนะมันถึงได้มีอาชีพช่างทาสีนะ
0: ใช่ครับไม่งั้นผมก็คงเป็นช่างทาสีไปแล้วครับส่วนไอเดียเพิ่มยอดขายที่ร้านน่ะไม่ใช่ของผมแล้วครับของน้องเจนนี่ครับ

าจากเก็บผ้าฉันยังไม่เคยจับเลยนี่ต้องมาใช้กี่ทอผ้าทั้งผืนเนี่ยนะเราสอนเร็วขนาดนั้นใครจะไปทำได้ล่ะเนี่ย

0: เจนนี่
1: แค่ทอผ้าเองเธอทำได้

0: ใช่ปันปันโหไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงอ่ะ
1: จือฮาซะยังจำพิษบ่ต้องมาบ่อหงามฮอดแล้วซูบ่ไปกินข้าววะถามว่าแล้วไม่ไปกินข้าวหร
0: ออ๋อกินไม่ลงหรอกยังทอผ้าไม่ถึงไหนเลยอ่ะ
1: เอ้าไปกินข้าวกันนั่งจ้องไปมันก็ไม่เสร็จหรอก

0: เลยขอนำเสนอของเด็ดของดังของอร่อยไม่กินหรอ
1: ฉันไม่กินของเผ็ดอ่ะ
0: เอาไปกินของเผ็ดแล้วมันจะแซ่บหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าน้ำหูน้ำตาไหลฉันกินนี้ก็ได
0: ้แล้วแต่นะไม่อิ่มก็ช่วยไม่ได้นะ

0: ว่าแต่ซึ่งไปอยู่โรงทอผ้าได้ไงอะแถมไปนั่งที่คนตายด้วยเฮ้อสงสัยผีเอ็มเท่าผักแน่ๆเลยน้ากันตาก็นะให้คนไม่รู้อีหนูอีเหน่ไปนั่งที่คนตายเฉยเลยเพิ่งตายแท้ๆเงียบเฉยเลยเนี่ย
1: ที่ได้ฉันนั่งอะนะ

0: นี่สวยแล้วนะคะใช้ได้นั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นนะหนูแก้กันใหม่สินี่ด้วย
1: นี่ไหนแผนของเธอเนี่ยที่จะทำให้ฉันไม่ต้องนั่งกี่คนตายอะฮะ
2: เออนะเดี๋ยวขอฮะรวบรวมของกล้าแป๊บหนึ่ง
1: มันจะอะไรนักหนาเนี่ยก็เอาเลยดิ
2: เอาวะ
0: นี่เอาอย่างนี้ไม่ได้เอาแบบนี้ที่ตัวอย่างมีให้นี่อีซูมีอะไรกันทำไมต้องโวยวายเอะอะขนาดนี้ด้วยฮะ
3: เจี๊ยบ
2: คืออย่างเงี้ยจ้ะคือฮากับเจี๊ยบเราเพิ่งเจอกันแล้วก็จำกันได้ว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อตอนยังเด็กๆอะจ้ะ
0: แล้ว
2: ฮาเห็นว่าเจ้าเจี๊ยบเนี่ยยังทอผ้าไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เลยว่าจะอาสาสอนเองอะจ้ะน้าจะได้ไม่ต้องลำบากด้วยไงจ้ะพอดีเจ้าเจี๊ยบนี่มันโง่มากเลยนะฮาต้องเป็นคนติวเองอะจ้ะน้าเคยบอกใช่ไหมจ๊ะว่าภาพเปียวเนี่ยเป็นตัวแทนของความเป็นกุลสตรีรักใครชอบใครก็ต้องให้เป็นของแทนใจแต่ของเจ้าเจี๊ยบนี่มันน่าจะยังให้ใครไม่ได้จ้ะเดี๋ยวหาช่วยสอนเองจ้ะ
1: ใช่จ้ะเพราะว่าเจนนี่เนี่ยรีเสิร์ชมาแล้วค่ะว่าภาพเปียวเนี่ยเป็นเหมือนของที่สำคัญที่สุดของพวกเราเลยใช่ไหมคะก็โหถ้าเจนนี่ทำเองแบบมั่วๆก็มันคงไม่เวิร์กอะค่ะให้มันปันสอนได้ไหมคะ
0: ถ้าช่วยกันได้ก็ดี
2: งั้นเดี๋ยวฮาสอนเจนนี่เองจ้ะไม่ต้องห่วงจ้ะ
0: แล้วแต่ซูเลย
2: งั้นซิงอีพูไปตำฮูกันก่อนเลยขอบเจ้าอีลาเลยขอบคุณ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วยังเนี่ย
1: ปานเธอช่วยเรานะ
4: แน่นอนอยู่แล้ว
0: เนี่ยเอาไปตั

0: เป็นไงบ้างพอได้ไหมอ่ะ
1: ได
0: ้ฉันจะได้สบายใจกลับไปนอนมาร์กหน้าได้สักที
1: ได้โดนน้ากันตัดด่าแน่ๆเละเทะขนาดนี
0: ้อ้าวอะไรเนี่ย

0: ทำมาทั้งวันไม่ได้เรื่องเลย
1: ใจเย็นๆทอผ้ามันต้องใช้เวลาฝึกฝนฮาเนี่ยฝึกกับแม่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะทั้งทอผ้าทั้งเลือกสีซูเพิ่งมาวันเดียวเอง
0: แถมไม่ได้ทอกับแม่ตัวเองด้วย
1: นอกจากน้ากันตาแล้วเนี่ยแม่หาก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือในการทอผ้าเปียวเลยนะแม่เคยทอตั้ง30ผืนให้อ้ายอู่เอ็มอู่แล้วก็ตอนพ่อตายอ่ะแม่ก็ทอผ้าเปียวไปคุมหน้าพ่อแล้วก็อีกครั้งนึงเก็บไว้ตอนตัวเองตายเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้ไปเจอกันบนสวรรค์อ่ะ
0: โรแมนติกจังแต่ว่าฉันไปทอผ้าให้ใครไม่ได้หรอกแค่ทอให้เป็นผืนฉันยังทำไม่ได้เลยแค่ทอผ้าก็ทำไม่ได้ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปทำอะไรในหมู่บ้านอะแต่ว่าฉันกลับไปมือเปล่าไม่ได้หรอกนะขืนฉันเปลี่ยนงานอีกตาโชดกับทิวเขาได้ถึงหัวฉันแน
1: ่งั้นถ้าทำไม่ได้จริงๆไปบอกหมากันตาตรงๆไหมอาจจะโดนดุหน่อยแต่ไม่ถึงกับตายหรอก
0: แน่ใจนะว่าไม่ถึงตายอ่ะ
1: น่าจะประมาณนั้นแหละ
0: ว้ายปันปันจ๋า
1: เฮ้ยจ๋าอะไรฉันขนลุก
0: เราอ่ะก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไม่อยากเห็นเพื่อนลำบากอยู่แล้ว
1: สูตรหมายความว่าไงอ่ะ
0: ปันปันเธอเป็นคนใจดีนะเธอช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: อะไร
0: เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธดิฉันไม่ได้บอกให้เธอช่วยฉันทั้งผืนนะแต่ว่าแค่ช่วยแก้ให้มันไม่ดูแย่ไปกว่านี้ได้ไหมอ่ะนะ
1: แต่แบบนี้มันโกงเลยนะสูน้ากันตาบอกให้ซูทำอ่ะซูก็ทำเองเถอะ
0: ฉันรู้แต่ว่าตอนเนี้ยฉันยังทำไม่เป็นเลยอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะน้าปันปันฉันสัญญาว่าแค่ครั้งนี้เท่านั้นแล้วฉันจะตั้งใจเรียนทอผ้าไม่ว่าจะผ้าอะไรอ่ะฉันจะทำให้ได้ฉันขอแค่ครั้งนี้ฉันไม่อยากให้ตาโชดอ่ะต้องมากลุ้มใจเรื่องฉันอีกแล้วอ่ะแค่นี้ฉันก็ไม่ได้เรื่องจะใหญ่หรอกช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะนะ
1: แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่ฮาจะช่วยสู่แก้งานอ่ะ
0: เดี๋ยวมานะ

0: ยังไงบ้างวันนี้ก่อเรื่องอะไรหรือเปล่า
1: ทำไมทักลูกสาวแบบนี้ล่ะคะหนูจะไปก่อเรื่องอะไรได้มีแต่เรื่องวิ่งเข้ามาหาหนูเนี่ย
0: หมายความว่าไงลูกที่ลูกอยู่ที่ไหนอะ
1: อยู่โรงทอผ้าค่ะพ
2: ่อเอ้าเปลี่ยนงานอีกแล้วเหรอลูก
3: ก็ใช่นะสิหนูไม่ไหวแล้วด้วย
1: ให้หนูมาทอพงทอผ้าอะไรก็ไม่รู้พ่อแล้วเจ้านายก็ดุมากด้วยนะหนูมาวันแรกให้หนูทอผ้าแบบทั้งผืนเลยอ่ะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: ลูกจ๋าใจเย็นๆก่อนลูกแค่ทอผ้าแค่นี้เองลูกพ่อทำได้อยู่แล้ว
1: โถพ่อลองมาโดนแบบหนูดูดิต้องทอผ้าโง่ทั้งวันไม่ไหวหรอกหนูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะพ่อมารับหนูหน่อยได้ไหมอ่ะนะ
0: ตอนนี้พ่อยังตกลงกับทางบริษัทไม่ได้เลยอ่ะลูก
2: อดทนอีกนิดนึงนะมันก็จะยากตอนเริ่มแรกนี่แหละลูก
1: ค่ะ
2: อ้าวค้าง
1: สัญญาณอะไรอีกแล้วพ่อพ่อได้ยินยัง
2: มาแล้วลูกได้ยินแล้วลูกนั่นใครอยู่ข้างหลังลูก

0: ดีค่ะ
1: คุณอย่าคิดจะแก้ตัวเชียวงานของตัวเองทำไมถึงให้คนอื่นมาทำให้กายแค่เรื่องทอผ้าพื้นฐานแค่นี้มันจะไปยากเย็นอะไรขนาดนั้น
2: ก็มันยากอะค
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะ
2: หนูบอกว่ามันยากค่ะ
1: ยากขนาดที่ต้องทิ้งความรับผิดชอบของตัวเองให้คนอื่นทำแทนเลยเหรอคนกรุงเทพก็คงทำกันแบบนี้สินะ
2: แล้วมันเมคเซนส์ตรงไหนคะที่มาทำวันแรกเนี่ยก็ให้ทอผ้าเป็นผืนเลยอะ
1: จะทอเป็นผืนหรือปักผ้าสักกี่ลายถ้าซูรับงานเข้ามาแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบของซูไม่ใช่หรอแล้วที่ฮานั่งสอนตั้งแต่เช้าซูได้ตั้งใจฟังบ้างไหมนี่จะให้เพื่อนมาช่วยก็อนุโลมให้แล้วแต่นี่อะไรให้คนอื่นมาทำงานแทนตัวเองอย่างนี้มันเรียกว่า make sense หรอถ้าวันนี้ยังแก้งานด้วยตัวเองไม่เสร็จอย่าหวังว่าจะได้ออกจากโรงทอ

0: ไอ้เท้าไอ้เท้าไอ้ดาวโซ
1: ดไปกับเรามาเลย
0: ฮะเอามะหงมาฝา
1: โอ้ยมะหงตังนี่ก็มีเอ๋กินบ่ทันสู่สู่เกลี้ยงน้ำหายิ
0: บ่กินบ่กินเอ็มฮารออยู่ไอ้เท่าเจี๊ยบยะ
1: ยังพ่อเต๋า
0: อะพ่อเต๋าฮะนั่นหาเต๋าแล้วเลย
1: เอ้าป้าหงเลยป้าฝากแล้ววะ
0: ป้าฝากแล้ว
1: เป็นตาหังเลย

0: จนขอโทษนะคะที่คิดว่าน้าเป็นผีอะ
1: หาหน้าเหมือนผีขนาดนั้นเลย
0: ไม่ใช่ค่ะเจนขวัญอ่อนเองค่ะ
1: เนี่ยเมื่อกลางวันนะฮาเห็นซูนั่งทอผ้าอยู่สายตาเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจไม่แพ้แม่ซูเลยนะได้แม่มาเหมือนกันนะเนี่ย
0: คะแม่ก็ทอผ้าเหรอคะ
1: จารวีเนี่ยนะเขารักการทอผ้ามากเลยแล้วเขาก็หวงแหนศิลปะชนิดนี้มากกว่าใครๆเลยแหละ
0: งั้นน้าช่วยเล่าเรื่องแม่ให้ฟังอีกได้ไหมคะ
1: อย่างเรื่องอะไรล่ะ
0: แม่เป็นคนยังไงแม่ชอบกินอะไรชอบทำอะไรชอบไปไหนอยากรู้หมดเลยอ่ะได้ไหม
1: ฮัลโหล
2: เจ้าเจ็บอยู่กับเปิ้ลจี
1: โอ้ยโตจนหมาเลียก้นไม่ถึงแล้วอยู่นี่แหละไม่เป็นไรหรอก
2: เฮ้ามันกลับไหลแล้ว
1: เดี๋ยวให้กลับเดี๋ยวนี้แหละนี่มันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทอผ้าเสร็จอ่ะน้าจะเล่าให้ฟังแล้วกันคืนนี้สู้กลับไปก่อนเถอะป่ะดึกแล้วแต่โชดอะโทรตามใหญ่แล้วนะพรุ่งนี้ต้องทอผ้าแต่เช้าไม่ใช่หรอ
3: เราเรื่องแม่ให้ฟังอีกนะ
1: ไม่นะแล้วเอาเป็นว่าถ้าทอผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวน้าค่อยเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะ
0: ได้ค่ะ

ฮาเห็นซูนั่งทอผ้าอยู่สายตาเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจได้แม่มาเหมือนกันนะเนี่ยจารวีเนี่ยนะเขารักการทอผ้ามากเลยแล้วเขาก็หวงแหนศิลปะชนิดนี้มากกว่าใครๆเลยแหละ

0: เรียกได้ว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านควันหลงแล้วล่ะเอมของซูมีความฝันที่จะรักษาศิลปะชนิดนี้เอาไว้เลยคิดที่จะตั้งโรงทองนี้ขึ้นมาและส่งต่อความรู้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านวางแผนกันเป็นมั่นเป็นเหมาะเชียวแหละแต่โชคไม่ดีที่คนเก่งๆแบบนี้ต้องมาด่วนจากไปเลยไม่ทันได้เห็นโรงทองที่สานต่อเจตนารมณ์ของแก
1: งั้นโรงทอผ้านี้นากันตาก็เป็นคนสร้างเหรอคะ
0: ความฝันของจารวีก็เป็นความฝันของน้าเหมือนกันถึงแม้วันนี้จารวีจะไม่อยู่แล้วแต่โรงทอผ้าเนี้ยก็ทำให้เหมือนว่าจารวียังอยู่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือความรู้ที่จะส่งต่อให้ผู้คนและสิ่งนี้แหละที่นาจะไม่มีวันปล่อยให้มันตายตามไปตอนที่เกิดไฟไหม้นะถึงแม้แม่ของซูจะรอด
1: แม่รอดจากไฟไหม้เหรอคะหนูคิดว่า
0: แม่ของซูอ่ะตายตอนรอส่งตัวจากอนามัยไปโรงพยาบาลในเมืองมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไม่มีใครทันได้ทั้งตัวสักคนหามารู้อีกทีอ่ะพ่อของซูก็มารับซูไปกรุงเทพซะแล้วน้ากับชาวบ้านเนี่ยก็เลยช่วยกันสร้างโรงทอนี้ขึ้นมาแต่โชดอ่ะถึงกับขึ้นมือหนูทายเองเลยนะ
1: งั้นแสดงว่าที่แม่ตายก็เพราะว่า
2: เจี๊ยบเอ้ยเจนทำไมมาช้าจังอะ
3: เจี๊ยบเขาไม่ได้มาเช้าซูนั่นแหละมาสายเอ็ดเวียร์อะไรแล้วเดี๋ยววันนี้สอนเจี๊ยบทอผ้าลายแตงโมต้องเสร็จ1ผืนภายในวันนี้เข้าใจไหม
1: นากันตาเรายังคุยกันไม่จบเลยนะคะให้หนูไปทอผ้าอีกแล้วเหรอก็ได้ค่ะ

0: โอ้โหขึ้นกล้องเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเฮ้ยมองกล้องด้วยเหรอเป็นเซเลบได้เลยนะเนี่ยสู้กล้องสุดๆจะร้องทางนี้ทางนี
1: ้สนุกไหมครับ
0: คะคนหรือว่ากวางคะถ้ากวางเนี่ยน่าจะอิ่มมากกว่า
1: เพิ่งรู้นะครับว่าเจ้าหลงพูดได้ด้วยนะครับแต่ผมดูแล้วคนน่าจะสนุกกว่ากวางนะครับ
0: นิดนึงค่ะ

0: น่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาที่ฟาร์มเรามากขึ้นนะคะและอีกอย่างเจนนี่ว่าคนสมัยนี้ชอบดูคลิปสัตว์น่ารักน่ารักถ้าเจอเจ้าหลงไปเนี่ยยอดวิวขึ้นแน่นอน
1: ผมดีเลยนะครับให้เจ้าหลงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วพอมีคนมาเที่ยวฟาร์มฟังเยอะๆก็ทำเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมดีไหมครับแล้วก็พาทัวร์ดูผลิตภัณฑ์ชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
0: ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาเจอที่นี่ไม่เหมือนใครด้วยแล้วยิ่งถ้าเราทำ PR ดีๆนะคะเวิร์กเริ่มเลยดีกว่าเจ้าหลงพร้อมเป็นเซเลบหรือยัง

หน้าบางแม่นางดาวแม่ลูกกบกูสู้กันคือเดือนน้ำเดือนเปื่อนเข่าเยือนต่อตาต่อขวาต่ออ่านต่อหน้าเข่าน้ำมาปีนี้เป็นปีเดือนเบือนหายต้องใส่เด็ดเย็บอาบน้ำไปยิ้มเต็มตัว

0: นี่เลยกำลังให้อาหารสวยงามพี่อาทิตย์ลองดูนะคะส่งไปแล้วได้ไหม
1: ได้แล้วครับ
0: ไหนดูสิที่มันหันหน้ามาพอดีเลยอ่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยทำไมมันหน้าเด๋ออย่างเงี้ยมันคือตัวนี้เลยพี่ที่หันไปถ่าย

0: แป๊บเดียว1,000 คนเลยนะ
1: จะลงทุนเพิ่ม
0: เลยพี่ว่าเดี๋ยวตัดแล้วเหมือนลงเลย

0: อนี่แหละเธอสร้างเรื่องอีก
1: แล้วเอาฉันมาด้วยทำไม
0: ก็มาสังเกตการณ์ก่อนไงว่าถ้าจะส่งออกจากหมู่บ้านเราเนี่ยมันต้องทำไงบ้างครั้งหน้าเธอจะได้มาช่วยฉันได้ไงนะเอาเนี่ยแหละ
1: ฉันจ
0: ะ
1: ไปค่ะ
0: ครับไปแล้วครับพี่ครับตัวนี้ที่ขอไปรอบที่แล้วครับส่วนนี้เป็นงบประมาณนะครับ

0: เขา
1: ทิวเขา
0: วันนี้ฉันเจออะไรน่าสนใจด้วยแหละ
2: เห็นว่าเขาจะมีประกวดหมู่บ้านดีเด่นอะไรสักอย่างใช่ไหมฉันว่านะ
1: ไม
2: ่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะอย่าขาดสิ
1: แค่ป่าฉันก็เห็นลิ้นไก่แล้วเธอจะดันหมู่บ้านเข้าประกวดใช่ไหม
2: นายว่าไงอ่ะฉันว่าน่าสนใจมากเลยนะมันจะช่วยยกระดับหมู่บ้านของเราให้ดีขึ้นได้อีกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรยกระดับอะไรแล้วที่เป็นอยู่มันไม่ดีตรงไหนฮะ
2: ไม่ใช่ฉันไม่ได้บอกมันไม่ดีแต่หมู่บ้านเราอ่ะดีได้มากกว่านี้อีกนะแล้วถ้าเราพัฒนาในหลายๆส่วนอ่ะก็จะช่วยสร้างรายได้เข้ากับหมู่บ้านจริงๆไอการประกวดเนี่ยมันเป็นแค่ใบเบิกทางเท่านั้นแหละ
1: ฉันว่าเธออย่าเพิ่งรีบเลยนะไอการประกวดนี่มันมีทุกปีนั่นแหละแต่การที่เธอจะยกระดับอะไรอ่ะเธอก็ต้องแน่ใจก่อนว่าเรามีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา
2: ฉันรู้แต่ว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้แล้วเราจะทำตอนไหนคะโลกเรามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่รอเราหรอกขืนเราช้าช้าเต่าๆอยู่อย่างเงี้ยนะรู้ตัวอีกทีคนในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละจะตามเขาไม่ทัน
1: ฉันเห็นมันนักต่อนัก

0: ละไอหมู่บ้านที่เร่งพัฒนานู่นพัฒนานี่สุดท้ายเป็นไงสูญเสียตัวตนไปและไอสิ่งที่อนุรักษ์ไว้ก็หายตายไปด้วยฉันไม่ยอมให้หมู่บ้านเราเป็นไปในทางนั้นหรอก
1: นี่อะไรที่ดีอ่ะเราอยากจะอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว้สิแต่ว่าการที่เรามีรางวัลมาประดับหมู่บ้านมันก็ช่วยยิ่งเพิ่มโอกาสให้ชาวบ้านอ่ะมีรายได้มากขึ้นเลยนะนายเองไม่ใช่หรอที่อยากให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้แล้วทำไมไม่ช่วยฉันสนับสนุนน่ะ
0: มันก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีแผนรองรับไงแล้วหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ค่อยพัฒนาอย่างช้าๆแต่ยั่งยืนและการที่เธอแทรกอะไรเข้ามาดื้อๆแบบนี้เธอแน่ใจได้ไงว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างที่เธอคิดฮะ
1: โอเคโอเคแต่อย่างน้อยนายก็ช่วยเราไปพิจารณาหน่อยได้ไหมล่ะโลกเรามันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำนะถ้าหมู่บ้านอื่นเขาพลาดตรงไหนเราก็เรียนรู้เราก็อย่าพลาดแบบเขาดีก็แค่นั้นเอง
0: อะไรอะไรอ่ะมันไม่ได้ง่ายที่จะคิดหรอกนะยายเจี๊ยบอย่าเอานิสัยเร่งร้อนของเธอมาใช้กับอะไรแบบนี้เลย
1: คุยกับนายแล้วไรประโยชน์มากอารมณ์เสีย
0: อะไรวะ

0: จี๊ยบทะเลาะอะไรกับพ่อทิวมาอีกล่ะ
1: เปล่าค่ะ
0: ปากบอกว่าเปล่าแต่ท่าทางแบบนี้มันไม่ใช่เลยนะ
1: วันนี้หนูไปศูนย์ราชการกับเขามาค่ะแล้วที่นั่นเขาก็มีประกาศว่ามีปรากฏหมู่บ้านดีเด
0: ่
1: น
0: แล้ว
1: หนูก็บอกเขาว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจหมู่บ้านเราน่าจะประกวดนะแต่เขาไม่ฟังอะไรเลยตาเขาพูดขัดเราก็เถียงหนูทุกอย่าง
0: แล้วเองคิดว่าเขาเถียงเองทำไมล่ะ
1: เขาเอาแต่พูดว่าต้องชัวร์ชัวร์ช้าๆแต่มั่นคงอะไรของเขาก็ไม่รู้ตาหนูแค่หวังดีอ่ะหนูแค่คิดว่าถ้าหมู่บ้านเรามีชื่อเสียงอ่ะชาวบ้านก็จะทำมาหากินได้ดีกว่านี้อ
0: ่
1: ะ
0: และเองคิดว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะทำให้หมู่บ้านดีขึ้นงั้นเหรอ
1: แน่นอนอยู่แล้วตาถ้าหมู่บ้านเรามีชื่อเสียงสินค้าของหมู่บ้านเราก็จะขายดีขึ้นมันแปลว่าอะไรคะตามันแปลว่าเราก็จะมีเงินมากขึ้นแล้วเงินนั่นแหละก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นไม่ใช่หรอ
0: ยิ่งเราขายของดีเราก็ต้องผลิตมากขึ้นไอ้ของแบบนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอ็งอย่าไปโทษโกรธไอ้ทิวมันเลยวะอีกอย่างนึงบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องของกินเนี่ยมันก็ไม่เคยขาดช่วงอาชีพอะไรชาวบ้านเขาก็มีปัญญาส่งเสียให้ลูกหลานเขาได้เรียนกันต่อมันไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องรีบร้อนหรอกเองเนี่ยมันต้องหัดฟังคนอื่นเขาบ้างไอ้ทิวเนี่ยมันทำอยู่ที่นี่มานานแล้วมันก็ช่วยเองตั้งหลายอย่างแล้วเองจะทะเลาะกันให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาวะ
1: งั้นก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ตายไปเหมือนแม่ใช่ไหมตานากันตาบอกหนูแล้วว่าแม่ตายยังไงแม่ตายเพราะว่าหมู่บ้านของพวกเรามันห่างไกลความเจริญมากไงความเจริญ

องไม่ถึงการศึกษาก็ตามเขาไม่ทันแล้วโรงพยาบาลอ่ะตารู้ดีไม่ใช่หรอว่ามันต้องเดินทางเป็นชั่วโมงอ่ะนี่หรอหมู่บ้านที่ตากับไอ้หลังเขาชอบนักชอบหนามันถึงไม่พัฒนาสักทีไง

0: ตาโชติทำสหกรณ์มาตั้งนานแต่ไม่เคยมีใครรวยขึ้นเลย
1: ถ้าหมู่บ้านควันหลงเนี่ยไม่ได้หมู่บ้านดีเด่นตาโชติจะเลิกทำสหกรณ
2: ์ฮะ
0: ฉันให้เวลา5ปี10ปีหรือจะ20ปี
1: ปีนี้ได้แน่นอนค่ะ
0: สัญญาแล้วนะอย่าลืมคำพูดล่ะ
3: นี่รู้ตัวหรือเปล่าตัวเองทำอะไรลงไปเนี่ย
4: หากคิดว่าทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่า
5: หาว่านะงานนี้เจี๊ยบมันอยากทำจริงๆนะครับ
1: อยากจะชวนทุกคนลงประกวดหมู่บ้านดีเด่นค่ะ
0: เฮ็ดอังเลย
6: ปักธงประจำหมู่บ้านจ้า
7: ปีนี้นางหนูหลานเท่าโชติอ่ะจะให้ควันหลงอ่ะส่งหมู่บ้านเข้าประกวดดีเด่นด้วยนะ
6: แล้วผู้ใหญ่ไม่ส่งเข้าประกวดบ้างเหรอจ๊ะ
0: เฮ้ยความฮับ
8: หาจะไปบอกขยี้พวกควันหลงในงานนี
7: ้แกต้องการอะไรคะ
8: ฉันว่าเธอหายไปเลยหายไปจากหมู่บ้านนี้หายไปเหมือนกับว่าไม่เคยกลับมาก่อน

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติ

0: ความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ททอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survivalละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงศธรสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS
3: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3 ทุ่มตรง
4: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน2มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะรวมไปถึงคุณเชอสารคุณภัทรชัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันมาหรือยังเห็นบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคึกคักแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามนะคะบางคนบอกว่าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยเคยใช้กันมาหลายคนนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังสรุปตัวเลขนะคะบอกว่าเงินเนี่ยสะพัดคือ1,000 กว่าล้าน1วันวันแรกนะคุณผู้ชมหลายๆคนก็บอกว่าเออเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นเงินเราด้วย
2: ครับต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเป็น1 ใน 5 ล้านคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้กันหรือเปล่าอย่างที่คุณสิริมาบอกว่าเงินสะพัดวันแรกเนี่ยคือ1,000 ล้านแต่หลายคนก็บอกโอ้มันเยอะนะเพราะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยกันเท่าไหร่ตอนนี้พอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้60เราจ่ายเอง40บางคนบอกว่าดีแต่ทีนี้เมื่อวานพอไปสำรวจเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบางคนนอกจากสแตนบายต้องขายของแล้วต้องสแตนบายในการตอบคำถามลูกค้าลูกค้าบางคนที่เป็นผู้สูงอายุโทรศัพท์ให้บอกว่าเติมเงินยังไงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อสิ่งเนี้ยต้องจ่ายเท่าไหร
0: ่
2: แม่ค้าบอกว่าต้องทำการบ้านต้องทำการบ้านบอกลูกค้าเพราะอะไรของก็อยากขายแต่ว่าลูกค้าบางคนยังไม่เข้าใจพ่อค้าแม่ค้าก็บอกพร้อมที่จะให้ข้อมูลคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างใช้จ่ายเมื่อวานวันแรกคึกคักมากน้อยแค่ไหนแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรพูดคุยกับเรา3คนเข้ามาได้นะ
0: แสดงว่าคุณเป็น1ใน5ล้านกันแล้วเหรอคุณ2คนนะคุณสิริมาคุณณัฐชัยอ่ะ
2: เรียบร้อยแล้วฮะ
0: ผมเป็น1ใน21ล้าน
2: ยังใช่มั้ย
0: ยังไม่ได้เปิดใช้สิทธิ์เดี๋ยววันนี้ว่าจะลองอยู
1: ่
0: กักไว้ก่อน1วันนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเช้าวันนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ไปใช้สิทธิ์ในโครงการมาแล้วบอกประสบการณ์หน่อยหรือว่าใครที่ไปใช้แล้วมันเจอปัญหาอะไรไม่เข้าใจประเด็นไหนลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ในไลฟ์ของเราถ้าอันไหนเราตอบได
1: ้
0: ที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือเดี๋ยวเราตอบให้นะครับในขณะเดียวกันผู้ค้าเองก็สะท้อนได้เช่นเดียวกันนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค้าขายเป็นยังไงยอดดีขึ้นไหมเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมก็เจอปัญหากันหลายอย่างเหมือนกันนะครับเหมือนที่เมื่อวานคือบางคนน่ะใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกคนละครึ่งพาสคนละครึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อน
2: ไม่เคยเข้าร่วม
0: เพื่อนผมเลยเข้า G Wallet ปุ๊บ
1: สแกน
0: เลย
1: ไม่ได้แล้ว
0: มันไม่สแกน QR code หน้าร้านไม่ได้มันต้องสแกนในโทรศัพท์มือถือของแม่ค้านะครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เจอเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่หลายร้านเจอครับก็คือลูกค้าไม่แน่ใจว่าต้องเติมเงินเข้า G Wallet ยังไงครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับทีมข่าวไปที่ร้านขายของชำแล้วก็ไปดูครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเจ้าของร้านต้องมาช่วยลูกค้าตั้งค่าในโทรศัพท์แล้วก็เติมเงินในแอปเป๋าตังเพื่อสแกนจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าลูกค้าก็ยังใช้จ่ายผ่านแอปไม่ค่อยคล่องนะครับเติมเงินก็ไม่ค่อยคล่องครับบางคนพยายามคำนวณด้วยว่าที่ต้องจ่ายเองร้อยละ40เอ๊ะสรุปแล้วต้องจ่ายกี่บาทกันแน่ซึ่งจริงๆในแอปมันจะเขียนไว
2: ้
0: มันจะบอกก่อนจ่ายอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าใจได้สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะงงว่าต้องคำนวณไปตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่านะครับคือรอบนี้มัน60 40อะครับอย่างที่บอกไปมันอาจจะไม่ได้คิดง่ายๆเหมือนกับ50 50ขณะที่บางคนยังเติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่เป็นครับ

0: ทำให้ทางร้านจำเป็นต้องโอนเงินผ่านบัญชีของตัวเองเข้าระบบให้ก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าชำระเป็นเงินสดแทนซึ่งบรรยากาศการใช้จ่ายในร้านค้าชุมชนวันแรกของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดูไม่ค่อยคึกคักนะครับประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการครับ
1: ลูกค้ามาแล้วมันต้องมาอะไรทำให้ลูกค้าอะไรนี่นะ
2: เป็นบางร้านที่เขาว่าไม่ร่วมเพราะว่ายุ่งยาก
1: ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าต้องมาจัดการนายจะเติมเงินให้ลูกค้านายจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขา
2: อันนี้ต้องเติมเงินให้ลูกค้าด้วย
1: ถ้าลูกค้าไม่มีตังค์เราก็เขาให้เราโอนเข้าให้ไงเราก็ต้องโอนตังค์ให้ลูกค้าด้วยเติมนะเติมตังค์ให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่เติมเฉยๆนะเขาให้ตังค์เรามานะ
2: ครับต้องเติมเงินให้ลูกค้าด้วย
1: แล้วก็สแกน
2: สแกน
1: เพราะถ้าบางทีลูกค้าก็ไม่ค่อยรู้คนแก่อะไรบางทีไม่ได้มีบัตรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาแต่โทรศัพท์มาให้เราแล้วเราก็ต้องดำเนินการให้ทุกอย่าง
0: เอาหน้าพี่อภิญญาเราบอกเขาวันนี้เนี่ย ครั้งต่อไปเขาก็จะมาอุดหนุนร้านเราไง ใช่ไหมถ้าเกิดใช้ไม่เป็นอ่ะมาใช้ร้านหนูสิครั้งหน้าก็มาซื้ออีกนะขายของชำนี่ก็มีสินค้าเยอะอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายซื้อของตลาดริมถนนเทพารักษ์กม5ที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับที่ยังคงสับสนกับการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่เหมือนโครงการคนละครึ่งที่เติมเงินง่ายกว่าครับ
3: แล้วมีปัญหาในการใช้งานแอปไหมคะ
4: ส่วนมากลูกค้าจะงงนะคะตรงที่ว่ายอดของตัวเองเท่าไหร่แล้วก็คือรัฐบาลเท่าไหร่คือใช้ค่อนข้างจะยากค่ะลูกค้าจะงง
0: คุณผู้ชมยังพูดคุยกันมาได้นะเจอปัญหาอะไรพ่อค้าแม่ค้าขายดีหรือเปล่านะครับถามมาได้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนต้องเติมตังค์ยังไงอะไรแบบนี้ยกเว้นถ้าจะให้เติมตังค์ให้นะครับอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับคุณผู้ชมปัญหานี้เราก็แก้ไม่ตกเหมือนกันทีนี้ไปฟังเสียงประชาชนที่ใช้จ่ายกันบ้างครับเขาเข้าร่วมโครงการนี้เขาบอกว่าครั้งนี้ที่รัฐบาลช่วยเนี่ยถือว่าดีมากเลยครับเพราะมันประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะส่วนแอปที่ใช้ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยแล้วก็อยากจะให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไป
5: ดีไหมคะที่โครงการครั้งนี้รัฐบาลช่วยเรามา
6: ดีนะคะมันช่วยได้เยอะเลย
5: ช่วยเราได้เยอะเลยประหยัดได้เยอะเหมือนกันแล้วแอปเนี่ยที่เราใช้ไปเนี่ยมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่า
6: ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยัง
5: ใช้ง่ายไหมคะ
6: ใช้ได้ใช้ง่ายจ้ะ
5: ใช้ง่ายด้วย
0: ไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆที่ภูเก็ตฝนตกทั้งวันและตกหนักด้วยนะครับแต่บรรยากาศของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับนี่คือบริเวณร้านค้าด้านหน้าห้างท้องถิ่นในตัวเมืองภูเก็ตปรากฏว่าตลอดทั้งวันนะครับลูกค้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเนืองแน่นเลยครับทั้งซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคนักข่าวบอกว่าจากที่สังเกตด้วยสายตามากกว่าปกติครับแม้จะมีฝนตกหนักก็ตามอย่างพ่อค้าขายไก่ย่างคนหนึ่งเขาเล่าว่าเปิดมาวันแรกของโครงการนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 50% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่การค้าขายค่อนข้างเงียบเหงาแล้วก็ยังบอกอีกว่าอยากจะให้มีโครงการลักษณะนี้ออกมาต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมครับ
7: เยอะเพิ่ม
8: สักเท่าไหร่ได้อ่ะ
7: ก็ยังไม่แน่ใจหรอกเยอะนะวันนั้นเยอะกว่าทุกวัน
8: อยากให้รัฐบาลเขาจัดโครงการอย่างนี้บ่อยๆมั้ยฮะ
7: ใช่อยากต้องการแบบนี้บ่อยๆให้ช่วยประชาชนบ้าง
8: ก่อนหน้านี้เป็นไงบ้าง
7: เงียบเหงาหน่อยเงียบเหงาตอนนี้วันนี้คึกคักอีกแรงเลย
8: คิดว่าจะขายได้จากเดิมสักเท่าไหร่ได้ฮะ
7: ก็ครึ่งหรือครึ่งอ่ะเนาะได้อยู่แล้วได้พอวันนี้คึกคักหน่อย
0: มาดูเงื่อนไขย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ารู้แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญ
9: ครับ
0: ก็คือ ไม่ทบวันไม่ทบเดือนแต่สิทธิ์ไม่ได้หายไปไหนในเดือนนั้น
9: ค่ะ
0: คุณผู้ชมบอกว่างงกว่าเดิมอีกเอาแบบนี้ครับคือรัฐบาลเขาจะสมทบให้

0: 200บาทต่อวันถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นสิทธิ์ของวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่ได้หายไปไหนสมมติว่าคุณมีโควต้าอยู่ 1,000 ในเดือนนี้ก็จะเหลือเท่าเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทบไปวันพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ได้ใช้พรุ่งนี้เป็น400แบบนี้ไม่ใช่
1: บางคนบอกยังไม่ใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อจะได้400ไม่ใช่200เท่าเดิม
0: มันไม่ทบแต่ว่า200แล้วก็ตัวยอดเต็มเนี่ยมันก็จะไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะไม่เกิน1เดือนครับหมายความว่า 1,000 ที่ได้มาเดือนนี้คุณก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้มิถุนายนพอไปกรกฎาคมปุ๊บเขาจะโอนให้อีก 1,000 แล้วถ้าคุณผู้ชมใช้ของเดือนนี้ไม่หมดมันตัด มันจะไปเลยนะครับคุณผู้ชมดังนั้นก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้ครับสิทธิ์อย่างที่บอกไปว่ามันจะไม่ทบไปอีกเดือนหน้านะครับวงเงินจะถูกปรับใหม่ทุกวันที่1ของเดือนครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งของเดือนมิถุนายนก็ต้องใช้ภายในเดือนนี้ครับโดยสิทธิ์จะสามารถใช้ได้6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันอย่างช่วงนี้ถ้าไปตลาดตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับตี5กว่า6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันส่วนใครที่สั่งอาหารมารับประทานที่บ้านชอบสั่งแบบ delivery นะครับที่บ้านที่ทำงานเป็นต้นสามารถเริ่มสั่งแพลตฟอร์มFood Delivery ได้วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปซึ่งร้านค้าที่อยากจะกระตุ้นยอดขายผ่าน Delivery และไทยช่วยไทย Plus ก็ต้องรอวันที่15เดือนนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นมันจะต่างกับไปใช้สิทธิ์หน้าร้านนะครับหน้าร้านถึง5ทุ่มแต่ถ้าเป็น Food Delivery ถึง3ทุ่มของแต่ละวันเท่านั้นเริ่ม15ครับนี่คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: เยอะมากคุณผู้ชมบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดคนแน่นมากไปที่ไหน คนก็เยอะ
2: อาจจะเป็นเพราะวันหยุดด้วยหรือเปล่า
1: น่าจะใช่วันหยุดคนก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับขณะที่บางคนบอกว่านั่งดูเพื่อนจ่ายเพื่อนจ่ายคล่องมากส่วนตัวเองยังทำไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร
0: ่ยังคล่องทำบ่อยๆมีคุณผู้ชมบอกว่าผมลงทะเบียนผ่านแต่ว่าไม่ได้กดรับสิทธิ์มีรอบตกหล่นไหมครับเดี๋ยวมีคำชี้แจงด้วยครับคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลที่เปิดไปให้ลงทะเบียนเนี่ย30ล้านคนลงไป26กว่าล้านก็มันเหลืออีกประมาณ3ล้าน9แสนเดี๋ยวมาบอกกันว่าสรุปแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมีรอบเก็บตกไหมหรือว่าจะเอาส่วนนี้ไปทำอะไรติดตามรายการของเราอย่าไปไหนนะครับคุณผู้ชม
2: ค่ะอย่างที่คุณเชอสารบอกไปนะคะว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะก็เลยทำให้ผู้ค้าบางคนที่เขาค้าขายตอนกลางคืนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีข้อเสนอบอกว่าอยากจะให้การใช้จ่ายเนี่ยค่ะไม่ต้องจำกัดช่วงเวลาได้ไห
0: ม
2: เปิดให้ใช้24ชั่วโมงเลยได้ไหมคุณผู้ชมลองไปฟังมุมมองกันหน่อยนะคะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกันกับผู้ค้าค่ะคนนี้เนี่ยเขาค้าขายอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะย่านใกล้ๆเรานี่แหละคุณผู้ชมเขาก็บอกนะคะบอกว่าคือจริงๆอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ย
0: ครับ
2: เปิดขายได้24ชั่วโมงแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้24ชั่วโมงเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวไปคุยกับร้านนี้นะคะที่บอกว่าอยากจะให้เปิด24ชั่วโมงเธอบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เปิด24ชั่วโมงไปเลยค่ะแล้วก็เธอบอกว่าแม้ปริมาณลูกค้าจะมีมากในช่วงหัวค่ำแต่หลัง5ทุ่มก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ต้องการใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะ
3: อยากมี24ชั่วโมงแต่ร้านมันไม่ค่อยมีเนาะใช่ใช่ประมาณ
4: ร้านค้าก็ถ้าเปิดก็ยังไงประมาณนี้กำลังดีเลยไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ว่ามันเปิดทั้งคืนเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าจะปรับทั้งคืนได้ไหมหรือว่าขึ้นไปเรื่อยๆนี้ก็พอแล้ว
3: ก็อยากให้มี24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกต่อร้านค้าด้วยแล้วก็คนซื้อหิวตอนกลางคืนอะไรพวกเนี้ย
2: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวสิริพรยังบอกนะคะว่าภาพรวมการใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยค่ะตลอดทั้งวันของเมื่อวันที่ผ่านมามีลูกค้าทยอยใช้จ่ายต่อเนื่องค่ะส่วนตัวก็มองว่าช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านได้แต่ก็ยังมีบางคนที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเจอปัญหาเหมือนกันเลยต้องเติมเงินในแอปพลิเคชันยังไงจำนวนเท่าไหร่และยอดเงินจะใช้ได้นานกี่วันนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมติดตามข่าวโดยเฉพาะรายการของเราเราจะย้ำตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมวิธีการใช้วิธีการเติมเงินนะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเพราะว่าเราอยากจะเห็นบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะบางคนนี่เขาบอกว่ากว่าจะเลิกงานสักประมาณ4ทุ่มครึ่งกว่าจะเดินทางไปตามร้านค้าต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เลย5ทุ่มไปแล้วนอกเหนือจากร้านค้าแล้วจริงๆคนที่ เป็นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะก็อาจจะมีข้อจำกัดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าอาจจะต้องเข้างานกะกลางคืนเป็นต้นนะคุณผู้ชม
0: ใช่เนาะเพราะบางทีก็อยากจะใช้สิทธิ์เหมือนกันแล้วจริงๆเสียงสะท้อนแบบนี้เนี่ยเราก็เคยทำข่าวสะท้อนมาตั้งแต่ในช่วงที่มีโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสเหมือนกันผู้ค้าเขาก็บอกว่าอยากจะให้ขยายเวลา มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับว่าสมมติเที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นตัดยอดของวันใหม่ไปเลยนะ 23:59 พอเที่ยงคืน1 นาทีปุ๊บก็เป็นของวันต่อไปไปเลยอะไรแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงเวลามันอาจจะมีผลนะคุณผู้ชมอย่างผมเนี่ยเคยไปซื้อร้านขายของชำไปถามเขาบอกว่าปกติปิดกี่โมงเขาบอกเขาปิด3 ทุ่มแต่พอมีโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปิดสัก5 ทุ่มนั่นหมายความว่าคือร้านเนี่ยเขาขยายเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คนได้มาใช้สิทธิ์กันแต่ว่าทีเนี้ยคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่ร้านขายของชำอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวต้มที่เขาเปิดกลางคืนบางทีเขาก็อยากได้ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่บางทีลูกค้าเนี่ยเขาก็มีจำกัดวงเงินในการใช้ในแต่ละวันนั่นหมายความว่าบางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยในการส่งผลว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะกินมื้อดึกดีหรือเปล่าหรือว่าเก็บวงเงินไว้ใช้พรุ่งนี้อะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นผลด้วยหรือไม่นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนบางส่วนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เราไปสำรวจเวลากลางคืนมาว่าอยากได้ความคิดเห็นของพวกเขาหน่อยว่าโครงการนี้มันตอบโจทย์ยังไงด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: พอพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากจะซื้อของจำเป็นแล้วข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารต่างๆที่เรากินทุกวันแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการเดินทางก็ครอบคลุมด้วยเหมือนกันบางคนเนี่ยคือเขากักวงเงินไว้เลยในการเดินทางอย่างเช่นนั่ง BTS แบบนี้ทุกวันบางคนไปทำงานบอกว่านั่ง BTS อันนี้ใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันวินจักรยานยนต์รถแท็กซี่ก็ใช้ได้แต่เมื่อวานนี้นักข่าวของเราลองไปสำรวจดูหน่อยว่าลองโบกแท็กซี่ดูซิว่าจะมีสักกี่คันที่เข้าร่วมโครงการบ้างปรากฏว่าหลายคันไม่ได้เข้าร่วมโครงการเขาสะท้อนผ่านทีมข่าวมาแบบนี้บอกว่าคือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขต่างๆขณะเดียวกันตอนลงทะเบียนบางคนก็บอกว่ายุ่งยากด้วยครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวนะครับลองไปเรียกแท็กซี่ที่จอดให้บริการอยู่หน้าทางขึ้น BTS สถานีหมอชิตคุณวิภูษาเนี่ยลองไปตะเวนดูเรียกไป10คันปรากฏว่า10คันที่คุณวิภูษาเรียกเนี่ยไม่มีแท็กซี่คันไหนเลยครับที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส10คันลองไปสุ่มเรียกดูปรากฏว่าไม่มีคันไหนเข้าร่วมโครงการเลยทีนี้คุณวิภูษาก็เลยไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เข้าร่วมโครงการแท็กซี่บางส่วนเขาสะท้อนแบบนี้เขาบอกว่าที่เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพราะไม่ถนัดใช้ระบบในแอปพลิเคชันครับบางคนก็บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยที่เขาเข้าร่วมโครงการก็น่าจะเอาวงเงินเนี่ยไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นมากกว่ามานั่งแท็กซี่ครับ
5: ไม่ครับ
6: ทำไมถึงไม่สมัครนะคะพ
5: ี่ผมไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการพวกนี
6: ้
5: ครับ
6: แล้วของเราโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนไหมคะ
5: นี่ครับเป็น
6: แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกไหมคะ
5: ครับไม่เก่งเลยไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นเถอะ
6: แล้วมีผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาอยากใช้บ้างไหมคะ
5: ยังไม่เจอครับ
7: ใช่ครับ
6: ค่ะใช่วันนี้คิดว่าจะใช้อีกไหมคะ
7: ก็น่าจะใช้อ่ะเพราะว่าตอนคนละครึ่งมันก็ใช้ได้ดีรายดีนะ
6: ผู้โดยสารขึ้น60 40
7: ใช่
6: วันนี้ขึ้นใช้มากขึ้นไหมอะคะ
7: มันก็ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารนะครับว่าจะเขาจะใช้อันไหนเขาจะใช้คนละครึ่งหรือจะใช้เงินส่วนตัวเขาต่างหากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้พวกผู้โดยสารน่าจะใช้พวกซื้อของมากฝ่านะซื้อของกินทานอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเวิร์กใช่
1: นี่เสียงสะท้อนบางส่วนนะครับบางคนก็บอกว่าใช้สมาร์ทโฟนแหละแต่ที่ไม่เข้าร่วมเพราะว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของระบบขณะที่บางคนก็เชื่อว่าลูกค้าเนี่ยเขาน่าจะไปนำเงินเนี่ยไปใช้ซื้อของจำเป็นมากกว่านักข่าวของเราก็เลยไปสัมภาษณ์ต่อไปพูดคุยกับคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างครับเขาบอกว่าไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการเหมือนกันเพราะส่วนตัวเขามองว่าการใช้งานของระบบเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากครับ
8: ผมไม่ได้เข้าครับเพราะว่ามันคือบางทีมันก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะสแกนกว่าจะเข้าแอปกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์บางทีคนก็เข้าคิวรอเงี้ยเขาก็ต้องรีบเข้าทำงานพวกผมก็ต้องรีบวิ่งมารับวนรับเพื่อบริการลูกค้าเข้าทำงานให้ทันนะครับ
6: คือสำหรับเรามันก็ไม่ค่อยสะดวก
8: ใช่
6: ถ้าเป็นเงินสดหรือสแกน
8: ถ้าเป็นเงินสดแล้วสแกนนะมันโอเคโอเคกว่าน
1: ี่ก็น่าสนใจ
0: ครับ
1: คือบางคนที่ไปทำงานพอต้องนั่งวินจักรยานยนต์โอ้กว่าจะมาเปิดกว่าจะมาสแกนกันอาจจะช้าหรือเปล่า
2: ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าจ่ายก่อนเลย ตอนก่อนขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ก็คือสแกนไปเลยพอถึงปลายทางก็ลงแล้วก็แยกไปเลย
1: จะได้เร็วดี
2: อันนี้ก็จะได้เร็วขึ้น
1: ครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่เราไปสัมภาษณ์มานะคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศที่ BTS กันหน่อยเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ลองไปสำรวจปรากฏว่าที่สถานีหมอชิตรถไฟฟ้า BTS นะครับมีประชาชนเข้าคิวต่อแถวเพื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันเยอะมากนะครับหลายคนบอกแบบนี้บอกว่ามันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันได้มากเลยครับ
9: ก็อย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานไปกลับอย่างเงี้ยค่ะได้
4: เราคำนวณหรือยังคะว่าสักประมาณเท่าไหร
9: ่ก็ปกติค่ะคือหนูอยู่แถวลาดพร้าวใช่ไหมคะก็ถ้ามาตรงนี้เสียค่ารถเมล์อีกแล้วก็มาเสียค่าที่นี่อีกแบบ60กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยอันนี้ก็แบบช่วยประหยัดได้ขึ้นมากขึ้น
4: ตอนนี้คนที่ว่าพี่ยังได้ใช้ไหมคะ
9: ได้ใช้ค่ะ
4: รอบน
9: ี้
4: อยากได้เพิ่มไหมคะหรือว่ามีอะไรต้อง
9: จริงๆก็อยากให้มีไปนานๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยค่าใช้จ่ายได้บ้างเหมือนกันใช่ค่ะ
1: เนี่ยอย่างผู้โดยสารคนนี้เขาบอกเขาไปกลับเนี่ยวันนึงเนี่ย60กว่าบาทพอใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมันลดไปได้เยอะลดไป 40% เลยนะครับส่วนการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับรถเมย์ขอสมกเนี่ยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย510ที่วิ่งระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยใช้สิทธิ์กันยังไม่มากนะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีผู้ใช้สิทธิ์เพียง2คนเท่านั้นเนี่ยแหละครับก็เป็นเสียงสะท้อนของคนที่อาจจะมีการวางแผนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสคือจับจ่ายใช้สอยได้หลายอย่างแต่ว่าอยู่ที่ความจำเป็นแล้วแหละว่าแต่ละคนจะสะดวกในการใช้แบบไหนนะครับ
2: ค่ะบางคนเก็บเอาไว้ใช้ค่าเดินทางบางคนเก็บเอาไว้ใช้เป็นค่ากินหรือว่าบางคนเก็บเอาไว้ซื้อของใช้ก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมแต่ว่าย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่า 1,000 บาทเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเดือนก็ต้องวางแผนในการใช้ดูนะคะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรเลยนะคะคือถ้าใช้ไม่ทันเนี่ยโดนตัดนะคุณผู้ชมย้ำแบบนี
0: ้ก็บอกเราก็ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนั้นมาเจอกันหน้าสถานีเดี๋ยวผมพาไปใช
2: ้
0: ก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะใช้กับอะไรนะครับความเห็นมาเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆที่ตื่นแต่เช้าแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับบางท่านก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของงบประมาณที่มาใช้จ่ายในโครงการนี้ด้วยนะครับก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับว่าเงินที่รัฐบาลใช้ทำโครงการนี้เป็นเงินกู้นะครับซึ่งภาพรวมในวันแรกครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการกู้เงินกระทรวงการคลังประกาศว่าพร้อมที่จะเปิดทางให้ฝ่ายค้านตั้งกรรมธิการตรวจสอบการใช้โครงการนี้เหมือนกันนะครับใช้เงินในส่วนนี้ในขณะเดียวกันก็มีความชัดเจนแล้วเหมือนกันครับอย่างที่ผมเกริ่นไป3,900,000กว่าสิทธิ์ที่ยังไม่มีใครลงทะเบียนเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับเรื่องของปัญหาสิทธิ์คงเหลือจากการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสประมาณ3,900,000สิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาจัดสรรสิทธิ์ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์หรือว่ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก. 400ล้านบาทเนื่องจากวิกฤตตะวันออกกลางยังไม่สิ้นสุดนะครับส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวตนเองยินดีให้ตรวจสอบแล้วก็ยังย้ำว่าการดำเนินโครงการนี้ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนและผู้ประกอบการในโครงการอย่างถูกต้องครบถ้วนครับ
10: ไม่เลยครับผมบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยและโครงการเงินกู้ที่เราใช้เนี่ยผมเน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง transparency เพราะฉะนั้นเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้เป๋าตังค์กับถุงเงินเนี่ยเม็ดเงินทุกอย่างลงถึงประชาชน 100%เพราะเราเอาดิจิตอลมาใช้วันนี้ผลพลอยได้หนึ่งก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มรู้จักใช้ดิจิตอลตรงนี้ได้ใช้ถุงเงินไปด้วยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่จะช่วยทำให้เขามีความโปร่งใสและก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นยินดีครับก็เราเน้นความโปร่งใสต้องการให้ตรวจสอบได้นะครับ
0: ขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยท่านย้ำว่าธนาคารได้เตรียมความพร้อมระบบในการรองรับปริมาณธุรกรรมในโครงการ 300,000 ครั้งต่อวินาทีครับช่วยให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างราบรื่นส่วนนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าภาพรวมการใช้จ่ายโครงการวันแรก1มิถุนายน69ณเวลา 17:00 น.เมื่อวานนี้ครับมียอดการใช้จ่ายรวมสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 1,084 กว่าล้านบาทนะครับตามตัวเลขบนหน้าจอนี้เลยประชาชนจ่ายเองกว่า454ล้านบาทและรัฐบาลร่วมจ่ายกว่า629ล้านบาทนะครับโดยมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยสูง5ล้านคนจากที่ลงทะเบียนกันประมาณ26ล้านคนนะครับผ่านการทำธุรกรรมรวมกว่า6ล้าน9แสนครั้งแล้วก็มีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริง 566,000 ร้านค้าด้วยกันนะครับนี่คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าไปเดินตลาดนัดรับทุกร้านเลยจ่ายเพลินมาก
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นแค่วันแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีวันนี้แล้วก็วันอื่นๆอีกนะคะก็ยาวไปจนถึง4เดือนสำหรับให้คุณผู้ชมใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพนะคะแต่ว่ามีประเด็นนึงที่คุณเชอสารติดคุณผู้ชมเอาไว้บอกว่าคนที่ไปยืนยันตัวตนแล้วปรากฏว่าไม่ได้กดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์จะมีโอกาสหรือเปล่าก็ถือว่ามีโอกาสนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามเพราะว่าวันนี้กระทรวงการคลังเนี่ยจะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม.ค่ะพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเนี่ยค่ะจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหวังว่าจะให้สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มเปราะบางตัวจริงรวมไปถึงคนที่อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะก็อาจจะเปิดสิทธิ์ให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนมากนะคะเข้าแถวบริเวณห้างค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นเพื่อรอซื้อสินค้าเครื่องใช้ประจำวันค่ะคุณผู้ชมนี่คือไม่ได้ให้ใช้วันเดียวต้องย้ำกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะทยอยไปใช้ได้
1: วันแรกอาจจะอยากรีบไปเทสระบบคนก็เลยเยอะไปหน่อย
2: เข้าแถวแล้วก็คือตากแดดก็ยอม
0: ครับ
2: เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือหลายๆคนบอกว่าไปรอเพื่อซื้อสินค้าเครื่องใช้ประจำวันหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยขยายวงเงินใช้จ่ายจากเดือนละ300บาทเป็น 1,000 บาทโดยไม่จำกัดสิทธิ์การใช้ต่อวันนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนเล่าแบบนี้บอกว่าเดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกลบางคนเนี่ยอาศัยอยู่บนพื้นที่ที่เป็นภูเขาและก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอกว่า40กิโลเมตรจึงรวมกลุ่มกันหารค่าน้ำมันรถแล้วก็เดินทางเข้าเมืองค่ะเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าที่ใช้ในประจำวันแล้วก็ซื้อไปเนี่ยค่ะครั้งเดียวเลยจะได้ตุนเอาไว้ใช้ทั้งเดือนค่ะ
11: มาตอนไหนครับเนี่ยแต่เช้าเลยเนี่ย
12: มาแต่เช้าครับผม
11: โอ้มาใช้สิทธิ์
12: คร
11: ับ
12: มาใส่ท
11: ีมขอเพิ่มวงเงินให้สิครับ
12: ครับเพิ่มใหม่ครับผม
11: ก็มากันเยอะป่ะครับวันนี
12: ้มารถพุ่งแล้วครับ
11: อยู่ไกลป่ะครับ
12: อยู่ห้วยละผมประมาณ30กิโลครับผม
11: หน่อย35กิโลเกือบ40โลนั่นน่ะเนาะ
12: ครับผม
11: มาจากบนเขาเลยนี่ก็ตั้งใจมาซื้อของกินของใช้นะครับเนาะ
12: ครับผม
2: เช่นเดียวกับที่ห้างค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นที่นครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมคึกคักเหมือนกันนะคะทีมข่าวไปคุยกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าการขยายวงเงินใช้จ่ายสินค้าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากสามารถมีเงินเหลือไปใช้จ่ายด้านอื่นๆได้อีกค่ะ
13: ก็ดีค่ะเพราะว่าก็ช่วยเราได้เยอะค่ะช่วยพี่เราได้เยอะเพราะว่าเราก็รายได้น้อยเนาะตอนนี้ก็มาช่วยเราได้เยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าเราก็ได้ตัวนี้เนี่ยค่ะที่ทำให้เราจะได้เศรษฐกิจเราจะได้ดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเรามาเห็นแล้วก็มันต้องเกินอยู่แล้วค่ะยอดเห็นนู่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ก็เหมือนช่วยเราทางนึงแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจทาง
2: เมื่อสักครู่จะเห็นภาพนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแคชเชียร์เนี่ยหยิบข้าวถุงใหญ่
0: ๆครับ
2: มาคิดตังค์เลยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าซื้อต้องซื้อยกกระสอบซื้อเยอะๆไปเลย ซื้อเดือนหนึ่ง1ครั้งเพราะว่า 1,000 บาทเนี่ยมันช่วยทุนไปได้เยอะนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีกว่า13ล้าน2แสนคนค่ะบางส่วนเนี่ยค่ะอาจจะถูกตัดสิทธิ์หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ภายใน2เดือน

เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันแล้วก็เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงสามารถเข้าโครงการเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่กระทรวงการคลังจะ

0: มีส่งชื่อมาได้นะครับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยไปติดต่อกระทรวงมหาดไทยได้เลยใครที่คิดว่าตัวเองมีรายได้น้อยไม่มีเงินต้องเรียนว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสประกอบด้วย2ส่วนคนที่มีรายได้น้อยวันนี้เราเอาสิทธิ์ให้เขาเลย 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้เข้าอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการได้เลยใช้บัตรประชาชนเลยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีก 2-3 หลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารมากมายเหมือนในอดีตนะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่ามีการพัฒนาระบบที่ชื่อว่า Data Lake ค่ะซึ่งเป็น Big Data เชื่อมฐานข้อมูลกับส่วนราชการมากกว่า20แห่งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนได้จากหมายเลขบัตรประชาชน13หลักดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่ายอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะน้อยกว่า13ล้านคนอย่างแน่นอนน
2: ั้
1: นแปลว่ามีผู้ที่มีรายได้น้อยลดลงนะคะคุณผู้ชมสำหรับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนะคะมีการกำหนดคุณสมบัติเอาไว้แล้วค่ะต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทเช่นเดียวกับรายได้ต่อครัวเรือนค่ะรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีถือครองบ้านพร้อมที่ดินขนาดไม่เกิน25ตารางวาที่ดินทำกินไม่เกิน10ไร่แล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตเป็นต้นนะคะคุณผู้ชม
3: ครับ
1: นี่
3: คือเกณฑ์ปัจจุบัน
1: เกณฑ์ปัจจุบันค่ะต้องรอที่ประชุมครม.นะคะว่าวันนี้จะมีการเคาะเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมออกมาหรือไม่ขณะเดียวกันก็น่าจะมีความชัดเจนสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าไม่ได้กดรับสิทธิ์แต่ว่าอยากจะได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ด้วยนะคะว่าจะมีช่วงเวลาในการกดรับสิทธิ์เพิ่มเติมในช่วงเวลาไหนนะคะ
2: ครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนที่ติดตามวันใหม่ไทยพีบีเอสของเราก่อนหน้านี้แสดงความเห็นกันเข้ามาทุกวันเลยบอกว่าบางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนคือรายได้เกินเกณฑ์ไปละกลุ่มนี้เมื่อไหร่จะโดนตัดสิทธิ์สักที
1: ข
2: น
1: า
2: ดเดียวใช่ไหมขนาดเดียวกันบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็บอกว่าเดี๋ยวรออยู่รอบนี้แหละคุณผู้ชมน่าจะได้กันแบบทั่วหน้านะครับขนาดเดียวกันก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปที่หลายๆคนมีความกังวลบอกว่าพอมันมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันที่1มิถุนายนหลายคนกังวลบอกว่าสินค้าเนี่ยมันจะปรับขึ้นด้วยหรือเปล่าหลายคนกังวลเลยบอกว่าเดี๋ยวพอไปซื้อสินค้าราคามันจะปรับขึ้นหรือเปล่าทีนี้มันก็เริ่มมีสัญญาณอยู่บ้างคุณผู้ชมหลังจากแม่ค้าขายหมูที่จังหวัดพิษณุโลกเขาสะท้อนแบบนี้ผ่านผู้สื่อข่าวของเราเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณบ้างแล้วครับเพราะว่าราคาหมูหน้าฟาร์มตอนนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็เชื่อว่าน่าจะไม่กระทบกับยอดขายหน้าร้านครับบรรยากาศการจับจ่ายซื้อเนื้อหมูแล้วก็ชิ้นส่วนหมูที่เขียงหมูตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้ยังคึกคักอยู่นะครับมีประชาชนออกมาเลือกซื้อเนื้อหมูกันอย่างต่อเนื่องจากการไปสำรวจเนี่ยพบว่าเขียงหมูเกือบทุกเขียงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับแม่ค้าขายหมูเนี่ยเปิดเผยบอกว่าลูกค้าออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าเลยโดยจะมาสอบถามก่อนว่าร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ขณะที่ล่าสุดเนี่ยก็ยังได้รับแจ้งจากหน้าฟาร์มบอกว่าจะมีการปรับขึ้นราคานะจากปัจจุบันเนี่ยหมูเป็นเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ72บาทเขาบอกจะเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ2บาทเป็น74บาทนี่คือต่อกิโลกรัมครับแม่ค้าขายหมูเขาก็เลยประเมินแบบนี้บอกว่าการปรับราคาไม่น่าจะกระทบต่อยอดขายเพราะว่าหน้าเขียงจะยังคงขายเหมือนเดิมไปก่อนส่วนสาเหตุการปรับขึ้นราคาเนื้อหมูในช่วงที่มีโครงการของรัฐแบบนี้เขามองว่าอาจจะเกิดจากการที่เนื้อหมูขายดีมีความต้องการเพิ่มขึ้นจึงเป็นไปตามกลไกของตลาดครับ
4: ตามสถานการณ์มันปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามีโครงการขึ้นมาปุ๊บหมูเป็นก็จะตามไปด้วยจะถามว่าไม่มันก็จะไม่นิ่งอ่ะพูดง่าย
5: เป็นตามปกติของเมื่อมีโครงการ
4: ถูก
5: ไม่เกี่ยวกับเปิดเทอมอะไรใช่มั้ยคร
4: ับไม่เกี่ยวเพราะว่าเหมือนคล้ายๆว่าพอมีโครงการปุ๊บขายดีขึ้นทางนู้นเค้าก็จะเหมือนผลิตหมูไม่ทันเค้าก็จะเพิ่มราคาเรามาอย่างเงี้ย
5: อย่างงี้เราต้องเตรียมรับมือยังไง
4: ครับก็ยังไม่ต้องมากเพราะว่าเค้าขึ้นก็ขึ้นไม่กระโดดมากนิดๆหน่อยๆเราถ้าเราขายในยอดที่สูงเราก็โอเคอยู
5: ่
2: แต่สถานการณ์มันกลับตรงกันข้ามกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดกระบี่ครับถ้าไปดูเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กระบี่เนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเขาต้องใช้วิธีการลดพื้นที่การเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นการลดปริมาณกุ้งไม่ให้

0: ีจำนวนมากเกินความต้องการหลังจากเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเขาบอกตอนนี้ราคากุ้งมันตกต่ำอย่างต่อเนื่องราคาตกต่ำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วครับโดยจากกุ้งขนาด40ตัวต่อกิโลกรัมราคาอยู่ที่200บาทปัจจุบันราคาตกต่ำมากจาก200เขาบอกว่าเหลืออยู่ที่155บาทส่วนกุ้งขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมจากเดิมเขาขายกันอยู่ที่190บาทตอนนี้เหลือ140บาทครับสวนทางกับราคาอาหารกุ้งเคมีพันที่ตอนนี้มันสูงต่อเนื่องล่าสุดเกษตรกรในพื้นที่บางส่วนตัดสินใจเลิกเลี้ยงกุ้งไปบางส่วนแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังสู้ต่อครับบอกว่าพยายามปรับตัวด้วยการลดพื้นที่การเลี้ยงกุ้งหวังว่าจะเป็นการลดปริมาณกุ้งในท้องตลาดแล้วก็อาจจะทำให้ราคามันเพิ่มสูงขึ้นได้ครับ
1: ตอนนี้ถามว่าเลิกเลี้ยงไปไหมมันก็มีบ้างแต่ชะลอกันเยอะแต่ยังไม่เลิกแต่ว่าเพราะว่าอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมแต่ชะลอหมายถึงว่าสมมติเรามี10บ่อเลี้ยงสัก5บ่อเพื่อว่าตามนโยบายของทางเกษตรกรทุกคนที่ว่าร่วมกันมาว่าเราลดจำนวนตันให้น้อยลงเพื่อได้ไม่ล้นตลาดเพื่อห้องเย็นเขาให้ซื้อได้เต็มที
0: ่ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ยังเปิดเผยนะครับบอกว่าตัวแทนสมาคมชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศตอนนี้เตรียมเข้าพบแล้วก็ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อเดินทางไปเรียกร้องบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเร่งด่วนเช่นเรื่องของอะไรบ้างเขาบอกว่าอยากให้มีการชดเชยราคาส่วนต่างกิโลกรัมละ20บาทถ้าทำได้ก็อาจจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาอยู่ได้ณเวลานี้นะครับมีคุณผู้ชมแจ้งพิกัดกันเข้ามาบอกว่าตอนนี้ราคาสินค้าเริ่มเห็นสัญญาณนะอย่างเช่นไข่ไก่เบอร์2เขาบอกว่าราคาเดิมเนี่ยเขาเคยซื้ออยู่ที่117บาทพอไปเมื่อวานนี้จาก117ไม่พอแล้วครับร้านเขาขาย135บาท
2: ครับ
0: โอ้ขึ้นมา10กว่าบาท
3: ต่อแผงใช่ไหมคะราคาก็แพงขึ้นแต่ว่าหลายๆคนก็รายงานนะคะบอกว่าบางร้านเนี่ยก็บอกเหตุผลในการปรับราคาด้วยอย่างร้านข้าวขาหมูเนี่ยใกล้ๆกับองค์กรเราเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าจากที่เคยซื้อเนี่ยสักประมาณ55บาทเมื่อวานทางร้านบอกว่าขอปรับขึ้น5บาทนะคนซื้อก็ไปถามว่ามันเกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการแจ้งลูกค้าไปล่วงหน้าและติดป้ายบอกล่วงหน้าว่า1มิถุนายนจะขอปรับราคาขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกต่างๆที่มีราคาแพงขึ้นด้วยหรือเปล่า
2: ครับถ้าแบบนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าแจ้งลูกค้าไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็อาจจะติดป้ายไว้เลยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไล่เรียงกันมานะครับคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเยอะเกี่ยวกับโครงการนี้ก็เป็นความหวังของรัฐบาลในการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพอพูดถึงค่าครองชีพครับก๋วยเตี๋ยว1ชามคุณผู้ชมแถวบ้านคุณผู้ชมราคาชามละเท่าไหร่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูก๋วยเตี๋ยวเรือครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับชามละ20บาทเท่านั้นเองแต่หลายคนบอกว่าโอ้โห20บาทอ่ะใครก็ตั้งราคาได้
0: จะอิ่มไหมล่ะ
2: ต้องไปดูปริมาณครับพาคุณผู้ชมไปที่ร้านนี้กันก่อนครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเข้าถึงซิกเนเจอร์ของความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเป็นรูปเรือด้วยนะนี
3: ่ใช
0: ่เพิ่มอรรถรสในการกิน
3: ค่ะ
2: ชามตาไก
0: ่ครับ
2: แล้วเป็นรูปเรือด้วยแบบกลมๆก็มีนะครับคุณผู้ชมแบบเป็นชามก๋วยเตี๋ยวปกตินะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าทวนครับขายชามละ20บาทอยู่ที่ตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าก่อนหน้านี้บริเวณทุ่งนาแห่งนี้เคยเป็นคาเฟ่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือเส้นหมี่เนื้อเปื่อยน้ำตกเคล็ดลับก็คือน้ำซุปที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมจากการเคี่ยวที่ใช้เวลานานแม้จะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะครับส่วนใครที่ชอบเส้นอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับนี่เส้นเล็กนะครับมีเหลืองก็มีเส้นใหญ่ก็มานะครับและนอกจากเมนูน้ำตกน้ำใสก็ได้ครับราคาขายชามละ20บาทคุณผู้ชมคิดยังไงเมื่อสักครู่นี้เห็นปริมาณไปแล้ว20บาทนะครับได้เนื้อได้หนังได้เส้นเต็มๆนะครับเขาบอกว่าแม้วัตถุดิบตอนนี้ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางร้านยังไม่ขึ้นราคาเพราะตั้งใจขายราคานี้ให้กับชาวบ้านนักท่องเที่ยว ได้อิ่มท้องในราคาประหยัดสบายกระเป๋าแม้จะขายชามละ20บาทแต่การันตีว่าปริมาณที่ให้เหมาะสมสำหรับคนที่อาจจะรับประทานไม่เยอะมากนักก็อิ่มได้ในชามเดียวปัจจุบันร้านเปิดมาได้ประมาณ2เดือนช่วงวันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายต่อวันมียอดขายประมาณ100ถึง200ชามที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวบอกว่าพอมาที่นี่แล้วนะได้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มท้องวิวธรรมชาติก็สวยไงชมทุ่งนาไปด้วยนี่น่ากินไหมครับคุณผู้ชม
3: บาทคุ้มมากนะคะ
2: ครับก็คือได้เนื้อได้หนังได้เต็มนะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือชามหนึ่งมีเส้นมีผักนะครับปรุงต้องมี
0: มีเนื้อสัตว์มีลูกชิ้น
2: ลูกชิ้นนะเนื้อสัตว์แคบหมูนี่น่าจะไม่รวมเนาะแคบหมูน่าจะต้องซื้อเพิ่ม
0: ต้องซื้อเพิ่ม
2: ครับถ้าแคบหมูรวม20บาทด้วยนี่ผมจะขับรถไปเช้านี้เลย
3: ค่ะ
2: ครับไปกันได้นะคุณผู้ชมอยู่ทางไปวัดป่าเลไลที่ตำบลหนองใยดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
0: ครับ
2: รับไทยช่วยไทยพลัสไหมอะ
3: ไม่แน่ใจนะ
0: พยายามสังเกตดูป้ายยังไม่มี
2: ผมกลัวคุณผู้ชมด่าผมมากเลยอะ
3: 20
2: บาทคุณยังจะจ่าย 40% อีกเหรอ
3: ค่ะคุณผู้ชมจากของคาวไปสู่ของหวานกันหน่อยนะคะเช้านี้พาคุณผู้ชมไปรับประทานข้าวหลามที่ไม่ได้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ค่ะที่จังหวัดลพบุรีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นสินค้าขายดีมันอยู่ไหนๆคุณผู้ชมลงไปดูพร้อมกันค่ะข้าวเหนียวดำนึ่งสุกนำมาคลุกกับเนื้อมะพร้าวอ่อนถั่วดำเผือกแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิที่ปรุงรสตามสูตรเฉพาะนะคะทำจากน้ำตาลมะพร้าวนำไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจนฉ่ำเลยค่ะนี่เขาไม่ได้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แต่เขาใส่ในกะลามะพร้าวค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็เอาไปย่างบนเตาถ่านในกะละมังสแตนเลสค่ะใช้เวลาสักประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็เอาไปตกแต่งใส่ท็อปปิ้งโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวถั่วดำเผือกแล้วก็ข้าวโพดเพื่อเพิ่มความสวยงามนี่คือสูตรเด็ดของทางร้านข้าวหลามกะลาป้าติ๋มที่จังหวัดลพบุรีนะคะขายดีจนตอนนี้ทางร้านบอกว่าเตรียมมะพร้าวประมาณ 250-300 ลูกนำมาทำข้าวหลามต่อวันเนื่องจากมีลูกค้าสั่งจองออนไลน์แล้วก็มาซื้อกันหน้าร้านจำนวนมากโดยราคาขายเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ลูกละ35บาท3ลูก100บาทนะคะนอกจากนี้ทางร้านยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าขายดีเหมือนกันนั่นก็คือสังขยากะลามะพร้าวค่ะแนะนำลูกค้าที่ซื้อขนมไปแล้วยังสามารถนำกะลาไปทำกระบวยตักน้ำดื่มเหมือนสมัยก่อนได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนป้าติ๋มข้าวหลามกะลามะพร้าวขนมไทยประยุกต์สามารถไปได้เหมือนกันนะคะร้านของป้าติ๋มเนี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านสิริรัญญา3ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะ
0: ครับ
3: นี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคุณผู้ชม
0: เป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคที่หลายๆคนเวลาเขาจะซื้อจะกินอะไรเนี่ยบางทีชอบถ่ายรูปใช่ไหมมันก็อาจจะได้แบบได้ภาพที่สวยๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมะพร้าวปกติก็ต้องเอามาใส่ในข้าวหลามอยู่แล้วอันนี้ก็คือใช้กะลามะพร้าวมาทำเป็นภาชนะในการกินข้าวหลามซะเลย
2: ครับมันจะได้แบบเข้มข้นไงเพราะว่าบางคนชอบกินแต่ข้าวหลามแบบตรงหัว
3: ตรงข้างบน
2: ใช่
3: ที่กะทิราดข้างบน
2: ผมเองนี่แหละนะส่วนล่างๆก็ให้คนอื่นกิน
0: ครับ
2: กะทิมันไม่ค่อยถึงแต่ถ้าแบบนี้น่าจะฉ่ำนะฉ่ำทั้งก้อนเลยนะครับ
0: ครับได้กินทั้งลูกเลยนะคุณผู้ชมก็เอามาฝากกันสำหรับเช้านี้นะครับนี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานอกจากไทยช่วยไทยพลัสนอกจากเรื่องอาหารการกินมีข่าวอื่นหรือเปล่าใจเย็นๆมีทุกข่าวคุณผู้ชมเปิดวันใหม่ไทย PBS มา2ชั่วโมงเต็มเรามีข่าวจัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบจุใจเลยนะครับไปดูบรรยากาศที่ยโสธรกันหน่อยคือชาวบ้านที่จังหวัดยโสธรเนี่ยเขาบอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังบั้งไฟแสนที่จุดในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัด101ครับคือชาวบ้านเขาบอกแบบนี้บอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังเพราะมันอาจจะลอยข้ามแม่น้ำชีมาตกใส่หลังคาบ้านได้หลังจากพบว่ามีการจุดบั้งไฟกว่า 1,000 บั้งตลอดทั้งวันเลยครับอบต.ขุมเงินร่วมกับผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและก็เจ้าหน้าที่อปพร.ครับได้มีการตั้งกองอำนวยการเพื่อเฝ้าระวังบั้งไฟตกอยู่ภายในวัดท่าว่าบ้านคุยตับเต่าตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรพร้อมกับนำรถน้ำดับเพลิงของอบต.ขุมเงินและก็อบต.เขื่องคำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรถกู้ชีพด้วยนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปประจำการเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเหตุถ้าหากมีบั้งไฟที่จุดในงานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนมไพรจังหวัด101ไปตกในบริเวณหมู่บ้านชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่มาสแตนบายแบบนี้ก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันเวลา หากบั้งไฟเนี่ยตกลงมาใส่บ้านนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่หมู่บ้านคุยตับเต่าตำบลขุมเงินเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกต้องพาบุตรหลานของตนเนี่ยออกไปรวมตัวกันที่บริเวณวัดเพื่อไปคอยสังเกตดูบั้งไฟที่จุดจากฐานจุดในงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเขาบอกว่าต้องคอยสังเกตนะต้องคอยไปดูทิศทางของบั้งไฟที่จะลอยตกสู่พื้นดินเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็บ้านเรือนด้วยพร้อมกับมีการถ่ายทอดเสียงจากบริเวณฐานจุดบั้งไฟผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านครับเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาได้ฟังกันด้วยได้ยินเสียงกันด้วยได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งฐานจุดบั้งไฟเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ตรงกันข้ามของแม่น้ำชีที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเขาบอกทุกปีเนี่ยมักจะมีบั้งไฟตกลงมาภายในหมู่บ้านเป็นประจำเลยทีนี้พอมันตกลงมาทุกปีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เลยกังวลครับพอปีนี้มีการจุดอีกระยะทางมันห่างกันแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองแม้จะอยู่คนละจังหวัดกันเนี่ยนะครับมีแม่น้ำชีกั้นแต่ว่ามันใกล้กันทีนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกเขาต้องคอยมาดูคอยสังเกตการกันหน่อยปีนี้อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับได้มีการกำหนดให้มีการจุดบั้งไฟในวันที่1มิถุนายนโดยมีการจุดบั้งไฟตั้งแต่เวลา8นาฬิกาแล้วก็มีการจุดบั้งไฟตลอดทั้งวันจนถึงค่ำเลยเพราะมีบั้งไฟที่เข้าร่วมจุดในปีนี้ทั้งบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนแล้วก็บั้งไฟล้านรวมกันเนี่ยเกือบ 1,000 บั้งครับตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีบั้งไฟขนาดต่างๆที่จุดขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องแต่ในปีนี้จากการสำรวจนะเขาบอกว่าปีนี้โชคดีหน่อยครับที่บั้งไฟที่จุดขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ตกใส่หลังคาบ้านเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านทั้งในพื้นที่ร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยะโสธรซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะครับจุดตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำชาวบ้านไปสแตนบายดูก็ไม่มีบั้งไฟเนี่ยตกลงมาใส่บ้านก็ปลอดภัยกันนะครับ
2: ครับก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับที่ไหนจัดงานบั้งไฟก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมแจ้งทางวิทยุการบินด้วยนะครับเพราะบั้งไฟเนี่ยโอ้คนไทยเราก็ศักยภาพสูงนะ
3: ฮะ
2: ขึ้นไปได้เป็นหมื่นฟิตหมื่นฟุตนักบินบางคนก็บอกว่าเจอเหมือนกันด้านบนนะครับก็เตือนกันนะครับทุกปีก็จะเป็นแบบนี้ครับไปดูชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมครับเผยแพร่ในโลกออนไลน์บอกว่ามีการเปิดด่านให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในไทยแล้วก็มีการชี้แจงไปบอกว่ามันเป็นข่าวลวงข่าวปลอมเฟกนิวส์นะครับใครที่ไม่เชื่อเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านลงพื้นที่พานักข่าวไปให้ดูบริเวณด่านเลยครับเมื่อวานนี้ครับนายชวนเนตรยิ้มประเสริฐท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศที่สระแก้วหลังจากที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเรียนในฝั่งไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาพอพาไปดูปุ๊บนี่ชี้ให้ดูภาพนี้มันล็อกอยู่ครับคุณผู้ชมแล้วล็อกแบบแน่นหนาด้วยนะครับผลการตรวจสอบพบว่าประตูยังคงล็อกอย่างแน่นหนาทั้งประตูเล็กแล้วก็ประตูบานใหญ่ถูกล็อกด้วยกุญแจมีเจ้าหน้าที่ทหารมีเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอำเภออรัญประเทศดูแลรักษากุญแจตามระเบียบไม่พบร่องรอยของการเปิดใช้งานหรือการผ่านด่านเข้าออกแต่อย่างใดครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วบอกว่าข่าวที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเปิดด่านรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในไทยไม่เป็นความจริงและเรื่องนี้มันอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ควรจะเร่งไปตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อป้องกันการสร้างความแตกตื่นและเข้าใจผิดต่อสังคมครับ
4: ต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นเฟคนิวโดยแท้นะครับแล้วคือผมก็จะคิดอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเฟคนิวเนี่ยถามว่าเฟคนิวมันมีมาสระแก้วมีจันทบุรีมีที่เกิดขึ้นมาปั๊บปล่อยให้พื้นที่มานั่งแก้ข่าวอยู่มันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องซึ่งเราไม่เคยเปิดนะครับควรจริงเราไม่เคยเปิด
2: ล่าสุดนักข่าวที่สระแก้วบอกว่าทางจังหวัดสระแก้วก็มอบหมายให้ทางนิติกรจังหวัดเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดี

0: กับคนที่เผยแพร่เฟคนิวส์ดังกล่าวอย่างถึงที่สุดเลยครับแล้วก็ระบุว่าการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนอันนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ด้วยนะครับ
1: ดูการหาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพมหานครหน่อยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.ค่ะมีผู้สมัครเพิ่มอีก1คนนะคะส่วนผู้สมัครคนอื่นๆลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องปัญหาฝนถล่มกรุงเทพมหานครจนเกิดน้ำท่วมขังตอนนี้กลายเป็นประเด็นหลักที่ผู้สมัครแต่ละคนชูนโยบายหาเสียงในช่วงนี้ค่ะคนแรกก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์นะคะคนนี้เนี่ยหมายเลข5คุณผู้ชมลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องเมื่อวานไปที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงชูนโยบายจัดการตลาดในกรุงเทพให้สะอาดแล้วก็จัดระเบียบคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในตลาดค่ะจากนั้นลงพื้นที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศที่ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็ความสะอาดประกาศจัดการให้โรงกำจัดขยะเป็นระบบปิด 100% รวมไปถึงนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต้องแก้ระดับโครงสร้างค่ะ
2: เราคงต้องมองระบบทั้งหมดในเรื่องของการทำให้เป็นโครงสร้างที่ระบายน้ำให้ในส่วนของพื้นที่ต่ำหรือของกทม.เนี่ยลงสู่แม่น้ำแล้วก็ให้ผันน้ำไปสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดตรงนี้อาจจะต้องมีโครงการระดับใหญ่เข้ามาอย่างเช่นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ณตอนนี้มันยังไม่ครบระบบทั้งหมดซึ่งถ้ามีโอกาสพรรคประชาธิปัตย์และผมเองก็จะเข้าไปเพื่อดำเนินการให้ตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นระบบเพื่อที่จะได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้วยครับ
1: ส่วนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเป็นผู้สมัครผู้ว่าหมายเลข14นะคะเมื่อวานเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองพระแก้วมรกตแล้วก็พระสยามเทวาธิราชค่ะประกาศแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพโดยใช้ AI เชื่อมระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็การเปิดปิดประตูระบายน้ำรวมไปถึงสานต่อโครงการที่พักน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแก้มลิงจากผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้นะคะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข9ค่ะหาเสียงที่เขตลาดกระบังระหว่างที่ลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยคุณผู้ชมพบกับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่พาหลานสาวค่ะนางสาวชวันพัฒน์สำเร็จวานิชผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังเข้ามาทักทายนายชัชชาติระบุนะคะว่าปัญหาหลักของที่ลาดกระบังก็คือน้ำท่วมทางแก้ก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศไปที่บึงหนองบอนซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ส่วนน้ำท่วมเมื่อบ่ายของวันอาทิตย์พบว่าการระบายน้ำยังทำได้ดีค่ะ
3: เพราะว่าน้ำจากลาดกระบังไหลไปแถวสวนหลวงแล้วก็เข้าไปในคลองที่เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆคลองบ้านม้าคลองหัวหมากต่างๆงั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบซึ่งผมว่าเราทำไปได้มากพอสมควรแล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักในกรุงเทพใช่ไหมที่แถวปทุมวัน90มิลเลยก็มีน้ำท่วมแต่ว่าผมว่าเมื่อวานนี้ดูก็ระบายประมาณ1ชั่วโมงอาการก็ผมว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราเป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะก็คอยสังเกตก็ทำให้เราสามารถเดินไอ้ Pride Parade ได้อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็น้ำไม่ได้ท่วมแล้วก็เดินได้ครับเมื่อวาน
1: ส่วนทางด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนคนนี้เบอร์10นะคุณผู้ชมก็บอกว่าเหมือนใจตรงกันอีกครั้งนึงเพราะว่าลงพื้นที่เขตลาดกระบังเหมือนกันเดินเข้าไปในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ค่ะไปชูแผนพัฒนาคลองประเวศบุรีรมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางสัญจรทางเรือแก้ไขปัญหารถติดเพราะว่าคลองประเวศยาวไปถึงคลองพระโขนงเนี่ยค่ะยังพัฒนาได้อีกในอนาคตค่ะ
4: ครับทำคลองเนี้ยให้สะอาดขึ้นอันนี้ก็เป็นรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นการมองคลองอย่างเป็นระบบนะครับเป็นทั้งชุมชนเป็นทั้งวิถีชีวิตของคนริมคลองแล้วก็เป็นทั้งเส้นทางการเดินทางที่จะเชื่อมต่อนะครับรถรางเรือเนี่ยที่จะเพิ่มศักยภาพการเดินทางการขนส่งสาธารณะในเขตลาดกระบังด้วย
1: ขณะที่นางมณีนพรัตน์อัยราบุญยฤทธิ์อายุ81ปีค่ะคุณผู้ชมเธอตั้งใจเดินทางมาสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานเนี่ยเปิดรับเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าเอกสารไม่ครบ จ้าหน้าที่แจ้งนะคะว่านางมณีนพรัตน์เนี่ยไม่ได้คัดสำเนาหลักฐานการศึกษามาเป็นหลักฐานด้วยค่ะท่านนี้นะคะแล้วก็มีรายงาน

0: นะคะว่ามีผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านเพียงคนเดียวคือนางละละนามงคลหัสดินทำให้ภาพรวมในขณะนี้มีผู้สมัครผู้ว่ากทมทั้งหมด17คนส่วนภาพรวมผู้สมัครสกมีผู้ยื่นสมัครแล้วกว่า250คนทั้งในนามพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระนะคะ
1: พอพูดถึงปัญหาฝนถล่มกรุงที่คนกรุงเนี่ยค่อนข้างมีความวิตกกังวลนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อว่าวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนถ้าไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนว่าวันนี้ในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึง160ของพื้นที่ปัจจัยมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัดพาปกคลุมเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคกลางเจอกับฝนตกเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้จะมีฝนตกได้ร้อยละ40ของพื้นที่ปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมเข้ามากำลังแรงนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือวันนี้เจอฝนตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนคือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักส่วนอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้วันนี้พื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อีสานใต้นะครับก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง5จังหวัดที่อาจจะเจอฝนตกหนักได้ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคกลางจะมีฝนตกได้ร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันและก็รวมไปถึงอ่าวไทยก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้เจอฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่โดยเฉพาะที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสดูเรื่องของคลื่นลมถ้าฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นลมสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกัน
2: ดูข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับหลังจากที่อิสราเอลเดินหน้ารุกคืบลึกเข้าไปในเลบานอนเรื่อยๆก็ทำให้หลายฝ่ายจับตามองนะครับว่ามันจะส่งผลต่อการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้อิหร่านเน้นย้ำเรื่องของการหยุดยิงในเลบานอนเป็นเงื่อนไขด้วยนะครับคุณวินิษฐา
3: ก็เป็นไปตามคาดพอมีเหตุในเลบานอนอิหร่านก็ออกมาประกาศระงับการเจรจากับสหรัฐไปเหมือนกับประท้วงท่าทีของอิสราเอลไปแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งผู้นำสหรัฐแก้เกมไวบอกว่าติดต่อหารือคุยกับทั้งอิสราเอลแล้วก็ฝั่งของทางเลบานอนแล้วก็กลุ่มเฮสบอลลาห์แล้วพร้อมยืนยันด้วยว่าต่างฝ่ายต่างก็ให้คำมั่นจะยั้งมือกันในเรื่องของการโจมตีอีกฝ่ายนึงแต่ขณะเดียวกันผู้นำอิสราเอลยังระบุว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการในเลบานอนตามแผนค่ะรวมถึงขู่โจมตีไปถึงกรุงเบรุตด้วยค่ะบรรยากาศการจราจรบนท้องถนนหลายสายในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อวานนี้จะเห็นภาพที่คลาคล่ำไปด้วยรถยนต์จำนวนมากที่พยายามจะเดินทางมุ่งหน้าออกจากเมืองนะคะหลังจากที่ทางกองทัพอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศ รวมถึงมีเรื่องของคำเตือนมาจากทางด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลด้วยว่าจะโจมตีพื้นที่แถบชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มันสำคัญของกลุ่มเฮสบอลลาห์ส่วนที่เมืองทายนะจุดนี้เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของเลบานอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงที่หลังจากเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณใกล้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของเมืองหลังจากจุดนี้ถูกอิสราเอลโจมตีเข้าใส่จนมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนสถานการณ์การสู้รบในเลบานอนทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะหลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์เดินหน้าปะทะกันอย่างหนักหน่วงฝ่ายอิสราเอลรุกคืบขึ้นมาทางเหนือของแม่น้ำลิตานีแล้วก็ไปยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างที่ปราสาทโบฟอร์ดได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ26ปีส่วนกลุ่มเฮสบอลลาห์เดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลเช่นกันส่งผลให้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเลบานอนหรือว่าจุดที่ใกล้กับชายแดนไปแล้วอย่างน้อย25นายการสู้รบที่ดุเดือดในเลบานอนทำให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุว่าท่าทีที่ขัดแย้งกันไปมาของสหรัฐตอนนี้กำลังทำให้ความพยายามยุติความขัดแย้งล่าช้าลงส่วนอิหร่านก็ประเมินเช่นกันว่าการกระทำใดๆของอิสราเอลในภูมิภาครวมถึงที่เลบานอนเนี่ยตอนนี้ย่อมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกจากการกระทำของฝ่ายสหรัฐและข้อตกลงที่จะบรรลุกับสหรัฐได้ก็มีการย้ำมาว่าต้องครอบคลุมถึงการหยุดยิงที่เลบานอนด้วยส่วนสื่ออิหร่านรายงานว่าตอนนี้ระงับการเจรจากับสหรัฐเพื่อประท้วงปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนแล้วนะคะแล้วก็เตือนไปถึงประชาชนในพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลให้อพยพด้วยเพื่อความปลอดภัยทีนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิหร่านประกาศระงับการเจรจากับสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าไม่ได้รับแจ้งจากอิหร่านในเรื่องของการระงับการเจรจาเสริมว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยยังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ภายในสัปดาห์หน้าด้วยนอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าได้พูดคุยกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ผ่านตัวกลางแล้วแล้วก็ได้รับการยืนยันมาว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลต่อรวมถึงได้หารือผู้นำอิสราเอลด้วยเหมือนกันซึ่งก็ได้คำตอบว่าจะระงับการส่งกำลังทหารไปยังกรุงเบรุตและหยุดการโจมตีกลุ่มเฮสบอลลาห์ข้อความของทรัมป์สอดคล้องกับสำนักงานประธานาธิบดีเลบานอนนะคะที่ระบุว่าได้รับการยืนยันจากทางเฮสบอลลาห์แล้วว่าตกลงตามข้อเสนอของสหรัฐพร้อมเสริมว่าการหยุดยิงดังกล่าวจะครอบคลุมดินแดนเลบานอนทั้งหมดค่ะแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่รายงานเมื่อสักครู่นี้ก็สวนทางกับท่าทีผู้นำอิสราเอลระบุในเวลาต่อมาบอกว่ากองทัพอิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนต่อไปแล้วก็แจ้งกับทรัมป์แล้วด้วยว่าจะโจมตีเป้าหมายในกรุงเบรุตเช่นกันหากกลุ่มเฮสบอลลาห์ไม่หยุดโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลเช่นเดียวกับอิสราเอลคาตส์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่าจะยังไม่มีการหยุดยิงในเลบานอนกรุงเบรุตก็จะไม่สงบถ้ากลุ่มเฮสบอลลาห์ไม่หยุดโจมตีอิสราเอลส่วนอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลออกมาเรียกร้องให้ผู้นำปฏิเสธทรัมป์แล้วก็เดินหน้าโจมตีทางกลุ่มเฮสบอลลาห์ต่อไปนะคะทรัมป์นี่ก็ออกมาเรียกว่าสวนทางกับเมื่อคืนสถานการณ์ช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างไวเพราะว่าถ้าไล่ดูตั้งแต่ที่อิสราเอลไปยึดปราสาทโบฟอร์ดวันจะเป็นวันอาทิตย์พอมาเมื่อวานอิหร่านมีรายงานเรื่องของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกระแถบช่องแคบฮอร์มุซยิงโดรนยิงอะไรกันตรงนั้นแล้วก็ยิงไปจนถึงแถบคูเวตที่ต้องยิงสกัดกันอิหร่านก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับพักไว้ก่อนเรื่องของการคุยกับสหรัฐก็เป็นไปตามคาดที่หลายฝ่ายมองว่าบางทีอิสราเอลเนี่ยนอกจากไปยึดปราสาทโบฟอร์ดเป็นสัญลักษณ์แห่งความแห่งชัยชนะเรียกเสียงเรียกความมั่นใจภายในประเทศตัวเองแล้วก็อยากจะขัดขวางกระบวนการสันติภาพ ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเหมือนกันเพราะว่าไม่เป็นผลดีกับอิสราเอลสักเท่าไหร
2: ่ครับเดี๋ยวรอดูท่าทีหลังจากนี้นะครับที่ทรัมป์ออกมาซึ่งท่าทีเนี่ยออกมาก่อนเข้ารายการนิดเดียวคุณผู้ชมตี 4:47 นาทีที่โพสต์ใน True Social นะครับเรียกผู้นำของอิสราเอลในโพสต์เนี่ยใช้คำว่า BB เนาะเรียกฉายาก็แสดงถึงความสนิทสนมเหมือนกันแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยบอกว่าก็หวังว่าการที่สหรัฐเข้ามาพูดคุยว่าทางเฮสบอลลาห์ไม่ต้องโจมตีอิสราเอลไม่ต้องโจมตีเฮสบอลลาห์ มันรอดูว่าจะ

0: นานแค่ไหนแต่ก็หวังว่ามันจะอะไรนะเขาใช้คำว่า eternity นิรันดร
1: ์จะอยู่ตลอดไป
0: ตลอดไปเป็นนิรันดร์นิรันดร์หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมลองดูในโพสต์ของทรัมป์แล้วก็ลองดูกันหลังจากนี้ด้วยว่าจะยังไงนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะองค์กรระดับโลกด้านวัคซีนประกาศอัดฉีดงบประมาณหนุนพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากนะคะหลังจากที่สถานการณ์น่าวิตกขึ้นเรื่อยๆโดยจะมีวัคซีนที่น่าจับตาถึง3ตัวด้วยกันถ้าหากว่ามีการพัฒนาได้สำเร็จนะคะคุณนิธา
2: เริ่มมีความสนใจมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มเห็นกรณีต้องสงสัยติดเชื้อในหลายประเทศแล้วทีนี้สถานการณ์ภาพรวมก็ยังน่ากังวลทั้งในแอฟริกาเองอย่างที่เคนยานอกจากเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบาดแล้วเจอกระแสต่อต้านแผนจัดตั้งศูนย์กักกันโรคอีโบลาตอนนี้ลุกลามเป็นการประท้วงค่อนข้างรุนแรงทีเดียวค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากรวมตัวกันปิดล้อมแล้วก็มีการเผาสิ่งของเผายางรถยนต์กลางถนนแบบนี้นะคะเกิดเป็นควันดำคละคลุ้งไปทั่วบริเวณภาพนี้เกิดขึ้นที่เมืองนันยูกิอยู่ในจังหวัดไลคิปเปียในเคนยาเป็นการออกมาแสดงพลังคัดค้านกรณีที่รัฐบาลเคนยาเนี่ยมีแผนจะจัดตั้งศูนย์กักกันผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายในฐานทัพทหารที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนฐานที่ว่านี้ศูนย์ที่ว่านี้จะไว้รองรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่เป็นพลเมืองอเมริกันทำให้การประท้วงเนี่ยทำให้การจราจรการค้าขายต่างๆในพื้นที่เนี่ยต้องชะงักลงชั่วคราวนะคะสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อตำรวจปราบจลาจลพร้อมอาวุธครบมือเนี่ยส่งเข้าไปกระชับพื้นที่พยายามเคลียร์พื้นที่ผิวถนนมีการปะทะกันมีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนมีต้องปฐมพยาบาลกันนะคะการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาศาลสูงของเคนยาจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับแผนดังกล่าวเอาไว้ก่อนแล้วก็ตามเพราะว่ามีคนไปยื่นฟ้องร้องบอกว่าศูนย์ที่ว่านี้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสาธารณสุขในชุมชนแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่ายังเห็นแล้วก็ยังได้ยินเสียงเครื่องบินทหารบินเข้าออกฐานทัพอย่างผิดปกติช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการพูดคุยเกิดเป็นกระแสข่าวลือมีความหวาดระแวงว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะยังเดินหน้าเตรียมการจัดตั้งศูนย์กักกันต่อไปแบบไม่สนใจคำสั่งของศาลตัวของศูนย์กักกันที่เป็นชนวนเหตุการประท้วงครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยระบุว่าตั้งใจจะใช้เพื่อรองรับและกักตัวชาวอเมริกันประมาณ50คนที่มีประวัติสัมผัสมีความเสี่ยงสูงหรืออาจจะได้รับเชื้ออีโบลามาแต่ยังไม่แสดงอาการซึ่งแม้ว่ารัฐบาลเคนยาเนี่ยจะยืนยันว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในระดับสากลเพื่อเสริมสร้างระบบตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินของการระบาดแต่ว่าชาวเมืองก็ยังปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่อยากจะมีศูนย์กักกันโรคระบาดร้ายแรงอยู่ใกล้บ้านตัวเองขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขที่บราซิลตอนนี้กำลังจับตาอาการผู้ป่วย2คนที่ต้องสงสัยอาจจะติดเชื้อไวรัสอีโบลามีคนนึงอยู่ที่เซาเปาโลเพิ่งจะเดินทางมาจากดีอาร์คองโกอีกคนอยู่ที่ริโอเดเจเนโรเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากยูกันดาทั้งคู่เนี่ยรายงานข่าวบอกว่ามีไข้แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างตรวจยืนยันว่ามีเชื้ออีโบลาจริงๆหรือไม่อีกที่หนึ่งก็คืออิตาลีมีรายงานว่าที่เมืองเอกบนเกาะซาร์ดิเนียเนี่ยประกาศใช้มาตรการรับมืออีโบลาเพราะว่าพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเป็นชายที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกแต่ว่าล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีเปิดเผยว่าผลตรวจเชื้อเป็นลบนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าความเสี่ยงการระบาดอีโบลาในอิตาลีเนี่ยยังต่ำมากค่ะอีกด้านนึงคือพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดนะคะประกาศอัดฉีดงบประมาณเกือบ60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,100 ล้านบาทให้แก่บริษัทโมเดอร์นาแล้วก็สถาบันวิจัยอีก2แห่งเร่งพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่หายากที่ระบาดอยู่ตอนนี้หลังจากที่ระบาดรุนแรงจนมีสถานะเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกประกาศไปแล้วนะคะงบก้อนนี้เนี่ยจะจัดสรรให้โมเดอร์นาเยอะที่สุดก็คือ50ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการสนับสนุนการทดลองระยะแรกและการผลิตเป็นจำนวนมากหากผลลัพธ์การทดลองเนี่ยออกมาเป็นบวกส่วนงบที่เหลือมี 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะไปมอบให้มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดร่วมมือกับสถาบันเซรั่มแห่งอินเดียพัฒนาวัคซีนที่จะใช้เทคโนโลยีเหมือนกันกับวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่าน่าจะผลิตเป็นโดสทดลองออกมาได้ในประมาณ6สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอีก 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะไปมอบให้หน่วยงานข้อริเริ่มวัคซีนเอดสากลหรือว่า IRV ไปพัฒนาวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวซึ่งนอกเหนือจากทุนก้อนนี้แล้วทางพันธมิตรวัคซีนหรือว่า Gavi ยังสมทบทุนฉุกเฉินอีก50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะรวมไปถึงกองทุนโรคระบาดของธนาคารโลกประกาศมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกกว่า220ล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันเป็นการสนับสนุนการตอบโต้การรับมือกับโรคระบาดระลอกนี้ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตามรายงานศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมเพิ่มขึ้นเป็น282คนนะอยู่ใน DR คองโก273คนซึ่งในจำนวนนี้คือเสียชีวิตไปแล้ว41คนที่ยูกันดามีอีก9คนเสียชีวิต1คนรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ก็คือ42คนแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้ออยู่ระหว่างสอบสวนโรคเนี่ยตอนนี้ 1,100 กว่าคนไปแล้วนะคะแล้วก็ในตัวเลขความเป็นจริงน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าในชุมชนก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของการระบาดต่างๆแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะระบาดมานานหลายสัปดาห์หรือว่านับเดือนดังนั้นก็มีความเสี่ยงที่อาจจะไปในพื้นที่ที่สาธารณสุขยังเข้าไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ
0: ครับความหวังตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่วัคซีนนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาเหมือนกันนะครับตอนนี้3ตัวที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาก็บางตัวเนี่ยเริ่มมีการนำไปทดลองแล้วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองในพื้นที่จริงมีการทดลองในลิงนะครับแล้วก็พบว่าบางตัวที่มีการปรับมาจากสายพันธุ์เดิมมันก็อาจจะมีผลในการป้องกันได้เพราะว่าเชื้ออีโบลามี6สายพันธุ์แล้วก็มีอย่างน้อย3ใน6เนี่ยที่ยืนยันแล้วว่าสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้แต่ละสายพันธุ์ต้องใช้วัคซีนที่ต่างกันทั้งสิ้นเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นความซับซ้อนแล้วก็ความท้าทายอยู่เหมือนกันนะ
3: ครับก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาโดยเฉพาะตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องของไวรัสอีโบลานะครับมาดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เมียนมาเมื่อวานนี้กันหน่อยเป็นเหตุระเบิดรุนแรงในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้จากการตรวจสอบคือมีการเกิดระเบิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในสายการผลิตเชื้อเพลิงขับเคลื่อนจรวดของเกาหลีใต้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับ
2: เหตุการณ์ที่เกาหลีใต้เนี่ยไปเกิดที่โรงงานชื่อว่าฮันฮวาแอโรสเปซอยู่ที่เมืองแทจอนนะคะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุแล้วเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเกิดระเบิดระหว่างที่สารเคมีไวไฟระเบิดง่ายอยู่แล้วเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับน้ำค่ะรถดับเพลิงรถฉุกเฉินจำนวนมากรุดไปที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอวกาศนะคะชื่อว่าฮันฮวาแอโรสเปซอยู่ที่เมืองแทจอนหลังจากที่เกิดระเบิดรุนแรงในอาคารผลิตที่นี่เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเข้าไปควบคุมกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงส่วนตำรวจกับหน่วยงานความมั่นคงก็ต้องปิดล้อมพื้นที่โดยรอบด้วยเหมือนกันผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขเขตยูซองในเมืองแทจอนเนี่ยแถลงยืนยันบอกว่ารอดยอดผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมี5คนนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คน1ในนั้นอาการสาหัสจากบาดแผลไฟไหม้รุนแรงผู้ที่บาดเจ็บ2คนเนี่ยหนีรอดออกมาจากตัวอาคารได้ด้วยตัวเองก่อนกู้ภัยจะไปถึงสภาพของอาคารเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เกิดระเบิดและเพลิงไหม้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ทางผู้บริหารออกมาค้อมศีรษะขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งขอโทษต่อครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็รับปากจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่จะดูแลค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูร่างกายของผู้บาดเจ็บด้วยและยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรายงานเบื้องต้นจากตัวแทนโรงงานเนี่ยบอกว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นระหว่างที่พนักงานใช้น้ำทำความสะอาดสารเคมีที่เสี่ยงต่อการระเบิดออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขับเคลื่อนจรวดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าไปนะคะจะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดให้แน่ชัดต่อไป
4: โอ้ซ่าอีเซนเปาจ้าไม่什么情况
2: ทีนี้กลับมาดูเหตุที่เมียนมานะคะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาจากฝั่งมณฑลยุนนานของจีนก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ บันทึกภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าหลังเกิดระเบิดช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นที่อาคาร

0: การแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาจุดนี้ห่างชายแดนจีนประมาณ3กิโลเมตรคนในเมียนมาเองก็ถ่ายภาพเอาไว้เหมือนกันความเสียหายที่จุดเกิดเหตุก็ดีซากปรักหักพังของบ้านแล้วก็อาคารหลายหลังก็ดีเหตุระเบิดครั้งนี้ในยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่55คนส่วนผู้บาดเจ็บมีอีกหลาย10คนโดยพื้นที่เกิดเหตุอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางนะคะซึ่งออกมาระบุว่านี่เป็นอุบัติเหตุวัตถุระเบิดที่ใช้ในการทำเหมืองในเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ยังสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดต่อไปค่ะช่วงที่ผ่านมามีเหตุที่เกิดกับเชื้อเพลิงอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะก็ถือว่าตอกย้ำในเรื่องของการระมัดระวังในกระบวนการผลิตโรงงานต่างๆรวมถึงการจัดการกับเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆด้วย
1: ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของเทคโนโลยีกันต่อนะครับถ้าพูดถึงโดรนทุกวันนี้เองถือว่ามีบทบาทอย่างมากเลยนะครับในแทบจะทุกวงการจริงๆครับไม่ใช่แค่ในทางการอาหารเท่านั้นนะครับคือหันไปทางไหนก็มีแต่คนใช้แล้วนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับ
0: เดี๋ยวนี้เราจะเห็นโดรนถ่ายภาพนะราคาถูกลงตัวเล็กลงซื้อหาเป็นเจ้าของได้มากขึ้นได้ภาพสวยๆไว้ใช้งานนะคะแต่ว่ากับปัญหาเรื้อรังในสังคมอเมริกันอย่างเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปืนก็มีโดรนไปเป็นตัวช่วยเหมือนกันแล้วจะช่วยได้ยังไงให้คุณผู้ชมไปดูภาพนวัตกรรมนี้ค่ะตัวโดรนเนี่ยส่งแสงไฟกระพริบถี่ๆแล้วก็มีเสียงเตือนภัยค่อนข้างดังทีเดียวนะคะที่สำคัญบินวนล้อมเนี่ยยิงสารเคมีเข้าใส่แล้วก็ชนจนคนจนหุ่นเนี่ยล้มลงไปได้ด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่เขาพ่นใส่หุ่นเนี่ยคือสเปรย์พริกค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวในการทำงานซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากที่เท็กซัสนะคะออกแบบมาให้โดรนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ในโรงเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของสตาร์ทอัพอเมริกันชื่อว่า Campus Guardian Angelเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนความหลงไหลของกลุ่มนักแข่งโดรนมืออาชีพให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตมนุษย์ก็คือหยิบเอาความสำเร็จของโดรนขนาดเล็กที่เห็นในสมรภูมิรบอย่างที่ยูเครนเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะคะเอามาแก้ปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนในสถานศึกษาของที่สหรัฐนี่แหละแล้วตัวระบบทำงานแบบนี้คือปกติประจำอยู่โรงเรียนจะใช้เป็นระบบจำศีลจนกว่าจะมีการกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้าไปจากคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทีนี้พอมีสัญญาณเข้าไปเนี่ยทีมงานศูนย์ควบคุมจะใช้เวลาเขาบอกว่าไม่ถึง5วินาทีตรวจสอบแล้วก็จะสั่งการให้โดรนที่ติดตั้งตามจุดต่างๆบินปฏิบัติการทันทีบินไปไหนดูจากแผนที่3มิติของอาคารเขาจะสแกนไว้ล่วงหน้านำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่จุดเกิดเหตุได้ด้วยนะคะความน่าสนใจคือตัวโดรนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เอะอะจะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวจะประเมินแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีรับมือตามพฤติกรรมของคนร้ายถ้าสมมติเป็นเด็กเดินไปเดินมาถือปืนอยู่ตามระเบียงเนี่ยโดรนมีระบบสื่อสาร2ทางก็จะใช้วิธีส่งเสียงเตือนก่อนเจรจาให้วางอาวุธลงแต่ถ้าคนร้ายเริ่มใช้ความรุนแรงมีการเปิดฉากยิงนักบินที่ควบคุมจะเปลี่ยนโหมดปฏิบัติการเป็นการพุ่งชนกระแทกแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์พริกเข้าใส่เพื่อสยบความเคลื่อนไหวโดยที่โดรนเนี่ยจะไม่ใช้กระสุนจริงไม่มีอาวุธสังหารใดๆนะคะคือทำมากที่สุดก็คือฉีดสเปรย์แล้วก็พุ่งชนให้เสียหลักแบบอย่างเมื่อสักครู่นี้ตัวนวัตกรรมนี้ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบในสถานการณ์จริงนะคะแต่ว่ามีการนำร่องไปใช้หลายที่แล้วมีที่จอร์เจียมีที่ฟลอริดาแล้วก็ตอนนี้ที่เท็กซัสที่สาธิตให้ดูเนี่ยกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาผู้ปกครองเพราะว่าผ่านเหตุการณ์ที่เป็นฝันร้ายจากเหตุกราดยิงมาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ที่บอกเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นอดีตหน่วยซีลด้วยนะเขาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคือการติดตั้งระบบนี้ให้ได้ในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ข่มขวัญไม่ให้คนร้ายกล้าลงมือตั้งแต่แรกให้เด็กๆทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะคะเพราะว่าที่สหรัฐเนี่ยคือบ้านเราไปโรงเรียนตอนเช้าไปเรียนมีโฮมรูมก็จะฝึกอาชีพสวดมนต์นั่งสมาธิของเขาคลาสพิเศษคือการฝึกการหลบภัยถ้าเกิดเจอคนร้ายบุกเข้าในโรงเรียนมีโปรซีเจอร์มีระเบียบการต้องทำอย่างไรบ้างอันนั้นคือสถานการณ์จริงที่มันไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดแล้ว
2: ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี่เกิดขึ้นบ่อยมากที่คุณวินิถารายงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยุทธวิธีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ได้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าสามารถไปชนผู้ก่อเหตุได้สามารถใช้สเปรย์พริกไทยในการไปฉีดได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีก2วิธีหลักๆที่น่าจะช่วย จ้าหน้าที่ได้เยอะเลยนะครับ
1: ครับก็นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับ
3: คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะเกิดเหตุ2แถวโดยสารชนท้ายรถจักรยานยนต์ไปทับร่าง2สามีภรรยาเสียชีวิตและผู้โดยสารที่มากับรถ2แถวบาดเจ็บ7คนค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าตลาด N&B Plaza ริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่17นะคะขาเข้าตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสามารถจับภาพในขณะที่รถ2แถวสายบางบ่อสำโรงขับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีสามีภรรยาขับขี่มาจนร่างของทั้งสองคนเนี่ยค่ะกระเด็นมุดเข้าไปใต้ท้องรถ2แถวถูกทับแล้วก็ลากไปกับถนนนะคะขณะที่รถ2แถวคันดังกล่าวก็เสียหลักค่ะปีนขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นนาทีชีวิตของหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเขารอดตายอย่างหวุดหวิดเนี่ยค่ะขณะที่รถ2แถวเนี่ยพุ่งเข้ามาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเวลา 18:22 นาทีค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บหลายคนนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือชายคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกชนท้ายที่กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถซึ่งเขาเนี่ยอาการสาหัสนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารเนี่ยได้รับบาดเจ็บ7คนในที่เกิดเหตุยังพบร่างของหญิงอายุสักประมาณ 40-50 ปีค่ะไม่พบเอกสารติดตัวและเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุจากการที่ถูกรถ2แถวทับที่ศีรษะนะคะส่วนคนขับรถ2แถวคันเกิดเหตุคือนายสมคิดเนี่ยอายุ27ปีคุณผู้ชมเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เขาให้การนะคะว่ารถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาชนและตนเองพยายามหักหลบช่วยจึงเสียหลักพุ่งไปปีนขอบฟุตบาทแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าก่อนเกิดเหตุค่ะรับผู้โดยสารมาจากสำโรงจะไปบางบ่อ
4: เขาย้อนสอนมาคร
5: ับอ๋อมาใส่ย้อนสอน
4: ผมก็หลบเข้าเสาไฟฟ้าเลย
5: คือหลบช่วย
4: ครับ
5: ย้อนกลางหรือว่าย้อนริม
4: ย้อนริมนี่แหละครับ
5: เขามามอไซค์มากี่คน
4: น่าจะ2คนม
5: าแล้วพี่มาเร็วไหม
4: ก็ไม่เร็วมา6คน
5: ผู้โดยสารเยอะไหม
4: ผู้โดยสารประมาณ 3-4 คน
5: 3-4 คน
4: ครับผม
5: ปลายทางที่ไหนรับจากไหนมาครับ
4: สำโรงไปบางบ่อ
5: สำโรงจะไปบางบ่อพี่มีดื่มมีอะไรมาไหม
4: ไม่มีครับ
3: สำโรงจะไปบางบ่อคุณผู้ชมได้ยินจากปากเขาใช่ไหมคะคนขับให้การแบบนี้หลายคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสงสัยเนื่องจากทิศทางของรถ2แถวคันนี้เนี่ยค่ะที่มุ่งหน้าเนี่ยไม่ใช่จากสำโรงไปบางบ่อแต่มาจากบางบ่อไปสำโรง มันกลับกันคุณผู้ชมขณะที่คนขับรถ2แถวสายเดียวกันก็บอกนะคะว่าคนขับคนนี้เนี่ยมาเช่ารถขับได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งพ้นโทษในคดีขับเสพออกมานอกจากนี้ยังพบว่ามีนิสัยชอบดื่มน้ำกระท่อมเป็นประจำทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามนายสมคิดคนขับอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการดื่มน้ำกระท่อมซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเพิ่งดื่มมาจริงๆดื่มไปขับไปแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาจริงในข้อหาขับเสพแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้2เดือนจึงมาเช่ารถ2แถวขับค่ะเบื้องต้นตำรวจคุมตัวผู้ขับขี่รถ2แถวคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งผลตรวจเนี่ยค่ะไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแต่คนขับยอมรับนะคะว่าดื่มน้ำกระท่อมจริงจึงแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะนี่คุณผู้ชมหลายคนก็แสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าคือคนขับเนี่ยค่ะคือต้องมีการตรวจสอบก่อนไหม
2: ครับ
3: ก่อนที่จะไปเช่ารถเขาขับเนี่ยค่ะเจ้าของรถก็ต้องตรวจสอบประวัติด้วยนะคะว่าคนที่มาเช่าเนี่ยมีประวัติมีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องห้ามของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอยู่แล้วนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมดูคดีเด็กหายที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยคือทางครอบครัวเนี่ยไปแจ้งความไว้บอกว่าเด็กหายไปจากบ้านตามหากันอยู่หลายวันสุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ไปพบร่างของเด็กวัย7ขวบที่สูญหายจากบ้านพักในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากมีการระดมกำลังกันค้นหาต่อเนื่องนาน3วันเบื้องต้นไปพบร่องรอยตามบริเวณลำคอขณะที่ตำรวจเองก็เข้าไปควบคุมตัวชายต้องสงสัยมาสอบปากคำครับ ร่างของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละบุรีไปพบบริเวณป่ายางในพื้นที่หมู่4ตำบลปังเพนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากน้องหายตัวจากบ้านพักตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าศพของเด็กหญิงสวมเสื้อสีดำกางเกงสีชมพูอยู่ในสภาพที่กางเกงเนี่ยฉีกขาดนะครับใกล้กันก็ไปพบรองเท้าแตะสีชมพู1คู่สภาพศพคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วันนอกจากนี้ยังไปพบร่องรอยคล้ำเป็นรอยคล้ำบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมหลักฐานในจุดเกิดเหตุพร้อมกับนำร่างของน้ององุ่นส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานกาญจนบุรีก็เข้าไปเก็บวัตถุพยานแล้วก็ลายนิ้วมือบนรถยนต์ซึ่งเป็นรถยนต์ของสำนักสงฆ์เพื่อหารอยนิ้วมือแฝงพร้อมทั้งได้นิมนต์พระที่จำพรรษาในสำนักสงฆ์บ้านทิโครงทั้งหมด4รูปด้วยกันแล้วก็มีคนขับรถของวัดแล้วก็ชายอีก2คนมาทำการสอบสวนโดยมีการแยกสอบทั้งหมดเลยนะครับพร้อมทั้งเก็บรอยนิ้วมือแล้วก็ DNA เนื่องจากพื้นที่พบศพของน้ององุ่นอยู่ด้านหลังสำนักสงฆ์อยู่ห่างแค่ประมาณ700เมตรส่วนชายอีก2คนเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำแล้วก็เก็บ DNA ด้วยเหมือนกันด้านนางน้ำฝนอายุ36ปีแม่ของน้ององุ่นเปิดเผยบอกว่าปกติบ้านเนี่ยลูกสาวจะอยู่กับตนเองแล้วก็ญาติแต่เมื่อวันที่30พฤษภาคมตนเองไม่ได้อยู่บ้านเพราะต้องไปประชุมในชุมชนแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยลูกสาวได้เดินไปที่ร้านขายของชำเพื่อซื้อไข่จากนั้นลูกสาวบอกคนในบ้านบอกว่าจะไปเล่นที่ด้านบนหมู่บ้านซึ่งอยู่ข้างวัดครับโดยมีคนไปพบเห็นลูกสาวเมื่อเวลา14นาฬิกาก่อนที่จะไม่เจอตัวลูกสาวอีกเลย14นาฬิกาคือเวลาครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นลูกสาวนะครับนางน้ำฝนเนี่ยกล่าวต่ออีกว่าจากสภาพร่างกายตัวเองก็เชื่อเหลือเกินว่าลูกสาวน่าจะถูกล่วงละเมิดเนื่องจากมีร่องรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศแล้วก็ด้านหลังมีรอยฟกช้ำส่วนที่บริเวณลำคอก็มีรอยการบีบคอจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับ
6: นึกไม่ออกเลยเรื่องทะเลาะกับคนบ้านน่ะแต่ว่าเรื่องในครอบครัวมีปัญหาอันนี
7: ้คือแยกกันอยู่กับพ่อครับคืออยากให้ตำรวจจับคนร้าย
6: ได้ไวๆค่ะจะได้แบบ
8: จะได้สบายใจ
6: จะได้สบายใจจะได้โล่งใจจะได้รู้แบบอยากรู้มากเลยตอนนี้เด็กอ่ะมันตายทรมานมันโดนเยอะมากมันโดนช้ำทั้งตัวเลยค่ะพูดแล้วก็แค้นมาก
8: มันจริงๆแล้วองุ่นอ่ะฉลาดมากเป็นคนที่พูดเก่งมาก
2: เบื้องต้นตำรวจสภ.สังขละบุรีได้ควบคุมตัวชายต้องสงสัยคนหนึ่งอายุ40ปีไปสอบปากคำนะครับเนื่องจากต้องสงสัยว่าชายอายุ40ปีคนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นเบื้องต้นชายคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธแต่วันนี้แหละครับเวลา 11:00 น.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.จะลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามคดีด้วยตัวเองครับ
1: คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าได้เพื่อนบ้านดีเหมือนโชคดีชั้นหนึ่งแต่ถ้าได้เพื่อนบ้านแบบนี้ก็หัวจะปวดเหมือนกันครับผมบอกบริบทคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นทาวน์โฮมดังนั้นผนังมันติดกันครับแล้วเพื่อนบ้านทำเสียงแบบนี้ทุกวันทั้งวันแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ทำเหมือนกันครับที่นี่คือเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ซอยสายไหม34ครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงดังคล้ายกับการเคาะหรือว่าทุบกระแทกกับผนังห้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านครับที่อยู่ติดกันเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับผนังบ้านเดียวกันผู้เสียหายเขาบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานหลังจากได้ยินเสียงเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงกลางดึกมาแล้วแบบนี้เลยนะครับเสียงเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาพักอาศัยหรือว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเขาอ้างว่าในช่วงแรกเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นประมาณวันละ 2-3 ครั้งหลังจากนั้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตีหนึ่ง บางครั้งเคาะทุบต่อเนื่องหลายครั้งจนกระทบต่อการนอนส่วนช่วงกลางวันเพื่อนบ้านคนนี้ก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆเป็นพฤติกรรมที่มองว่าคุกคามครับเช่น

0: สาดน้ำสาดน้ำปลาใส่เสื้อผ้าที่ตากเอาไว้หน้าบ้านแม้จะเคยแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวครับ
1: อย่างบางทีตีห้าค่ะพี่ตีห้าทุบแล้วอะ

0: นักข่าวทีมงานเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็ตำรวจสน.สายไหมพาผู้เสียหายไปตรวจสอบบ้านคู่กรณีภายในซอยสายไหม34นะคะเพื่อที่จะไปเจรจาพูดคุยแก้ปัญหาระหว่างกันนี่ในภาพนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ตำรวจจะเรียกคู่กรณีออกมาคุยแล้วแต่คู่กรณีปิดบ้านเงียบไม่ยอมออกมาคุยกับเพื่อนบ้านหรือคุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับแต่จู่ๆเนี่ยมันมีเสียงดังออกมาครับคำเตือนคุณกำลังถูกจับตามองนักข่าวเจ้าหน้าที่มองหาได้เสียงมาจากไหนอ๋อมันมาจากวงจรปิด
1: ครับ
0: กล้องวงจรปิดตัวนี้นี่มันแบบจะสามารถมีลำโพงอ่ะมีเสียงพูดออกมาได
1: ้มิติใหม่ของการสัมภาษณ
0: ์ครับ
1: เจ้าของบ้านไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ออกมาจ่อไมค์ที่กล้องวงจรปิดเพราะมีเสียงไปเลย
0: ทุกสำนักเลยคุณผู้ชมจ่อไมค์กันแบบเมื่อกี้นี
2: ้เราเห็นความพยายามในการหาข่าวไหมคุณผู้ชมน
1: ี
2: ่ค่ะคือต้องไปจ่อกันแบบนี้เลย
0: นักข่าวที่ไปนี่บอกว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์เจ้าของบ้านไม่ออกมาให้สัมภาษณ์แต่พูดผ่านลำโพง
2: เพื่อความรอบด้านไงคุณ
0: ครับก็จะเป็นภาพจากวงจรปิดแทนแต่เป็นวงจรปิดที่ไม่ได้เป็นภาพที่ถ่ายโดยวงจรปิดนะเป็นภาพวงจรปิดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเสียงนะครับที่เขาพูดออกมาคำเตือนคุณกำลังถูกจับตามองบอกแบบนี้นะครับคือเจ้าหน้าที่เขายืนยันแบบนี้ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยครับเขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เพื่อนบ้านเคยแจ้งให้มาตรวจสอบแล้วหลายครั้งทุกครั้งผู้ก่อเหตุไม่เคยออกมาจากบ้านคุยกับเจ้าหน้าที่แม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ
3: แสดงว่าเรียกแบบนี้ตลอดแกก็ไม่ออกมาแต่จริงๆมีคนอยู่ข้างใน
4: หล่อเลยนี
3: ่หล่อไม่เคยเจอเรา
4: อยู่ด้วยกันเลย
3: โทรมาแจ้งตลอดแสดงว่าชาวบ้านทั้งซอยนี่โทรมาแจ้งตลอด
5: ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้โทรมาแจ้ง
3: ครับไม่มีก็ไม่เจอตัวแกครับพี่เรียกทีหน่อยเรียกทีหน่อยครับเรียก
6: พี่อยู่ไหมครับพี่จ้า
0: แหมคุณผู้ชมดูหน้าตำรวจนักข่าวก็บอกพี่เรียกอีกทีเรียกแล้วไม่ออกครับคุณผู้ชมสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้ไปถามไปคุยกับสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนนี้ด้วยหรือเปล่านะครับไปคุยกับนายณภาพลเพื่อนบ้านอีกคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วจะต้องบอกว่าหลายคนเขายืนยันเหมือนกันเลยบอกว่าโอ้โหคนนี้เหรอก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญมาตลอดจริงๆนะครับแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้มาหลายปีแล้วเจอทั้งด่าทอบางครั้งสาดน้ำใส่นำของแปลกปลอมนำมูลสัตว์มาโยนใส่บ้านของคนอื่นจนเคยมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วแต่สุดท้ายไปไกล่เกลี่ยแล้วก็ยอมความในที่สุดแต่หลังจากนั้นเปลี่ยนไหมพฤติกรรมไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังหน่อยครับ
7: แล้วเรื่องของคุณลุงเนี่ยเห็นบอกว่าที่จบที่ศาลเรื่องไปถึงไหนยังไงบ
8: ้
7: าง
8: เขาก็คือจบก็ยอมไปเพราะว่ามันรำคาญเนี่ยน่ารำคาญแต่ก็ประเภทแบบถ้ามาอีกก็เอาอีกประเภทแบบแรงมาด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
7: แต่ถ้าหลังจากที่ขึ้นศาลกันแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมคุกคามกันแล้วใช่ไหม
8: มีก็มีทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่าพวกผมมันนิ่งเฉยๆกัน
7: แล้วที่เราเจอทุกวันนี่คืออะไรบ้าง
8: ก็อย่างเงี้ยแหละที่อย่างที่บอกเดี๋ยวเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาโยนใส่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดินมาเหมือนเอาไม้มาเคาะหน้าบ้านเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
7: ถ้าเพื่อนบ้านแถวนี้ก็โดนกันเยอะ
8: โดนทุกบ้าน
0: นี่คุณผู้ชมบอกว่าฮาจัดเลยสัมภาษณ์ผ่านกล้องวงจรปิดสงสัยเจ้าของบ้านเป็นอินโทรเวิร์ต
2: ค่ะ
0: อินโทรเวิร์ตแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มาเต็มหน้าบ้านแบบนี้นะครับทีมข่าวก็ลองไปสังเกตเพิ่มเติมนะครับบริเวณหน้าบ้านของหญิงคนดังกล่าวปรากฏว่าเธอคนที่เป็นผู้ก่อเหตุ
1: ครับ
0: นี่เขาติดป้ายไว้แบบนี้นะหน้าบ้านตัวเองห้ามจอดรถขวางประตู
2: แต่ตัวเองไปจอดขวางบ้านคนอื่นได้ใช่ไหม
0: ถูก
2: นั่นไง
0: จอดค่อมเข้ามาในบ้านของตัวคนอื่นของบ้านเพื่อนบ้านอ่ะเกินครึ่งคัน
2: คร ับ
0: นักข่าวเขียนมาบอกว่ามันดูเป็นพฤติกรรมที่ย้อนแย้งนะตัวเองพยายามร้องเรียนและไม่อยากจะให้คนอื่นมาจอดบ้านหน้ามาจอดรถหน้าบ้านตัวเองไม่ใช่จอดบ้านจอดรถหน้าบ้านตัวเองแต่ตัวเองกลับไปจอดรถแล้วก็ลุกล้ำบ้านของคนอื่นหน้าบ้านคนอื่นนะครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าหลังจากนี้ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเขตสายไหมอาจจะต้องมีกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับเข้าไปพูดคุยและหาแนวทางในการช่วยเหลือเนื่องจากคนที่อยู่ในย่านนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกคุกคามไม่ไหวแล้วจริงๆ

0: จนทำให้ชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ไม่ค่อยสงบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ที่แน่คือต้องหาวิธีให้เธอออกมาคุยก่อนให้เขาออกมาคุยก่อนนะคุณผู้ชมไม่งั้นก็เก็บตัวอยู่ในบ้านแบบนี้ฮะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้อาจจะเป็นวันงานเข้าของตำรวจสภ.ระยองค่ะเพราะว่าตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามีเหตุเกิดขึ้นในโรงพักถึง2เหตุการณ์แล้วมันห่างกันเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
3: เปิดหน้าไว้นะเรียน
2: นี่คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าสภ.เมืองระยองแล้วก็หยิบแจกันดอกไม้ที่พกมาด้วยค่ะปาใส่ประตูทางเข้าสถานีตำรวจจนแตกเป็นรูก่อนที่จะขี่รถหนีไปล่าสุดตำรวจยังไม่สามารถจับตัวได้นะคะนายขุนทองวัย61ปีคนนี้เขาเป็นพ่อค้าขายชุดแล้วก็อุปกรณ์ตำรวจที่หน้าโรงพักเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังแบบนี้ค่ะ
4: ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ในมือ
5: ถือ
4: ถุงแจ
5: กัน
4: แจกันก็เฟี่ยงใส่ประตูทางเข้าสภ.ทั้งสองฝั่งสองครั้ง
5: สองครั้งเลย
4: เสร็จแล้วก็วิ่งหนีไปครับ
5: วิ่งหนีไปฮะ
4: ครับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รถไม่ได้ดับเครื่อง
5: อ๋อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ดับเครื่องจะเด็ดเครื่องเอาไว
4: ้ใช
5: ่คนร้ายใส่เสื้อสีอะไร
4: เสื้อลาย
5: เสื้อลาย
4: อายุประมาณเกือบ40ครับ
5: ครับ
4: รูปร่างท้วงใหญ่ขี่รถฟีโน่สีส้ม
5: ๆ
4: สีแสบ
2: ไม่ได้จบแค่นั้นคุณผู้ชม3ชั่วโมงต่อมาค่ะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งมีชายคนหนึ่งไปยืนด่ากราดหน้าโรงพักเลยนะคะตำรวจเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะ
6: ทำไมอ่ะพี่คุณตอบเอาเฮ้ยตอบจบมาฮะ
2: และแน่นอนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือคนเดิมนะคะนายขุนทองเจ้าเก่าเจ้าเดิมนักข่าวก็เลยบอกว่าพี่อย่าเพิ่งไปไหนมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซะหน่อยสิ
7: อีกหนึ่งเรื่อง
2: ครับและนายขุนทองก็เล่าอะค่ะคุณผู้ชม
6: ทำไมอะพี่
4: นี่จากโรงพยาบาลมาแล้วญาติเอามาขอความช่วยเหลือกับตำรวจให้เจ้าที่ตำรวจพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าญาติเขากลัวจะกลัวคนขันอารวาสกลัวไม่อยู
5: ่
4: กลัวเสียหาย
5: คือหนีจากโรงพยาบาลมาแล้วพอมาถึงโรงพักเขากระโดดหนีหรือว่าไง
4: ไม่เขาอยู่ปกติมีญาติคอยคุมคอยเชื่อมเกิน
5: อ๋อเขาส่งมาที่โรงพักระยอง
4: ใช่ครับ
5: แล้วว่าคุ้มข้าง
4: ก็วุ่นวายตลอดอ่ะ
5: อ๋อวุ่นวาย
2: สำหรับพี่ขุนทองเนี่ยคุณผู้ชม1วันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริง
0: ครับนะเห็นเหตุการณ์ตลอดเลยแล้วเล่าเหตุการณ์ละเอียดมาก
2: ค่ะล่าสุดนะคะตำรวจเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุปากระจกโรงพักเมืองระยองได้แล้วนะคะอันนี้คนแรกนะคุณผู้ชมเป็นชายอายุ28ปีตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในอาการเมาสุราแล้วก็หลอนจากยาเสพติดจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเคยถูกญาติแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์โดยมีพฤติกรรมลักทรัพย์อะไรรู้มั้ยคุณผู้ชมตัดทุเรียนไปขายซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ
0: ครับ
2: นี่อยากจะแนะนำพี่ขุนทองคือเป็นนักข่าวได้ไหมเป็นสติงเกอร์เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพักใครไปแจ้งความที่โรงพักไหนๆก็อยู่ที่โรงพักอยู่แล้วเนี่ยเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งให้สถานีข่าวต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นรายได้ได้อีกทางนึงนะ
0: ให้ทีมหลังบ้านเราติดต่อพี่ขุนทองไว้เลยเน
8: า
0: ะ
8: เดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็ได้2ข่าวแล้วเนี่ยใช
2: ่
8: ไหมแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมจากเรื่องงานเข้าของตำรวจมาดูกันที่เรื่องงานเข้าของชาวบ้านกันบ้างช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายบ้านเจอบอกว่าโหแมลงเม่าเยอะนะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยชาวบ้านเขาบอกว่าที่มันเดือดร้อนเพราะอะไรแมลงเม่ามันไปบินบริเวณไฟที่ส่องสว่างบริเวณตามท้องถนนชาวบ้านในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะมากบ่อยครั้งด้วยนะครับเยอะแค่ไหนคุณผู้ชมดูภาพครับอยากให้คุณผู้ชมลองนับว่าจะนับกันไหวหรือเปล่าเพราะอะไรนักข่าวของเราส่งข่าวนี้มาบอกว่าแมลงเม่านับแสนตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับนี่คือฝูงแมลงเม่าจำนวนมากครับบินออกมาเล่นแสงไฟตามไฟส่องสว่างบริเวณชุมชนช่างเคี้ยนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านที่เขาขี่รถจักรยานยนต์และก็รถยนต์เนี่ยเขาบอกเขาได้รับผลกระทบเยอะมากเพราะอะไรแมลงเม่าเหล่านี้แหละเขาจะมาเกาะตามกระจกรถนอกจากนี้ก็ได้ยังได้รับผลกระทบจากแมลงเม่าที่ตายอยู่ตามท้องถนนด้วยนักข่าวเลยถามต่อว่าตายอยู่ท้องถนนเนี่ยมันได้รับผลกระทบยังไงคนที่เขาขับรถสัญจรเขาบอกว่ามันมีเมือกของแมลงเม่าครับติดอยู่ตามท้องถนนทีนี้บางคนขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยมันลื่นมากเลยฝนก็ตกอยู่แล้วแมลงเม่าที่ตายอยู่บนท้องถนนมันก็ยิ่งทำให้ถนนลื่นไปอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจครับหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวชุมชนช่างเคี้ยนเขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมีแมลงเม่าบินออกมาผสมพันธุ์แล้วก็เล่นไฟตามหลอดไฟส่องสว่างก็เลยทำให้ประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนที่เขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกขี่มาบางทีปุ๊บแมลงเม่าเนี่ยบินเข้าหน้าเข้าดวงตาอันนี้หลายคนเคยเจอตามต่างจังหวัดพอบินเข้าตาคุณผู้ชมแสบสิครับทีนี้ขี่รถต่อไปไม่ได้แล้วต้องจอดอยู่บริเวณข้างทางบางคนเขาบอกว่าก็ต้องใช้มือบังบ้างอะไรบ้างขณะเดียวกันรถยนต์ที่เขาขับมาเขาก็บอกว่าแมลงเม่าเนี่ยบินจะบินไปติดกระจกรถยนต์ทีนี้พอบินไปติดกระจกรถยนต์เนี่ยตัวปีกแมลงเม่ามันไปติดเยอะทัศนวิสัยในการมองเห็นลำบากแล้วครับทีนี้ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งมากเพราะบางทีเนี่ยรถจักรยานยนต์ไม่ทันระวังลื่นล้มบ้างก็มีรถยนต์ขับตามมาบางทีชนท้ายบ้างก็มีชาวบ้านบอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเฉพาะเดือนเดียวเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับ
2: ค่ะ
8: คือเกิดขึ้นหลายครั้งจริงๆนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ร้องเรียนผู้สื่อข่าวเข้ามาผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปทีนี้มาดูวิธีในการแก้ไขปัญหากันหน่อยนี่น่าจะเป็นวิธีเบสิกที่หลายๆคนหลายๆบ้านเนี่ยใช้กัน5วิธีหลักๆที่ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ไปหามานะครับอย่างแรกเขาบอกว่าให้ปิดไฟในบ้านแล้วก็เปิดไฟนอกบ้านเพื่อให้แมลงเม่าเนี่ยเข้าไปคือไม่สามารถเข้าบ้านได้ปิดไฟในบ้านเปิดไฟนอกบ้านอย่างน้อยให้แมลงเม่าเนี่ยมันบินอยู่นอกบ้านจะได้ไม่เข้าตัวบ้านทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะปิดไฟในบ้านแล้วแมลงเม่าก็ยังบินเข้าอยู่ดีเพราะอะไรดูวิธีที่2คือมันจะมีรอยแตกตามรอบบ้านนะครับแมลงเม่าเนี่ยสามารถบินเข้าไปได้ทีนี้เนี่ยถ้าหาอะไรไปอุดไปปิดหน่อยเศษวัสดุเอาไปอุดหน่อยแมลงเม่าก็อาจจะไม่เข้าบ้านวิธีนี้ช่วยได้นะครับวิธีการที่3หลายๆคนไม่รู้เขาบอกว่าอย่าไปปลูกต้นไม้ชิดในตัวบ้านเพราะอะไรเขาบอกว่าแมลงเม่าชอบความชื้นพอปลูกต้นไม้ใกล้บ้านมันมีความชื้นฝนตกลงมาแมลงเม่าเนี่ยอาจจะไปสร้างรังอยู่ใต้ดินทีนี้ก็จะออกมาช่วงหน้าฝนทำให้บ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีแมลงเม่าเยอะครับที่สำคัญคือหาไฟสีส้มมาใช้แทนไฟสีขาวคือมันมีผลสำรวจเขาบอกว่าแมลงเม่าเนี่ยชอบไฟสีขาวแต่ถ้าเกิดเอาไฟสีส้มมาติดอันนี้ช่วยลดปริมาณได้นะคุณผู้ชมภาพนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่กราฟิกและสุดท้ายคือเขาบอกว่าหายามาฉีดพ่นบริเวณรอบบ้านหน่อยจะช่วยบรรเทาฝูงแมลงเม่าได้อีกหนึ่งทาง5วิธีเสนอไปคุณผู้ชมใช้วิธีไหนบ้างอะไรบ้างที่ได้ผลแชร์กันเข้ามาหน่อย
2: หรือว่าต้องใช้ทุกวิธีเลย
8: จะดีกว่าไหม
1: ขาดไปวิธีหนึ่งนะที่ผมใช้ตอนเด็ก
2: จับไปกิน
1: ถูกคั่วแมงเม่าใส่เกลือคุณผู้ชมเคยกินไหม
8: บางคนบอกอร่อยมัน
1: ๆอร่อยผมกิน
8: ต้องกินหน้าฝน
1: แต่อันนี้ผมไม่แนะนำหมายถึงว่าไม่ได้แนะนำชวนไปกินหรืออะไรน
2: ะ
1: ผมไม่รู้ว่าโภชนาการอะไรมันยังไงแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตตอนสมัยเด็กๆอ่
2: ะ
1: เอามาคั่วเกลือแล้วกิน
2: เราเคยผ่านเราเคยผ่านกันมาดิฉันก็เคย
1: ซึ่งมันก็อร่อยนะแต่มันมีพิษหรืออะไรยังไงไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะถ้ามีเนี่ยก็คงไม่ได้มาอ่านข่าว คุณผู้ชมมาดูข่าวกีฬากันบ้างนะครับเช้านี้พบกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจนะครับความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็พร้อมชนกับเซอร์เบียวันพรุ่งนี้แล้วนะคร
7: ับ ใช่ครับพรุ่งนี้นะครับเป็นนัดแรกของทีมสาวไทยในยุคของโค้ชออสที่มาคุมทีมเป็นครั้งที่2นะครับน่าสนใจตรงที่การจัด6ผู้เล่นนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้เราเผชิญกับมรสุมของผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็น่าสนใจแต่เมื่อวานลงทำซ้อมมือแรกแล้วนะครับก็น่าสนใจว่าทุกคนเนี่ยโชว์ฟอร์มออกมาจะดีถึงตอนแข่งขันได้หรือไม่นะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับลงประเดิมฝึกซ้อมครั้งแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับเน้นที่ปรับสภาพร่างกายและก็ติวเข้มระบบรับเสิร์ฟก่อนเตรียมลงสนามนัดแรกศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเจอกับเซอร์เบียในวันพรุ่งนี้คาดว่าผู้เล่นประสบการณ์สูงจากลีกต่างประเทศจะลงประเดิมสนามเป็น6คนแรกครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยล่าสุดลงประเดิมฝึกซ้อมวันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงประเทศจีนโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งการซ้อมก็เน้นไปที่แท็กติก

0: การเสิร์ฟการรับเสิร์ฟรวมถึงการเปลี่ยนจังหวะบอลรับให้เป็นเกมบุกรุกกลับอย่างรวดเร็วนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์และจ่าเกรียงไกรหัวหน้าผู้สอนแสดงความพอใจกับสภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็การฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เป็นอย่างมากส่วนวันนี้ทีมสาวไทยก็จะมีโปรแกรมลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงในช่วงบ่ายนะครับก็เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งคราวนี้ก็เน้นทบทวนระบบทีมและสร้างความคุ้นเคยกับสนามก่อนเกมนัดเปิดสนามส่วนกัปตันชมพู่พรพันธ์เปิดเผยว่าแม้ทีมจะมีอาการล้าจากการเดินทางอยู่บ้างแต่ภาพรวมตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับทุกคนกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวได้ดีครับ
1: ในการฝึกซ้อมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับสภาพร่างกายให้คุ้นเคยกับสภาพอากาศแล้วก็สนามที่นี่นะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาของนักกีฬานะครับในเรื่องของร่างกายการตอบสนองกับลูกบอลก็จะเน้นไปเรื่องของสกิลและการคอนโทรลบอลการเสิร์ฟบอลการรับเสิร์ฟแล้วก็จะเข้าเรื่องของระบบทีมเรามีเวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็ดูภาพโดยรวมระบบทีมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความเข้าใจในเกมการเล่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะก็ต้องขอบใจนักกีฬาทุกคนนะครับสำหรับความตั้งใจก็คิดว่าทุกคนก็ยังมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองให้ดีนะครับในการฝึกซ้อมวันนี้ก็ค่อนข้างจะดีเป็นไปได้ด้วยดีครับ
2: ก็ช่วยกันกระตุ้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นได้ดีค่ะเริ่มฝึกความได้ดีแล้วก็เหมือนน้องๆก็มีอาการไม่ละจากการเดินทางนิดหน่อยแต่ก็พอมาวอร์มอัพเริ่มแบบสตาร์ทแบบว่าซ้อมกันก็รู้สึกว่าทุกคนปรับตัวค่อนข้างดีค่ะไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรใดๆทุกคนก็โอเคค่ะแตกต่างค่ะรู้สึกว่าน้องๆแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวกันได้เร็วแล้วก็เหมือนกับรู้ตัวเองว่าต้องกระตุ้นตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วช่วยกันกระตุ้นทีมช่วยก็จริงๆก็ติดตามเรานะคะติดตามเราได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
0: โดยคาดว่าเกมนัดเปิดสนามที่เจอกับยอดทีมซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกอย่างเซอร์เบียเนี่ยทางด้านของโค้ชออสน่าจะส่งผู้เล่นประสบการณ์สูงลงสนามเอาไว้ก่อนนะครับไลอัสพบคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามประกอบด้วยตำแหน่งเซตเตอร์นะครับกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่มีความเก่าเกมจากลีกสหรัฐอเมริกาสามแนวรุกคาดว่าโค้ชออสจะส่งบีมพิมพิจยาโกกรัมเพียวอัชราพรคงยศแล้วก็อมสินสศิภพรนะครับนี่เป็นการผสมผสาน3ผู้เล่นแนวรุกจาก3ลีกระดับโลกทั้งลีกฝรั่งเศสลีกญี่ปุ่นแล้วก็ลีกตุรกีครับ2บอลเร็วเป็น2สาวจากลีกญี่ปุ่นก็คือแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งจับคู่กับไก่วิมลรัตนพันธ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยนะครับจากลีกสหรัฐลงคุมเกมรับในตำแหน่งลิเบโร่ครับขณะที่โอกาสของ3ผู้เล่นหน้าใหม่ก็คือออมทรัพย์อภัชยาดีมกันทิมาแล้วก็หยกนันทพัฒน์ก็มีโอกาสลงสัมผัสเกมแน่นอนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานซึ่งความมั่นใจของกลุ่มดาวรุ่งชุดนี้แสดงออกชัดเจนครับตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ที่สนามบินว่ารุ่นพี่ในแคมป์ทีมชาติให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีในแบบวันทีมทำให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาทักษะใหม่ๆแล้วก็รอลุ้นว่าจะโชว์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนที่ได้โอกาสลงสนามแข่งขันจริงคราวนี้เรามาดูสถิติการพบกัน5นัดล่าสุดนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับเซอร์เบียเป็นเซอร์เบียครับชนะไป4ครั้งเราชนะไป1ครั้งล่าสุดเนชั่นลีก2024เซอร์เบียชนะเรา3เซตรวดเนชั่นลีก2023เซอร์เบียชนะไป3-2ศึกชิงแชมป์โลก2022เซอร์เบียชนะไป3เซตรวดนะครับแต่ว่าเนชั่นลีกในปี2022ครับไทยชนะไป3-2เซตและก็เนชั่นลีกในปี2021เซอร์เบียชนะไป3เซตรวดสำหรับทีมสาวไทยจะเจอกับเซอร์เบียพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนเวลา14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคือนัดแรกก็น่าสนใจนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีข้อมูลของผู้เล่นกลุ่มดาวรุ่งมากนักนะครับออกอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับจะออกแบบ5เซตไห
3: ม
0: หรือว่าเราจะชนะ 3-1
3: ค่ะ
0: นะฮะก็รอลุ้นกันนัดแรกสำคัญมากครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยในยุคนี้ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมไปดูความพร้อมฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์กันหน่อยนะคะ
0: ใช่เป็นเรื่องที่ท้าทายของฮัตสันนะครับคือเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและเนี่ยจะแข่งขันกับคูเวตอีก3วันก็ต้องปรับจูนทีมกันพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แอนโทนีฮัตสันเฮดโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยได้ลูกทีมฝึกซ้อมครบทั้ง23คนพร้อมเรียกสุรชาติสารีพิมพ์มาแทนทางด้านของอิลิยาส สันหลนที่มีการบาดเจ็บครับโค้ชฮัตสันนำตั้งแต่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมลุยศึก FIFA Day 2เกมครับเจอคูเวตแล้วก็จีนเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ได้ลูกทีมลงฝึกซ้อมแบบฟูลทีม23คน หลังจากยุทธเบลแล้วก็ธีรพัฒน์ปรือทองแล้วก็นฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมเสร็จสิ้นกับภารกิจสโมสรครับรวมถึงได้เรียกสุรชาติสารีพิมพ์กองหน้ามากประสบการณ์วัย40ปีของ BG ปทุมเข้ามาแทนที่อิกราสันหลนแนวลุกจาก PT ประจวบนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงจนถูกหามออกจากสนามในเกมรอบชิงฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการซ้อมล่าสุดเริ่มเข้มข้นในเรื่องของวิธีการและก็เทคนิคทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่จะใช้เจอกับคูเวตขณะที่ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะครับเอราวัณกาดิเย่แนวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากสโมสรลองที่สื่อสารฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าฮัสซันดินสุโกกีผู้ช่วยของฮัสซันได้ไปเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสครับเพื่อช่วยเหลือเอราวัณโดยเฉพาะครับขณะที่สุรชาติที่ถูกเรียกติดทีมชาติในรอบ14ปียอมรับว่าภูมิใจครับที่ได้ติดทีมชาติไทยอีกครั้งแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นครับ
4: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีโอกาสจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจภูมิใจแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆช่วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
0: ทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องได้เจอคูเวตนะครับ5มิถุนายนนี้ 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมนัดที่2ครับบินไปที่จีนครับไปเจอกับทีมชาติจีนวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาไทยต่อที่นายจำลักษณ์กันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายวุฒิไกรช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเข้าร่วมเปิดศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและก็12ปีรายการ Thailand Junior Festival in หนองคายเตะกันที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายโดยมีเยาวชนจากอะคาเดมี่ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งครับรายการนี้เป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาแข้งเยาวชนช้างเผือกในต่างจังหวัดให้มีโอกาสได้โชว์ผลงานเพื่อให้เข้าตาทีมงานสตาฟโค้ชจากสถาบันใหญ่ๆที่มาดูฟอร์มการเล่นเพื่อโอกาสในการต่อยอดทั้งในเรื่องการเล่นฟุตบอลและก็เรื่องของการศึกษาด้วยครับ
5: การกิจกรรมไทยแลนด์จูเนียร์เฟสติวัลอินหนองคายครั้งนี้ครับก็คือจุดมุ่งหมายเราคือการต่อยอดของน้องๆที่จะนำไปสู่นักเตะในระดับอาชีพในภายภาคหน้านะครับก็รายการนี้เรามีสเกลจากไทยแลนด์จูเนียร์ซึ่งเป็นสเกลนะครับเบอร์ต้นๆของประเทศที่จะนำในส่วนของน้องๆในรายการนี้ครับก็คือถ้ามีใครมีแววดีนะครับมีฟอร์มการแข่งขันที่ดีเราก็จะนะครับสเกลนะครับส่งทีมในส่วนของดังๆนะครับในชั้นนำของประเทศไทยนะครับที่เราทำอยู่ก็มีหลายโรงเรียนในประเทศนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นแค่เรื่องฟุตบอลนะครับรายการนี้เรามองถึงเรื่องเศรษฐกิจภาคใต้ของหนองคายการท่องเที่ยวการโรงแรมร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าได้ขายของคนได้เข้ามาในจังหวัดหนองคายนะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะครับ
0: คราวนี้มาดูเรื่องผลการแข่งขันนะครับในรุ่น10ปีแชมป์เป็นของโกลเด้นบอยจากจังหวัดเลยและแชมป์ในรุ่น12ปีเป็นของห้างทองเชอร์รี่เยลโล่ครับบอลลากหญ้าถือว่าเป็นรากฐานของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมสโมสรอาชีพของไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาใจช่วยน้องๆให้ไปสู่ฝั่งฝันให้ได
6: ้ครับจากฟุตบอลไปดูกันที่เรื่องของเทนนิสเป็นสีสันเรื่องของแฟชั่นนะครับ
0: ไปดูรันเวย์รันเวย์เกิดขึ้นที่โรแลนการ์ลอสครับโอ้โหนาโอมิโอซากะเดี๋ยวไปดูชุดสวยขนาดไหนนะครับจากนั้นไปดูสีสันจากเจ้าแม่แฟชั่นแห่งวงการเทนนิสครับนาโอมิโอซากะแต่งตัวเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆในเทนนิสที่ฝรั่งเศสครับโหนี่เขาต้องปล่อยภาพเลยระยิบระยับจริงๆนาโอมิโอซากะครับนี่เป็นแชมป์การแสลม4สมัยจากญี่ปุ่นสั่งตัดชุดพิเศษอีกแล้วครับเพื่อเป็นการสร้างสีสันในการแข่งขันการแสลมเฟรนช์โอเพ่นในแมตช์ที่เจอกับอารีนาซาบาเลนกาโอซากะปรากฏตัวในคอร์ดในชุดเรดสีทองปักเลื่อมครับนี่ได้รับแรงบันดาลใจจากหอไอเฟลนะเดินเฉิดฉายเข้ามาพร้อมกับไทยกระโปรงยาวพริ้วสวยเรียกเสียงปรบมือจากแฟนเทนนิสในสนามครับส สำหรับโอซาก้าเนี่ยนอกจากจะเป็นนักเทนนิสหญิงมืออดีตมือหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นแล้วนะครับเธอยังได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแม่แฟชั่นตัวจริงแห่งวงการกีฬาอีกด้วยด้วยสไตล์การแต่งตัวทั้งในและนอกคอร์ตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับถ้าใครจำกันได้นะครับแกรนด์สแลมแรกของปีก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยโอซาก้าปรากฏตัวด้วยลุคเสื้อคลุมไล่เฉดสีมัดย้อมถือร่มและก็สวมหมวกปีกกว้างประดับผีเสื้อได้แรงบันดาลใจจากแมงกะพรุนมาแล้วนะครับโหสวยจริงๆครับและตัดกับสีคอร์ดด้วยคือสีคอร์ดที่โรงแรมกาลอสเนี่ยเป็นคอร์ดดินครับสวยอยู่แล้วพอได้ชุดนี้เข้าไปยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับคราวนี้เรามาดูผลการแข่งขันครับโอซาก้าเนี่ยแพ้ให้กับซาบาเลนกา2เซตรวดแต่ว่ามันก็มีประเด็นดีครับอันนี้ก็มาอีกแนวหนึ่งคือซาบาเลนกาที่กำลังมีความสุขกับการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเฟนโอเพ่นคราวนี้ชนะทำอะไรก็ไม่น่าเกียดครับเต้นดีครับและดูฮะเดี๋ยวมีช็อตที่เจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับคือเธอเต้นแบบไมเคิลแจ็กสันครับมูนวอล์กครับนี่ฮะเท่ไปเลยครับหลังจากโบกมือให้กับผู้มั่นของเธอที่นั่งอยู่ในบ็อกซ์ออฟฟิศนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกรายการนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรแลนด์กาโรสเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับและที่สำคัญยังไม่เสียเซตเลยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโอ้สีสันต้องบอกว่าทั้งวงการกีฬานี่มาไกลแล้วนะครับโอซาก้าก็เป็นแฟชั่นอีกคนนึงก็มาแบบคอนเสิร์ตเลย
7: ชนะแล้วทำอะไรก็ได
0: ้ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าแพ้ยังไงก็ไม่เต้นนะสัมภาษณ์ยังหัวหน้าบูดหน้าเบี้ยวใครจะเชื่อนะครับชุดกีฬาปัจจุบันนี้มูลค่าสูงแล้วนะครับแล้วก่อนเนี่ยตัว 4-500 นะครับเดี๋ยวนี้แพงกว่าชุดแฟชั่นบางอย่างแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับชุดกีฬานะฮะก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่ต่อเนื่องนะจากตัวของนักกีฬาเองด้วยคร
8: ับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ

0: ทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
2: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเลือกสุดท้ายจริงๆครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมว่าเติบโตมาจากข้างถนน
1: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
3: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
4: ใจไปเรื่องนโยบายเกี่ยวกั